0: ให้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
1: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: จากกรณีเกิดเหตุรถยนต์ BMW พุ่งชนรถตุ๊กๆมีผู้เสียชีวิต3รายบริเวณปากซอย12ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลสโนลอยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีช่วงเช้ามืดวันนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นายยศธรคนขับรถ BM คันดังกล่าวพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่โรงพักสภ.บางบัวทองก็จะนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาขับรถขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นและกระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอย่างไรก็ตามช่วงค่ำวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวนายยศธรชั่วคราวโดยให้ประกันตัวออกไปในวงเงิน 120,000 บาทเพื่อให้โอกาสได้ไปตกลงพูดคุยกับทางบริษัทประกันภัยในการเยียวยาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง3รายและมาต่อที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: บาวิสตาสโมสรเก่าแก่แห่งเมืองปอร์โตในศึกลูกหนังพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่เมื่อมีแนวโน้มต้องยุติการดำเนินงานในเร็วๆนี้หลังจากที่ไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีล้มละลายของเจ้าหนี้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ตามกำหนดโดยมาเรียคาลิเซ่บารอสผู้ดูแลกระบวนการล้มละลายเปิดเผยว่าเมาวิสตาไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ประชุมเจ้าหนี้กำหนดไว้สำหรับการดำเนินกิจการต่อส่งผลให้มีการตัดสินใจเดินหน้าปิดกิจการทั้งหมดของสโมสรและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบรวมถึงกิจกรรมกีฬาทุกประเภทผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนออกไกด์เสมอยอร์กาเดน0-0คันมาเสมอมันโม2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลไวเคาลิก้าประเทศฟินแลนด์มาริฮามแพ้ลาติ0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจสปอร์ติ้งลิสบอนชนะสตราบูร์ก7-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการบิทแพนด้าฮัมบูร์กยูโรเปียนโอเพ่น2026ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายแอนนาบอนด้านักเทนนิสสาวชาวฮังการีมือ73ของโลกชนะโมยุกะยูชิจิมะคู่แข่งมือ110ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น2เซตรวด7-5และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: อย่าเสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแต่ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าไปกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7:10 น.นะคะในช่วงนี้ค่ะกลับมาติดตามการจราจรกันต่อนะคะในชั่วโมงเร่งด่วนตอนนี้นะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะถนนลาดพร้าวในฝั่งขาออกนะคะช่วงของปากซอยลาดพร้าว87ค่ะมีรถเก๋งกับจักรยานยนต์ค่ะชนกันขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะทราบว่าจุดนี้มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะการจราจรก็เลยชะลอตัวในจุดตรงนี้นะคะเป็นอุบัติเหตุถนนลาดพร้าวในฝั่งขาออกค่ะจากซอยลาดพร้าว71มุ่งหน้ามาที่ซอยมหาดไทยจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงปากซอยลาดพร้าว87นะคะช่องซ้ายเก๋งกับจักรยานยนต์นั้นชนกันค่ะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะการจราจรในจุดนี้ชะลอตัวค่ะส่วนในฝั่งขาเข้านะคะฝั่งขาเข้าการจราจรยังคงใช้การกันได้ค่ะแล้วก็คุณสุรศักดิ์ค่ะแจ้งว่าถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกช่วงของแยกพระราม9ตัดใหม่มุ่งหน้ามาที่คลองตันในฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวได้นะคะทีนี้บอกว่าตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันในฝั่งขาออกมีผู้หญิงใส่เสื้อลายสีขาวดำอายุประมาณสัก 40-50 ปีนะคะลากกระเป๋าเดินทางแบบมีล้อลากค่ะอยู่ในช่องทางขวาแล้วก็มุ่งหน้านะคะคือมุ่งหน้าฝั่งขาออกค่ะแต่ทีนี้มันค่อนข้างอันตรายเพราะว่ารถในฝั่งขาออกในวิ่งค่อนข้างเร็วนะคะก็เลยแจ้งจราจรเข้ามานะคะไม่มั่นใจว่าจะหลงทางหรือว่าอะไรยังไงนะคะเดินลากกระเป๋าเดินทางแบบล้อลากอ่ะอยู่บนสะพานข้ามแยกคลองตันแล้วนะคะตอนแรกที่คุณสุรศักดิ์เห็นนี่อยู่เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกตอนนี้น่าจะขึ้นสะพานไปแล้วล่ะนะคะจุดหมายปลายทางจะไปไหนเอ่ยนะคะใส่เสื้อลายขาวดำค่ะก็ฝากด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไปพาตัวลงไปข้างล่างนะคะท่านที่ใช้เส้นทางนะคะก็ฝากด้วยส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าบนถนนเพชรบุรีช่วงของแยกคลองตันเข้ามามุ่งหน้ามาทางเอกมัยเพชรบุรีเนี่ยการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งกันอยู่ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะคุณผู้ฟังก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสรอยนะคะใช้เส้นทางไหนกันอยู่นะคะเพิ่มเติมกันได้ที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสรอยนะคะแล้วก็ฝากเรียนฝากอีกแล้วนะคะฝากช่วยกันดูหน่อยนะคะเมื่อเช้าที่ประชาสัมพันธ์กันไปนะคะที่คุณยลดาเนี่ยแจ้งตามหาน้องหมาชื่อเชอแตมนะคะเชอแตมเนี่ยเป็นเพศเมียอายุปีครึ่งนะคะตัวเขาเนี่ยออกสีน้ำตาลนะคะปลายหางเป็นสีขาวเหมือนเป็นหางดอกนะคะสีขาวค่ะไม่มีปลอกคอแต่ว่าจุดสังเกตเนี่ยคือไปเขียนคิ้วให้เขานะคะเขียนคิ้วให้เขาเนี่ยเป็นคิ้วดำนะคะสองข้างเลยค่ะอันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนตัวอื่นนะคะคุณยลดาเนี่ยคือย้ายบ้านแล้วก็พาเชอแตมไปด้วยนะคะทีนี้ใส่ไว้ท้ายรถนะคะเป็นกระบะตู้ทึบแล้วก็เปิดประตูไว้ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าจะได้ระบายอากาศให้เขาะคะจะได้ไม่อึดอัดเมื่อวานเนี่ยใช้เส้นทางถนนกระปะพลึกมาที่หมู่บ้านสุขสันต์แล้วก็มาที่ถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกเพราะมาถึงช่วงเดอะมอลล์บางแคนะคะรถข้างหลังบีบแตรก็เลยมองกระจกหลังเอาเห็นเชอร์แตมเนี่ยกระโดดลงจากรถไปแล้วนะคะเมื่อวานตอนเย็น 6:30 ค่ะนะคะที่เชอแตมกระโดดลงจากท้ายรถนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเผื่อว่าท่านใดพบเห็นอยู่ละแวกนั้นนะคะเห็นตรงไหนยังไงเนี่ยแจ้งเบาะแสเชอแตมให้ด้วยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจส.100นะคะอันนี้เป็นหน้าเชอแตมเนี่ยมีคิ้วเขียนคิ้วไว้ให้นะคะเป็นจุดสังเกตที่ไม่เหมือนตัวอื่นๆนะคะในช่วงนี้ค่ะเรากลับมาติดตามการจราจรกันต่อนะคะกับทางพันตำรวจโทรปริวัติสมสะอาดสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญสารวัตรค่ะ
2: ครับคุณวีนาครับสภ.เมืองนนทบุรีนะครับ
0: ค่ะ
2: อย่างที่แจ้งไปเมื่อวานนะครับมีเยี่ยมญาตินะครับเรือนจำบางขวาง3วันนะครับตั้งแต่เมื่อวานวันนี้วันที่2นะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันนะครับทำให้การจราจร ถนนนนทบุรี1ครับหน้าเรือนจำบางขวางนะครับมีรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับประกอบกับผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานนะครับโรงเรียนอนุบาลนนท์โรงเรียนรัตนาธิเบศรนะครับแล้วก็คนที่จะมาเดินทางด้วยท่าเรือท่าน้ำนนท์นะครับที่หอนาฬิกาตอนนี้ก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับแต่ท้ายแถวไม่ยาวมากครับ อยู่ที่หน้ากรมราชทัณฑ์นะครับในส่วนของขาเข้าขาออกก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีต่างกับการที่จะมาจากแยกศรีพรสวรรค์นะครับท้ายแถวอยู่ที่ใกล้ๆแยกนะครับในส่วนของถนนพิบูลสงครามนะครับมาจากสะพานพระราม5นะครับลงไปรถยังเคลื่อนตัวดีอยู่นะครับแต่ตอนนี้ท้ายแถวอยู่ที่โค้งเขนมาในส่วนของขาออกคล่องตัวครับถนนนครอินต่อเนื่องศรีวนนท์นะครับท้ายแถวอยู่บนสะพานข้ามแยกศรีวนนท์นะครับชะลอตัวอยู่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วก็ถนนกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างนะครับรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้านะครับท้ายแถวอยู่ที่ใกล้ๆแยกนะครับแถวบิ๊กซีศรีวนนท์นะครับก็ภาพรวมประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับคุณมีนาสวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องจากทางสารวัตรนะคะในเส้นทางทางด้านของจากทางพระรามสะพานพระราม5มานะคะที่มาพิบูลสงครามนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะการจราจรนั้นหนาแน่นทีเดียวนะคะบนพิบูลสงครามค่ะต่อเนื่องเข้าทางประชาราษฎร์สาย1ค่ะในช่วงเวลาตอนนี้การจราจรก็ค่อนข้างเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่าผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของต่อเนื่องมาทางสามเสนด้วยนะคะการจราจรในขณะนี้เนี่ยก็จะรถหนาแน่นเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าเต็มพื้นที่นะคะส่วนทางด้านของสะพานพระราม7ค่ะในตอนนี้นะคะจากทางจรัญสนิทวงนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านวงสว่างค่ะการจราจรบนสะพานพระราม7นั้นยังใช้การกันได้นะคะต่อเนื่องมาทางด้านวงสว่างค่ะตอนนี้บนถนนวงสว่างนั้นรถหนาแน่นนะคะเข้ามามุ่งหน้ามาทางประชานุกูลค่ะบนประชานุกูลเองก็รถหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะจากประชานุกูลค่ะมุ่งหน้ามาที่ราชวิภาบนราชวิภาเนี่ยการจราจรก็ยังใช้การกันได้นะคะจากราชวิภาค่ะมุ่งหน้ามาทางราชโยธินค่ะในขณะนี้การจราจรเรียกว่าเคลื่อนตัวกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีเหตุการณ์เมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนนะคะหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะนะคะก็มีเป็นรถหรูไม่รู้ว่าเข้าขั้นซุปเปอร์คาร์ไหมนะคะที่เหมือนกับฝ่าด่านนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะมีคลิปให้ดูค่ะในตอนนี้เดี๋ยวมาที่ทางสภ.ปากเกร็ดกันก่อนนะคะกับทางพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีสารจราจรสภ.ปากเกร็ดค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะทางด้านแจ้งวัฒนะตอนนี้ค่ะ
3: แจ้งวัฒนะครับช่วงนี้นะครับสภาพการจราจรนะครับในพื้นที่ก็ช่วงแรกนะครับก่อนที่จะเข้าพื้นที่ปากเกร็ดก็จะมีชะลอตัวนะครับบริเวณบนสะพานพระราม4บริเวณทางลงหน้าเทศบาลนะครับเนื่องจากรถเปียกกันที่จะลงบริเวณทางลงนะครับทำให้ท้ายแถวชะลอตัวอยู่บนสะพานนะครับยังอยู่ในเขตของสภ.ชัยพฤกษ
0: ์
3: นะครับท่านจากจุดนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับมาชะลอตัวอีกก็บริเวณใต้ด่วนแจ้งวัฒนะชะลอตัวนะครับต่อเนื่องที่จะเข้าสู่ราชการนะครับบริเวณถนนแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับก็ตรงนี้วันนี้ก็ว่าการจอดในโดยรวมของแจ้งวัฒนะก็ท่านหลุดจากบนสะพานมาแล้วก็ยังถือว่าคล่องตัวนะครับมาชะลอตัวเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มีโรงเรียนก็สลับสอบนะครับมากลางภาคก็ทำให้การจราจรในพื้นที่เพิ่มเบาบางนะครับในส่วนของถนนศรีวานนท์ศรีวานนท์ช่วงแรกก็มีชะลอตัวเล็กน้อยบริเวณหน้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยเล็กน้อยชะลอตัวนะครับแถวก็ยังอยู่เลยสะพานข้ามของบ้านใหม่ก็เล็กน้อยนะครับยังไม่ถึงปากซอยร่วมสุขนะครับก็ในสะพานประคองศิษย์นะครับก็พอหลุดจากจุดต่างก็ขึ้นตัวได้ดีมาชะลอตัวเล็กน้อยตามจังหวะสัญญาณไฟที่แยกสวนสมเด็จแล้วก็แยกเมืองของศรีวานนท์นะครับในส่วนของถนนศรีสมานนะครับศรีสมานช่วงนี้การจราจรขาเข้ามุ่งหน้าดอนเมืองคล่องตัวนะครับมีชะลอขับในส่วนของขาออกมีชะลอตัวเล็กน้อยบริเวณหน้าโรงเรียนหอวังนะครับในส่วนของถนนเลียบคลองประปานะครับเลียบคลองประปาก็ช่วงนี้ก็มีชะลอตัวบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นฝั่งนะครับหลุดจากบริเวณหน้าในส่วนของขึ้นตัวได้ดีมาชะลอตัวเล็กน้อยที่จะเลี้ยวซ้ายที่จะเลี้ยวซ้ายก็ต้องแยกวัฒนะนะครับ
0: ค่ะ
3: ตำรวจก็ยังถือว่ารถยังปานกลางอยู่นะครับมีรอตัวนะขนาดจะหนาแน่นหน่อยก็บริเวณหน้าโรงเรียนนะครับบริเวณตรงสะพานพระราม4ครับในพื้นที่บางกินครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะคุณเนี่ยนะคะคุณไก่โต้งนะคะแจ้งอุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณวินาแล้วก็เพื่อนสมาชิกครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุอยู่ช่วงไหนคะ
4: มันจะเป็นสะพานเล็กๆอะครับชื่อเป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆชื่อคลองบางเพลียนะครับ
0: ค่ะ
4: มันจะจุดที่สังเกตก็คือจะเป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆก่อนที่จะถึงแยกบางแวกอะครับ
0: ก่อนถึงบางแวกค่ะ
4: ใช่เป็นถนนราชพฤกษ์ขาออกนะครับอยู่ตรงช่องคู่ขนาน
0: ค่ะ
4: ครับก็เจอเป็นอุบัติเหตุรถยนต์นั่งส่วนบุคคล2คันนะครับชนกันชนท้ายกันนะครับคนที่โดนชนท้ายเนี่ยก็รู้สึกยุบเข้าไปเยอะเหมือนกัน
0: อ๋อค่ะคงจะมาเร็ว
4: ทีนี้ก็จะเลยที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะเจอว่าการจราจรเขาแบบเนื่องจากเป็น2คู่ขนานก็จะเป็น2เลนใช่ไหมครับแล้วเกิดพอดีช่องเลนขวาเนี่ยมันก็เลยทำให้รถติดชะลอสะสมไปยาวเลยทางแถวก็เกือบจะถึงตรงสถานีรถไฟฟ้าบางว่าครับ
0: อันนี้ถือว่าท้ายแถวยาวใช่ไหมคะคุณไก่โต
4: ้ยาวยาวเลยยาวเลยเดียวพอสมมติว่าเพื่อนสมาชิกจอดรับส่ง
0: ค่ะ
4: สมาชิกในบ้านที่สถานีรถไฟฟ้าบางว่าแล้วก็ออกใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
4: พอข้ามเนินสะพานข้ามคลองเล็กๆตรงนั้นอะมาปุ๊บก็เจอทางแถวเลย
0: อ๋อค่ะ
4: แล้วก็ยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ที่เกิดเหตุนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ประกันภัยอะไรก็ยังไม่มี
0: ครับเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นไปก่อนดีกว่านะคะจะได้แบบย้ายกัน
4: ใช่ครับเพราะว่าตรงนั้นแบบติดยาวแล้วทีนี้เพื่อนสมาชิกก็ต้องทั้งสองเลนก็จะถูกแบบบังคับให้เบี่ยงออกมาซ้ายครับตรงนั้นก็เลยทำให้การจราจรแบบค่อนข้างจะขับข้างทีเดียว
0: ค่ะนึกภาพตามเลยคงจะแบบติดมากนะคะมันเป็นชั่วโมง
4: เร่งด่วนปกติแล้วตอนส่งเพื่อนสมาชิกในครอบครัวแล้วก็จะออกมาเนี่ยมันก็จะตรงนั้นจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ทีนี้พอวันนี้ส่งเสร็จปุ๊บเรากลับออกมาปุ๊บเฮ้ยทำไมรถติดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอผ่านปุ๊บเลยอ๋อเห็นแล้วมัน
0: อุ
4: บัติเหตุชนท้ายกันอยู่อะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะค่ะได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวประสานงานให้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณไก่ต้มค่ะ
4: สวัสดี
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทวนจุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะจากทางเพชรเกษมมุ่งหน้ามาที่จรัญ13นะคะหรือว่าทางบางแวกบนสะพานข้ามคลองบางเพลียเก๋ง2คันชนกันช่องขวาของคู่ขนานค่ะไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะจุดนี้ก็เลยทำให้รถติดทีเดียวนะคะเพราะว่าต้องเบี่ยงซ้ายออกมาค่ะการจราจรไปได้ช้านะคะกำลังประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ส่วนคุณสกลเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุมาโดยใช้ SOS ใน JSR Application ค่ะพิกัดนั้นอยู่บนถนนจรัญสนิทวงในฝั่งขาออกก่อนถึงแยกบรมราชชนนีเล็กน้อยนะคะแจ้งว่าเป็นจักรยานยนต์กับรถเก๋งค่ะชนกันขวาง2ช่องทางซ้ายค่ะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งในจุดนี้การจราจรนั้นก็เคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากประเทศนะคะเป็นถนนจรัญสนิทวงในฝั่งขาออกก่อนถึงแยกบรมราชชนนีเล็กน้อยนะคะ2ช่องทางซ้ายมีเก๋งกับจักรยานยนต์นั้นชนกันทำให้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนนะคะที่จสร้อยเนี่ยรับแจ้งว่ามีเป็นรถเหมือนกับซิ่งแล้วก็แหกด่านฝ่าด่านนะคะเป็นรถหรูว่าอย่างนั้นนะคะฝ่าด่านตรงถนนพระราม4ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลวิมุตเทพธารินก็จะแถวกล้วยน้ำไทยนะคะทีนี้ฝ่าด่านมาปุ๊บเสียหลักมาชนไรเดอร์ที่กำลังลงไปรับออเดอร์สินค้านะคะที่ร้านเนี่ยเห็นไหมคะโอ้โหแรงมากทำให้ไรเดอร์นั้นได้รับบาดเจ็บนะคะรถเนี่ยล้มลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็รถคันที่ก่อเหตุก็ขับหลบหนีไปหายไปเลยค่ะนะคะในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อยังอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะ คือมีด่านเจ้าหน้าที่ตั้งอยู่ก็ไม่ยอมเข้าแต่โดยดีนะคะปื๊ดออกไปเลยค่ะนะคะในเหตุเกิดเนี่ยเมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนคือก่อนถึงตีหนึ่งที่ผ่านมานี้เองนะคะตรงถนนพระราม4เป็นด่านของทางสน.ทองหล่อใกล้ๆกับกล้วยน้ำไทยนะคะกับเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปที่ได้บันทึกเอาไว้นะคะแล้วก็นำมาให้ได้ดูกันนะคะว่าโอ้ในช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็มีอะไรแบบเยอะแยะจริงๆนะคะซึ่งด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาตั้งเวลากลางคืนเนี่ยเพื่อความปลอดภัยจริงๆนะคะดิฉันกลางคืนแบบถ้าแบบมันดึกมากๆนะคะเราผ่านในเส้นทางเนี่ยว่ามันอุ่นใจนะจนที่เขาจะตรวจนะคะจะตรวจรถที่ดูแล้วว่าต้องสงสัยมีนู่นนี่อะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าคนขับมีอาการมึนเมาไหมอะไรไหมซึ่งถ้าเราไม่ได้มีอะไรเนี่ยเราก็ค่อยๆผ่านไปจนที่เขาก็แค่แบบส่องดูไม่มีอะไรเขาก็ให้ผ่านไปนะคะแต่ว่าถ้ามีพิรุธมีอะไรน่าสงสัยแบบเนี้ยก็จะต้องมีการตรวจค้นกันนะคะดังนั้นถ้าในจุดตรงนี้นะคะมีด่านตรวจมีอะไรก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กันนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนที่เดินทางนะคะส่วนในตอนนี้นะคะมาดูการจราจรกันนะคะที่มีแจ้งเข้ามานะคะทั้งในช่องทางดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็ในช่องทาง S ของ JS Radio นะคะคุณกิกะไบต์นะคะโพสต์มานะคะว่าซอยข้างโรงพยาบาลเวชศาสตร์โรงพยาบาลเวชศาสตร์เวชศาสตร์เขตร้อนไหมคะบอกว่าซอยก็เล็กแล้วก็รถกันก็จอดกันแบบว่าคือซอยเนี่ยมันเป็น2ช่องทางนะคะไป1มา1นะคะเป็นรถแบบสวนกันแต่ทีนี้อีกฝั่งหนึ่งที่ทางเท้าเนี่ยมันกว้างก็มีร้านขายของรถเข็นอะไรแบบนี้นะคะตอนเช้ารถก็เลยจอดกันหน้าตาเฉยนะคะเลยทำให้รถนั้นก็ติดนะคะการจราจรมันก็เลยติดค่ะนะคะอันนี้มันเป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องมีการแก้กันเหมือนกันนะคะคือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมอะไรมันเปลี่ยนไปนะคะรถบนถนนก็มากขึ้นค่ะจากเดิมที่เราเคยตอนเช้าแบบชิลๆแบบจอดแวะซื้อโจ๊กแวะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งกันนะคะบางทีมันทำไม่ได้อะนะคะเนื่องจากว่าในช่วงเวลาตอนเช้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนค่ะนะคะต่างคนต่างก็จะต้องรีบไปทำงานกันนะคะเพื่อให้ทันเวลานะคะดังนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันบ้างละค่ะนะคะสำหรับในเรื่องตรงนี้นะคะฝากเอาไว้สำหรับทุกท่านนะคะที่เดินทางแล้วก็ใช้เส้นทางร่วมกันค่ะนะคะในตอนนี้นะคะสภาพการจราจรนะคะติดตามกันต่อค่ะในเส้นทางที่ช่วงเวลานี้นะคะบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะในสะพานต่างๆนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นรายงานนะคะทั้งทางด้านของสะพานพระราม4สะพานพระราม5นะคะที่การจราจรยังคงใช้การกันได้ค่ะสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านของสะพานพระราม3นะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นรถหนาแน่นค่ะท้ายแถวนั้นสะสมอยู่ที่รัชดาตลาดพลูนะคะยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ค่ะพันตำรวจโทสุภกิจสมรักสวัสดีจราจรสน.บางพลัดสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญสารวัตรเลยค่ะ
5: ครับวันนี้ในพื้นที่บางพลัดสภาพการจราจรไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: ค่ะ
5: วันนี้ท้ายแถวขึ้นสะพานกรุงธนอยู่ที่สะพานข้ามแยกบางพลัดครับผมเชิงทางขึ้นฝั่งถนนสิรินธรครับกำลังเคลื่อนตัวได้ดีครับด้านอื่นไม่มีปัญหาครับไม่มีอุบัติเหตุสะสมครับผม
0: ค่ะตอนนี้ยังไปกันได้อยู่นะคะ
5: ใช่ครับยังเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ตอนนี้บนสะพานกรุงธนตอนนี้ปรับเป็นเท่าไหร่แล้วอะคะ
5: ตอนนี้กำลังจะปรับเป็น31อีกรอบครับผม
0: อ๋อค่ะ7โมงครึ่งใช่ไหมคะที่จะ
5: ใช่ครับ
0: 1ค่ะนะคะก็รอกันแต่ว่าภาพรวมคือยังคงใช้การกันได้นะคะไปกันได
5: ้ครับยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะทีนี้มาดูทางด้านของถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงตอนนี้ค่ะรถเยอะมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะช่วงของรามอินทรานะคะจากทางสนามมวยลุมพินีค่ะมุ่งหน้ามาที่วงเวียนหลัก4นะคะมีรถหนาแน่นเพราะว่ารถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกหลัก4ไปนะคะเพื่อจะไปออกทางวิภาวดีรังสิตนะคะจะมีชะลอตัวบ้างค่ะก่อนถึงราชภัฏพระนครนะคะส่วนทางรามอินทราที่จะมาพหลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะมุ่งหน้ามาที่บางบัวนะคะ บนพหลโยธินในฝั่งขาเข้าจะมีชะลอตัวตรงช่วงของหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะนะคะที่รถค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มุ่งหน้าต่อเนื่องมาที่ทางแยกเกษตรนะคะบนแยกเกษตรเองการจราจรนั้นก็ยังมีรถหนาแน่นโดยรอบของแยกเกษตรค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงบุษปานิชค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
7: ค่ะมาพบกันในช่วงแรกของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะวันอังคารที่21กรกฎาคม2569เผลอแป๊บๆนี่จะหมดเดือน7อีกแล้วมันเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะ
0: ค่ะ
7: ส่วนสถานการณ์โลกก็มีความเคลื่อนไหวไปไม่หยุดไม่หย่อนนะคะทุกวันเลยแล้วก็มีส่วนของสถานการณ์ในส่วนของประเทศไทยเองด้วยนะคะประเด็นไทยกัมพูชาถูกกลับมาหยิบยกพูดถึงกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากที่กัมพูชาเนี่ยมีการเผยแพร่ภาพจีนส่งรถถังให้กัมพูชานะคะแล้วก็จะมีการร่วมซ้อมรบนะคะระหว่างทางด้านของแล้วก็ส่งอะไรอ่ะจีนก็ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยสอนกัมพูชาเรื่องใช้รถถังยังไงนู้นนั้นด้วยนะคะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอทางด้านของเสนาธิการทหารบกนะคะซึ่งในฐานะเป็นเลขากรมน.นะคะก็ไปพูดคุยกับทางด้านของผู้ว่ากทม.เกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองด้วยนะคะโดยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกค่ะก็ออกมาบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะว่าไทยเนี่ยทราบดีอยู่แล้วเป็นข้อตกลงที่จีนกับกัมพูชาทำไว้ก่อนที่จะเกิดการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะและจีนเองก็แจ้งให้ไทยทราบด้วยนะคะว่ายุทธอุปกรณ์เหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็มีการติดตามข้อมูลขอบคุณคนไทยที่ช่วยกันติดตามและด้วยนะคะเมื่อเราทราบว่าอยู่ตรงไหนเขามีความประสงค์อะไรเราก็มีความระมัดระวังอยู่แล้วนะคะย้ำว่ามีแผนรับรองนะแผนรองรับนะคะในเรื่องดังกล่าวนะคะส่วนการพบปะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะเสนาธิการทหารบกบอกว่าไทยและจีนรวมถึงกองทัพไทยกองทัพบกของไทยและจีนมีการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลามีการสอบถามในเรื่องต่างๆตลอดเวลาเช่นเดียวกันรวมไปถึงเรื่องยุทโธปกรณ์ด้วยซึ่งจีนก็มีการดำเนินการอยู่ย้ำว่าถึงแม้จะไม่มีภาพข่าวที่ออกมาแต่ก็มีการหารือและพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาขอให้สบายใจได้ค่ะ
0: ค่ะ
7: เราจะไม่ได้ทำเป็นสื่อเยอะเท่าเขาเนาะเขาโอ้โหผลิตเยอะมากนะอันไหนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะพร้อมๆไปกับสถานการณ์ทั่วโลกค่ะตอนนี้ความร้อนระอุในตะวันออกกลางก็เพิ่มทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อสหรัฐและอิหร่านยังเปิดปฏิบัติการตอบโต้โจมตีตอบโต้กันไปมาเข้าสู่วันที่10แล้วหลังจากที่บรรลุข้อตกลงพักรบกัน60วันนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งแน่นอนนะคะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนอิหร่านค่ะก็ประกาศปิดล้อมทางทะเลในซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งเป็นการเปิดแนวรบใหม่ต่อสหรัฐอเมริกาในสงครามกับอิหร่านและเป็นการขยายขอบเขตภัยคุกคามต่อแหล่งพลังงานการค้าโลกนะคะออกไปนอกจากอ่าวเปอร์เซียนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมีสัญญาณบ่งชี้ว่าอิหร่านและสหรัฐจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติการโจมตีที่จะทวีความรุนแรงนะคะ
0: ค่ะ
7: โดยประกาศของกลุ่มฮูตีบอกว่าการคว่ำบาตรทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเป็นการยึดหลักตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะโดยมีผลบังคับใช้ทันทีเพื่อตอบโต้การปิดล้อมที่ไม่เป็นธรรมที่ซาอุดีอาระเบียกระทำต่อเยเมนซึ่งหมายถึงการปิดล้อมน่านฟ้าท่าเรือในพื้นที่ควบคุมของกลุ่มฮูตีซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีสนามบินนานาชาติซานาและกลุ่มฮูตีตอบโต้ด้วยการโจมตีสนามบินของซาอุดีอาระเบียนะคะการปิดล้อมซาอุดีอาระเบียครั้งนี้ล่ะค่ะจะทำให้ปริมาณน้ำมันทั่วโลก ลดลงไปอีกนะคะจากที่สงครามที่เกิดขึ้นในอาร์โกเซียทำให้ปริมาณการขนส่งน้ำมันทั่วโลกลดลงไปแล้วกว่าร้อยละ10นะคะความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางหลังจากที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อคืนวันที่9นะคะพันธมิตรของสหรัฐเองก็ถูกตอบโต้กลับด้วยอิหร่านโดยอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคูเวตบาเรน UAE นะคะก็ถูก อิหร่านโจมตีกลับในแหล่งพลังในแหล่งซึ่งเป็นแหล่งฐานที่มั่นของเขาของพวกเขาอ่ะนะคะก็บอกว่าเป็นฐานที่มั่นของกองทัพสหรัฐในกลุ่มประเทศเหล่านี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
7: ซึ่งปัจจัยดังกล่าวค่ะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น74เซนต์ค่ะมาอยู่ที่ระดับ83เหรียญ23เซนต์ต่อบาร์เรลสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนนะคะส่วนเบรนท์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนกันยายนก็เพิ่มขึ้น1เหรียญ12เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะปิดที่ระดับ89เหรียญ22เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะแต่ทุนสหรัฐติดลบไม่มากนักในวันจันทร์เพราะว่านักลงทุนไปจับตาเรื่องความพยายามในการลดสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและติดตามผลประกอบการปิดที่ระดับ89เหรียญ22เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะแต่ทุนสหรัฐติดลบไม่มากนักในวันจันทร์เพราะว่านักลงทุนไปจับตาเรื่องความพยายามในการ

0: 0.07 จุดนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนราคาทองคำนะคะตอนนี้ก็เป็นขาลงต่อเนื่องนะคะเพราะว่าสถานการณ์อย่างที่บอกไปตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ราคาทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลงไปร้อยละ1นะคะอยู่ที่ระดับ 4,015 เหรียญ 90 เซนต์ต่อออนซ์ค่ะฝั่งหนึ่งก็สหรัฐอิสราเอลอิหร่านฝั่งหนึ่งก็รัสเซียยูเครนก็โจมตีกันหลังจากโจมตีบนบกตอนนี้รัสเซียตอบโต้กับยูเครนนะคะด้วยการโจมตีเรือขนส่งข้าวโพดนอกชายฝั่งโอเดสซาของยูเครนค่ะมีผู้เสียชีวิตถึง10รายนะคะโดยกองทัพยูเครนบอกว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธ3ลูกโจมตีเรือโกลเด้นลีโอติดธงชาติกีนีเบซาลนะคะใกล้กับท่าเรือโอเดสซาในทะเลดำทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนเรือลำดังนี้นะลำนี้นะคะเป็นเรือของบริษัทโอเชียนเกรสชิปปิ้งนะมีที่ตั้งอยู่ในเมืองมุมไบของอินเดียและมีบริษัทเฟรนชิปปิ้งCEO โคซานะเป็นผู้จัดการเรือซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เรือบรรทุกข้าวโพดออกจากท่าเรือมีลูกเรือเป็นชาวอินเดียและชาวซีเรียค่ะโดยหัวหน้าฝ่ายบริหารทางทหารของเมืองโอเดสซาของยูเครนบอกว่าการโจมตีเมืองโอเดสซาเมื่อวันจันทร์ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก3คนขณะเดียวกันการค้นหากู้ภัยลูกเรือโกลเด้นลีโอก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องนะคะในกลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยแบ่งเป็นลูกเรือ9คนนะคะยืนยันแล้วเป็นชาวอินเดีย4คนเจ้าหน้าที่นำร่องทางทะเล1คนเป็นชาวยูเครนอายุ66ปีส่วนอีกคนส่วนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยทั้งหมดเนี่ย8คนจากทั้งหมด17คนนะคะโดยจังหวัดโอเดสซาก็บอกว่าการโจมตีของรัสเซียในเดือนนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว28รายโดยรัฐบาลอินเดียก็ออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งนี้อย่างรุนแรงเนื่องจากเป็นการพุ่งเป้าไปยังการเดินเรือพาณิชย์และคุกคามชีวิตของลูกเรือพลเรือนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เปิดศึกกัน
1: no.
0: เราอุเลยนะคะในเอเชียนี
1: ้
0: ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วเราบ้านเราเองก็ไม่นับรวมว่าโอ้โหบัตรคนจนนี้ก็ไปตัดครึ่งๆเลยนะแล้วก็บางคนก็ไม่คือตรวจสอบแต่ข้อมูลเฉพาะหน้าแต่ไม่ได้ตรวจสอบย้อนหลังไปคือของบางอย่างอย่างรถอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีวันเสื่อมตามสภาพแต่คนด้วยความเป็นคนไทยเราไม่ได้ไปยกเลิกหรอกไอ้ที่จดทะเบียนเอาไว้มันก็เลยย้อนกลับมานี่แหละนะทำให้ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนไปเองด้วยนะคะเรื่องนี้ยังไม่พอคนไทยย้อนไปหาไม่รู้แบกเข้าไปยังไงแต่ว่ามันเป็นข่าวเพราะว่าทางด้านของเขาเป็นตำรวจอเมริกันนะคะคนเข้าเมืองอ่
1: ะ
0: OBT Office of Sail Operation นะคะซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐได้โพสต์ข้อความนะคะภาพที่เอามาเนี่ยเอามาจาก Facebook เขานะคะบอกว่าแต่เขาโพสต์ว่ามันเป็นความสำเร็จของสุนัขเคนายนะคะชื่อที่ชื่อว่าไมซี่นะคะไปค้นเจอของผิดกฎหมายจากกระเป๋าเดินทางมาจากประเทศไทยค่ะนะคะเดลเจ้าเมซี่เนี่ยไปดมกลิ่นเจอแล้วก็แจ้งให้ตำรวจเข้าไปตรวจค้นกระเป๋าดังกล่าวสิ่งที่เจอเนี่ยพบของผิดกฎหมายสหรัฐทั้งนั้นเลยค่ะเจออะไรบ้างสหรัฐเนี่ยห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์นะเพราะว่ากลัวโรคระบาดใช่ไหม
1: คะ
0: เจอตั้งแต่เนื้อสัตว์เป็นเนื้อสดหนัก50ปอนด์หรือประมาณ22กิโลกรัมมีหมูยอไส้กรอกนะคะเขาเรียกว่าฮอทดอกมะม่วงกระเทียมหน่อไม
1: ้ค่ะ
0: หน่อกล้วยทั้งหมด13กิโลกรัม
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอค่ะไปเจอใบกระท่อมอีกใบกระท่อมเนี่ยเป็นยาเสพติดออกฤทธิ์ทางประสาทซึ่งเขาบอกว่ามันห้ามนำเข้าอยู่แล้วนะคะแต่ในคำแถลงไม่มีแต่ว่าในสื่อเอาไปดูแล้วก็วงกลมให้ดูเลยว่าเนี่ยมันเป็นใบกระท่อมมันนำเข้ามาไม่ได้นะคะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะทาง CBP ยังแจ้งต่อหน่วยปกป้องสัตว์ป่าของสหรัฐว่าสามารถยึดตัวเงินตัวทองน้ำหนัก16ปอนด์หรือ7กิโลกรัมไปด้วยพร้อมๆกันในครั้งนี้นะคะแต่ไม่เห็นว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยเข้าสหรัฐในสภาพไหนนะคะก็คือเขาไปล้อเคนายอ่ะแต่ว่าอันนี้มันการมามัดไทยอ่ะสิว่าเราทำอีกแล้วอ่
1: ะ
0: นอกจากเรื่องที่เราไปถูกสกัดจับเรื่องยาเสพติดในออสเตรเลียในญี่ปุ่นในไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: เขาโดยชาวอเมริกันออกมาตั้งคำถามว่ากระเป๋าเดินทางต้องใหญ่มากเท่าไหร่ถึงจะสามารถใส่ของได้ทั้งหมดขณะที่หลายคนก็ตั้งคำถามถึงตัวเงินตัวทองว่าจับได้ในสภาพเป็นเนื้อเพื่อบริโภคหรือว่า ตัวไป

0: ป็นนะคะซึ่งสิ่งของต้องบอกว่าย้ำว่าสิ่งของที่ควบคุมนำเข้าสหรัฐเนี่ยต้องแจ้งขออนุญาตก่อนเนี่ยอาหารสดผลไม้ผักเนื้อสัตว์นะ
1: คะ
0: ต้องแจ้งก่อนนำเข้านะคะเพราะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อหรือว่าศัตรูพืชแต่ว่าที่สำคัญคือเขาไม่ได้บอกที่มาที่ไปบอกแต่ว่าเป็นของประเทศมาจากประเทศไทยก็เลยยังไม่แน่ใจว่าใครคือเจ้าของกระเป๋าใบนี้เดี๋ยววันนี้คงต้องมีความคืบหน้ากันต่อเพิ่มเติมนะ
1: คะ
0: กลายเป็นประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวค่ะปิดท้ายเรื่องการเยียวยาครอบครัวเหยื่อไฟไหม้โรงเรียนลาดพร้าวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของกระทรวงยุติธรรมนะคะก็เป็นหน่วยงานแรกเลยค่ะในการที่ให้ความช่วยเหลือนะคะในส่วนของเหยื่อครอบครัวเหยื่อแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะคะโดยได้เป็นการเร่งอนุมัตินะคะขั้นตอนการอนุมัติเงินช่วยเหลือแก่ทายาทผู้สูญเสีย31รายรายละ 300,000 บาทนะคะรวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 9,300,000 บาทนะคะซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญานะคะเมื่อวานนี้ทายาทผู้เสียหายมารับมอบ14รายนะคะก็เป็นเงิน 4,200,000 บาทส่วนที่เหลือที่ไม่ได้มารับมอบทางกระทรวงยุติธรรมจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายโดยตรงนะ
1: คะ
0: ซึ่งทั้งหมดพิจารณาไปแล้ว31รายค่ะซึ่งคดีนี้ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ นะคะกระทบต่อภาคจักนะคะเพราะว่ามีกระแสบอกว่าทำไมต้องช่วยคนกลุ่มนี
1: ้
0: นะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ออกมาคอมเมนต์ซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันว่าต้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมทั้งคนไทยและต่างชาติที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายจิตใจจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องคดีความนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังมีการประชุมของชุดตำรวจคลี่คลายคดีนะคะแม้ว่ายังไม่ได้ตั้งข้อหานะคะเจ้าของผับเพราะว่าเจ้าของสถานบันเทิงเนี่ยไม่ใช่เฉยโรงเบียร์เจ้าของโรงเบียร์เนี่ยเพราะว่าอยู่บาดเจ็บนะคะยังสาหัสอยู่แล้วก็ยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลยังสอบปากคำไม่ได้แต่ว่าเบื้องต้นมีการสอบปากคำไปแล้วทั้งหมด150ปากนะคะเป็นกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานประจำร้านและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยค่
1: ะ
0: โดยย้ำว่าแม้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาแต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นการทำผิดฐานการกระทำประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้เป็นให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสและผิดตามพรบควบคุมอาคารส่วนใครจะเป็นผู้ถูกดำเนินคดีบ้างต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะ
1: คะ
0: คาดว่ากองพิสูจน์หลักฐานจะส่งผลพิสูจน์ในที่เกิดเหตุรวมถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ให้กับพนักงานสอบสวนภายในสัปดาห์นี้นะคะส่วนประเด็นเจ้าหน้าที่โยธาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารซึ่งระบุว่าเข้ามาตรวจสอบเมื่อเดือนเมษายนนะคะไม่พบข้อบกพร่องขนาดนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อขอให้เข้ามาให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนด้วยนะคะบอกว่าเจอยังไงเพราะว่าก็หลายคนก็รายงานบอกว่าเขาก็จัดฉากอะเนาะแล้วก็ไอ้ไฟไหม้สาเหตุเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้โฟมที่มันบุอยู่เหนือโฟมข้างบนอีกอะสารที่มันติดไฟแล้วก็ไหม้ลงมาลุกลามทำให้เปลวเพลิงเนี่ยมันไหลลงมาจากหลังคาเพดานซึ่งมันต่ำมากแล้วก็ควันพิษที่มันลงไหลลงมาก็เลยทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยจำนวนมากเพราะว่าสำลักควันไฟมากกว่าที่จะโดนไฟคลอกนะ
1: คะ
0: อันนี้ก็เป็นคดีที่เรายังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องค่
1: ะ
0: ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงเช้านะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: เพิ่มเติมค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: ค่ะนะคะมันก็ยังมีข้ออะไรหลายๆอย่างนะอย่างเมื่อวานที่เราได้คุยกับทางท่านอดีตผู้อำนวยการเขตพัฒนานะคะเพราะว่าในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นร้านอาหารนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นสถานบริการเพราะว่าไม่ได้อยู่ในโซนที่กำหนดเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการบังคับใช้รายละเอียดสถานที่นะคะถ้าเป็นสถานบริการสถานบันเทิงเนี่ยคือกฎหมายเนี่ยบังคับอยู่แล้วว่าการประดับตกแต่งต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟแต่ทีนี้พอไม่ใช่สถานบริการเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีกฎหมายบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้วัสดุอะไรที่มันมีมาตรฐานอะไรตามนั้นนะคะก็เลยเป็นเหตุที่เวลาเกิดไฟไหม้แล้วก็มันก็ติดไฟได้เร็วคนก็สำลักควันทำให้มีผู้เสียชีวิต34รายนะคะณตอนนี้นะคะจากรายงานล่าสุดนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: Whoa!

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA
4: การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
8: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323

0: คุณศักชัยนะคะแจ้งว่าพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะช่วงต่างระดับรังสิตมุ่งหน้ามาที่หมู่บ้านเมืองเอกค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเพราะว่าคุณศักชัยเนี่ยใช้ในฝั่งขาออกนะวิ่งสวนไปเห็นว่าฝั่งขาเข้าเนี่ยรถติดตรงหน้าโรงพยาบาลราชวิถี2ที่รังสิตนะคะแล้วก็มีรถกู้ชีพเนี่ยเปิดสัญญาณไฟอยู่ด้วยนะคะไม่มั่นใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะคะทำให้การจราจรชะลอตัวจากที่จุดนี้เป็นอุบัติเหตุไหมหรือว่ามีคนเจ็บป่วยหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็แจ้งประสานเข้ามาค่ะส่วนคุณพึ่งแจ้งประเทศที่ราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะคุณพึ่งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าอยู่ตรงช่วงไหนคะคุณพึ่งคะจุดที่เกิด
1: เป็นท่านเวสต์วิวมาประลมราชนีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เยื้องๆกัน
1: ใช่ประมาณ200เมตรอะค่ะ
0: ค่ะม
1: ีเลนด่วนขวาสุด
0: ค่ะรถอะไรบ้างอะคะ
1: กระบะตู้ทึบชนกับรถ SUV อะค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ชนแรงไหมคะหมายถึงขับต่อกันได้หรือเปล่า
1: ชนไม่แรงมากค่ะน่าจะขับต่อได้แต่น่าจะเพิ่งเกิดเหตุไม่เกิน5นาทีเมื่อกี้ค่ะ
0: อืมก็เลยทำให้รถติดเลย
1: ใช่ๆค่ะเริ่มติดแล้วอะค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เลยจุดนี้มาเนี่ยใช้การได้ไหมคะ
1: ใช้กันได้ค่ะเคลื่อนตัวได้เรื่อย
0: ๆอ๋องั้นเดี๋ยวรีบประสานงานให้เลยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากค่ะคุณพึ่งสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จุดนั้นเป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงตรงกันข้ามเยื้องๆกับเซ็นทรัลเวสต์วิลล์นะคะประมาณสัก200เมตรได้กระบะตู้ทึบกับ SUV ค่ะขวางในช่องขวาของช่องทางด่วนไม่มีคนเจ็บนะคะแต่ว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าจสร้อยกำลังประสานเจ้าหน้าที่ให้นะคะส่วนทางสภ.ปากเกร็ดนะคะแจ้งอุบัติเหตุบนสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของเชิงทางลงสะพานพระราม4นะคะแจ้งว่าก่อนหน้ามีรถเก๋ง2คันชนกันค่ะในขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายรถเพื่อการกีดขวางแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีรถสะสมกันอยู่นะคะเลยจุดนี้มาแล้วค่ะใช้ถนนเจ้าหน้าที่ในฝั่งขาเข้าในขณะนี้การจราจรก็เรียกว่ารถค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่ติดขัดหยุดนิ่งค่ะยังเคลื่อนตัวตามไปได้ต่อเนื่องค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณใบเตยใช้ถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่จะข้ามสะพานพระราม4มานะคะแล้วก็คุณใบเตยเนี่ยบอกว่ารถติดอยู่ตรงเดอะคริสตัลชัยพฤกษ์นะคะหนาแน่นทุกช่องทางเลยไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรนะคะแล้วก็ลองกด Google Map ดูเนี่ยเห็นว่าหัวแถวอยู่ตรงสะพานพระราม4นะคะซึ่งทางสภ.ปากเกร็ดก็ได้เพิ่มเติมนะคะที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเชิงทางหลุดสะพานพระราม4นั้นมีเก๋ง2คันชนกันนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายเพื่อการขีดขวางเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าที่ติดอยู่ตอนนี้คือเป็นรถที่สะสมตอนที่ระหว่างเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุนะคะในขณะนี้การจราจรก็ถือว่ารถมากนะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านิดนึงนะคะสำหรับบนสะพานพระราม4ที่กำลังลงมาข้ามมาทางแจ้งวัฒนะนะคะมุ่งหน้ามาที่ห่าง5แยกปากเกร็ดนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็มาดูสภาพการจราจรกันนะคะในตอนนี้ค่ะบนทางด่วนนะคะสำหรับทางด่วนค่ะในตอนนี้นะคะทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้านะคะการจราจรนั้นรถใช้เส้นทางกันค่อนข้างเยอะนะคะก็ทำให้ค่ะมีท้ายแถวเนี่ยขึ้นไปบนต่างระดับที่ข้ามแยกบางนานะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด่านบางนานะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็จะมีรถหนาแน่นตลอดเส้นทางนะคะเรียกว่าต้องผ่านทางต่างระดับตรงวัดสะพานไปนะคะช่วงของทางโค้งวัดสะพานไปเนี่ยการจราจรก็จะดีขึ้นนะคะผ่านทางลงท่าเรือมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือแล้วก็ออกมาทางรับบ่อนไก่นะคะการจราจรบนรับบ่อนไก่ในตอนนี้ก็ยังคงใช้การกันได้นะคะส่วนทางด่วนข้อที่1นะคะที่มาจากทางถนนพระราม2นะคะรถที่มาจากทางบางมดค่ะก็เยอะตั้งแต่ทางบางมดเข้ามานะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด่วนดาวคะนองค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะมีสะสมอยู่ที่หน้าด่านนะคะ ผ่านทางด่านดาวคะนองเข้ามาแล้วนะคะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม9ค่ะการจราจรก็รถหนาแน่นยังผ่านกันได้นะคะบนสะพานพระราม9ค่ะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับบางโคลนะคะรถยังคงใช้การกันได้นะคะจากทางบางโคลไปทางต่างระดับพญาไทยังคงใช้การกันได้นะคะส่วนทางบางโคลมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะนะคะรถเยอะมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะใช้การกันได้นะคะมีหนาแน่นช่วงก่อนเข้าตรงหน้าด่านนะคะผ่านทางหน้าด่านมาแล้วค่ะก็จะมีเริ่มชะลอตัวนะคะตรงช่วงประมาณสักทางพระราม9พัฒนาการนะคะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทนะคะถือว่าการจราจรรถเยอะยังใช้การกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะรถที่มาจากทางด้านของแจ้งวัฒนะนะคะทางด้านของประชาชื่นค่ะในขณะนี้รถหนาแน่นยังเคลื่อนตัวต่างมาได้ต่อเนื่องค่ะมีชะลอตัวช้าช่วงตรงโค้งบางซื่อนะคะผ่านทางบางซื่อมามุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทนะคะรถเยอะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีข่าวเด็ดประเด็นร้อนที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153เติมเต็มรถเติมร้อย
1: เพื่อคุณตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือออโต้ใกล้บ้านCity's tough, so get low. All right,
3: okay. Yeah, through the city queen, yeah. All right, okay.Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ประชุมครม.เช้านี้ต้องจับตาไปที่ประเด็นการปรับเกณฑ์ใหม่ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีแอมไซยาไนด์รวมทั้งก่อติดคดีชาวต่างชาติล่อลวงเด็กชายวัย14ปีล่วงละเมิดทางเพศกลางทะเลหาดป่าตองติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: วันนี้เวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์วาระสำคัญการปรับเกณฑ์ใหม่ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13:00 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13:30 นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีจะไปลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดทยธรรมที่ย่านเสาชิงช้าเขตพระนครเนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้วในขณะที่สสส.แถลงข่าวโครงการฤดูกาลฝึกสติรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี2569 90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าเวลา 9:00 นที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทยื่นฟ้องแอมไซยาไนด์ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งเป็นคดีที่5ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลจากการที่จำเลยก่อเหตุใช้สารพิษไซยาไนด์ในอาหารหรือเครื่องดื่มของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นแม่ค้าขายผักและก่อติดคดีชาวต่างชาติล่อลวงเด็กชายวัย14ปีมาล่วงละเมิดทางเพศกลางทะเลหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วและเตรียมนำตัวส่งศาลวันนี้ซึ่งพบหลักฐานเป็นภาพเด็กชายจำนวนมากในโทรศัพท์มือถือซึ่งเตรียมขยายผลต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโครงสร้างส่วนหนึ่งของน้ำพุอาบอนกาดอนในเมืองซิวดัดโรดิโกของจังหวัดซาลามังกาทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนได้เกิดพังถล่มลงมาในขณะที่ผู้คนจำนวนมากออกมาเฉลิมฉลองการคว้าแชมป์ของทีมชาติสเปนในศึกฟุตบอลโลก2026ที่เพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากมีคนหลายคนปีนขึ้นไปเพื่อฉลองชัยชนะทำให้เด็กชายวัยเพียง13ขวบเสียชีวิตขณะที่มีเยาวชนอีก2คนได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากต้องสงสัยว่ากระดูกขาหัก
7: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปุ่งชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตรีตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ค่ะในช่วงนี้นะคะ8นาฬิกา13นาทีนะคะก็มีข่าวดีมาฝากกันนะคะสำหรับท่านที่จะมีการบริหารจัดการเงินนะคะเรื่องของการออมเงินค่ะนะคะย้ำกันอยู่เสมอว่าเป็นอะไรที่ยังสำคัญอยู่ในชีวิตนะคะสำหรับคนที่ต้องวางแผนทางการเงินนะคะยิ่งคนเริ่มสู่วัยทำงานนะคะการออมเงินเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะคะไม่ใช่เรื่องเชยเลยค่ะนะคะทำให้เรามีความมั่นคงนะคะในการที่จะจัดการเงินกันต่อไปนะคะเป็นเงินที่เหมือนกับเป็นพื้นฐานที่เราต้องเก็บเอาไว้นะคะได้เงินมาก็หักส่วนหนึ่งเอามาไว้ออมเนี่ยจะมีอะไรแต่เรื่องดีๆนะคะซึ่งการเริ่มออมง่ายๆวันนี้ค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะแค่มี 10,000 บาทเท่านั้นเองนะคะก็สามารถที่จะเริ่มออมได้ค่ะออมได้แบบฟรีสไตล์นะคะจะเลือกแบบไหนดอกเบี้ยสูงค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะคะที่ทำให้คุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะคะฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทค่ะแล้วก็บุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยแบบเต็มไม่ต้องเสียภาษีนะคะทีนี้สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนั้นรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีสำหรับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่ยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะว่าถ้าเราฝากก้อนหนึ่งก็คิดดอกเบี้ยตามยอดก้อนนั้นนะคะซึ่งไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนค่ะรับผลตอบแทนคุ้มค่านะคะให้เราสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจนะคะซึ่งฝากได้แล้วนะคะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th www.gsb.or.th ค่ะหรือว่าที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะฝากไว้สำหรับทุกๆท่านนะคะที่จะออมเงินกันนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายมากทีเดียวค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูการจราจรกันต่อนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยรับแจ้งที่คุณพึ่งได้แจ้งไว้นะคะถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเป็นช่วงของตรงกันข้ามกับเซ็นทรัลเวสต์วิลล์นะคะที่มีกระบะตู้ทึบกับ SUV ชนกันขวางอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยคุณธานินผ่านมานะคะบอกว่าผ่านจุดที่บัติเหตุที่สักครู่นี้คุณเพิ่งแจ้งไว้ไม่พบเห็นแล้วนะคะก็แสดงว่าได้เคลื่อนย้ายรถพ้นการกีดขวางแล้วแต่ว่ายังคงมีรถสะสมก็อยู่นะคะทำให้ในขณะนี้ในการจราจรก็จะมีชะลอตัวในจุดเยื้องๆกับเซ็นทรัลเวสต์วิลล์นะคะซึ่งเลยมาแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ในฝั่งกลับกันการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบนถนนราชพฤกษ์อันนี้เป็นฝั่งขาออกค่ะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นช่วงของจากทางเพชรเกษมมุ่งหน้ามาที่บางแวกจุดเกิดเหตุนี้อยู่ตรงหน้าหมู่บ้านนันทวันนะคะมีแท็กซี่เขียวเหลืองชนกับรถ Toyota Fortuner ขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานค่ะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะก็อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเอ๊ะแต่ คล้ายกับจุดที่คุณไก่โต้งแจ้งเลยนะคะเรียนว่าจุดนี้บนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกยังไงฝากตรวจสอบด้วยนะคะว่าเป็นจุดเดียวกับที่ก่อนหน้านี้มีคุณไก่โต้งแจ้งเข้ามาหรือเปล่าลักษณะมันคล้ายๆกันนะคะก็ฝากคุณฟังดูด้วยนะคะว่าราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะว่าจากเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางบางแวกตรงหน้าหมู่บ้านนันทวันนะคะที่มีแท็กซี่เขียวเหลืองกับ Toyota Fortuner ชนกันขวางอยู่ในช่องซ้ายของคู่ขนานในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายเพิ่มการกีดขวางเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้ค่ะที่จส100นะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนกรณีที่คุณศักชัยแจ้งเข้ามาก่อน8โมงนะคะว่าพหลโยธินในฝั่งขาเข้าช่วงของต่างระดับรังสิตมาทางหมู่บ้านเมืองเอกนะคะที่ตรงหน้าโรงพยาบาลราชวิถี2ค่ะที่มีรถกู้ชีพจอดเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินอยู่นะคะว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะคะเจ้าสร้อยได้สอบถามไปทางสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะตรงหน้าโรงพยาบาลราชวิถี2ค่ะรถเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันทำให้มีผู้บาดเจ็บ1คนนะคะในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยกู้ชีพได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งมาที่โรงพยาบาลบีแคร์แล้วนะคะส่วนรถทั้ง2คันก็ได้เคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรก็น่าจะดีขึ้นเป็นลำดับนะคะต้องขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลที่คุณศักชัยผ่านไปนะคะพบเห็นแล้วก็แจ้งประสานเข้ามาที่จส100นะคะรวมทั้งท่านอื่นๆด้วยนะคะถ้าผ่านไปจุดไหนมีอุบัติเหตุหรือว่าการจราจรที่มันผิดปกตินะคะติดผิดปกติถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะนะคะปกติผ่านมามันไม่ติดขนาดนี้นะคะก็แจ้งประสานเข้ามาได้ค่ะที่จส100นะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะคุณประชาค่ะนะคะโพสต์มาใน X ของ JS ร้อยเรดิโอนะคะว่าใช้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งขาเข้าค่ะมุ่งหน้ามาที่อโศกการจราจรนั้นติดหนักรถติดหนักตรงแยกพร้อมพงนะคะพร้อมกับโพสต์ภาพที่เป็นป้ายไฟนะคะที่บอกสภาพการจราจรนะคะว่าแยกพร้อมพงติด25นาทีนะคะการจราจรในขณะนี้บนถนนเพชรบุรีก็ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะมาดูกันยาวๆกันเลยค่ะนะคะถอยหลังไปนะคะจากทางด้านของแยกคลองตันเข้ามานะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรบนถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้าค่ะตั้งแต่ซอย44มุ่งหน้ามา32นะคะต่อเนื่องมาที่แยกคลองตันค่ะการจราจรในขณะนี้รถเต็มพื้นที่เคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะต่อเนื่องมาที่แยกคลองตันค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าเข้ามาทางเอกมัยเพชรบุรียังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะจากเอกมัยเพชรบุรีค่ะมุ่งหน้ามาทางพร้อมพงนะคะอย่างที่คุณประชานั้นติดอยู่การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้านะคะแล้วก็รถเต็มพื้นที่นะคะคือจุดมาจากทางอโศกเพชรนะคะรถจากอโศกเพชรที่เลี้ยวเข้าอโศกมนตรีค่ะยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะเช่นเดียวกันในฝั่งกลับกันนะคะรถบนถนนสุขุมวิทนะคะช่วงของตรงอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าเข้าอโศกเพชรบุรีค่ะยังคงเคลื่อนตัวช้าคือฝั่งอโศกสุขุมวิทเนี่ยติดยาวมากกว่าฝั่งอโศกเพชรมุ่งหน้าเข้ามาอีกด้วยซ้ำไปนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าก็สาเหตุน่ามาจากทั้งผู้ปกครองส่งนักเรียนกันในช่วงของ7 โมงครึ่งถึง8โมงนี่นะคะทำให้ในขณะนี้รถก็ยังคงสะสมเต็มพื้นที่ค่ะพอเลยอโศกเพชรบุรีไปนะคะมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนประตูน้ำนะคะตรงเพชรบุรีการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: วันนี้ที่ทางกรมอุตุได้พยากรณ์เอาไว้นะคะว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแต่สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะยังคงมีอากาศร้อนนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-37 องศาเซลเซียสนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยแดดร้อนมากนะคะ อุณหภูมิอยู่ที่29องศาเซลเซียสค่ะพื้นที่ในกรุงเทพยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเอาละค่ะในตอนนี้นะคะเรามาที่ข้อมูลนะคะที่ทางกรมทางหลวงแจ้งมานะคะเรื่องของ M flow ค่ะ

0: M-Flow นะคะของกรมทางหลวงค่ะนะคะซึ่งท่านที่ผ่านทางใช้ทางค่ะก็จะทราบว่าถ้าใช้ช่อง M-Flow เนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเดินทางกันได้แบบรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่นะคะผ่านกันได้แบบสบายๆนะคะกับ M-Flow นะคะทีนี้เนี่ยนะคะกรมทางหลวงแจ้งว่านะคะก็ขอให้อัปเกรดกันนะคะจาก Easy Pass เนี่ยเป็น Easy Pass Plus นะคะซึ่งทำให้ใช้ช่อง M-Flow ได้นะคะคือผ่านปุ๊บหักเงินป้าบเลยนะคะเหมือนกับสมาชิก M-Flow ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ยังได้สัมผัสความรวดเร็วนะคะที่ขับกันอย่างสะดวกสบายนะคะผ่านกันได้แบบสบายๆค่ะไม่ต้องรอในช่องเงินสดว่าถ้าเป็นช่องเงินสดเนี่ยบางทีต้องคนข้างหน้าอาจจะแบบใช้แบงค์ใหญ่ต้องมีการถอนเงินนะคะทำให้เราก็จะช้าลงไปนิดหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราใช้ M-Flow นะคะด้วยการใช้เป็น Easy Pass Plus นะคะก็จะสะดวกสบายมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านที่มี Easy Pass นะคะหรือว่ามี M-Pass ค่ะก็ขอให้ไปอัปเกรดค่ะเป็น Easy Pass Plus เป็น M-Pass Plus กันได้เลยนะคะโดยเข้าไปอัปเกรดกันได้นะคะที่แอปพลิเคชัน Exact Portal นะคะหรือว่าที่ M-Pass นะคะหรือว่าในเว็บไซต์ Easy Pass ได้เลยนะคะที่ thaieasypass.exact.co.th ค่ะถ้าหากว่าเป็น M-Pass นะคะก็ไปที่เว็บไซต์ www.thaiempass.com นะคะเพื่ออัปเกรดเป็นplus ทั้ง2บัตรผ่านนะคะทั้ง Easy Pass แล้วก็ทั้ง M Pass ค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะกลับมาดูการจราจรนะคะในช่วงก่อน 9:00 นกันต่อนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะคุณธนินทร์นะคะคุณธนินเนี่ยแจ้งว่าใช้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางต่างระดับ345นะคะการจราจรในเคลื่อนตัวได้ไม่มีอะไรทีนี้ก่อนถึงต่างระดับ345เล็กน้อยค่ะมีสุนัขสีน้ำตาลตัวประมาณสัก 10-20 กิโลกรัมนะคะก็ตัวใหญ่เหมือนกันถูกรถชนได้รับบาดเจ็บอยู่ในช่องขวาของช่องทางด่วนที่ชิดกับบาริเออร์นะคะฝากเตือนให้ระวังกันด้วยนะคะเป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงก่อนถึงต่างระดับ345เป็นสุนัขสีน้ำตาลที่ถูกรถชนอยู่ในช่องขวาของช่องทางด่วนที่ชิดกับบาริเออร์นะคะพันตำรวจโทลิขิตภักดีสุภผลสารจราจรสน.ภาษีเจริญสวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: สารวัตรค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสารวัตรคะอุบัติเหตุตรงราชพฤกษ์ขาออกตรงหน้าหมู่บ้านนันทวันตอนนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายหรือยังอะคะ
3: ได้ชั่วโมงแล้วครับเคลื่อนย้ายได้ชั่วโมงแล้วครับ
0: ค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะ
3: ไม่มีเลยครับสภาพการจราจรในพื้นที่ปกติครับคือเกษตรราชพฤกษ์ปกติครับ
0: ค่ะรวมทุกเส้นทางในพื้นที่เลยเหรอคะไม่มีปัญหาอะไร
3: ไม่มีปัญหาอะไรครับครับผมไม่มีเหตุพิเศษครับ
0: อ๋อค่ะยังผ่านกันได้แบบสบายๆนะคะ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะ
3: ค่
0: ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ก็ดำเนินการกันด้วยความรวดเร็วนะคะขอบคุณค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะที่เพิ่มเติมการจราจรกันให้นะคะส่วนท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะในช่วงเวลานี้คือเป็นช่วงที่โรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะสอบกลางภาคสอบมิดเทอมกันนะคะบางโรงเรียนอาจจะมีสลับสอบก็เป็นไปได้นะคะเลยทำให้การจราจรนั้นดูไม่ติดหนักมากมายสักเท่าไหร่นะคะสำหรับในเส้นทางต่างๆณเวลานี้นะคะที่จสร.ได้รับแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะทีนี้ข้อมูลที่สักครู่นี้คุณธนินเนี่ยแจ้งสุนัขถูกรถชนตรงราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกก่อนถึงระดับ345อยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะก่อนถึงระดับ345ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะคะก็เลยนึกถึงข้อมูลที่คุณยลดาเนี่ยแจ้งน้องหมาหายนะคะชื่อเชอร์แตมค่ะนะคะฝากย้ำกันอีกรอบนึงนะคะเชอร์แตมเนี่ยเป็นเพศเมียนะคะอายุปีครึ่งสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็หางเนี่ยเป็น มีแต้มสีขาวนะคะเป็นเหมือนกับลายดอกนิดนึงนะคะแต้มสีขาวที่ปลายนะคะทีนี้เชอร์ตามเนี่ยมีลักษณะพิเศษคือว่าเจ้าของเนี่ยไปเขียนคิ้วให้เขานะคะเป็นคิ้วดำคิ้วโก่งใช่นะคะสองข้างค่ะทีนี้เชอร์ตามเนี่ยกระโดดลงจากรถเมื่อวานนี้ระหว่างที่ย้ายบ้านนะคะกระโดดลงจากรถตรงถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกช่วงเดอะมอลล์บางแคช่วงเย็นประมาณ 6:30 นะคะแล้วก็คงจะแบบวิ่งเตลิดไปค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยสำหรับท่านใดที่อยู่และแวกนั้นฝากดูด้วยนะคะถ้าหากว่าเจอตามที่ไหนยังไงสังเกตได้จากคิ้วค่ะนะคะที่เจ้าของเนี่ยไปเขียนคิ้วให้เขานะคะ2ข้างนะคะก็แจ้งข้อมูลกลับด้วยนะคะที่จส100ค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจส100ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเดี๋ยวคุยล่าสุดกับคุณยลดากันสวัสดีค่ะ
4: ค
0: ่
4: ะพ
0: ี่ค่ะคุณยลดาได้ไปตามหาเชอตามเช้านี้ไปตามหาอีกรอบนึงไหมคะ
4: พอดีน้องกำลังจะไปอีกรอบนึงค่ะน้องกินข้าวอยู่แต่เมื่อวานตามรอบสุดท้ายประมาณเกือบ2:00ได้ค่ะแต่ก็ไม่เจอ
0: เมื่อวานเนี่ยไปตามหาช่วงตรงไหนบ้างอะคะ
4: ช่วงที่น้องตั้งแต่น้องหาตั้งแต่ที่น้องโดดลงแล้วก็ย้อนขึ้นไปเกือบสุดขึ้นบนสะพานใหญ่เลยค่ะ
0: ขึ้นสะพานใหญ่คือตรงนั้นเขาเรียกว่าเมื่อวานเนี่ยคุณยลดาเนี่ยใช้ถนนเป็นกาลปพฤกษ์เข้ามา
4: ใช่ขับมาจากสุขสันต์6แล้วก็ขึ้นสะพานใหญ่มาหลังเดอะมอลล์ค่ะ
0: ค่ะ
4: ที่มันจะตรงแยกออกไปตรงทางบางอุ่นทองค่ะ
0: เป็นต่างระดับนะคะ
4: ใช่ค่ะน้องก็โดดลงไปตรงเลนด่วนนะคะพี
0: ่ค่ะ
4: เลนที่จะเข้าทางซ้ายสุดอะค่ะ
0: แล้วคือเชอร์ตามเนี่ยเขาวิ่งตามรถใช่ไหมคะไม่ได้วิ่งสวนกับรถ
4: วิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะ
0: วิ่งมุ่งหน้าไปทางพระราม2
4: ใช่ค่ะวิ่งสวนขึ้นไปอะค่ะวิ่งย้อนขึ้นไป
0: วิ่งย้อนขึ้นไปคือย้อนกับเดอะมอลล์บางแคเพราะว่ารถนี่คือมุ่งหน้าไปทางเดอะมอลล์บางแคร
4: ถมุ่งหน้าไปทางบางบัวทองอะค่ะอยู่ตรงข้ามกับหลังเดอะมอลล์บางแคค่ะพี
0: ่อ๋อรถไปทางบางบัวทองแต่ว่าเชอร์ตามเนี่ยวิ่งไปทางด้านเดอะมอลล์บาง
4: วิ่งย้อนรถขึ้นไปอะค่ะวิ่งสวนรถขึ้น
0: ค่ะแล้วก็คือ
4: ไม่แน่ใจว่าน้องจะอยู่ใต้สะพานหรือเปล่าค่ะ
0: ค่ะคือตอนนั้นเขาน่าจะตกใจใช่ไหมคะดูท่าทาง
4: ใช่ค่ะเพราะว่าไม่เคยออกจากบ้านเลยค่ะ
0: เ
4: พราะปกติน้องจะอยู่แต่ในซอยบ้าน
0: ค่ะใส่ปลอกคอไว้ด้วยไหมคะ
4: ไม่ใส่ค่ะ
0: อ๋อไม่มีปลอกคอแต่ว่าจุดสังเกตก็คือว่ามีคิ้วที่เราเขียนคิ้วไว้ให้
4: ใช่ค่ะคิ้วใหญ่ๆแต่ว่าก็โกนออกหน่อยๆแล้วแต่ว่ามันยังไม่จางเท่าไหร่ก็ยังเห็นชัดอยู่ค่ะว่าน้องมีคิ้ว
0: ค่ะก็จะดูแบบแปลกๆนิดนึงนะคะตอนที่พาที่จะย้ายบ้านเนี่ยนะคะไว้ที่กระบะหลังที่แล้วก็เปิดประตูข้างหลังเอาไว้เนี่ยประตูท้ายนะคะอันนี้คือได
4: ้ข้างนึงปิดข้างนึงค่ะ
0: ค่ะได้ผูกเอาไว้ในรถด้วยไหมคะ
4: ผูกค่ะผูกแน่นเลยค่ะแล้วผูกไว้ที่ปลอกคอน้องค่ะเอาเชือกผูกที่ปลอกคอน้องแล้วก็ผูกกับตัวรถอีกทีนึงค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้คือปลอกคอก็ขาดออกเหรอคะ
4: ปลอกคอหลุดเหมือนแบบสวมหลุดออกมาค่ะ
0: อ๋ออันนั้นที่ตัวเชอร์ตัมก็จะไม่มีอะไรเลยก็จะมีแต่คิ้วที่เขียนเอาไว้เนี่ยจะเป็นจุดสังเกต
4: ใช่ค่ะพี่ปากมอมตัวสีน้ำตาล
0: ค่ะหางดอกค่ะแล้วปกติเนี่ยเขาจะค่อนข้างคุ้นกับคนไหมคะ
4: เป็นบางคนค่ะแต่ส่วนมากน้องจะขี้กลัว
0: ค่ะเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่เชอร์ตามเนี่ยกระโดดมาจากที่ประตู
4: หลัง
0: รถกระบะเนี่ยนะคะคือไม่ได้มีใครอยู่กับเขาใช่ไหมคะคือเขาก็นั่งมาตัวเดียว
4: เพราะว่าคนขับรถเขาบอกว่าเขามัดเชือกแน่นแล้วค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะอ๋อเมื่อวานคุณยลดาไม่ได้เป็นคนขับเอง
4: ไม่ค่ะหนูจ้างรถขับหนูจ้างรถขนของค่ะ
0: อ๋อ
4: หนูจะขับรถตามไปแหละแต่หนูแวะเติมน้ำมันก่อนหนูไม่คิดว่าแป๊บเดียวน้องจะกระโดดหนีค่ะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราค่ะ ก็ช่วยกันตามหาตอนนี้จสรก็ประชาสัมพันธ์ในทาง Facebook ด้วยนะคะเผื่อว่ามีคนไปเห็นที่ไหนยังอะไรยังไงเนี่ยจะได้ประสานกลับมานะคะ
4: ของพี่ประกาศใน Facebook ให้แล้วหรอคะ
0: ค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวประสาน
4: ในเพจไหนคะหนูขอเข้าไปดูได
0: ้
4: ไหมคะ
0: ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวในเพจของจส100นะคะ JS100 Radio ค่ะนะคะจะช่วยกันอีกทางหนึ่งนะคะจะได้เผื่อว่าใครพบเห็นนะคะจะได้เช็คกันได
4: ้
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณยุรดา
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ฝากดูด้วยนะคะว่าไม่รู้ว่าเชอร์แตมเนี่ยจะวิ่งเตลิดไปหรือว่าจะไปแบบแอบซุกด้วยความตกใจรถราที่เยอะขนาดนี้ด้วยหรือเปล่านะคะจุดที่กระโดดลงเนี่ยคือตรงช่วงประมาณเดอะมอลล์บางแคนะคะแล้วก็วิ่งย้อนขึ้นไปถ้าวิ่งย้อนขึ้นไปคือมุ่งหน้าไปทางพระราม2นะคะแต่ทีนี้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าเชอร์แตมเนี่ยจะแบบจะวิ่งแบบลัดเลาะเข้าไปในซอยหรือว่าจะไปแอบอยู่ตรงไหนที่แบบมีช่องมีเหลื่อมให้เขาได้หลบภัยอยู่นะคะก็ฝากด้วยสำหรับท่านที่อาจจะพบเห็นนะคะแจ้งประสานเข้ามาได้นะคะที่ดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนสภาพการจราจรนะคะในช่วงตอนนี้นะคะสำหรับในเส้นทางนะคะที่ในขณะนี้ค่ะนะคะการจราจรนั้นก็ยังคงรถหนาแน่นกันอยู่นะคะมาดูทางด้านของถนนพระราม4นะคะถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของทางแยกพระโขนงนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้าค่ะในขณะนี้ในการจราจรยังคงใช้การได้นะคะจะมีรถเริ่มหนาแน่นช่วงของก่อนถึงแยกเกษมราษฎร์นะคะที่จะรถรอสัญญาณไฟท้ายแถวอาจจะยาวนิดหนึ่งนะคะจากเกษมราษฎร์เข้ามาค่ะนะคะมุ่งหน้ามาทางรัชดาพระราม4นะคะการจราจรในตอนนี้ค่ะก็จะมีรถที่รอสัญญาณไฟนะคะท้ายแถวนั้นอยู่เลยตลาดคลองเตยไปนะคะตรงช่วงของตรงโค้งเกษมราษฎร์นะคะที่มีท้ายแถวจากที่รถรอสัญญาณไฟค่ะจากรัชดาพระราม4ต่อเนื่องมาที่3แยกคลองเตยนะคะผ่าน3แยกคลองเตยมานะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่ค่ะมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนพระราม4นะคะรถยังหนาแน่นเต็มพื้นที่กันค่ะจากทางใต้ด่วนพระราม4นะคะมุ่งหน้ามาทางซอยงามดูพลีนะคะมาทางด้านของบ่อนไก่ต่อเนื่องมาที่แยกวิทยุค่ะจะมีรถรอสัญญาณไฟตรงแยกวิทยุนะคะผ่านทางแยกวิทยุไปค่ะมุ่งหน้าไปทางศาลาแดงนะคะไปทางราชดำริไปทางอังรีดูดังค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ตามสัญญาณไฟค่ะส่วนในฝั่งกลับกันของถนนพระราม4ในฝั่งขาออกนะคะการจราจรนั้นดีกว่านะคะเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบสัญญาณไฟคุณพงศกรค่ะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุตรงถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงที่ยังเยื้องกับเซ็นทรัลเวสต์วิลล์คุณพงศกรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพงศกรครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุค่ะ
5: ครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วอะครับคือตอนนี้เป็นลักษณะที่ผมผ่านมาเนี่ยครับ
0: ค่ะ
5: เป็นรถกระบะตู้ทึบอะครับที่เห็นนี่ก็คือเห็นเขาคันหนึ่งแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จอดฝากระโปรงหน้าเนี่ยยุบแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนคุยกับน่าจะเป็นเจ้าของรถนะครับตอนนี้ก็เลยอาจจะมีผลนะย้อนหลังทำให้รถชะลอตัวแต่รถเขาเนี่ยครับจอดเข้าข้างทางแล้ว
0: ครับ
5: ก็อาจจะทำให้ชะลอตัวนิดนึงแต่พ้นไปแล้วก็ใช้การได้ดีท
0: ั้
5: งไปทั้งกลับทั้งสองฝั่งและสับสึกนะครับ
0: ค่ะ
5: คุยกับน่าจะเป็นเจ้าของรถนะครับตอนนี้ก็เลยอาจจะมีผลนะย้อนหลังทำให้รถชะลอตัวแต่รถเขาเนี่ยครับจอดเข้าข้างทางแล้ว
0: ครับ
5: ก็อาจจะทำให้ชะลอตัวนิดนึงแต่พ้นไปแล้วก็

0: น่าจะเป็นประกันนะครับผม
1: ค่ะค่ะ
0: ครับครับแล้วก็นิดนึงเมื่อกี้เราที่ผมผ่านมาอาจจะไม่อัปเดตแล้วก็คือมีรถเหมือนน้องๆ นักเรียนนะครับทัศนศึกษาเป็นรถ2ชั้นรถบัส2ชั้น4คันนะครับจอดอยู่ฝั่งขาออกหน้าเซ็นทรัลเวสต์วิวไม่แน่ใจว่ารอขบวนหรืออะไรนะครับแต่ก็อาจจะมีอาจจะแต่ไม่มีผลกับการจราจรครับก
1: ็
0: ใช้การได้ดีฝั่งขาออกครับ
1: ครับแล้วทีนี้ค่ะเข้าพอเลยยังเซ็นทรัลเวสต์วิวมาที่บัตรเหตุเนี่ยการจราจรเป็นไงบ้างอะคะ
0: ก็ไม่ก็คลายตัวแล้วครับก็คล่องตัวทั้งไปทั้งกลับเลยครับใช้การได้ดีครับ
1: เยี่ยมเลย
0: ก็ถือว่าไม่ได้เป็นปัญหา
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณพงศกรสวัสดี
0: ค
1: ่ะ
0: ครับขอบคุณสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยกันอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะในเส้นทางต่างๆนะคะนอกจากนี้ยังมีเส้นทางไหนอีกไหมคะที่การจราจรยังหนาแน่นค่อนข้างไปทางติดอะค่ะนะคะก็แจ้งประสานกันมานะคะหรือว่ารายงานกันนะคะผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะก็ในเส้นทางตอนนี้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะนะคะไปดูทางด่วนกันอีกรอบหนึ่งนะคะดีไหมคะในช่วงของการจราจรบนทางด่วนนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะทางด่วนขั้นที่1นะคะรถที่มาจากทางบางนานะคะถนนเทพรัตน์บางนาตราดมาจากทาง S1 ค่ะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็จะมีรถหนาแน่นนะคะตั้งแต่เชิงทางขึ้นต่างระดับที่ข้ามแยกบางนานะคะเข้ามาเพื่อลงตรงด่านบางนาค่ะหน้าด่านบางนาก็มีรถหนาแน่นนะคะผ่านด่านเข้ามาแล้วค่ะการจราจรรถหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะผ่านทางด้านของโค้งวัดสะพานมาเนี่ยการจราจรก็จะดีขึ้นนะคะผ่านทางลงท่าเรือนะคะสามารถลงทางลงท่าเรือกันได้นะคะไม่ได้ติดอะไรมากมายนะคะจากทางลงท่าเรือค่ะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะคะก็จะมีรถหนาแน่นกันนิดนึงเพราะว่าส่วนหนึ่งรถที่จะลงทางถนนพระราม4นะคะค่อนข้างจะเยอะค่ะนะคะเลยทางลงพระราม4มาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางราบบ่อนไก่ออกไปทางดินแดงค่ะการจราจรนั้นใช้กันได้นะคะในทางด้านของทางด่วนขั้นที่1นะคะที่มาจากทางถนนพระราม2จากทางบางมดเข้ามารถบนถนนพระราม2ก็ยังคงเยอะกันอยู่นะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด่านดาวคะนองค่ะผ่านทางหน้าด่านเข้ามาแล้วนะคะการจราจรใช้กันได้ค่ะนะคะก็จะมีรถที่กำลังขึ้นสะพานพระราม9กันนะคะอาจจะแบบช้ากันเล็กน้อยค่ะเพราะว่ากำลังไต่ระดับกันอยู่นะคะผ่านทางสะพานพระราม9ค่ะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับบางโคล่นะคะการจราจรก็เรียกว่ายังคงใช้การกันได้ค่ะส่วนรถที่มุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือค่ะจะมีช้าช่วงของตรงท้ายเนี่ยอยู่ประมาณสักเซ็นทรัลพระราม3นะคะมุ่งหน้าต่างระดับท่าเรือค่ะไปทางราบบ่อนไก่นะคะรถหนาแน่นเล็กน้อยค่ะแต่ว่าถ้ารถที่จะวนออกไปทางบางนานะคะการจราจรใช้กันได้นะคะในส่วนของทางด่วนขั้นที่2นะคะทางด่วนศรีรัตน์ค่ะรถที่ใช้เส้นทางมาจากมอเตอร์เวย์นะคะการจราจรใช้กันได้ค่ะผ่านทางหน้าด่านเข้ามานะคะก็ยังคงใช้การกันได้ค่ะและจะมีมาหนาแน่นนะคะตรงช่วงของพระราม9เข้ามามุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทนะคะสำหรับบนต่างระดับพญาไทค่ะนะคะการจราจรก็จะรถมากเป็นพิเศษนะคะก่อนที่จะลงต่างระดับพญาไทเนี่ยรถที่เชื่อมต่อเข้ากับทางด่วนขั้นที่1ตรงต่างระดับมักกะสันยังมีเป็นจำนวนมากค่ะนะคะทำให้รถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าต่างระดับมักกะสันนั้นการจราจรนั้นชะลอตัวนะคะส่วนฝั่งทางด้านของทางด่วนศรีรัตน์นะคะที่มาจากทางถนนแจ้งวัฒนะนะคะขึ้นมาจากทางแจ้งวัฒนะขึ้นมาจากทางด้านของทางประชาชื่นทางงามวงวานนะคะก็จะมีรถค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าไม่ติดนะคะยังเคลื่อนตัวต่างกันได้ค่ะจะมีชะลอตัวค่ะตรงช่วงของโค้งบางซื่อนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับพญาไทยค่ะพอเลยต่างระดับพญาไทยมาแล้วนะคะจะมาทางด้านของบางโคล่หรือว่าจะออกไปทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะการจราจรนั้นก็ใช้การกันได้นะคะส่วนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะทั้ง2ฝั่งค่ะทั้งทางจากเมกะบางนามุ่งหน้ามาทางบางขุนเทียนบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปทางเมกะบางนาการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้ทำความเร็วกันได้ทั้ง2ฝั่งค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระ

้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ชเลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
9: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
10: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุข บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: คุณเอกพลนะคะแจ้งอุบัติเหตุที่ถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าในฝั่งขาเข้านะคะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงทางลงอุโมงค์กรุงเทพกรีฑาค่ะนะคะแจ้งว่ามีเก๋ง2คันชนกันขวางในช่องขวานะคะไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะการจราจรก็เลยไปได้ช้านะคะไงเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให้ส่วนทางด้านของคุณศรีวิชัยนะคะใช้ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะเป็นฝั่งขาออกนะคะจากสีลมมาที่นรินทร์การจราจรเคลื่อนตัวกันได้ตามสัญญาณไฟนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็มาที่สภาพการจราจรค่ะเส้นทางของถนนจตุรทิศในฝั่งขาเข้านะคะก็จะมีเริ่มชะลอตัวค่ะตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะผ่านทางหมอเหล่งนะคะมุ่งหน้าเพราะว่าบนราชปรารภเองเนี่ยการจราจรไปได้ช้ามาจากแนวก่อสร้างนะคะทำให้จตุรทิศเองนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางแยกศรีอยุธยานะคะการจราจรก็ไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะคุณพรพิพัฒน์ทองสามจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวีนาและท่านผู้ฟังสร้อยค่ะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับตอนนี้ครับผมจากหน้าด่านดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางปากท่าเรือครับชะลอตัวช่วงบริเวณหน้าด่านท้ายสะสมประมาณสัก500เมตรนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ต่อเนื่องตู้ปัญหามาจากช่วงบริเวณทางลงเพลินจิตนะครับที่มีปัญหาสะสมมาจากพื้นที่ด้านล่างนะครับส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางปากท่าเรือรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ในส่วนทางออกดุพิทักษ์นะครับก็ชะลอตัวประมาณสัก200เมตรครับแล้วก็ทางลงพระราม4ก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงสะสมประมาณสัก300เมตรครับในส่วนฝั่งกลับกันก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีช่วงบริเวณทางลาดบางไก่ครับผ่านจุดนี้ไปแล้วขึ้นเนินเพลินจิตก็เคลื่อนตัวได้ครับผมแล้วก็ใช้ทางลงดินแดงก็ยังถือว่าคล่องตัวในส่วนบางนานะครับผมมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือครับมาตัดบางนาเวลานี้สะสมประมาณสัก500เมตรครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ต่อเนื่องตู้ปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือที่มีปริมาณรถมากทำให้มีท้ายสะสมแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าครับ
0: ค่
1: ะส่วนที่ฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนดาวคะนองครับที่มุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมหน้าด่านดาวคะนองเวลานี้ท้ายสะสมออกไปจนถึงช่วงบริเวณถนนพระราม2ครับสะสมยาวประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวดีครับจะมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9แล้วก็จะมีเบียดแทรกช่วงบริเวณเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ครับผ่านตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือก็ชะลอตัวประมาณช่วงก่อนเข้าต่างระดับประมาณสัก300เมตรครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองเวลานี้คล่องตัวครับในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าด่านประชาชื่นเวลานี้ชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนงามวงวานครับแล้วก็จะต่อเนื่องยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านประชาชื่นในส่วนที่มุ่งหน้าไปถนนรัชดานะครับก็ชะลอตัวมาจากพื้นที่ด้านนอกนะครับแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับคันสุดท้ายแต่ชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณโค้งบางซื่อครับแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับเวลานี้ด้านด่านศรีนครินทร์ก็จะเริ่มสะสมมันตั้งแต่หน้าด่านเลยครับผมแล้วก็ยาวต่อเนื่องจนถึงช่วงบริเวณทางลงพระราม9ครับผ่านจุดนี้ไปนะครับผมมุ่งหน้าเข้าด่านอโศก4ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะมีมาชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนที่ฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชคนะครับผมเวลานี้หน้าด่านจตุโชคสะสมประมาณสัก200เมตรครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าผ่านทางพระราม9เริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวแล้วก็จะต่อเนื่องยาวจนถึงช่วงบริเวณทางลาดประชาชิตนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงพระราม9แล้วก็มุ่งหน้าไปทางอ่าวนางยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับในส่วนสายทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับผมในส่วนจากบางนามุ่งหน้าไปทางชลบุรีนะครับเวลานี้คล่องตัวนะครับผมแต่จะมีสะสมแค่ช่วงบริเวณก่อนถึงทางลงชลบุรีครับที่มีท้ายสะสมมาจากช่วงบริเวณทางลงที่มีงานก่อสร้างนะครับทำให้มีท้ายขึ้นมาประมาณสัก1กิโลเมตรครับแล้วก็ในส่วนฝั่งขาเข้าเมืองก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับผมฝั่งฝั่งกลับกันนะครับก็จะชะลอตัวช่วงบริเวณตั้งแต่ขึ้นด่านบางคูมาชะลอตัวช่วงขึ้นเนินช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนานะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบุตรปู่เจ้าบางเมืองแล้วก็เทพรักษ์มุ่งหน้าออกไปทางบางแก้วก็คล่องตัวครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในส่วนสายประจิมรัฐยานะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกยังถือว่าคล่องตัว ในส่วนสายอุดรและพะยาเวลานี้ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับการทางพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าอุบัติเหตุนะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรคอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงขอบคุณคุณวินาในเบรกนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพรพิพัฒน์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนในช่วงตอนนี้นะคะทางด้านถนนจตุรทิศในฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากทางพระราม9ค่ะนะคะการจราจรนี้ยังคงใช้การได้ค่ะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะถึงข้ามแยกหมอเหลงนะคะประมาณสัก1กิโลเมตรได้นะคะที่การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะรถที่เข้าราชปรารภเนี่ยไปได้ช้าสุดๆนะคะเพราะว่าเป็นแนวก่อสร้างนะคะผ่านทางจตุรทิศนะคะลงมาที่ถนนศรีอยุธยาค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่ตรงช่วงของข้ามแยกพญาไทนะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะผ่านทางข้ามแยกพญาไทไปเนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นค่ะมุ่งหน้ามาทางแยกศรีอยุธยานะคะยังคงใช้การกันได้ตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะแต่ทีนี้ในฝั่งกลับกันของถนนศรีอยุธยานะคะมีรถใช้ทางกันเยอะทีเดียวค่ะนะคะก็ตั้งแต่ทางถนนพระราม5มานะคะมุ่งหน้าใช้ถนนศรีอยุธยาค่ะนะคะต่อเนื่องมาที่ตรงแยกเสาวนีนะคะการจราจรเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะต้องผ่านทางแยกเสาวนีไปนะคะผ่านทางด้านของแยกศรีอยุธยานะคะการจราจรในฝั่งขาออกของถนนศรีอยุธยานั้นมุ่งหน้ามาทางจตุรทิศก็จะเคลื่อนตัวกันได้ดีนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็ทางด้านถนนราชปรารภค่ะนะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้ามากๆนะคะเพราะว่าเป็นแนวก่อสร้างค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านใดไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยขอให้เลี่ยงไปทางเส้นทางอื่นนะคะจะดีกว่านะคะจะมาใช้ทางเส้นทางนะคะท่านที่จะเดินทางเข้ามานะคะจากทางด้านนอกเนี่ยนะคะมาใช้ทางด้านของถนนพระราม6นะคะมาใช้ทางด้านของบรรทัดทองอะไรทำนองนี้นะคะการจราจรนั้นก็จะค่อยชั่วกว่านะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของดินแดงแล้วก็ต่อเนื่องมาทางราชปรารภนะคะในช่วงตอนนี้ค่ะรับแจ้งว่ามีเหตุที่ผู้เสียชีวิต1รายนะคะเป็นชายอายุ25ปีค่ะจากเหตุอาวุธปืนนะคะเหตุเกิดที่ตรงแจ้งวัฒนาปากเกร็ดซอย23นะคะยังไงเดี๋ยวคงได้ติดตามรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งเข้ามาในช่วงเวลานี้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: หลัง9 นาฬิกานะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับมูลนิธิโครงการหลวงชวนเที่ยวงานโครงการหลวง57 1-12 สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: มูลนิธิโครงการหลวงชวนคนเมืองเที่ยวงานโครงการหลวง57ยกทัพผลผลิตพรีเมียมและพันธุ์พืชพระราชทานจากยอดดอยมาให้ช็อปชิมใจกลางกรุง 1-12 สิงหาคมนี้ณเซ็นทรัลเวิลด์คุณสราวุธเจาะกรมรายงานครับ
1: มูลนิธิโครงการหลวงจัดการประชุมเตรียมงานโครงการหลวง57โดยมีพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงเผยแพร่ความสำเร็จของโครงการหลวงตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษไฮไลท์สำคัญในปีนี้คือการจัดแสดงพันธุ์พืชพระราชทานที่หาชมได้ยากอาทิกุหลาบควีนสุธิดากุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกเอลเดอร์ไวท์และเฟิร์นรัศมีโชติพร้อมทั้งยกขบวนผลิตภัณฑ์สดๆและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพพรีเมียมจากยอดดอยมาให้คนกรุงได้สนับสนุนมากกว่า 3,000 รายการนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนานวัตกรรมใหม่ๆและการสาธิตการทำอาหารจากวัตถุดิบโครงการหลวงตลอดทั้งงานทั้งนี้สามารถเข้าชมงานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12สิงหาคมนี้สราวุธจอกลมรายงาน
0: และมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับทั่วไทยปริมาณฝนลดลงยกเว้นภาคเหนือมีฝนร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30ในช่วงบ่ายถึงค่ำและจากนี้จนถึงวันที่25กรกฎาคมปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นและจะตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนืออีสานตอนบนด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณนิธาเตเนตครับ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่สหรัฐเรียกเก็บภาษี 50% กับสินค้าหลากหลายประเภทจากแคนาดาเพื่อตอบโต้สิ่งที่สหรัฐเรียกว่าการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมของแคนาดาต่อสินค้ารถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐกองทัพสหรัฐระบุว่าเมื่อคืนนี้ได้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ในการโจมตีที่มีขึ้นติดต่อกันเป็นคืนที่10เพื่อลดทอนศักยภาพของอิหร่านในการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มูซการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้นำสหรัฐประกาศว่าจะลงโทษอิหร่านที่ทำให้ทหารสหรัฐเสียชีวิตกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศจะปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียซึ่งอาจจะเปิดแนวรบใหม่ต่อสหรัฐในสงครามกับอิหร่านและเพิ่มภัยคุกคามต่ออุปทานพลังงานและการค้าโลกนอกภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นในอัฟกานิสถานเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนและบาดเจ็บอีก80คนและคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนนิธาเตียเนตรายงานค่ะ
3: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันค่ะกับรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.ค่ะวันนี้เสนอตอนอาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำที่สวีค่ะ
2: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตการขาดแคลนน้ำมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการเกษตรอุตสาหกรรมและการรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติเป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติการบริหารจัดการทรัพยากรที่ขาดประสิทธิภาพรวมไปถึงจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยในสิ่งที่ราษฎรต้องเผชิญพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงให้ความช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ตามสภาพปัญหาและทรงช่วยเหลือตามที่ราษฎรร้องขอมาดังเช่นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2553นายสุนทรคงทองราษฎรบ้านช้างแล่นหมู่ที่12ตำบลเขาค่ายอำเภอสวีจังหวัดชุมพรขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.และกรมชลประทานร่วมกันดำเนินการโดยกปร.สนับสนุนงบประมาณซึ่งโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2559มีลักษณะโครงการเป็นอาคารอัดน้ำแบบท่อเหลี่ยมขนาด 2.5 คูณ 2.5 เมตรจำนวน2ช่องขนาดความจุ 20,000 ลูกบาศก์เมตรระบบท่อส่งน้ำความยาวรวม 6,044 เมตรพร้อมอาคารประกอบจำนวน69แห่งและถังพักน้ำขนาดความจุ 220 ลูกบาศก์เมตรจำนวน1แห่งสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านคลองหินดำและบ้านหน้าศาลช้างแล่นได้จำนวน245ครัวเรือนช่วยพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน700ไร่ฤดูแล้ง300ไร่ในปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานชื่อกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานช้างแล่นเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการองคมนตรีมีข้อเสนอแนะในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มเติมให้แก่โครงการนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนและมีประโยชน์สูงสุดโดยเมื่อเดือนมีนาคม2569กรมชลประทานได้มีการขุดลอกตะกอนปรับปรุงถนนและยกระดับความสูงเพื่อเพิ่มความจุของระดับน้ำเพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อไปกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
1: ค่ะแล้วก็มีแจ้งข้อมูลนะคะที่คุณราชันเนี่ยใช้เส้นทางแจ้งว่ามีอุบัติเหตุบนถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้าช่วงตระดับบางใหญ่มาที่เยื้องๆกับหมู่บ้านพระปิ่น3นะคะจุดเกิดเหตุอยู่เลยเซนทันเวสเกตไปนิดนึงมีเก๋งกับปิกอัพเนี่ยชนกันอยู่ช่องกลางของช่องทางด่วนนะคะจุดนี้ไม่มีคนเจ็บค่ะนะคะจะสำหรับประสานงานกับทางสภ.บางใหญ่ให้ค่ะนะคะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะเลยไปแล้วก็ไปได้ในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกการจราจรใช้กันได้ค่ะเมื่อช่วงตอนก่อน9โมงนะคะ 8:57 นาทีค่ะทางสายด่วน199นะคะก็รับแจ้งว่านะคะแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยลาดพร้าว101แยก39ถนนลาดพร้าวค่ะซึ่งทางดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหัวหมากนั้นเดินทางไปที่เกิดเหตุกำลังระงับเหตุกันอยู่นะคะซึ่งลักษณะตรงที่เกิดเหตุน่ะเหมือนกับเป็นเพลิงนะคะที่เกิดเหตุนะคะมองจากภาพมุมสูงค่ะนะคะที่เราได้เห็นกันสักครู่นี้นะคะลักษณะเหมือนกับเป็นเพลิงพักชั้นเดียวค่ะนะคะรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยน่าจะควบคุมได้แล้วนะคะ ในขณะนี้กำลังตรวจสอบว่ารายละเอียดความเสียหายอะไรเพิ่มเติมนะคะที่ทางด้านของสายด่วน199นะคะได้แจ้งเพลิงไหม้นะคะตรงจุดตรงนี้ค่ะนะเดี๋ยวมีเพิ่มเติมไงมาให้รายงานให้ทราบกันนะคะแล้วก็เห็นหนึ่งที่ติดเอาไว้นะคะว่าจะเพิ่มเติมให้นะคะก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะว่าเป็นเหตุอาวุธปืนนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนเป็นผู้ชายอายุ25ปีเหตุเกิดตรงแจ้งวัฒนะปากเกร็ดซอย23นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่กำลังติดตามรายละเอียดมาเพิ่มเติมรายงานให้ทราบกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาติดตามนะคะสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในพื้นที่ของทางเขตบางขุนเทียนนะคะเพราะว่าลักษณะพื้นที่เนี่ยนะคะมันก็เป็นพื้นที่ลักษณะป่าชายเลนนะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นะคะทีนี้ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีลิงแสมคือลิงแสมจำนวนมากทีเดียวค่ะนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของเขตบางขุนเทียนนะคะตรงซอยเทนทะเล22ค่ะนะคะทีนี้ลิงด้วยความที่อาจจะอาหารไม่พอหรือเปล่านะคะก็มาตามบ้านคนค่ะนะคะคือลุยเข้าไปบ้านคนค่ะนะคะแล้วลิงมันมีความฉลาดอยู่แล้วใช่ไหมคะนะคะลิงก็บรรพบุรุษของเรานะคะมีความฉลาดค่ะนะคะเห็นคนทำอะไรทำอย่างนั้นนะคะบางทีเข้าไปในบ้านนะคะที่เราเคยเห็นคลิปกันบางทีเข้าไปในครัวไปลื้อนู่นนี่นั่นอะไรทำนองเนี้ยนะคะแล้วมันเป็นจำนวนมากค่ะเดี๋ยวนี้น่าจะเข้าขั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วจะแก้กันยังไงนะคะตรงจุดนี้ค่ะมาคุยกันในเรื่องนี้กันนะคะกับทางท่านผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนค่ะคุณภัทรกรศิลสุขสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะ
3: สวัสดีค่ะคุณมีนา
1: ค่ะที่ท่านก่อนไปเนี่ยมันถึงขั้นเป็นปัญหาหนักหรือยังอะคะท่านผู้อำนวยการเกี่ยวกับลิงแสมที่มีเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะนะคะเทียนทะเล22
3: คือลิงแสมในพื้นที่เขตบางขุนเทียนนะคะก็เป็นเหมือนกับเอกลักษณ์หนึ่งเนาะของบางขุนเทียนเหมือนกับคู่กันมาเหมือนกับชายทะเลบางขุนเทียนน
1: ะ
3: คะทีนี้ปัญหาลิงแสมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัญหาหนักในพื้นที่เนื่องจากว่าเป็นการก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งลิงแสมในพื้นที่บางขุนเทียนมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ350ตัวจากการตรวจสำรวจของกรมอุทยานแห่งชาตินะคะ เขาก็ได้จะมีการทำหมันบ้างอะไรบ้าง แต่ว่าบังเอิญว่าลิงแสมที่อยู่ตามแต่ละจุดเนี่ยของเรามี3จุดเนาะ จ
1: ุ
3: ดที่1เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์คุณกลา นะคะประมาณ94ตัวน
1: ะ
3: จุดที่2ก็จะอยู่ตรงเอื้ออาทรแสมดำอันนี้เยอะหน่อย136ตัวอันนี้เป็นที่หาดชุมชนนะคะอีกที่หนึ่งก็คือซอยเพียนทะเล22ท
1: ั้
3: ง3ที่เนี่ยประสบความเดือดร้อนเหมือนกันโดยเฉพาะในส่วนของเพียนทะเล22และแสมดำ17เนื่องจากว่าลิงเนี่ยเข้าไปค้นรื้อค้นข้าวของของประชาชนทั้งหมดแล้วปกความที่เป็นลิงตนฉลาดนะคะเล็กๆน้อยๆเขาก็แงะหมด
1: ห
3: รือหมดเนี่ยนะคะก็เลยสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนมาโดยตลอดนะคะแนวทางแก้ไขเนี่ยในเมื่อเป็น3จุดอันนี้มีการแก้ไขมาตั้งหลายปีมาแล้ว
1: ค่ะ
3: ในจุดแรกเนี่ยคือตรงอนุสาวรีย์กุลกลานะคะมีการทำกรงนะคะสำหรับให้ลิงอยู่โดยที่เราเนี่ยมองว่าจัดการบูรณาการกันนะคะอันนี้เป็นส่วนของพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของของกทม.เองเป็นของสำนักการระบายน้ำที่ทางภาคเอกชนนะคะร่วมมือกันสร้างกรงลิงเพื่อจะแก้ปัญหาอันนี้เป็นโมเดลแรกเราก็มองว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขากระจายจะไปหาอาหารเนา
1: ะ
3: ก็เลยใช้วิธีว่าลองมาให้อาหารในจุดเดียวกันนะคะตอนนี้โมเดลของกุลกลาเนี่ยสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการนำลิงเข้า
1: ค่ะ
3: ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลิงตามคำแนะนำของกรมอุทยานเนาะในส่วนเนี้ยเราก็มีการบริหารจัดการเพราะเป็นพื้นที่อยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
1: นะคะ
3: เพื่อจะให้ลิงก็อยู่ได้เนาะคนก็อยู่ได
1: ้นะคะ
3: เราก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้อาหารเราได้รับบริจาคมาจากตลาดทั้งหมด6ตลาดนะคะแล้วก็จะมีสถานประกอบการที่1รวมทั้งจะมี ประชาชนผู้ใจดีแล้วก็จะมีมูลนิธิที่ช่วยกันให้อาหารอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะในส่วนของความสะอาดเราก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยที่มีเจ้าหน้าที่คอยล้างก่อนหลังการให้อาหารเราจะให้อาหารวันละ2มื้อนะคะก่อนให้ก็ล้างก่อนนะคะเพื่อจะให้กันอาหารบูดเน่านะคะทั้งในเรื่องของความปลอดภัยเราก็จะมีการติดกล้อง CCTV เคยติดแล้วนะคะภาคเอกชนพอทำกรงเสร็จมาติดแงะค่ะหมดไม่เหลือนะคะก็ตอนนี้เราก็เลยประสานกับทางสำนักการจราจรและขนส่งของกรุงเทพมหานครที่ต้องขึ้นไปติดในที่สูงแล้วก็ดูจุดที่เหมาะสมก็ดูความปลอดภัยแล้วก็ดูพฤติกรรมของลิงนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของนอกจากในเรื่องของนี่แล้วจะเป็นในเรื่องของการประสานในเรื่องสุขภาว
1: ะ
3: สุขลักษณะการความปลอดภัยหรือไม่ก็เป็นในเรื่องของการเจ็บป่วยของลิงอันนี้เป็นเรื่องของกรมอุทยานนะคะทีนี้มาดูในส่วนที่2ของการเคหะตอนนี้การเคหะเนี่ยความคืบหน้าก็คือให้พื้นที่ละให้พื้นที่ของตรงบริเวณแสมดำ17ละเพื่อที่จะให้ดำเนินการสร้างกรงลิงโดยที่จะใช้โมเดลของคุณกลามานะคะแต่บังเอิญว่าโมเดลของคุณกลาเนี่ยหมุดตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็แงะแกะนะคะแล้วบางทีเนี่ยเขาใช้ลูกเล็กเด็กแดงนะคะใช้หางอ่ะเกี่ยวกันแล้วก็เหวี่ยงกันขึ้นไปหนีออกไป
1: โอ้โห
3: ทำแต่เก่งมาก
1: ฉลาดมากฉลาดสุดๆ
3: ที่เนี่ยเคยเข้าไป
1: ค่ะ
3: เคยเข้าไปแล้วเขาเรียนแบบพฤติกรรมว่าถ้าลิงเข้าไปเนี่ยจะโดนติดเขาก็เรียนแบบพอพวกพี่เข้าไปเขาก็ปิดประตูขังพวกพี่มีมาแล้วนะ
1: คะ
3: เราย
1: ัง
3: บอก
1: ท่านผอ.โดนลิงขัง
3: ค่ะเป็นที่ฮามากเลยตอนนั้นเรื่องจะออกแล้วเขาก็ไปนั่งเฝ้านะคะแยกเที่ยวอย่างเง
1: ี้
3: ยนะคะ
1: ตาย
3: แต่เขาก็จะชินกับพี่ๆที่ไปให้อาหาร
1: ค่ะ
3: คือในส่วนนึงเขาน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงเคหะเนี่ยการเคหะให้พื้นที่แล้ว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ถามว่างบประมาณเอามาจากไหนงบประมาณก็จะได้รับสนับสนุนจากในส่วนของผู้ประกอบการที่เขามองเห็นความเดือดร้อนและตัวเขาก็เดือดร้อนด้วยนะคะก็จะมาช่วยกัน
1: ค่ะ
3: งบประมาณตรงนี
1: ้
3: นะคะในการดำเนินการโดยที่จะเอาโมเดลในส่วนของคุณกลาทีนี้พอโมเดลของในส่วนของกลาก็จะมีการแงะโดนแงะโดนแกะโดนอะไรแล้วเราก็ต้องซ่อมอยู่บ่อยๆนะคะเราก็เลยไปดูงานที่โมเดลลิงของทางนครนายกของกรมอุทยานอันเนี้ยเขาค่อนข้างแข็งแรงเราก็เอามาเพื่อที่จะเอามาสร้างเป็นรูปแบบที่จะไม่ต้องมานั่งซ่อมกันอีกนะคะในส่วนที่3จะเป็นส่วนของซอยเทนเทเร22ตรงเนี้ยจะมีลิงอยู่ประมาณ120ตัวนะคะกระจัดกระจายไปทั่วถามว่าเขาได้อาหารไหมได้ค่ะแต่ว่าด้วยนิสัยของลิงเขาได้อาหารแล้วเขาไม่อยู่กับที่ระหว่างทางเขาก็เดินไปเรื่อยค่ะเขาไปเจอถังขยะเขาก็ไปรื้
1: อ
3: เขาไปเจอบ้านคนเขาก็เข้าไป
1: ค่ะทั้งที่มีอาหารกินอิ่มแล้วเนี่ยนะคะยังไป
3: ไม่ต้องการแล้วค่ะอาหารไม่ต้องการแล้วต้องการไปเล่นแล้วค่ะ
1: ความสนุก
3: ไปเล่นอะไรที่แบบแปลกหูแปลกตาจากที่เคยเห็นเขาก็ไปรื้อไปดึงตอนที่ลงไปมารับตำแหน่งที่บางขุนเทียนพี่ลงพื้นที
1: ่
3: กลายเป็นว่าบ้านคนเนี่ยจะต้องทำกรงลิงไอ้จะทั้งที่ใช้ทำกรงเลยทำกรงขังตัวเอง
1: ไม่ให้ลิงเข้าก
3: รงไม่ให้ลิงเข้าลิงก็อย่าให้มีรูนิดนึงเขาก็เอานิ้วเข้าไปแล้วก็ไปดึงข้าวของออกมาอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาที่มันไม่จบไม่สิ้นนะคะตอนนี้ทางพี่ก็ลงไปเนี่ยแก้ปัญหาโดยที่แบบพอมีเราก็จะทำเหมือนกับโมเดลคุณกลาซึ่งตอนนี้เราได้พื้นที่แล้วเมื่อก่อนนี้เราจะทำตรงไหนเพราะมันไม่มีพื้นที
1: ่
3: ใช่ไหมคะกรุงเทพมหานครก็ไม่มีก็จะต้องใช้พื้นที่เอกชนแล้วทีนี้พื้นที่เอกชนเนี่ยที่สำนักนายกก็ลงมาเนื่องจากว่ามีเห็นความเดือดร้อนแล้วก็เห็นปัญหานะคะท่านผู้หัวหน้าผู้ตรวจสำนักนายกลงมาแล้วก็มาร่วมประชุมเพื่อที่จะอยากรู้ว่าความคืบหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะทางเขตก็รายงานแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยผลสุดท้ายเนี่ยได้ข้อสรุปว่าเราก็อยู่ระหว่างหาพื้นที่จากพื้นที่ว่างในเซนทะเลเนี่ย10แปลงแล้วก็มาประชุมกันจาก10แปลงเหลือ3แปลงเหตุที่ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้บ้านเรือนประชาชนเกิดไปทำตรงนั้นปุ๊บลิงหลุดออกมาเนี่ย
1: ยุ่งเลย
3: อีกเข้าไปอีกสรุปสุดท้ายก็ได้พื้นที่1ก็คืออยู่ในซอยเซนทะเล ป็นที่ที่เคยที่ให้อาหารเดิมณตอนนี้เริ่มสร้างแล้วเม
1: ื
3: ่อวันที่วันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพี่มีการประชุมเพื่อที่จะแจ้งให้ประชาชนทราบแล้วก็สอบถามความคิดเห็นว่าเราจะดำเนินการตรงนี
1: ้ค่ะ
3: ประชาชนดีใจมากนะคะแล้วก็เห็นแนวทางแล้วว่าจะสามารถดำเนินการได้ณตอนนี้ขึ้นโครงร่างขึ้นรูปร่างอะไรเรียบร้อยแล้วม
1: ี
3: ผู้สนับสนุนเพราะว่าคนในนั้นเขาบอกว่าอย่างผู้ประกอบการเขาบอกโอ้ยผมมาเจอมาหมดแล้วติดไอ้โซล่าเซลล์ไปร้อยดวงมันก็ลื้อร้อยดวง
1: เ
3: ขาก็เสียหายทุกอย่างจนแบบพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็เลยเขาก็บอกว่าเออถ้างั้นช่วยกันก
1: ็
3: เลยมีภาคีที่ช่วยกันหลายขามากนะคะเพราะภาครัฐกำพังภาครัฐทำอย่างเดียวไม่ได้นะคะก็ต้องได้รับมือของภาคประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนด้วย
1: นะ
3: คะประชาชนก็ช่วยกันนะคะเอกชนก็ช่วยกันในเรื่องของการหางบประมาณสำน
1: ัก
3: นายกก็ช่วยกันในการผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประสานร่วมมือกันณตอนนี้นะคะกงลิงเนี่ยเสร็จไปแล้วประมาณสัก 50% คาดว่าไม่เกิน 2-3 เดือนเนี่ยเสร็จแน่นอนนะคะแต่ทีนี้ก็ต้องประสานกับทางกรมอุทยานที่จะต้องมีวิธีนำลิงเข้าแล้วเราก็จะใช้โมเดลแบบคุณกลาก็คือมีการบริหารจัดการเพื่อให้มันยั่งยืน
1: ค่ะ
3: เพราะเสร็จจาก3ที่นี้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีที่สำหรับลิงโดยเฉพาะเลยตรงพื้นที่12ไร่ตรงบริเวณคุณกลาเข้าไปด้านในนะคะเราก็จะของว่าประมาณในการดำเนินการเนี่ยนะคะในปี71เพื่อที่จะนำลิงทั้ง3ส่วนเนี่ยไปอยู่ในที่เดียวกันนะคะมันก็จะยั่งยืนไม่ง
1: ั
3: ้นตอนนี้เราบับเบิ้ลอยู่แต่ละที่แต่ละที่ลิงก็จะแตกไป3ฝูง3แห่งนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเราจะดำเนินการแบบนี้ซึ่งมันก็สำเร็จด้วยดีค่ะด้วยความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนค่ะ
1: ท่านผู้อำนวยการคะคือกรงลิงที่กำลังจะสร้างตรงเทียนทะเล22เนี่ยนะคะว่าแล้วลักษณะเนี่ยมันเป็นยังไงคะถึงสามารถที่จะแบบมีความต่างแล้วก็ป้องกันไม่ให้แบบลิงแบบเล็ดลอดอะไรออกมาได้อะค่ะ
3: คือเป็นรูปแบบเดียวกับของทางกรมอุทยานอันนี้เป็น
1: หน้าตาเป็นยังไงคะ
3: เราทำให้เต็มเนาะก
1: ็
3: จะเป็นกรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะทำด้วยเหมือนกับเป็นที่เรียกไม่เต็มเนี่ยคล้ายๆเป็นแผ่นแต่ว่าจะเป็นเหล็กก็ไม่ใช่อ่
1: ะ
3: มันก็เป็นลื่นๆอ่ะไม่สามารถให้ลิงไต่ขึ้นไปได
1: ้ลื่นๆนะ
3: แล้วก็ต้องแล้วก็จะต้องไม่มีรอยสะดุดไม่ว่าจะเป็นหลุดไม่ว่าจะเป็นรอยต่อระหว
1: ่
3: างแผ่นอย่างเงี้ยต้องไม่มีรอยสะดุดแล้วก็จะต้องหนาพอสมควร
1: เพื่อไม่ให้ลิงเกาะได้ไม่ให้โหนได้ยังมีปุ่มปมอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวแบบว่าเอานั้นแบบโหนเบี่ยงตัว
3: ต้นไม
1: ้
3: ถ
1: ้
3: าเกิดมันสูงใหญ่เราก็ต้องตัดไม่งั้นเขาก็ปีนต้นไม้แล้วเขาก็กระโดดออกไปข้างนอก คือมีผู้รู้ให้ความรู้ว่าต้นไม้กิ่งไม้จะต้องห่างจากหลังคาลิงเนี่ยประมาณ15เมตร5ถึง15เมตรเพื่อเขากระโดดได้ฮะเขาก็จะหนีออกไป
1: ค่ะ
3: อย่างเงี้ยค่ะสารพัดค่ะพี่เรียนรู้กับลิงมาเยอะ
1: ค่ะแล้วตัวกำแพงนี่ก็คือจะเป็นลักษณะตาข่าย
3: เป็นตาข่าย
1: ตาข่ายแบบ
3: โปร่งโล่งๆเลยข
1: ้
3: างบนก็โปร่งโล่งๆไม่ได้เป็นไม่ได้ปิดสี่ด้านแล้วด้านบนไม่ใช่ไม
1: ่
3: มีหลังคาโล่งๆเลยแต่ว่าเขาจะไม่สามารถปีนขึ้นไปได้เนื่องจากว่ามันจะลื่น
1: ข้างบนเปิดโล่งเลย
3: ใช่ค่ะแต่ว่าด้านข้าง
1: ค่ะ
3: จากถ้าเราจะพูดถึงรั้วลวดหนามเอ้ยเขาใช้คำว่ารั้วอะไรรั้วที่เป็นรั้วเป็นกำแพงรั้วนะคะแต่ว่าโปร่งนะคะตรง
1: เหมือน
3: ไปด้านบนเนี่ย
1: ค่ะ
3: ก็จะเป็นเหมือนกับจะเป็นอลูมิเนียมที่มันสามารถที่จะไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปได้ลื่นนะคะก
1: ็
3: ข
1: ึ้
3: นไปก็ไหลลงมาลื่นขึ้นไม่ได้แล้วก็จะไม่ต้องทำเป็นตรงๆนะคะ
1: ค่ะ
3: อาจจะแบบว่าเป็นลาดเอียงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูตามโมเดลเขาค่ะลิงก็จะออกไม่ได
1: ้ป้องกันไม่ให้โหนไม่ให้อะไรทั้งสิ้นนะคะให้
3: แต่ก็ต้องเรียนรู้ไปกับเขา
1: ค่ะ
3: ถ้าบางทีเราคิดว่าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เขาจะใช้ถ้ามันแคบนะคะเป
1: ็
3: นช่วงรอยต่อเหลี่ยมๆเนี่ยเขาจะใช้ตัวเขาข้างนึงเนี่ยดันกับอีกข้างนึงแล้วก็ใช้เท้าเนี่ย ดันกับอีกข้างหนึ่งค่อยๆถีบไปวันทุกวันทุกวันทุกวัน
1: ค่ะ
3: อย่างเงี้ยหลายๆตัวบางทีเขาก็ขย่
1: ม
3: ช่วยกันขย่มอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่แข็งแรงรองรับไม่ได
1: ้โอ้โหค่ะเอาเรื่องนี้วิธีให้อาหารจะให้ยังไงคะเพราะว่าจังหวะให้อาหารเดี๋ยวอาจจะแบบปื๊ดออกมาได้
3: ต้องทำทางเข้าเนี่ยมันจะเป็นประตู
1: สองชั้น
3: ประตูสองชั้นค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็เขาก็จะชินเขาก็จะรู้แล้วว่าเวลาเนี้ยเราก็จะได้กินอาหารเขาก็จะมาแล้ว
1: ค่ะ
3: แล้วเขาก็จะตามเราเข้าไปในกรงแล้วเขาก็จะสนิทกับพี่ๆแต่ว่าถ้าเป็นชุด
1: ค
3: ล้ายๆชุดของกรมอุทยานเป็นชุดเขียวลายๆไม่ได้นะคะ
1: มันจะขลัง
3: เขาจะแยกเสื้อไปเลยใช่เขาจะกลัวพวกเนี้ยค่ะ
1: ค่ะก็จะจำได้นะว่าแบบถ้าเป็นเครื่องแบบเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยแบบอันนี้แบบจะเก่งนะเดี๋ยว
3: จะตัวกับตัว
1: อ๋ออันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องใส่ชุดของอุทยานไปเลยนะคะตำรวจในการ
3: ไม่ของพี่เนี่ยของพี่เนี่ยจะเป็นชุดพ่อพี่เนี่ยใช้น้องเจ้าหน้าที่กวาดเนี่ยเขาก็จะเป็นชุดคนงานกวาดแล้วก็จะมีน้องตอนแรกชุดเทศกิจก็ไม่ได้นะคะแต่ตอนหลังมาเนี่ยเขาชินละเพราะว่าเทศกิจเป็นคนเอาอาหารมาแล้วรักษาเป็นคนเอาอาหารเข้าไปให้ในกรงเราจะไม่ให้ประชาชนเนี่ยเอาอาหารเข้าไปให้เองเราจะให้แค่คนเดียว
1: เดี๋ยวโดนจับตัวถ้าเป็นประชาชนทั่วไปอาจจะถูกลิงจับได้นะ
3: ถูกลิงจับค่ะแต่ก็สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาได้แล้ว
1: ค่ะ
3: ตอนนี้เรามีแนวทางแล้วค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้ความคืบหน้ากรงล่าสุดก็ใกล้จะเสร็จแล้วเพราะว่าคืบหน้าไปกว่า 50% แล้ว
3: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะค่ะแล้วทีนี้จุดที่จะย้ายไปในปีจาก3จุดที่จะไปรวมกันตรงพื้นที่12ไร่อันนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของใครอะคะ
3: เป็นพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครซื้อเอาไว
1: ้
3: แล้วก็หลังโฉนดจะเขียนเลยโดยเฉพาะเลยว่าเป็นให้เป็นที่อยู่อาศัยของลิงสมแหเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าลิงเขาอยู่ก่อนคนเนาะ
1: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็พอบ้านเข้ามามันก็เหมือนกับว่าที่อยู่อาศัยเขาก็หายไปนะแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ที่มีต้นไม้มีอะไรให้เขาอยู
1: ่ค่ะ
3: นะฮะก็มีการซื้อแล้วก็ให้กับลิงซึ่งตอนนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นป่า
1: ค่ะ
3: อยู่ยังไม่มีอะไรเขาก็ตรงนี้บางทีเขาก็หลุดออกมาฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างแต่เราไม่ได้ขัง
1: ค่ะ
3: เพราะว่าไปดูงานแล้วเนี่ยในพื้นในกรงประมาณสัก2ไร่เนี่ยสามารถที่จะจุลิงได้ถึง300 400ตัวที่สามารถจะอยู่กันได
1: ้
3: นะคะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยก็น่าจะไอ้350 ตัวหรืออาจจะตอนนี้มีเพิ่มมากขึ้นสักเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวพอกรงเสร็จแล้วจับเข้าเราจะทราบแล้วนะคะมันก็สามารถที่จะรองรับได้เพราะนั้นลิงทั้ง3จุดเนี่ยถ้าอีกหน่อยเนี่ยประชาชนจะเข้ามาดูลิงในบางขุนเทียนก็มาดูที่จุดนี้ได้จุดเดียว
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: พอกลงที่เทนทะเล22เสร็จเนี่ยคือจะต้องทำหมันทั้งหมดนี้ให้ครบถ้วนด้วยใช่ไหมคะเพื่อป้องกัน
3: คือทางกรมอุทยานเขาก็มีแผนที่จะขยอยเนา
1: ะ
3: ตัวไหนทำแล้วเขาก็จะมี QR code อยู่ที่หน้าอกจะเห็นเลยว่าตัวนี้ทำแล้วนะ
1: ค่ะ
3: นะครับจะมีที่หน้าอกก็จะรู้ตัวไหนที่ยังไม่ทำหมันก็ไม่มีบางทีจะเป็นเบบี๋เลยกอดอยู่ที่อกอย่างเงี้ยน่ารักบางทีดูแล้วก็น่ารักยื่นอาหารให้เขาก็รับกับมือบางตัวนะคะแต่ว่าบางทีเราก็ยังไม่กล้าให้ประชาชนเดี๋ยวมีลูกเล็กเด็กแดงเดี๋ยวจะไปโดนลิงบางทีเราจะเป็นเบบี๋เลยกอดอยู่ที่อกอย่างเงี้ยน่ารักบางทีดูแล้วก็น่ารักยื่นอาหารให้เขาก็รับกับมือบางตัวนะคะแต่ว่าบางทีเราก็ยังไม่กล้าให้ประชาชน

0: ทหารเนาะไม่ได้มาทำอะไร
1: ค่ะค่ะแล้วนะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้เนี่ยลิงแสมยังเข้าไปรบกวนมากขึ้นไหมคะ
0: คือตอนนี้พอหลังจากที่ตอนนี้กำลังทำตรงโกงตรง
1: ทะ
0: เลเนาะเขาก็ได้ยินเสียงป๊อกป๊อกเป๊ะเขาก็ไม่มาแล้วแต่นะตอนนี้ตรงเทียนทะเลเขาก็บอกลิงมันไม่รู้อยู่ที่ไหนน่าจะกระจายไปตรงไหนก็ไม่ทราบเราก็ถึงได้บอกว่าถ้าเจอเนี่ยให้บอกเคยเจอตรงสะพานลักทะเลก็แจ้งกรมอุทยานมาจับเพราะว่าไม่ได้ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเด
1: ี๋
0: ยวเกิดมีประเด็นว่าไปทำอะไร
1: เ
0: นี่
1: ยแบบเข้าอะไรเข
0: ้าท่องเที่ยวก็จะไม่ทราบไปค่ะว่าลิงมันไม่ได้น่ารักทุกตัวเนาะบางทีเขาตอนนั้นเขาหิวหรือเขาอะไรเราไม่ทราบอย
1: ่
0: าไปจับอย่าไปใกล้ได้แจ้งกรมอุทยานไปแล้วนะคะตอนนี้แต่ถามกับคนที่เขาให้อาหารเขาบอกว่าก็ยังมาอยู่นะคะเขาจะรู้เวลาว่าเวลาเนี้ยมาเขาก็จะหยุดยังไม่ทำเพราะถ้าได้ยินเสียงหรือคนเขาจะไม่มาพอเขามาทานอาหารเสร็จพอเราเริ่มทำงานเขาก็กระจายหายไปแต่ชาวบ้านเข้าใจได้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าอดทนอีกนิดนึงด
1: ี
0: กว่าเมื่อก่อนเพราะตอนนี้มีกงแล้วนะคะอย่างน้อยเกิดก็ต้องขอขอบคุณนะคะในส่วนของผู้เกี่ยวข้องทุกท่านโดยเฉพาะทางสำนักนายกที่เข้ามาช่วยในเรื่องของให้มันรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณประชาชนที่เข้าใจ
1: นะ
0: คะขอบคุณในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนที่ลงร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมเงินอย่างเงี้ยลงมาดำเนินการเพราะว่าในส่วนของราชการไม่ได้เสียงงบประมาณเลย
1: อ๋อค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยจะต้องมีการเหมือนกับจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะด้วยไหมคะเพราะว่าถ้าไม่มีงบในการดูแลต่อไปก็อาจจะลำบากเงินนะคะเวลาที่จะย้ายไปรวมกัน
0: อันเนี้ยจะเป็นเรื่องอนาคตที่เราอาจจะต้องทำ MOU กับทางกรมอุทยาน
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะนั้นตอนเนี้ยลิงที่มันแตกไปเป็น3ฝูงเนี่ยก็ยังมีคนดูแลอยู่อย่างเช่นไอ้ตรงเทียนทะเลเนี่ย
1: ค
0: นที
1: ่
0: เขาดูแลเขามีกำลังไหวนะคะในส่วนของตรงเคหะนะคะก็จะมีคนดูแลแล้วเราก็จะแบ่งทางตลาดเนี่ยมาช่วยนะคะแล้วก็จะมีตรงคุณกลาตรงนั้นก็จะมีทางตลาดที่เราบริหารจัดการแล้วเอาลงมาลงแล้วก็จะมีมูลนิธิเขาอาหารมาให
1: ้
0: ก็ยังมีอยู่นะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเอาทุกส่วนมารวมกันแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันบริหารจัดการและเขาต้องเข้าใจว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็รับผิดชอบในเรื่องของดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สินเนา
1: ะ
0: ในส่วนของโรงลิงเนี่ยก็เป็นทรัพย์ของทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถ
1: ึ
0: งแม้จะมีพ.ร.บ.ในการกระจายอำนาจมาให้กรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างแต่คนที่เป็นหลักก็คือกรมอุทยานซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างน้อยก็ช่วยกันไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนล
1: ิ
0: งก็อยู่ได้คนก็อยู่ได้ค่ะ
1: เพราะว่าลิงนี่มันก็เป็นสัตว์คุ้มครองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นสัตว์คุ้มครอง
0: ใช่ใครจะเอาไปไหนไม่ได้
1: ค่ะจะไปทำร้ายหรือว่าจะไปกำจัดอะไรไม่ได้มีความผิด
0: ใช่ใช่เราทำร้ายลิงก็โดนตำรวจจับคุณทำร้ายเราไม่เป็นไร
1: ค่ะนะคะซึ่งชาวบ้านเองเนี่ยก็ไม่ถึงกับว่าแบบว่าไม่อยากให้ลิงอยู่แต่ว่าอยากให้อยู่เป็นสัตว์เป็นสวนเพราะว่ามันก็เป็นสัญลักษณ์ของบ้านขุนเทียนเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของบางขุนเทียนเพราะว
1: ่
0: าเหมือนเขาพูดถึงเรื่องลิงพวกเป็นบางขุนเทียนบางทีเนี่ยเพื่อนเนี่ยไปเห็นลิงที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะโทรมาบอกแล้วเฮ้ยลิงบางขุนเทียนหรือเปล่าเนี่ยโอ้มันไม่ไปไกลขนาดนั้นหรอก
1: แต่เจ้าสลอยเคยรับแจ้งนะคะท่านผู้อำนวยการว่าเห็นแบบว่าเขาไต่สายไฟบางทีมาถึงสถานีพวกรถไฟฟ้าอะไรเลยอ
0: ่
1: ะเห็นว่าน่าจะมาจากบางขุนเทียนมาเรื่อย
0: ๆมันก็มีหลายจุดเนา
1: ะ
0: มันก็มีหลายที
1: ่
0: ทีเนี้ยถ้าถามว่ามาจากบางขุนเทียนได้ไหมก็เป็นไปได้ว่าอาจจะติดรถคนมา บางทีเนี่ยเขารถไปจอดทำอะไรก็เอาเข้าไปเพื่อจะไปรื้อของในรถเขา แล้วคนที่อยู่ขับรถก็ไม่รู้ก็ออกไปเลยอย่างเงี้ย เพราะเพื่อนเคยโทรมาบอกว่าไปไต่สายไฟอยู่ตรงบางกะปิ เพ
1: ื่
0: อนก็โทรมาตามบอกว่ามาเอากลับไปเลย ตอนเลี้ยงอยู่บางบอกเลี้ยงไปมั่งเถอะ ตรงนั้นตลาดดี
1: เจ้าสาวร้อยเคยรับแจ้งค่ะอยู่ละแวกนั่นแหละทางบางกะปิก็เคยมีรับแจ้งก็ยังคิดว่าน่าจะมาจากบางขุนเทียนนั่นคือแบบติดรถมานั่งรถไฟมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ใช่บางทีติดรถมาไปเที่ยวเนื้อทั่วเลยค
1: ่ะ
0: นั่นแหละค่ะแล้วก็เราก็แจ้งกรมอุทยานกรมอุทยานก็ไปจับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไปทำร้ายประชาชน
1: ค่ะค่ะก็ดีนะคะ
0: ที่
1: ค่ะ

0: เชิญอาจารย์นุพนธการเลยค่ะ
1: ก็รออีกนิดนึงนะคะกำลังจะเรียบร้อยแหละ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ประชาชนเข้าใจจากการที่ประชุมกันแล้วเขาก
0: ็
1: ขอบคุณในความที่ทุกฝ่ายอะค่ะร่วมมือกันหมดมันก็เกิดความสำเร็จนะคะค่ะ
0: ก็เป็นลักษณะแบบความเป็นธรรมชาติที่ยังคงอยู่ด้วยนะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกันสามารถอยู่ร่วมกันได
1: ้
0: นะคะ
1: ระบบนิเวศของบางขุนเทียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ
0: ์ค่ะ
1: เพราะว่าดูจากหน้านี้มีนาคนะคะถ้ามาทานอาหารทะเลนะคะ
0: คือ
1: ชายทะเลบางขุนเทียนจะเห็นนาค
0: นะ
1: มาจับปลามุดน้ำไปจับปลาขึ้นมากินจะเห็นปลาหมอคางดำยุบยับไป
0: ปลาหมอคางดำอันนี้ไม่น่าจะโอเคนะ
1: ใช่แต่เราก็ไม่ทราบจะทำไงตอนนี้กรมประมงเขากำลังหาทางดำเนินการอยู
0: ่อ๋อไปโผล่ทางบางขุนเทียนด้วยเหรอคะบางปลาหมอ
1: คางเทียนก็เยอะค่ะบางขุนเทียนเยอะเลยซึ่งเป็นทำลายเพราะว่าบางขุนเทียนจะเป็นเกษตรกรเยอะในเรื่องของวังกุ้งวังปลาก็โดนปลาหมอคางดำนี่แหละค่ะ
0: อุ้ยตาย
1: นะแล้วกรมประมงเขาก็มาจัดการนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ทุกฝ่ายกำลังเนี่ยดำเนินการไอ้พวกนี้หมกตัวนาคนี่กินเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้ทำลายระบบนิเวศขนาดนั้น
0: ค่ะนาคนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์อยู่ในระบบนิเวศนะคะนาคนาคมันกินปลาหมอคางดำไหมคะท่านผู้ในการหรือว่าปลาหมอจะกินไม่รู
1: ้ไม่ทราบมันนะคะเห็นมันเอาขึ้นมาไม่ทราบว่าตรงนั้นเป็นปลาหมอครั้งนั้นมันคงกินไม่ทันด้วยอาหารเยอะจังเลย
0: มันก็ขยายพันธุ์เร็วแล้วเกินปลาหมอครั้งดำเนี่ยแล้วมันทนด้วยนะคะทนทุกสภาวะน้ำเสียน้ำอะไรก็ยังอยู่ได้แหมจริงเลย
1: เคยคุยกับเกษตรกรเขาบอกว่าเอาขึ้นมาตากแดดเนี่ยเป็นเดือนเลยอ่
0: ะ
1: พอจะเอาไปทิ้งเอายังแงบแงบอยู่เลยเนี่ย
0: ตายแล้วตายยากตายเย็น
1: คนมาแล้วมันไม่อร่อยไงฮะเขาบอกมันไม่อร่อยเนื่องจากเนื้อมันจะแห้ง
0: ค่ะ
1: ไม่เหมือนปลาหมอเราค
0: ่
1: ะ
0: ต้องเอาไปทำปุ๋ยอย่างเดียวมั้งคะเนี่ยปลาหมอข้าง
1: ใช่ใช่ค่ะใช่มันไม่ไหวมันเยอะมากค่ะ
0: ค่ะนะคะก็เป็นอีกอันนึงนะคะยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้อัปเดตกันนะคะในเรื่องของกรงลิงกับท่านผู้ในการนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นการบริหารจัดการนะคะที่ให้อยู่ร่วมกันได้เพราะว่าลิงแสมก็ถือว่ายังป่าชายเลนเขาก็จะอยู่แถบนี้คือจริงๆเขาก็อยู่มาก่อนนะคะแล้วก็เราก็ไปสร้างบ้านสร้างอะไรกันนั้นก็อยู่ร่วมกันนะคะเป็นความน่ารักอีกแบบฟังที่ท่านผู้ในการเล่าโดนลิงขังในกรงนะคะฉลาดมากทีเดียวค่ะนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของเขตบางขุนเทียนนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
5: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
6: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณชัยยาเนี่ยใช้บนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของเมเจอร์ปิ่นเกล้ามาที่ทางสะพานพระราม8ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าตรงทางลงอรุณอมรินทร์นะคะมีรถเก๋งจอดเสียช่องขวาทำให้รถติดนะคะคุณน้ำใช้ถนนพระราม4ในฝั่งขาออกสามย่ามาอังรีดูนางค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็แจ้งว่าตรงหน้าจามจุลีสแควร์มีแมวสีดำนะคะตัวประมาณสัก40เซนนะคะคืออยู่ขอบทางขวาเหมือนกำลังจะข้ามถนนนะคะทีนี้มันก็อันตรายนะคะเพราะว่ารถนั้นวิ่งใช้ความเร็วกันได้นะคะเกรงว่าเดี๋ยวจะไปทับน้องแมวเข้านะคะฝากระวังกันด้วยนะคะส่วนคุณสาธิตค่ะใช้วงอนุสาหกรรมในฝั่งขาออกช่วงของสะพานภูมิพล1มาที่สุขสวัสดิ์นะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าตรงทางลงถนนสุขสวัสดิ์มีรถกระบะตู้ทึบนะคะยางล้อหลังขวารั่วนะคะแล้วก็มีอีกคันนึงกลายคันนึงเนี่ยมาจอดข้างหลังกำลังช่วยเปลี่ยนยางให้นะคะในช่องทางด้านซ้ายฝากระวังกันด้วยนะคะการจราจรชะลอตัวในจุดนี้ถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะไปเพิ่มเติมกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่รายงานว่าจากทางสายด่วน199นะคะว่ามีเหตุเป็นเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยลาดพร้าว101แยก39นะคะเพิ่มเติมกับทางคุณกิตติศักดิ์พงกมลรัตน์ค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าชุดสถานีดับเพลิงหัวหมากหัวหน้าสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะที่เกิดเหตุลักษณะมันเป็นอะไรกันแน่อะคะ
1: เป็นเพลิงเลี้ยงไก่ครับ
0: เพลิงเลี้ยงไก่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับครับเลี้ยงไก่ชนนะครับ
0: โอ้ไก่ชนแล้วไก่เป็นยังไงบ้างมีกี่ตัวคะ
1: ก็ออกได้เกือบหมดครับมีเสียชีวิตอยู่ไม่กี่ตัวครับ
0: มีหลายตัวถึง10ตัวไหมคะ
1: ไม่ถึงนะครับเป็นเหลือแต่ลูกไก่ที่ยังเล็กอยู่ออกไม่ได้ครับ
0: อ๋อแล้วก็ตายไปในกองเพลิง
1: ครับผมประมาณ 3-4 ตัวเนี่ยนะครับประมาณ
0: 3-4 ตัวนะคะไม่ใช่เป็นบ้านเรือนประชาชนนะคะ
1: ไม่ใช่ครับผม
0: อ๋อค่ะเอ๊ะแล้วมันไฟมันมาจากอะไรอะคะถึงไปไหม้ตรงน
1: ี้เขาน่าจะเสียบปลั๊กอะไรไว้ให้ไก่อ่ะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาอาจจะเกิดการอาร์คแล้วก็ลุกไหม้โซฟาเก่าที่เขาเอาไว้นั่งเลี้ยงไก่อะครับ
0: โอ้
1: ก็จะลามเข้าไปครับ
0: ทีนี้แต่ว่าพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้ติดบ้านเรือนดูจากเหมือนกับเป็นที่จอดรถอะไรด้วยอย่างนั้น
1: ใช่ครับมันเป็นที่ของหมู่บ้านนะครับที่ของโครงการหมู่บ้านเขาจะจอดรถเก่า
0: เหมือนเป็นสุสานรถเลยนะคะ
1: มันเป็นเขาจอดรถเก่าทิ้งไว้หลายคัน
0: อ๋อค่ะอันนั้นเนี่ยก็สามารถควบคุมได้ไม่ได้แบบลามไปทรัพย์สินของชาวบ้านอะไรอย่างไร
1: ครับผมก็เสียหายได้เพียงแค่เดียว
0: ครับค่ะก็ตอนนี้ก็อะไรนะออกมาจากจุดนี้แล้วนะคะไม่ได้มีอะไรนะ
1: กำลังเดินทางกลับไปคร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะขอบพระคุณหัวหน้ามากนะคะที่เพิ่มเติมให้จสร้อยนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อันนี้ดูจากภาพเนี่ยเหมือนไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยนะคะลักษณะเหมือนแบบเป็นต่างจังหวัดเลยเพราะว่าตรงนี้มีพื้นที่กว้างมีต้นไม้ใหญ่เหมือนก็เป็นต้นกล้ามปูต้นเบอร์เริ่มเลยนะคะแล้วก็ข้างใต้เนี่ยเขาก็เลี้ยงไก่กันนะคะบางทีสามารถควบคุมได้เรียบร้อยนะคะเหมือนกับอยู่ริมคลองแสนแสบเหมือนกันนะคะเนี่ยของลาดพร้าวนะคะเหตุเกิดตรงถนนลาดพร้าวนะคะที่รายงานไปนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเราก็มาที่เรื่องนี้กันนะคะสำหรับท่านที่ทำประกันภัยรถยนต์นะคะก็ท่านที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะก็เชิญชวนนะคะทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าในโครงการคนรักรถนะคะเรามีสิทธิประโยชน์นะคะที่มอบให้นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะเพราะว่าในโครงการเนี่ยคือส่งเสริมคนที่ขับรถดีนะคะขับรถเคารพกฎจราจรมีวินัยจราจรทำให้อุบัติเหตุบนถนนนั้นลดน้อยลงไปค่ะนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยกันนะคะทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าท่านที่เป็นผู้ขับรถดีแบบนี้นะคะแล้วก็จะทำประกันภัยรถยนต์ค่ะนะคะก็เข้าในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะเราทำโครงการนี้ค่ะนะคะที่มีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้ในโครงการมีทั้งเป็นประกันภัยประเภท1กับประเภท3สำหรับประเภท1นะคะสิทธิประโยชน์นะคะมีเงินกองทุนคืนให้ถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีดูได้จากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มนะคะใช้ไปไม่เกิน 70% พอสิ้นปีเนี่ยไปดูกันนะคะสแกนกันเลยค่ะนะคะถ้าหากว่าขับรถดีโดยการใช้สินใหม่ไปไม่เกิน 70% ก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปในกลุ่มนั้นๆแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกรถเราเป็นฝ่ายถูกโครงการคนรักรถก็ยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างเรานำรถไปซ่อมนะคะก็สูงสุดไม่เกิน20วันค่ะนะคะคือระหว่างนำรถไปซ่อมเราก็ยังมีรถใช้นะคะยังสะดวกสบายกันเหมือนเดิมค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะจะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถนี้นะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1กันได้ค่ะผ่อน 0% ได้6เดือนนะคะโทรศัพท์สอบถามกันค่ะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะ02150888ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณสิริพรเนี่ยแจ้งว่าบนถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกค่ะหมายมอเตอร์เวย์หมายเลข9ฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีนะคะทีนี้ช่วงกิโลเมตรที่52ค่ะ52นี่ก็จะเป็นก่อนถึงอ่อนนุชประมาณ3กิโลเมตรได้นะคะมันมีกลวยยางสีส้ม1อันไปหล่นอยู่ในช่องทางที่2จากขวานะคะอันนี้จุดแรกเลยมาอีก1กิโลเมตรก็มีกลวยสีส้มอีกอันนึงเนี่ยหล่นอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายค่ะนะคะมี2จุดก็ฝากให้ระวังกันด้วยตอนนี้เราประสานงานกับทางกู้ภัยของมอเตอร์เวย์ให้ทราบแล้วนะคะส่วนคุณพันธ์ค่ะแจ้งว่าถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกนะคะน้องแขมมุ่งหน้ามาที่พุทธมณฑลสาย4ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าตรงเพชรเกษม81เจ้าหน้าที่วางท่อระบายน้ำในช่องซ้ายรวมทั้งก่อนถึงพุทธมณฑลสาย4มีตัดต้นไม้ที่เกาะกลางด้วยนะคะทำให้ชะลอตัวค่ะส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้านะคะตรงหน้าบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าพุทธมณฑลสาย3มีแท็กซี่จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานนะคะซึ่งทั้ง3จุดที่คุณพันแจ้งมาเนี่ยการจราจรก็จะชะลอตัวนะคะพอเลยจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานไปแล้วนะคะเลยไปแล้วเนี่ยการจราจรก็สามารถใช้การกันได้นะคะในช่วงนี้นะคะเราไปพักกันค่ะเดี๋ยวหลัง10โมงกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับที่ประชุมครม.มีหลายเรื่องสำคัญเข้าสู่การพิจารณาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
1: ครม.เตรียมพิจารณาเห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดก่อนนายกเดินทางเยือน 3-4 สิงหาคมพร้อมรับทราบผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการราว6ล้านคนเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงการคลังเตรียมที่จะเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่4ของปี69ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนี้นอกจากนี้กระทรวงการคลังอาจจะรายงานการถ่ายโอนสิทธิ์กลุ่มที่เคยอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเป็นการใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 รวมอยู่ประมาณ6ล้านคนหลังมีการคัดกรองไปก่อนหน้านี้แล้วและต้องจับตาว่ากระทรวงการคลังจะมีการนำเสนอทบทวนเกณฑ์การครอบครองรถยนต์เก่าและกลุ่มนักศึกษานอกระบบหรือไม่หลังจากที่เมื่อวานนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าจะทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอทบทวนปรับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์รถจักรยานยนต์รถเก่าซึ่งถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในกลุ่มนี้ที่ถือครองรถประมาณ 80% ส่วนระยะเวลาการอุทธรณ์เตรียมเสนอครม.เพื่อขยายออกไปจนถึงวันที่20กันยายนจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมนี้อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สำนักข่าว AP รายงานว่านายเอสกันดามูเมนีรัฐมนตรีมหาดไทยของอิหร่านเดินทางถึงปากีสถานแล้ววันนี้เพื่อร่วมการเจรจาเป็นเวลา2วันท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิหร่านกับสหรัฐโดยนายเมโมนีที่เดินทางไปพร้อมกับคณะผู้แทนระดับสูงอีกหลายคนมีกำหนดจะพบกับนายเชบาสชารีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานและจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานด้วยการมาเยือนในครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่ปากีสถานกำลังเร่งความพยายามทางการทูตเพื่อฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่บรรลุเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาที่เหลืออยู่เกี่ยวกับสงครามภายใน60วันแต่ข้อตกลงนั้นล่มสลายหลังจากทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีฐานที่มั่นทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานของกันและกันอีกครั้งช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้ครับมีข้อมูลของโรคไขมันพอกตับจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชลการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
9: โรคไขมันพอกตับเกิดจากการสะสมของไขมันในเซลล์ตับมากเกินไปการวินิจฉัยสามารถทำได้โดยการตรวจเลือดการตรวจอัลตราซาวด์การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจเพื่อดูปริมาณไขมันและการอักเสบส่วนการรักษาและการป้องกันไขมันเกาะตับมีดังนี้หากมีน้ำหนักตัวมากควรลดน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยโดยลดน้ำหนักไม่ควรเกินร้อยละ7ในช่วงเวลา3เดือนออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีไขมันต่ำกากใยสูงและให้พลังงานต่ำผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงควรควบคุมโรคให้ดีด้วยการรับประทานยาตามแพทย์สั่งร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายหลีกเลี่ยงการรับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นอกเหนือจากแพทย์สั่งหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตรวจสุขภาพเป็นประจำชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พระฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไร่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมช่วยเหลือในด้านการขนาให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบ

ค่ะในช่วงนี้นะคะ10นาฬิกา11นาทีนะคะมีรับแจ้งข้อมูลค่ะคุณสันเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุบนทางหลวง37นะคะหรือว่าเลี่ยงเมืองชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะตรงกิโลเมตรที่9บวก100นะคะบอกว่ามี4ล้อบรรทุกน้ำแข็งมาเสียหลักพลิกตะแคงค่ะแล้วก็ไปขวางอยู่ช่องซ้ายไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะจุดที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนคุณรุ่งอรุณนะคะแจ้งว่าถนนเส้น346รังสิตปทุมนะคะฝั่งปทุมมุ่งหน้ามาทางรังสิตค่ะก่อนถึงแยกสันติสุขประมาณ2กิโลเมตรนะคะมีสุนัขสีน้ำตาลตัวขนาดกลางค่ะถูกรถชนขาหน้าซ้ายมีแผลเนี่ยเขาก็เลยนอนชิดแบเรียร์ขวานะคะคือคงจะเดินลำบากมากนะคะเตือนให้ระวังกันด้วยค่ะส่วนคุณมนตรีนั้นแจ้งว่าสะพานพระราม3ในฝั่งขาเข้าจากทางรัชดาท่าพระมาที่เจริญกรุงเนี่ยนะคะบนสะพานพระราม3มีกระบะจอดเสียอยู่ช่องซ้ายนะคะซึ่งคุณนอมิเตอร์นะคะเพิ่มเติมให้บอกว่ามีวางกลวยเอาไว้แล้วนะคะกั้นเอาไว้ในช่องซ้ายค่ะตกลงว่าไม่น่าจะเป็นรถเสียนะคะอาจจะเป็นเหมือนรถที่กำลังจะมาทำงานนะจอดทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะว่ามีกลวยวางอะไรแบบมิดชิดเรียบร้อยนะคะการจราจรนั้นชะลอตัวค่ะส่วนในฝั่งกลับกันไปได้คุณเทพฤทธิ์นะคะแจ้งว่ารัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้ารัชดาตลาดภูมุ่งหน้ามาที่มหาสวรรค์การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นไปได้คุณพันธ์เพิ่มเติมบอกว่ากาญจนาภิเษกในฝั่งขาเข้าบางแวกมาที่ตลาดเพชรเกษมนะคะชะลอตัวเพราะว่าก่อนถึงคลองบางแวกเจ้าหน้าที่ตัดกิ่งไม้ที่เกาะกลางนะคะก็เลยทำให้ในช่องขวาของช่องทางด่วนเนี่ยรถก็ต้องเบี่ยงหลบกันนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่คงทำงานแล้วก็มีวางกลวยอะไรเป็นแนวไว้นะคะเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่เองด้วยนะคะรถจะได้ไม่ไป

0: เฉียวนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะก็จะเป็นวันที่ครบรอบ47ปีของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อเนื้อมาจากพระราชดำรินะคะก็จะมีการจัดงานนะคะที่ของวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะจัดงานขึ้นระหว่างที่7ถึง12สิงหาคมนี้ค่ะในงานกิจกรรมอย่างเยอะเลยนะคะก็จะมีนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบการเรียนรู้ที่ยั่งยืนค่ะรวมทั้งมีนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการแล้วก็ยังมีกิจกรรม DIY ที่น่าสนใจนะคะคือดูเหมือนพื้นๆแต่ว่ามันน่าสนใจมากกิจกรรม DIY ค่ะนะคะที่เราช่วยกันลงมือทำได้เลยค่ะอย่างเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์นะคะอันนี้ดีทีเดียวแล้วก็มีเป็นการปลูกฝังนะคะให้เด็กๆให้เยาวชนเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่รักต้นไม้นะคะเป็นกิจกรรม The Little Planter นะคะมหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วค่ะแล้วก็ยังมี DIY มัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาตินะคะสีธรรมชาติเนี่ยเป็นสีเอิร์ธโทนแบบโทนนุ่มๆน่ะสีแบบไม่ได้ฉูดฉาดอะไรมากมายมันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการมัดย้อมนะคะทำผ้ามัดย้อมสีนะคะสบายตาค่ะแล้วก็มีการทำกระถางจากกิ่งไม้นะคะเปลี่ยนถุงชำกล้าไม้นะคะเพราะว่ากระถางอย่างที่เราเห็นกันอย่างที่มีขายกันก็จะทำจากเป็นดินเผาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เวลาเอาต้นไม้ไปลงต้นไม้อะไรแล้วกระถางที่ติดมายังไงต่อนะคะก็ทำมาจากกิ่งไม้กันเพราะว่ามันสามารถย่อยสลายได้นะคะก็ดีต่อธรรมชาติแล้วก็ยังมีการทำพวงกุญแจจากหญ้าแฝกค่ะนะคะกิจกรรมตักปลาสวยงามนะคะแล้วก็มีการทำแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะนะคะเขาเรียกว่าคาสวาคุกกี้อาร์ตนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังบรรยากาศแบบชิลๆนั่งรถเที่ยวชมรอบงานนะคะชมงานรอบศูนย์นะคะฟรีค่ะให้บริการกันแบบฟรีๆด้วยนะคะในงานค่ะมีการแจกกล้าไม้นะคะกล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักชีวภาพด้วยนะคะรวมทั้งอื่นๆอีกอย่างเยอะเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ฟรีนะคะมีการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนค่ะนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะคือถ้าเป็นสายแบบชอบช้อปปิ้งนะคะก็จะมีเป็นผลผลิตจากธรรมชาตินะคะนะคะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบที่อยู่ทั้งในศูนย์ทั้งรอบๆศูนย์นะคะรวมทั้งร้านค้าหมู่บ้านที่บริเวณใกล้เคียงก็นำผลผลิตมาจำหน่ายนะคะแล้วก็ร้านค้าเนี่ยส่วนใหญ่เข้าในโครงการไทยถ้วยไทยพลัสด้วยนะคะเราก็จะได้ซื้อสินค้าคุณภาพในราคาที่ย่อมเยาเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะ7ถึง12สิงหาคมนี้นะคะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะในโอกาสที่ครบรอบ47ปีก็เชิญไปเที่ยวไปช้อปปิ้งนะคะไปดูความหลากหลายความสวยงามนะคะอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะจากที่ศูนย์เขาหินซ้อนแห่งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวกันได้เลยค่ะแล้วก็ในชั่วโมงนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันอีกเรื่องนึงค่ะนะคะเป็นเรื่องกรณีที่ฉันว่าท่านที่ติดตามเนี่ยนะคะคงจะเห็นข่าวนี้เกิดขึ้นนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ไปช่วยเหลือซึ่งเป็นนักศึกษาน่าจะอยู่สักปี1ปี2มั้งคะอายุ19ปีเองที่ถูกหลอกอะถูกหลอกว่าเรียกค่าไถ่นะคะก็จะเป็นแก๊งไหนนะคะเป็นแก๊งต่างชาติไหมนะคะเป็นชาติที่มาหลอกนักศึกษากันนะคะแล้วก็บังคับถ่ายคลิปส่งไปผู้ปกครองแล้วก็เรียกค่าไถ่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ค่ะนะคะแต่ว่า ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยคืออาการของน้องนักศึกษาเนี่ยคืออยู่ในความหวาดกลัวมากนะคะคงจะตกใจเป็นอย่างมากค่ะนะคะกลัวไปหมดเลยนะคะขนาดทีมเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเนี่ยน้องยังถามว่านี่เป็นตำรวจจริงหรือเปล่ามาช่วยจริงใช่ไหมนะคะแสดงว่าเนี่ยเขาอยู่ในอาการตกใจถูกขู่ถูกอะไรที่น่ากลัวเป็นอย่างมากค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเรามาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะกับทางพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอค่ะซึ่งท่านเป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะแล้วก็เป็นผู้ช่วยเลขาผู้บัญชาการสปอสตรนะคะหรือว่าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะศูนย์ ACSC สวัสดีค่ะท่านรองผู้บัญชาการค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: กรณีที่ดิฉันกล่นไปนี่นะคะคือได้ติดตามข่าวเหมือนกันคือเห็นข่าวนี่ยังแบบตกใจแล้วก็แปลกใจว่าโอ้เขาหลอกนักศึกษาทำไมเขาหลอกยังไงหรือว่าบังคับยังไงทำไมน้องถึงไปหลงเชื่อแล้วก็ทำตามเขาเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงคะท่านรองคะ
1: ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดเทอมใหม่ของนักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วไม่ใช่เฉพาะที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้โดนหลอกนะครับ
0: ค่ะ
1: ย่านรังสิตเนี่ยหนึ่งที่เราพบมีที่ย่านเกษตรศาสตร์ย่านเกษตรอีกหนึ่งที่นะครับแล้วก็มีที่จังหวัดมหาสารคามอีกนะครับที่สารคามนี้โดนไป16คนโดนหลอกเหมือนกันหมดเลยนักศึกษาปีหนึ่งซึ่งเพิ่งเข้าไปรายงานตัวนะครับเพราะว่ามหาลัยนี้ก็เพิ่งจะเปิดเทอมนะครับโดนหลอกละรูปแบบการหลอกเหมือนเดิมเลยมุกเดิมๆรูปแบบเดิมๆนะครับแล้วก็เหยื่อก็คือคนกลุ่มเดิม
0: ๆ
1: ซึ่งถูกหลอกของเราเนี่ยอยู่ในศูนย์ACSC Anti Cyber Scam Center นะครับโดยมีท่านพลตำรวจธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.แล้วก็ท่านพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับก็ได้มอนิเตอร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันเราพบในห้วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาโดนหลอกเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบเดิมๆคือโทรข่มขู่ว่าทำผิดกฎหมายนะบัญชีไปใช้ในเรื่องยาเสพติดต้องดีแคร์น
0: ะ
1: ต้องรายงานตัวนะครับต้องแอดไลน์แล้วก็แต่งเครื่องแบบตำรวจเด็กเหล่านี้ก็ตกใจกลัวนะครับมีหมายนะครับมีข้อความมีหมายเรียกม
0: ี
1: เอกสารปลอมนะครับข่มขู่แล้วก็ให้เด็กเหล่านี้รายงานตัวตลอดเด็กเหล่านี้ก็ต้องรายงานตัวเมื่อตกหลุมพรางเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะต้องรายงานตัวตลอดวันละหลายครั้งนะให้เปิดวิดีโอคอลแล้วก็ข่มขู่ให้กลัวพอให้กลัวก็ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบพอโอนเงินในตัวไปหมดก็หลอกให้พ่อแม
0: ่
1: โอนมาให้โดยปอกส่งเอกสารปลอมหรือสร้างมุกว
0: ่
1: าได้ไปเรียนได้ทุนการศึกษาไปที่ญี่ปุ่นไปต่างประเทศนะครับต้องใช้เงิน 4-5 แสนพ่อแม่ก็ดีใจก็นึกว่านั่นน
0: ึ
1: กว่าได้ทุนจริงๆก็โอนเงินมาให้โดยมีเอกสารมาให้ด้วยซ้ำนะครับเอกสารปลอมส
0: ่
1: งไปให้พ่อแม
0: ่
1: พ่อแม่ก็ดีใจก็ส่งเงินมาให้ก็โอนไปให้มิจฉาชีพนะครับหลังจากนั้นพอเงินหมดพ่อแม่เริ่มสงสัยก
0: ็
1: ข่มขู่ให้เด็กเนี่ยแยกตัวออกไปจากเพื่
0: อ
1: นนะครับหรือว่าออกจากหอพักไปเช่าโรงแรมหรือห้องพักอยู่แล้วก็ให้ข่มขู่ให้เรียกว่าเรียกค่าไถ่ย
0: ิ
1: บนะครับเอาน้ำแดงเอาผ้าเอาอะไรมาราดนะครับแล้วก็คราวนี้ก็ข่มขู่พ่อแม่แล้วนะครับก็ให้เปิดวิดีโอคอลให้พ่อแม่เห็นนะครับหรือส่งรูปให้พ่อแม่เห็นมิจฉาชีพก็โทรไปข่มขู่พ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็กลัวก็โอนเงินให้อีกนะครับเมื่อตำรวจได้รับแจ้งนะครับเพราะทางศูนย์ของเราเนี่ยก็จะมอนิเตอร์เหตุการณ์อยู่ตลอดม
0: ี
1: การโอนเงินที่ผิดปกตินะครับเราก็จะส่งพื้นที่ไปหร
0: ื
1: ออีกกรณีนึงพ่อแม่เห็นความผิดปกติก็แจ้งมาที่ตำรวจตำรวจก็ตามหาน้องๆเหล่านี้นะครับหลายมหาวิทยาลัยนะครับก็ก ็ถูกหลอกลักษณะเดียวกันหลายเคสที่เข้าไปเช่นที่ย่านรังสิตเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะก็ต้องชื่นชมตำรวจทุกพื้นที่นะครับที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยความตั้งใจนะครับก็ไล่หาจนเจอเข้าไปช่วยยังคาสายอยู่กับน้องที่ถูกหลอกนี้ยังคาสายอยู่กับมิจฉาชีพอยู่เลยครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับผม
0: ค่ะคือเป้าหมายของมิจฉาชีพเนี่ยจะเลือกที่นักศึกษาใหม่เลยเด็กใหม่เลย
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับนักศึกษาเนี่ยอายุ19ทั้งนั้นเลยก
0: ็
1: คือนักศึกษาปี1
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็ผมเชื่อว่าข้อมูลของนักศึกษาเนี่ยไปตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพแล้วและที่สำคัญก็คือมุกเนี่ยม
0: ุ
1: กที่หลอกเนี่ยมุกเดิ
0: ม
1: แล้วก็เหยื่อก็เป็นคนกลุ่มเดิมแต่เป็นคนใหม่เท่านั้นเองนะครับนะครับตอนนี้เราก็ทางตำรวจก็กำลังเร่งที่จะเข้าไปประสานงานกับทุกสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะไปให้ความรู้แจ้งเตือนให้นักศึกษาที่อาจจะเป็นเหยื่อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ทราบ
0: โอ้อย่างนี้ก็ดีนะคะทีนี้ที่เขาเลือกนักศึกษาใหม่เพราะว่าน้องเพิ่งจบม.ปลายแล้วก็เข้าศึกษาที่ใหม่อาจจะยังไม่มีเพื่อนที่สถาบันใหม่ยังไม่เขารู้จักใครอะไรอย่างนี้มากเวลาเกิดเรื่องอะไรก็เลยไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟัง
1: คือนักศึกษาใหม่ก็ยังไม่รู้สถานที่ยังไม่คุ้นเคย
0: ค่ะ
1: แล้วที่สำคัญก็คือเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องแบบนี้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆเนี่ยเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ได้แจ้งเตือนแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ถึงน้องๆที่ตกเป็นเหยื่
0: อ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องประสานกับสถาบันการศึกษาเพ
0: ื่
1: อที่จะเข้าไปปฐมนิเทศหรือให้ความรู
0: ้
1: นะครับโดยตรงให้น้องได้รับทราบได้เตือนภัยจะได้มีภูมิคุ้มกันครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะว่าท่านพิธีกรลงดูว่ามุกเดิมๆแบบเนี้ยแล้วน้องเราก็แล้วน้องเขาไม่รับรู้เลยเหรอว่าเอ้ไอ้นี่คือมิจฉาชีพใช่ไหมฮะหรือว่าไม่มีประสานมาที่อาจารย์หรือว่าผู้ปกครองหรือว่าที่ตำรวจเพื่อที่จะแจ้งเหตุหรือว่าสอบถามว่าไอ้อย่างเงี้ยมันมีจริงหรือเปล่าไอ้มุกแบบนี้มันถ้ามาคนที่มีความรู้แล้วเขาก็ฟังวางสายทิ้งก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: น้องอาจจะแบบประสบการณ์อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่า
1: ก็เรียกว่าได้ว่าน้องเนี่ยอาจจะเรียนหนังสืออย่างเดียว
0: ค่ะ
1: หรือว่าเรียกว่าอ่อนวิทย์ฉัยแล้วกันนะครับเป็นผู้เยาว์ยังไม่รับรู้โลกแล้วก็ไม่ได้รับรู้ข่าวสารที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นเด็กเรียนเหรอคะท่านรองที่เจอแบบข่มขู่แล้วก็
1: นักศึกษาปีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ครับเพิ่งเข้ามหาลัย
0: ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าขยายผลแล้วก็ไปถึงตัวมิจฉาชีพที่หลอกน้องๆได้หรือเปล่า
1: คือแน่นอนนะครับเราต้องขยายผลเรื่องทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องการติดต่อสื่อสาร
0: ค่ะ
1: นะครับเราก็ต้องขยายผลทั้งหมด
0: ค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้เรื่องของที่รังสิตก็มีการจับกุมไปแล้วเรื่องการเงินไปได้บางส่วนแล้วแต่ว่าในส่วนที่มันโทรมาเนี่ยมันโทรมาจากต่างประเทศหร
0: ือ
1: ใช้อุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่าซิมบ็อก
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเมื่อโทรมาข่มขู่แล้วก็จะแอดไลน์นะครับให้น้องแอดไลน์คราวนี้แอดไลน์มันอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้เราก็ต้องสืบตรวจต่อไปครับในเรื่องนี้เราจะเร่งดำเนินการแต
0: ่
1: ผมก็อยากจะเตือนภัยว่าตอนนี้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยทางศูนย์ ACSC เนี่ยเห็นว่าช่วงนี
0: ้
1: น
0: ัก
1: เรียนนักศึกษาตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพครับ
0: แล้วมันมีการทำร้ายตัวน้องๆอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
1: ไม่มีครับเป็นการเรียกค่าถ่ายชิปครับก็คือขู่ให้กลัวน้องกลัวเสียงสั่นเลยนะครับก็คือกลัวจริงๆไงทำตามที่เขาสั่งนะเพื่อที่จะไม่ถูกดำเนินคดีหรือว่าตกอยู่ในภวังค์ที่เขาหลอกก
0: ็
1: กลัวต้องทำตามเขาทุกอย่างนะครับตำรวจเข้าไปก็ยังพี่เป็นตำรวจจริงหรือถึงอะไรยังไงแต่เราก็ต้องอธิบายแล้วต้องตอบด้วยความระมัดระวังนะครับละมุนละม่อมเพราะว่าน้องก็ถือว่าเป็นเด็กนะครับเป็นเยาวชนอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะคือเรียกว่าโทรมาทุกวันแล้วก็ขู่ทุกวันแบบเหมือนกับถูกแก๊สไลด์อะไรอย่างเงี้ยนะพี่พามให้
1: โฟกัสเลยโฟกัสที่นักศึกษาใหม่เลยในมหาลัยต่าง
0: ๆค่ะ
1: ซึ่งเขาไม่ได้เป็นการโทรแบบสุ่มนะ
0: ค่ะ
1: เขาเป็นการหลอกแบบโฟกัสที่เป้าหมาย
0: ค่ะ
1: ก็คือเหยื่อที่เป็นนักศึกษาใหม่ ในสถาบันการศึกษาต่าง
0: ๆ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเร่งแก้ไขและป้องกันครับผม
0: ค่ะคืออันนี้เจ้าที่ตำรวจเชื่อว่าที่เขามีเบอร์โทรมีข้อมูลของน้องเนี่ยมันมาจากข้อมูลที่
1: คือบางที
0: ไปหลุด
1: ในสุ
0: ่มไม่ได้สุ่มโทร
1: ใช่ครับในโซเชียลหรือว่าในเว็บไซต์ของมหาลัยอาจจะมีการเปิดชื
0: ่อ
1: ของนักศึกษาที
0: ่
1: เข้ามาใหม่พวกนี้ถ้าถูกลิสต์ออกมาแล้วก็สืบค้นหาต่อว่าใช้เบอร์อะไรต่างๆอาจจะมีปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียหรืออะไรต่างๆนะครับก็ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่คนร้ายใช้ในการโฟกัสไปที่เป้าหมายครับผม
0: ค่ะแล้วก็จากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถไปช่วยได้ก็มาจากที่ผู้ปกครองเป็นผู้ที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไป
1: คือจะมีทั้งผู้ปกครองแจ้งมีทั้งที่ศูนย์ของเราเนี่ยเห็นการโอนเงินผิดปกติม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งสองอย่างเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่ศูนย์เราเนี่ยจะมีทีมธนาคารเนี่ยมอนิเตอร
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: การทำธุรกรรมที่ผิดปกตินะครับก็ถ้าฟังก์ชันของเราก็คือถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะแจ้งไปที่หน่วยเช่นนครบาลหรือภูธรภาค1-9แล้วจะส่งต่อไปจนถึงตำรวจที่จะเข้าไปช่วยเหลือเช่นสายตรวจหรือว่าสายสืบในแต่ละพื้นที
0: ่
1: นะครับแล้วก็จะต้องรายงานผลกลับมาอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่เราทำงานอยู่ก็เราเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็ส่งข้อมูลไปให้พื้นที่นะครับพื้นที่ไปช่วยเหลือ
0: คร
1: ับในเรื่องการช่วยเหลือเหยื่อผมเรียนอย่างนี้นะว่าทางศูนย์ของเราเนี่ยตั้งแต่หนึ่งตุลา
0: ค่ะ
1: 68จนถึงปัจจุบันนะเดือนกรกฎาเนี่ยเราช่วยเหลือเหยื่อแบบนี
0: ้
1: 1,038ราย
0: โอ้โหเยอะมาก
1: 1,038ราย
0: ค่ะ
1: แบ่งเป็นผู้ชาย264ราย
0: ค่ะ
1: นะครับแบ่งเป็นผู้หญิง774ราย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับคือเหยื่อบางคนเนี่ยยังไม่รู้ตัวว่าถูกหลอกนะครับนะคร
0: ับ
1: ถ้าตำรวจไม่ไปช่วยเนี่ยอาจหมดตัวได้โดยเฉพาะการหลอกลงทุนนะครับซึ่งเหยื่อประเภทที่ถูกข่มขู่ให้กลัวเนี่ยก็เป็นอีกประเภทนึงที่ถ้าเราไม่ไปช่วยเนี่ยเขาอาจจะเสียขวัญหรือว่าเสียเงินไปมากกว่านี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าจากสถิตินะครับเราจะพบว่าผู้หญิงโดนหลอกมากกว่าผู้ชายนะผู้หญิงโดนหลอกถึง774ที่เราไปช่วยนะครับผู้ชาย264รายนะครับ
0: คร
1: ับก็เป็นข้อมูลเชิงสถิตินะครับว
0: ่
1: าศูนย์เราเนี่ยนอกจากจะตามหาว่าคนร้ายอยู่ที่ไหนเงินออกไปที่ไหนแล้วทางศูนย์ของเราก็ยังติดตามหาเหยื่อ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเรามีแนวความคิดว่าถ้าไม่ไปช่วยเขาก็อาจจะหมดตัวได
0: ้มูลค่าความเสียหายจำนวนเงินแบบที่แบบโดนขู่โอนไปผู้ปกครองโอนไปเนี่ยมันมากมายขนาดไหนคะท่านรอง
1: ที่เคสที่รังสิตเนี่ยหลักแสนนะครับหลักแสนนะครับก็คือโอนครั้งแรกอาจจะเงินในบัญชีของเด็กหลักหมื่นแล้วก็ขอเงิน
0: พ่อแม่
1: มาอีก450,000อย่างเงี้ยมีความเสียหายที่สารคามเนี่ยนะครับ2ล้านกว่าบาทรวมนะ16รายนะครับที่เกษตรก็หลักแสนนะครับนะครับ
0: ค่ะโอ้โหเรียกว่ามิจฉาชีพมันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะใช้แบบโทรก็แบบเสียเงินไม่เยอะ
1: คือมันจะเป็นช่วงเวลาช่วงหน้าทุเรียนเนี่ยก
0: ็
1: จะหลอกขายทุเรียนช
0: ่
1: วงหน้าร้อนหรือว่าหน้าคอนเสิร์ตก็หลอกขายโรงแรมที่พักหรือบัตรคอนเสิร์ตช่วงเปิดเทอมก
0: ็
1: จะมาโฟกัสที่เด็กนักศึกษานักศึกษาหรือช่วงลงทะเบียนของภาครัฐมันก็จะสร้างแอปหรือว่าช่องทางวิชาชีพตามสถานการณ
0: ์
1: ช่วงที่ผ่านมาศูนย์ ACC ก็มีการดำเนินการกับวิชาชีพที่หลอกขายบัตรคอนเสิร์ตไอ้ที่นั่นจะเป็นในห้วงที่มีความต้องการส
0: ิน
1: ค้าบางอย่างสูงในก็วิชาชีพว่าจะฉวยโอกาสในช่วงเนี้ยว
0: ่
1: ามีบัตรหรือว่ามีสินค้าที่ต้องการในราคาพิเศษให้โอนเงินมาอย
0: ่
1: างเนี้ยครับมันก็ตามสถานการณ์ในห้วงเวลาต่างๆม
0: ั
1: น คือพวกนี้มันก็ทำงานเป็นที
0: ม
1: นะแล้วก็มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา
0: คร
1: ับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามให้ทันแล้วก็มอนิเตอร์อยู่ตลอดครับผม
0: ค่ะตรงนี้ความน่าสนใจที่ท่านรองเล่าถึงศูนย์ ACSC เนี่ยจะเป็นศูนย์ที่มอนิเตอร์คือเป็นเชิงรุกคือคอยมอนิเตอร์เคยอันนี้มันเหมือนกับเข้าไปดูได้ทุกบัญชี
1: ก็ดูได้ครับดูได
0: ้ดูที่ผิดสังเกตอย่างความผิดสังเกตเนี่ยมันอย่างเช่นอะไรคะว่าการโอนเงินความถี่ในการโอนเงินว่า
1: คือเราจะมอนิเตอร์เห็นบัญชีม้าซึ่งอาจจะไม่เคยมีความเคลื่อนไหวทางบัญชีมาก่อนหรือใช้ในชีวิตปกติหลักร้อยหลักพันแล้วจะอยู่ๆมีเงินเข้ามาหลักล้านโอนต่อไปอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ทางศูนย์เราก็จะเห็นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นทั้งหมดแต่ก็จะมอนิเตอร์เห็นความผิดปกติหรือว่าบัญชีของคนทำมาหากินในชีวิตปกติก็เช้าถึงเย็นนะครับที่ใช้ทำธุรกิจแต่อยู่ๆมาโอนตอนตีสองตีสามอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: มันก็ผิดปกตินะครับซึ่งความผิดปกติเหล่านี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่ทางธนาคารแล้วก็ทางศูนย์จะมอนิเตอร์ครับ
0: ค่ะเพื่อไปแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มอนิเตอร์ความผิดสังเกตเนี่ยมันก็ผิดปกติจริงๆใช่ไหมคะไม่ได้
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับพอเราเห็นเช่นเราเห็นบัญชีม้าเราก็จะตามว่าเงินไปออกที่ไหน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วเราก็จะมีการไล่เส้นเงินกัน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วที่สำคัญเราก็จะมีการหาว่าเงินได้โอนมาจากใครนะครับเพื่อตามหาเหยื่อ
0: ค่ะ
1: ซึ่งบางคนยังไม่รู้ตัวว่าถูกหลอกนะครับเราก็จะตามหา
0: ะ
1: นะครับผม
0: ปลายทางมันเป็นอยู่ที่ไหนคะท่านรองมันไปอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดเลยไหมคะ
1: ปลายทางนี่มันออกไปแยกกันไปผมเรียนอย่างนี้ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์แบ่งเป็นสองส่วน
0: ค
1: ือหนึ่งก็คือสแกมสองก็คือฟอกเงิน
0: ะ
1: นะครับสแกมนี่มีหน้าที่หลอกเช่นโทรมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าฟอกเงินเนี่ยก็จะมีหน้าที่หาบัญชีม้ามีหน้าที่โยกเงินออกให้เร็วที่สุดเอาเงินออกให้เร็วที่สุดนะครับเช่นถอนเงินออกหน้าเคาน์เตอร์ถอนเงินหลังตู้ ATM หรือโอนไปต่างประเทศหรือว่าโอนไปเป็นสินค้าหรือบริการอย
0: ่
1: างเงี้ยครับแล้วไอ้พวกสแกมก็จะได้ส่วนแบ่งให้ส่วนแบ่งกับพวกฟอกเงินเนี่ย10-20% แล้วแต่ตกลง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับหน้าที่ของมันต่างกัน
0: ค่ะ
1: สแกมก็คือหลอก
0: ค่ะ
1: ฟอกเงินก็คือเอาเงินออกทำหน้าที่ทางการเงินอย่างเดียว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เรียกว่าทำงานเป็นระบบเลย
1: ทำงานเป็นระบบเหมือนบริษัทเหมือนมีแผนกฟอกเงินม
0: ี
1: แผนกหลอก
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ย
1: เป็นแบบนี
0: ้คือพอได้หลอกเงินนะคะจากที่ผู้ปกครองได้โอนไปอะไรไปเนี่ยคือมันจะโอนไปที่ปลายทางมันไม่ได้มีการไปกดเงินสดแล้วก็นำมาในประเทศไทย
1: คือการโอนในเคสนี้เดี๋ยวผมต้องไปไล่ดูอีกทีนึงแต่มันก็มีทั้งกดที่ตู้ ATM หรือว่ากดหน้าเคาน์เตอร์หรือโอนไปหลายๆทอดหรือโอนไปต่างประเทศต
0: ้
1: องไปดูรายละเอียดแต่ว่าผมอธิบายในภาพรวมว่าพวกฟอกเงินเนี่ยมันก็มีวิธีการเอาเงินออกหลายรูปแบบครับผม
0: ค่ะซึ่งตอนนี้มุกที่ใช้เนี่ยจะเป็นมุกนี้ที่เน้นมาที่นักศึกษาที่
1: ตอนนี้ต้องฝากเตือนภัยนักเรียนนักศึกษา
0: ค่ะ
1: นะโดยเฉพาะนักศึกษาที่เข้าไปใหม่นะครับในสถาบันการศึกษาก็ฝากทางมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันการศึกษาช่วยเตือนนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับว่าตอนนี้มันตกเป็นเป้าของมิจฉาชีพที่จะหลอกนะครับและข่มขู่ให้กลัวว่าทำผิดกฎหมาย
0: ตอนนี้เจ้าหน้าที่แบบได้ไปเหมือนกับให้ความรู้ให้เชิงรุกในสถาบันเนี่ยหลายที่หรือยังไงคะท่านรอง
1: คือเราก็มีการเข้าไปให้ความรู้อยู่สม่ำเสมอนะครับ
0: ค่ะ
1: เราท่านพลตำรวจโทไตรงผิวพันธ์นะครับเป็นโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีโครงการนะครับครูแบกไก่ก็คือจะพวกผมเนี่ยจะไปให้ความรู้กับตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ทุกโรงพักนะครับไปทีละภาคแล้วให้กลุ่มตำรวจเหล่านี้เข้าไปในชุมชนเข้าไปในโรงเรียนเข้าไปในสถาบันการศึกษาเพิ่มความรู้เรื่องวัคซีนไซเบอร์นะ ป้องกันภัยออนไลน์เนี่ยเข้าไปอีกแต่ซึ่งเขามีหน้าที่ชุมชนมวลชนสัมพันธ์อยู่แล้วเข้าไปในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆอยู่แล้วก็ให้เพิ่มเรื่องนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมเข้าไปตอนนี้กำลังเดินทางผมกำลังเดินทางทีมงานกำลังเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็ให้กระจายเข้าไปนะครับซึ่งที่เร่งด่วนก็คือภาษาเพิ่มเติมเข้าไปตอนนี้กำลังเดินทางผมกำลังเดินทางทีมงานกำลังเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็ให้กระจายเข้าไปนะครับซึ่งที่เร่งด่วนก็คือ

0: ค่ะนะคะก็ดีค่ะนะคะแล้วก็จสรเองต้องขอบคุณมากค่ะท่านรองผู้บัญชาการนะคะที่มาให้ความรู้ว่าก็วิธีที่มิจฉาชีพมันก็สรรหามาจริงๆนะคะที่จะมาหลอกกันด้วยวิธีการต่างๆนะคะแล้วก็เอาเงินของเราไปค่ะวันนี้ขอบคุณท่านรองผู้บัญชาการมากเลยค่ะ
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะที่เสริมนิดนึงค่ะนะคะก็จะมีข้อมูลนะคะที่แบบเตือนต่อกันมานะคะว่าตอนเนี้ยนะคะอย่างเวลาคนมาขอให้เราแบบบางทีแบบทำเป็นว่าเอ้ยกด ATM ไม่เป็นแบบดูท่าทางแบบไม่ค่อยรู้เรื่องแบบช่วยกด ATM ให้หน่อยนะคะกดไม่เป็นกดอะไรยังไงก็ไม่ต้องช่วยนะคะเพราะว่าเราอาจจะกลายเป็นหนึ่งในขบวนการเพราะว่าเวลาไปกด ATM มันก็จะมีกล้องใช่ไหมคะนะคะเผื่อว่าเป็นพวกเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพบัญชีม้าหน้าเราเนี่ยจะไปติดอยู่ตรงนั้นนะคะนะคะเราก็ต้องแบบโอ้ไปชี้แจงไปพิสูจน์อะไรให้ยุ่งวุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องตัดถ้ามีคนขอให้ช่วยก็ปลีกตัวออกมาดีกว่านะคะอย่าไปเกี่ยวข้องนะคะอันนี้เรื่องของใครก็เรื่องของใครนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมิจฉาชีพแล้วก็พวกบัญชีม้าเรื่องของการฟอกเงินอะไรด้วยทำนองนี้นะคะก็ฝากเตือนกันค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระ

0: ครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถ

0: ฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะคะคุณประเวศเนี่ยแจ้งว่าอุบัติเหตุบนถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองประปาค่ะแจ้งว่ามีเก๋ง2คันชนกันขวางในช่องซ้ายค่ะไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะจุดนี้การจราจรชะลอตัวเนื่องจากอุบัติเหตุในจุดนี้เลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้ค่ะส่วนคุณประพันธ์ก็แจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะคะบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นฝั่งบางนามุ่งหน้าพระราม2ค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกที่มุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะคะเก๋งกับกระบะชนกันช่องขวาค่ะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเคลื่อนย้ายนะคะก็ทำให้การจราจรชะลอตัวอีกสักพักหนึ่งน่าจะเรียบร้อยนะคะในฝั่งกลับกันรถมากเคลื่อนตัวไปกันได้ค่ะแล้วก็บนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของสะพานข้ามคลองพระอุดมมุ่งหน้ามาที่สะพานข้ามคลองบางตะไนการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะทีนี้ตรงช่วงทางขึ้นเชิงทางขึ้นต่างระดับวัดไพร่ฟ้าที่เลยPTT Station ราชพฤกษ์ไปเล็กน้อยค่ะมีซากสุนัขค่ะที่มันตายมาในช่องขวานะคะคือผู้แจ้งเนี่ยเห็นมา 2-3 วันแล้วนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเก็บซากให้หน่อยนะคะเพราะดูแล้วก็นะค่อนข้างเศร้าทีเดียวนะคะที่ถูกรถชนแล้วก็ตายอยู่ตรงนั้นนะคะบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะคุณพันธ์ค่ะใช้ถนนจรัญสนิทวงในฝั่งขาออกจากแยกไฟฉายมุ่งหน้ามาที่บางขุนนนท์การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะก็แจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจร1ช่องจราจรชิดกับทางเท้าบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งมุ่งหน้าแยกเทียมร่วมมิตรตรงห้างสรรพสินค้าเอสพลานาดรัชดาภิเษกเพื่อดำเนินงานขุดเปิดสำรวจสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงมกราคมแล้วนะคะกำหนดแล้วเสร็จเนี่ย31สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็ส่งผลทำให้รัชดาภิเษกตรงที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกเทียมร่วมมิตรสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรค่ะส่วนผู้ที่พักอาศัยก็สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ปกติเหมือนเดิมนะคะทีนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะรวมทั้งอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วงที่มีการทำงานด้วยนะคะก็ถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะรฟม.ต้องขออภัยในโอกาสนี้ค่ะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะและติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงขออภัยรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่แจ้งมาให้ทราบกันสำหรับท่านที่จะต้องใช้ทางด้านของรัชดาภิเษกนะคะที่มีการเบี่ยงการจราจรกันนะคะในการทำงานที่แจ้งไปค่ะนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะสำหรับท่านที่เดินทางนะคะจุดไหนตอนนี้ที่ยังคงมีปัญหาชะลอตัวเนื่องจากว่าอาจจะเป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็แจ้งมาได้เลยนะคะที่จสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะจะได้เป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆกันด้วยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะในโครงการนะคะที่จสร้อยค่ะรับเปิดรับสมัครนะคะในการอบรมนะคะผู้ที่ดูแลนะคะผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมนะคะเพราะว่าการดูแลไม่ใช่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะคะว่าในการอบรมในครั้งนี้ค่ะนะคะก็จะอธิบายนะคะว่าทั้งในการดูแลทั้งทางร่างกายนะคะการพูดคุยการสื่อสารกันนะคะก็จะสอนให้หมดเลยนะคะว่าทำยังไงถึงจะให้อยู่กันได้แบบนะคะไม่หงุดหงิดด้วยนะคะ
คนที่มีภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะแบบมีอาการบางครั้งก็มีหงุดหงิดบ้างอะไรบ้างคนดูแลที่เหนื่อยบางทีก็จะหงุดหงิดใส่กันเดี๋ยวจะกลายเป็นทะเลาะกันไปนะคะทีนี้เนี่ยท่านที่เป็นผู้ดูแลอยู่แล้วนี่นะคะก็สมัครเข้ามาอบรมกันได้นะคะในโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมของจสร้อยนะคะที่ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ได้จัดอบรมในวันพุธที่2กันยายนนะคะ2กันยายนวันเกิดจสร้อยนะคะเนี่ยวันพุธที่2กันยายนนะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะอบรมกันตั้งแต่ 8:30 นนะคะ 8:30 นถึง 16:30 นฟรีค่ะนะคะครั้งนี้ฟรีค่ะแต่ว่าขอให้ลงทะเบียนสมัครเข้ามาก่อนนะคะเนื่องจากว่ามีจำนวนจำกัดเพียง50ท่านนะคะโดยในงานนะคะก็จะให้ความรู้กันนะคะเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมเป็นยังไงนะคะการดูแลทั้งพฤติกรรมทั้งอารมณ์กิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารการพูดคุยกันแล้วก็ที่สำคัญค่ะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะว่าผู้ที่เข้าอบรมเนี่ยนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องนะคะมีดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยู่แล้วจะได้แบบมีเพิ่มเติมการแลกเปลี่ยนกันว่าเออของบ้านนี้เป็นยังไงของบ้านนี้เป็นยังไงบ้านนี้ทำยังไงถึงจะแบบช่วยกันทำให้ดีขึ้นค่ะนะคะก็สมัครได้นะคะโดยรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook จส100นะคะเพจ JS 100 Radio นะคะโดยสมัครได้เลยค่ะนะคะในนั้นเนี่ยจะมีเป็น QR Code นะคะก็สแกนแล้วก็ลงทะเบียนกันไปนะคะรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหรือว่าถ้าเป็นโทรศัพท์บ้านก็โทรมาจสร้อยกด1137ค่ะต้องขอบคุณนะคะหน่วยงานที่ช่วยกันในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสนับสนุนในครั้งนี้ค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังแล้วก็ให้ความสุขค่ะบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยค่ะก็สมัครกันได้นะคะสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็ย้ำนิดนึงนะคะว่าในครั้งนี้เนี่ยเราขอรับเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นตามบ้านนะคะไม่ใช่เป็นแบบตามหน่วยงานตามองค์กรตามเนอร์ซิ่งโฮมอะไรต่างๆนะคะขอเป็นแบบบุคคลทั่วๆไปค่ะนะคะที่มีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอยู่ในความดูแลนะคะจะได้มีความรู้กันเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลนะคะเพิ่มเติมกรณีที่จสร้อยรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนนะคะตรงแจ้งวัฒนะปากเกร็ด23ค่ะนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยทราบว่าเหตุเกิดในช่วงประมาณ 7:15 นาทีนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกยิงที่บริเวณหน้าอกค่ะแล้วก็ทราบชื่อในเวลาต่อมานะคะชื่อนายจารุกิจรอดหลงอายุ25ปีค่ะโดยผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าผู้เสียชีวิตนั้นกำลังขี่รถจักรยานยนต์ทีนี้จู่ๆมีคนร้าย2คนนะขี่จักรยานนะคะขี่จักรยานตามมาใช้อาวุธปืนออกมายิงค่ะจนผู้ตายเนี่ยตกมาจากรถจักรยานยนต์แล้วก็ยังยิงซ้ำนะคะจนเสียชีวิตค่ะในการสาเหตุการก่อเหตุนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนนะคะเป็นพื้นที่ทางสภ.ปากเกร็ดนะคะเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนแล้วก็ตามหาผู้ก่อเหตุนะคะที่ได้หลบหนีไปนะคะซึ่งก็กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมนะจากกล้องวงจรปิดนะคะเรียกว่าค่อนข้างอุกอาจเพราะว่าเป็นเวลาที่มีคนผ่านไปผ่านมานะคะ 7:15 นาทีค่ะคนไปทำงานอะไรกันเยอะแยะนะคะตรงปากซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ดซอย23นะคะคือชักปืนมาตกมาจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วยังยิงซ้ำจนเสียชีวิตเลยนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนะคะ
เอาละค่ะในตอนนี้นะคะเราไปพักกันค่ะแล้วก็หลัง11 โมงนะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับในหลวงพระราชทานนามพันไม้ใหม่พิมลลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมาลองทาต้องแบรนด์อิงฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกเธ
2: อนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ตพันธุ์โกลเด้นอเมทิสซึ่งเป็นพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่ว่าพิมลลักษณ์อันมีความหมายอันเป็นมงคลว่าลักษณะที่งามบริสุทธิ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งพันไม้สายพันธุ์ใหม่นี้ถูกค้นพบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะของดอกที่แปรผันแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมอย่างเด่นชัดโดยกรมวิชาการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปี2568และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชแล้วซึ่งการค้นพบครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญทางพืชศาสตร์ที่สะท้อนถึงศักยภาพการวิจัยและความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ในประเทศไทยทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรเร่งจัดทำมาตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลูกและขยายพันธุ์ต้นพิมลลักษณ์อย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมแจกจ่ายกล้าพันธุ์ไม้นี้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้พระราชทานให้แพร่หลายไปทั่วประเทศสืบไปการจัดโครงการสร้างฝันปันสุขมอบทั้งบริการทางการแพทย์อุปกรณ์การเรียนและสิ่งของจำเป็นให้กับเด็กนักเรียนและชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มณฑลทหารบกที่34ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: มณฑลทหารบกที่34ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดโครงการสร้างขวัญปันสุขณโรงเรียนบ้านนาบัวอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาภายในงานชุดทันตกรรมเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราชให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็กนักเรียนขณะที่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาร่วมกันปรับปรุงและทาสีอาคารโรงอาหารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนสิ่งของอุปโภคบริโภคยารักษาโรคและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนและประชาชนในพื้นที่สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะช่วงเวลานี้ค่ะที่เราจะมาติดตามกันค่ะนะคะสำหรับรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.นะคะวันนี้เสนอตอนสืบสานพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะ
2: สืบสานทำรงไทยด้วยใจพัก
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์ในงานด้านผู้ต้องขังมาอย่างต่อเนื่องตลอดพระชนชีพด้วยพระปรีชาญาณในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายทรงสนพระทัยให้ผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปเข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของตนอีกทั้งยังทรงส่งเสริมให้กำลังใจและให้โอกาสผู้ก้าวพลาดสามารถปรับตัวกลับมาอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งทางสำนักงานกปร.และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งได้มีการดำเนินงานสืบสานพระดำริของพระองค์ในหลากหลายมิติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมและวันนี้นะคะผอ. อนุรักษ์บัวคลี่คลายผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาถ่ายทอดให้เราฟังถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อสืบสานพระดำริของเจ้าหญิงนักกฎหมายของคนไทยค่ะผอ. อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะผอ. คะในเรื่องของความพร้อมของศูนย์เขาหินซ้อนในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตรงนี้มีความพร้อมขนาดไหนยังไงคะ
4: ครับผมก็ขออนุญาตนะครับว่าในเรื่องของการฝึกอบรมนะครับผู้ต้องขังนะครับเป็นโครงการอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ทางกรมราชทัณฑ์นะครับได้ประสานความร่วมมือกับทางสำนักงานกปร.นะครับในการสนองพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยจวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะครับโดยได้ดำเนินการในลักษณะของตามข้อเสนอแนะนะครับของมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยได้น้อมนำแนวทางนะครับในจากโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนะครับภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามาดำเนินการนะครับอันนี้ซึ่งสำนักงานกปร.นะครับก็จะทำร่วมกับทางศูนย์ศึกษานะครับการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์นะครับทั่วประเทศนะครับเป็นการอบรมให้ความรู้นะครับแก่ผู้ต้องขังนะครับในหลักสูตรประมาณ5วันนะครับ30ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็ดำเนินการพร้อมกันนะครับทั่วประเทศนะครับก็โดยศูนย์ศึกษาเนี่ยทั้ง6ศูนย์นะครับก็จัดกิจกรรมนะครับเข้าไปร่วมสนับสนุนในกิจกรรมการดำเนินงานตรงนี้นะครับเพื่อที่ผู้ต้องขังนะครับใกล้พ้นโทษในเรือนจำนะครับแล้วก็ทันทะสถานทั่วประเทศนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพฤติกรรมของผู้ต้องขังนะครับเสริมสร้างแนวคิดทัศนคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้ต้องขังนะครับให้สามารถดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลนะครับมีวินัยในตนเองรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับและสามารถที่จะปรับตัวร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมนะครับโดย อันนี้ก็ได้เสริมในเรื่องขององค์ความรู้นะครับและทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหวังว่าทางผู้ต้องขังนะครับตรงนี้เมื่อได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับสามารถที่จะนำองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาต่างๆนะครับไปประกอบวิชาชีพที่เหมาะสมสามารถที่จะทำให้เขาสร้างรายได้นะครับแล้วก็ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนนะครับในพื้นที่ต่อไปในส่วนของการจัดตรงนี้นะครับที่บอกว่าจัดพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยก็คือได้รับความร่วมมือนะครับจากทางกรมราชทัณฑ์ด้วยนะครับก็เราใช้วิธีการเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นฝึกเป็นลักษณะของภาคทฤษฎีนะครับซึ่งเราใช้วิธีการออนไลน์เรือนจำและทันตสถานที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะเป็นทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นศูนย์ศึกษาทั้ง6ศูนย์เนี่ยจะแบ่งตามภูมิภาคของประเทศอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูในหลักสูตรออนไลน์4วันนี้ได้นะครับที่เราดำเนินการพร้อมกันนะครับอีกภาคนึงก็จะเป็นภาคปฏิบัตินะครับในภาคปฏิบัติเนี่ยเรานำองค์ความรู้นะครับที่เขาสามารถที่จะนำออกไปหลังจากพ้นโทษแล้วออกไปประกอบอาชีพได้นะครับภายหลังจากพ้นโทษเนี่ยเจ้าหน้าที่ศูนย์ก็จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆวัสดุนะครับเพื่อที่เป็นองค์ความรู้ที่ทางผู้ต้องขังต้องการเนี่ยก็เราจะประสานกันก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับว่ามีหลักสูตรแบบเนี้ยเขาต้องการขนาดไหนแล้วเราสามารถไปทำให้ได้ไหมนะครับเหมือนที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะครับที่ได้ไปร่วมทำเรือนจำฉะเชิงเทรานะครับก็เป็นหลักสูตรการผลิตเตาไบโอชาเนี่ยซึ่งเขาไปสอนให้เขาทำอ่ะครับว่าเตาไบโอชาทำอย่างไรนะสามารถที่จะเป็นเตาที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ที่จะเผาเป็นตัวถ่านไบโอชาเพื่อการปรับปรุงดินในเรื่องของการปลูกพืชอ
3: ย่างนี้เนี่ยเรื่องของการจัดทำโครงการข้างต้นเนี่ยค่ะมีผู้ที่เข้ารับการอบรมหรือว่าผ่านการอบรมไปมากน้อยขนาดไหนแล้วคะเนี่ย
4: เราจัดไปเมื่อวันที่18ถึง22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เราจัดกิจกรรมไปตรงนี้มีเรือนจำและทันตสถานนะครับทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมก็136แห่งนะครับมีผู้ต้องขังนะครับ 4,725 รายนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เพราะว่าเราใช้หลักสูตรออนไลน์นะครับแล้วก็เรานำร่องเฉพาะเรือนจำที่อยู่ใกล้ศูนย์นะครับเราก็เข้าไปนำร่องตรงนี้นะครับเพราะนั้นค่อนข้างจะได้รับความสนใจจากผู้ต้องขังนะครับที่อยู่ในเรือนจำนะครับ
3: นอกจากมีโครงการอบรมแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีโครงการบูรณาการที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนด้วยใช่ไหมคะผอ.
4: ครับผมใช่ครับ
3: เป็นโครงการอะไรอะคะ
4: ผมก็เป็นโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคนะครับแบบเนี้ยนะครับเป็นโครงการที่ดำเนินการนะครับโดยทางสถาบันนิติวัฒน์นะครับสำนักอัยการสูงสุดเนี่ยร่วมกับสำนักงานปปร.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับแล้วก็มูลนิธิอุทกภัทรนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมดำเนินการในลักษณะของโครงการบูรณาการนะครับแก้ไขบำบัดพื้นปูนะครับเด็กและเยาวชนเนี่ยต้องขอบอกว่าอันเนี้ยเป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในฐานะผู้กระทำผิดนะครับก็คือเป็นเด็กที่อยู่ในลักษณะของศูนย์ฝึกหรือว่าในทันตสถานนะครับที่เป็นเยาวชนนะครับก็เข้ามาเรียนรู้กับเรานะครับก็เป็นโครงการที่ใช้วิธีกระบวนการเรียนรู้แบบนอกห้องเรียนนะครับโดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่เด็กและเยาวชนนะครับไม่ให้กลับไปจะทำความผิดซ้ำนะครับและสามารถปรับตัวใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับอันเป็นการสนองพระราชดำริแล้วก็สนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการยุติธรรมตามแนวพระราชดำริเราดำเนินการตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ. 2568นะครับแล้วก็69นะครับเป็นลักษณะของการนำเด็กนะครับเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเลยนะครับคือเด็กเนี้ยก็มานอนอยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมกับเราให้ความรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับให้ความรู้ในเรื่องของอาชีพการในฐานเรียนรู้ของศูนย์นะครับซึ่งศูนย์เนี้ยก็จะมีฐานเรียนรู้ต่างๆอยู่ภายในศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็นฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ฐานพัฒนาชุมชนฐานทางด้านประมงปศุสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะครับโดยในปี2568นะครับก็จัดช่วงวันที่7ถึง9กรกฎาคม2568นะครับก็มีเด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าร่วมนะครับอันนี้ก็30รายนะครับของปี2569เนี่ยก็จัดไปแล้วนะครับในวันที่17ถึง19มิถุนายนนะครับ2569ใช่ครับผมเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็ เอาน้องๆมานอนนะครับมาทำกิจกรรมอยู่ที่ศูนย์นะ2วัน2คืนส
1: ่
4: วนอีก1วันนะครับก็นำเขาไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริชุมชนบ้านหนองกระทิงนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็มีน้องๆเขาร่วมกับเราก็30คนนะครับก็เป็นชาย25คนหญิง5คนนะครับอันเนี้ยเป็นน้องๆจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต1ระยองนะครับซึ่งจะอยู่ใกล้ๆเราน
3: อกจากโครงการอบรมต่างๆที่เกิดขึ้นไปอย่างที่ผอ.เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยยังมีในส่วนที่เรียกว่าเป็นงานที่เราทำร่วมกับกรมราชทัณฑ์ในมิติอื่นอีกด้วยไหมคะเนี่ย
4: ก็จะมีในส่วนของที่สำนักงานกบร.นะครับร่วมกับทางกรมราชทัณฑ์นะครับก็ดำเนินการในกิจกรรมติดตามแล้วก็ประเมินผลนะครับการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในเรือนจำนะครับแล้วก็ในทันทสถานนะครับภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำรินะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังนะครับทั้งในด้านการเรียนรู้การฝึกอาชีพและการดำรงชีวิตควบคู่กับการส่งเสริมและก็สนับสนุนให้เรือนจำนะครับมีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับการดำเนินงานปัจจุบันนะครับของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่เรือนจำทันทสถานนะครับก็จัดไปแล้วจำนวน13แห่งนะครับโดยมีทั้งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับมีภาคอีสานนะครับก็4แห่งมีภาคเหนือ1แห่งนะครับภาคกลาง4แห่งภาคตะวันออก2แห่งภาคใต้อีก2แห่งนะ
3: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะในเรื่องของแนวทางการสืบสานพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในห้วงเวลาต่อไปค่ะได้มีการวางทิศทางไว้ยังไงบ้างไหมคะ
4: การดำเนินงานนะครับตามแนวทางสืบสานพระดำรินะครับอันนี้ทางศูนย์นะครับก็เมื่อวันที่23มิถุนายนนะครับที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานกบร.ก็ได้ประชุมนะครับคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งมีท่านองคมนตรีพลากรสุวรรณรัตน์นะครับเป็นประธานนะครับวันนั้นนะครับก็ทางท่านองคมนตรีนะครับท่านก็ให้นโยบายไว้ด้วยนะครับว่าให้ช่วยติดตามในเรื่องของผู้ที่เข้ารับการอบรมนะครับในโครงการต่างๆนะครับทั้ง3โครงการเนี้ยว
1: ่
4: านำองค์ความรู้ของศูนย์เนี่ยไปประกอบอาชีพท่านก็ให้นโยบายว่าให้ศูนย์ศึกษาต่างๆนะครับเข้าไปถ้าเขามีความต้องการเนี่ยศูนย์ศึกษาก็สามารถที่จะไปสนับสนุนไปให้ความรู้นะครับในเรื่องของการประกอบอาชีพแบบต่อเนื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะให้เขามีหลักยึดนะครับว่าเมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ยังมีคนที่ให้ความสนใจเขาอยู่นะครับก
1: ็
4: ไปช่วยเขาในเรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของทางท่านองคมนตรีนะครับพลากรสุวรรณรัตน์ว่าให้ทางศูนย์เนี่ยเข้าไปดำเนินการแบบต่อเนื่องนะครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.อนุรักษ์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางจสร้อยนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับขอบคุณครับ
3: สำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.นะคะ www.rdpb.go.th ค่ะรวมไปถึงทางหน้า Facebook ของสำนักงานกปร.ด้วยติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ
1: ติดตามกันได้นะคะทุกวันอังคารเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกบร.นะคะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะคุณพักเคอินอันนี้แชทมาน่าจะไม่นานนะคะบอกว่าดูเรดาร์มีกลุ่มฝนสีเขียวเล็กๆกระจายหลายๆพื้นที่เลยนะคะอ๋อเป็นฝนทางด้านตะวันตกนะคะที่ลมนั้นพัดเข้ามาเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมีแต่แดดนะคะอุณหภูมิอยู่ที่33องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 56% ค่ะคุณเจริญนะคะแจ้งอุบัติเหตุมานะคะถนนนครอินทร์ในฝั่งขาออกนะคะ ช่วงวงเวียนราชพฤกษ์มาที่กาญจนาภิเษกบริเวณเชิงทางลงต่างระดับบางคูเวียงค่ะจังว่ามีรถเก๋งเสียหลักชนขอบแบริเออร์ด้านขวากีดขวางอยู่ช่องขวาจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะการจราจรนั้นชะลอตัวเลยไปแล้วก็ไปได้ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้คุณไก่สุขุมวิทย์ค่ะแจ้งว่าอุบัติเหตุที่ถนนอุดมสุขในฝั่งขาเข้าช่วงของปากเลยปากซอยอุดมสุข60ไปเล็กน้อยจักรยานยนต์กับรถกระบะชนกันนะคะขวางในฝั่งขาเข้าจุดนี้มีผู้บาดเจ็บ2คนเลยนะคะการจราจรชะลอตัวนะคะตอนที่คุณไก่สุขุมวิทย์แจ้งเข้ามาเราก็ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพเพื่อไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็แจ้งประสานตำรวจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมมาส่วนคุณสันนะคะแจ้งว่าถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าช่วงวัดเขาบันไดอิฐมุ่งหน้ามาทางเขาย้อยการจราจรมีชะลอตัวตรงหน้าบริษัทนันยางใต้สะพานลอยคนข้ามถนนนะคะเพราะว่าใต้สะพานลอยคนข้ามมียางอยู่1เส้นหล่นอยู่ในช่องซ้ายของช่องทางด่วนนะคะฝากเตือนให้ระวังกันด้วยค่ะนะคะการจราจรชะลอตัวเพราะว่าต้องขับหลบยางนะคะที่หล่นอยู่นะคะรถวิ่งมาอาจจะเหมือนกับต้องเบี่ยงกระทันหันนะคะอาจจะเสียหลักกันได้ก็ฝากแจ้งเตือนมาสำหรับคุณสันที่ผ่านในเส้นทางนะคะการจราจรชะลอตัวในจุดนี้ค่ะเลยไปแล้วก็ไปได้นะคะในฝั่งกลับกันการจราจรยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้เป็นปกตินะคะในจุดที่แจ้งมานี้ค่ะคุณพิญโยเนี่ยแจ้งว่าลืมเป็นพวงกุญแจนะคะพวงกุญแจเนี่ยจะมีทั้งกุญแจรถยนต์นะคะแล้วก็มีเป็นอุปกรณ์อีกหลายอย่างก็จุกจิกนะคะที่ห้อยอยู่ในพวงกุญแจแต่ว่าที่สำคัญเป็นกุญแจรถยนต์ Toyota นะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้นะคะเนื่องจากโลตัสพระราม3มาลงที่โฮมโปรพระราม3วันนี้ตอนประมาณสัก 10:30 นได้นะคะคงจะทำหล่นไว้โดยไม่รู้ตัวนะคะเป็นพวงกุญแจฝากพี่แท็กซี่ด้วยนะคะเขียวเหลืองรับผู้โดยสารจากโลตัสพระราม3ลงที่โฮมโปรพระราม3วันนี้ตอนประมาณสัก 10:30 ได้นะคะถ้าเก็บได้ยังไงก็ประสานมาได้นะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะจะได้ประสานงานกับทางคุณพิญโยที่แจ้งมาคุณพิญโยนี่เป็นผู้หญิงนะคะที่นั่งรถเผื่อว่าพี่แท็กซี่จำได้นะคะก็ประสานมาได้ที่จสร้อยดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนเรื่องของการเดินทางนะคะในขณะนี้นะคะก็อาจจะมีบางเส้นทางที่ยังคงชะลอตัวอยู่เพราะว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่การซ่อมบำรุงผิวการจราจรนะคะเส้นไหนที่มีชะลอตัวก็แจ้งเพิ่มเติมได้กับจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนเรื่องของการขับรถค่ะนะคะแน่นอนนะคะว่าในการขับรถเนี่ยไม่มีใครอยากให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นนะคะทุกคนต้องขับรถกันด้วยความระมัดระวังค่ะเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุทีเนี่ยมันยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยนะคะไหนจะเสียทั้งเวลาไหนจะต้องมาดูแลเรื่องทั้งรถเข้ารถเรานะคะมันจะเกี่ยวพันต่อเนื่องไปหมดเลยนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าเราขับรถกันด้วยความระมัดระวังนะคะเคารพกฎจราจรมีวินัยจราจรใช้ความเร็วไม่เร็วมากจนเกินไปนะคะก็จะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยค่ะนะคะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วเราก็ไม่เสียเวลาด้วยนะคะแบบชิลๆสบายๆนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ขับรถดีนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถดีแบบนี้นะคะถ้าจะทำประกันภัยรถยนต์ค่ะซึ่งประกันภัยรถยนต์นะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะอันนี้เนี่ยจะมีสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะซึ่งสิทธิประโยชน์ในโครงการคนรักรถนะคะที่จสร้อยร่วมกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนทำโครงการนี้ค่ะนะคะมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้คือจากการที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะซึ่งเราก็ดูจากว่านะคะในสิ้นปีนั้นๆ นะคะสินใหม่ที่ใช้ไปทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เพราะว่าในการทำประกันภัยรถยนต์กับโครงการคนรักรถค่ะท่านที่ทำพร้อมๆกันเวลาใกล้เคียงกันอย่างในช่วงเดือนเดียวกันแบบนี้นะคะก็จะจัดเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันพอสิ้นปีก็จะมาดูแต่ละกลุ่มว่า เป็นผู้ขับรถดีดูจากอะไรก็ดูจากว่าในกลุ่มนั้นๆเนี่ยใช้สินใหม่ถ้าหากว่าใช้ไปไม่เกิน 70% ก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปในกลุ่มนั้นๆ นะคะสิทธิประโยชน์ยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะถ้าเป็นประเภท3คือเป็นรถที่อายุมากกว่า7ปีอะค่ะนะคะก็เข้าในประเภท3ของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะอันนี้ทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะก็สามารถที่จะทำประเภท3กับโครงการคนรักรถได้นะคะโดยในตรงนี้นะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้เลยนะคะในช่วงนี้ค่ะผ่อน 0% ได้3เดือนนะคะก็โทรมานะคะที่หมายเลข02-150-0888 02-150-0888 นะคะกับบริษัทเบี้ยประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุสำหรับประเภท3นะคะหรือจะสอบถามประเภท1ในโครงการคนรักรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่จะได้อธิบายรายละเอียดอะไรต่างๆเพิ่มเติมให้นะคะถ้าสงสัยอะไรยังไงเนี่ยถามได้หมดเลยค่ะนะกับเจ้าหน้าที่นะคะที่02-150-0888ค่ะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะที่แจ้งสภาพการจราจรมาคุณพันธ์นี่มาแจ้งมาหลายเส้นทางแล้วนะคะคุณพันเนี่ยช่วยเพิ่มเติมให้นะคะตอนนี้คุณพันอยู่ทางด้านราชวิถีนะคะแจ้งว่าจากทางบางพลัดมุ่งหน้ามาที่สะพานกรุงธนค่ะโอ้ตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเป็นเพราะรถเยอะหรือว่ามีสาเหตุอื่นอีกหรือเปล่านะคะก็เพิ่มเติมได้เลยนะคะว่าจากบางพลัดเข้ามาสะพานกรุงธนตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งแต่ทีนี้ที่ฉันดูในแผนที่จราจรบนสะพานเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะจะมีรถเยอะเนี่ยจะเป็นช่วงของราชวิถีนะคะจากทางอันนี้แยกการเรือนนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกสังฮีนะคะที่รถจะค่อนข้างเยอะนะคะรวมทั้งในฝั่งกลับกันด้วยนะคะจากแยกสังฮีที่มุ่งหน้าแยกการเรือนที่รถจะค่อนข้างเยอะบนถนนราชวิถีแต่บนสะพานกรุงธนทั้งสองฝั่งเนี่ยการจราจรยังใช้การกันได้นะคะบนสะพานกรุงธนในตอนนี้ทั้งสองฝั่งที่จะข้ามมาข้ามไปเนี่ยนะคะไม่มีปัญหาอะไรการจราจรก็ยังคงใช้การกันได้นะคะหรือว่าในเส้นทางอื่นๆนะคะท่านที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะเพิ่มเติมกันค่ะผ่านหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแจ้งได้เลยค่ะนะคะว่ายังมีจุดไหนหรือว่ามีการทำงานนะคะหรือว่ามีพวกของอะไรที่ตกหล่นอะไรหรือเปล่านะคะแจ้งมาจสร.ก็จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะเพื่อไปดำเนินการนะคะดำเนินการเพื่อเคลื่อนย้ายเพื่ออะไรพวกนี้นะคะทางในซอยอ่อนนุช46นะคะแยก20จะมีการปิดการจราจรชั่วคราวนะคะเพื่อเทผิวการจราจรค่ะก็จะเริ่มในสัปดาห์ปลายสัปดาห์นี้นะคะ24กรกฎาคมจนถึง12สิงหาคมนะคะที่แจ้งมานะคะสำนักงานเขตสวนหลวงเนี่ยแจ้งว่าจะมีการปิดการจราจรชั่วคราวในซอยอ่อนนุช46แยก20หรือว่าแยกดาราฉายค่ะทำงานเทคอนกรีตผิวการจราจรนะคะโดยจะเริ่มจากท้ายซอยก่อนนะคะเป็นช่วงละประมาณสัก100เมตรนะคะแล้วก็จะปิดเฉพาะตรงช่วงที่เทผิวคอนกรีตเพื่อรอให้มันเซตตัวพอเซตตัวปุ๊บเสร็จก็เปิดแล้วก็ไปขยับไปทำช่วงอื่นๆที่ต่อไปนะคะเป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากันก่อนค่ะนะคะเพราะว่าจะเริ่มกันตั้งแต่ศุกร์นี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับท่านที่อาศัยในซอยเนี่ยคงจะทราบข้อมูลกันแล้วนะคะแต่ว่าท่านที่จะไปธุระนะคะนานๆผ่านไปทีนึงนะคะอาจจะไม่ทราบข้อมูลเท่านะคะตอนนี้จสร.ก็ประชาสัมพันธ์นะคะรวมทั้งในช่องทางของโซเชียลนะคะใน S เนี่ยเราก็ประชาสัมพันธ์ให้นะคะท่านจะได้วางแผนเตรียมกันก่อนนะคะเริ่มงานเนี่ยตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมก็คือวันศุกร์นี้ที่จะเริ่ม ดำเนินการเป็นช่วงๆไปตรงอนุช46แยก20นะคะแจ้งมาให้ทราบกันค่ะนะคะส่วนในเรื่องราวอื่นๆนะคะก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะแจ้งข้อมูลกันได้นะคะผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีของจ.ส.ร้อยนะคะหรือว่าในช่องทางของทางทั้ง X ก็ได้นะคะ X ใน JS Radio นะคะหรือในช่องทางของ YouTube ค่ะ JS Radio Official นะคะซึ่ง YouTube ก็เข้าผ่านทางด้านแอปพลิเคชัน JS ร้อยได้เลยค่ะนะคะดาวน์โหลดกันแล้วใช่ไหมคะสำหรับแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เราได้พัฒนานะคะให้สะดวกมากขึ้นสะดวกกันมากขึ้นเลยค่ะนะคะก็โซเชียลของจ.ส.ร้อยค่ะนะคะเข้าไปที่ตรงกลุ่มโซเชียลนะคะแล้วก็จิ้มไปเลยค่ะนะคะที่ YouTube ค่ะนะคะมันก็จะเข้ามานะคะที่ YouTube JS Radio Official นะคะซึ่งใน YouTube ค่ะแน่นอนว่าก็จะมีภาพนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่จ.ส.ร้อยรายงานแล้วค่ะแล้วออกอากาศคู่ขนานกันนะคะแล้วก็แต่ว่าพิเศษกว่าจะมีภาพที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินนะคะมีอุบัติเหตุนะคะก็จะมีภาพให้เห็นกันว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันมีความรุนแรงขนาดไหนนะคะรถที่เกิดเหตุเป็นรถอะไรนะคะจะได้ช่วยกันประเมินว่าต้องใช้เวลานานขนาดไหนนะคะในการเคลื่อนย้ายค่ะนะคะอันนี้แล้วก็คือสามารถดูได้นะคะในแอปพลิเคชัน JS100 คือผ่านแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันนี้ก็เราโหลดจากมือถือนะคะที่ดาวน์โหลดเอาไว้ค่ะนะคะไปไหนมาไหนเนี่ยกดดูได้เลยนะคะลื่นปลื้ดค่ะนะคะสะดวกมากค่ะนะคะที่จะเข้าไปติดตามกันนะคะเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยค่ะก็สามารถติดตามกันได้ทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยนะคะคุณสำริดค่ะแจ้งว่าอุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์โอวันนี้อุบัติเหตุราชพฤกษ์เยอะมากนะคะตั้งแต่เช้ามาที่รับแจ้งคุณสำริดสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณวีนา
1: ค่ะ
5: แจ้งอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์เลยเดอะไซเคิลมาประมาณ100เมตร
1: ค่ะ
5: เป็นรถเก๋งเป็นรถกระบะกันแล้วUV ชนกันชนท้ายกันไม่มากแล้วก็ไม่มีผู้บาดเจ็บอะไร
1: ค่ะ
5: อยู่ฝั่งขวามือเลนด่วน
1: ช่องขวาของช่องด่วน
5: ครับขามุ่งหน้าค่ะก่อนจะข้ามบรม
1: ค่ะค่ะ
5: คร
1: ับ แล้วก็คือไม่ได้ชนแรงอะไรนะคะแค่เฉียวชนกัน
5: เห็นมีคู่กรณีคงจะโทรเรียกประกันแล้วแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรรถก็เริ่มชะลอตัวแล้วครับผม
1: ค่ะอีกแป๊บหนึ่งประกันน่าจะไปถึงนะคะค่ะ
5: เห็นมีคู่กรณีคงจะโทรเรียกประกันแล้วแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรรถก็เริ่มชะลอตัวแล้วครับผม
1: ค่ะอีกแป๊บหนึ่งประกันน่าจะไปถึง

0: มองหน้าปัดก็ 34.5 นะ
1: ร้อนสุดๆ
0: แต่ไม่มีแดด
1: ค่ะเดี๋ยวดูเรดาร์ให้ฝนยังไม่มีแต่ว่ามันเหมือนมีแบบกลุ่มฝนเล็กๆอยู่ทางบางบัวทองเหมือนกันนะมันพัดไปทางนั้นกลุ่มเล็กๆ
0: แค่มีก้อนเมฆเขาขาวเลยประมาณแดดพวกนี้
1: อ่ะใช่
0: เยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตอนนี้ผมก็วิ่งมาเส้นถนนพันนกตัดใหม่ก็โล่งๆดี
1: ค่ะ
0: คงตัวทั้งสองฝั่งไม่มีเหตุไม่มีอะไรครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ที่คลองเตยเนี่ยแบบแดดมาเยอะมากนะคะแดดดีแบบเนี้ยแหมมันบ้านเนี่ยน่ามีโซล่ารูฟท็อปนะคะแสงเยอะขนาดเนี่ยโอ้โหจะได้ใช้ไฟกันแบบสบายๆนะคะเปิดแอร์กลางวันกันแบบสบายใจสำหรับคนที่ติดโซล่ารูฟท็อปนะคะฟินเลยนะคะไม่ต้องกลัวอะไรนะคะก็จะเสียค่าไฟเฉพาะกลางคืนเท่านั้นเองนะคะทำให้มันก็ย่อมเยาลงไปได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้คงจะราคาพอรับได้นะคะถ้าคนติดตั้งเยอะเนี่ยมันก็เหมือนกับความต้องการเยอะนะคะของก็จะราคาไม่สูงสุดต่งจนเกินไปนะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรื่องของการใช้พลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดนะคะเรื่องของโซล่ารูฟท็อปส่วนการจราจรนะคะในเส้นทางอันนี้คุณเจริญที่ท่านรายงานไปแล้วใช่ไหมคะคุณเจริญแจ้งประเทศนครอินในฝั่งขาออกเชิงทางลงตลาดบางคูเวียงเก๋งเสียหลักชนแคบขอบบริเออร์ขวาแล้วก็อยู่ช่องขวานะคะไม่มีคนเจ็บค่ะนะคะจุดนี้ชะลอตัวเลยไปแล้วก็ไปได้ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
9: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปา

0: รบครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณพักเคอินเนี่ยก็แชทคุยมาใน YouTube นะคะถามว่าเดือนในช่วงสิ้นเดือนนะคะสัปดาห์หน้ามีวันหยุดติดกันไปเที่ยวไหนเที่ยวอยู่ที่นี่ละค่ะไม่ไปไหนก็เที่ยวที่จสร้อยนะคะแต่จะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคนทำราชการรัฐวิสาหกิจเนี่ยได้หยุดกันยาวอาจจะแบบลาแค่วันหนึ่งเพราะว่ามันมีฟันหล่อวันหนึ่งนะคะโดยวันอังคาร28วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็มีวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะคะก็เชื่อว่าคงจะเป็นช่วงเวลาที่คนเดินทางไปท่องเที่ยวกันล่ะค่ะนะคะให้สบายใจเพราะว่าราชการเขามีเงินทุกเดือนทุกเดือนไม่ต้องกังวลอะไรนะนะคะแต่ว่าในส่วนของเอกชนเนี่ยนะคะบางที่บางผู้ประกอบการก็เรียกว่าหนักจริงๆนะคะในช่วงตอนนี้เศรษฐกิจก็ถือว่ามันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวค่ะพอดีเห็นข้อมูลในนี้ด้วยนะคะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่ามียอดท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 4% นะคะแต่ว่าจะเป็นตลาดระยะใกล้นะคะคือประเทศใกล้ๆนะคะที่มีมาเที่ยวนะคะส่วนกลุ่มตลาดระยะไกลเนี่ยก็จะทรงตัวนะคะอันนี้จริงเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ตม.เข้าประเทศเนี่ยแบบโอ้โหคนนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้าประเทศเนี่ยแบบคือแถวยาวมากขดไปขดมาแบบยาวจริงๆเยอะจริงๆดูด้วยสายตาว่าน่าจะเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะกว่าจะผ่านได้เยอะจริงๆนะคะแน่นมากค่ะนะคะที่เดินทางเข้าประเทศนะคะระหว่างที่แบบรอเอากระเป๋าออกมาแล้วก็ผ่านตรงตม.เนี่ยโอ้โหนะดีที่เราเป็นคนไทยแล้วก็เข้าช่องคนไทยสบายหน่อยเร็วหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบออโต้เกตนะคะที่แค่ใช้พาสปอร์ตแบบสแตมป์ปุ๊บนะคะไม่ต้องสแตมป์ละคือแตะนะคะเดี๋ยวนี้เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยพาสปอร์ตคุณจะไม่ได้รับการสแตมป์จากตม.ประเทศต่างๆว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็น e-visa กันแล้วนะคะเพราะนั้นพาสปอร์ตคุณก็จะขาวโล่งโจ้งเลยนะคะเพราะว่าเป็นยกเว้นว่าอยากให้เขาสแตมป์ก็เอาซะหน่อยนะคะบอกตม.ไปนะคะแบบนั้นค่ะทีนี้ข้อมูลการท่องเที่ยวนะคะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าคือในช่วงนี้ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นการซัมเมอร์นะคะปิดซัมเมอร์ของประเทศจีนค่ะนะคะปิดภาคฤดูร้อนค่ะก็เลยมาเที่ยวกันค่ะรวมทั้งไต้หวันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมีเปิดเที่ยวบินเพิ่มขึ้นนะคะเส้นทางดูไบแบงคอกสามบินดอนเมืองนะคะของไฟล์ดูไบก็ทำให้เป็นรูทของการเที่ยวบินเนี่ยสามารถที่จะเดินทางมาได้เพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งมีการบินไทยก็เปิดเส้นทางอัมสเตอร์ดัมสุวรรณภูมิด้วยนะคะแล้วก็ตลาดท่องเที่ยวไต้หวันเองก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วค่ะหลังจากที่เจอกับพายุไต้ฝุ่นบาวีไปนะคะซึ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวไต้หวันเนี่ยที่เดินทางเข้าไทย 20,000 กว่าคนคือเพิ่มขึ้น 50% เลยนะคะจากในช่วงของสัปดาห์ก่อนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่12ถึง18กรกฎาคมนะคะที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นได้นำข้อมูลเนี่ยมาให้ทราบกันนะคะว่าจำนวนท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นค่ะนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเองเราก็เด่นเรื่องของจุดหมายปลายทางที่เป็นการท่องเที่ยวนะคะเรามีอาหารรสชาติอร่อยนะคะผลไม้แต่ว่าผลไม้นี่มันเลยหน้าผลไม้ไปแล้วนะคะอาจจะแบบมีเฉพาะบางส่วนที่เขาแบบบังคับให้ออกนอกฤดูกาลได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเก่งที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะก็เป็นที่ติดอกติดใจของนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยอาหารอร่อยรออยู่นะคะแล้วก็ไหนจะเป็นแบบมาแบบเวลเนสนะคะมานวดมาสปาอะไรกันที่เราก็มีความเด่นในเรื่องนี้ค่ะตัวเล่นท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่5อันดับแรกที่สูงสุดก็จะมีจีนค่ะแสนกว่าคนมาเลเซีย 60,000 กว่าคนอินเดีย 30,000 กว่าไต้หวัน 20,000 กว่าแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณ 20,000 คนได้นะคะที่มาเที่ยวประเทศไทยนะคะก็เป็นตัวเลขที่น่าดีใจค่ะนะคะว่าเศรษฐกิจเราส่วนหนึ่งก็ขับเคลื่อนกันด้วยเครื่องจักรของทางด้านการท่องเที่ยวนะคะที่จะได้เติมเงินเข้ามานะคะในระบบของเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะ
แล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเรื่องของการจราจรอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุที่คุณสัมฤทธิ์ได้ฝากไว้นะคะราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะเลยเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์มาประมาณ100เมตรนะคะกระบะกับ SUV ชนกันในช่องขวาของช่องทางด่วนนะคะตอนนี้ประกันมาแล้วหรือยังนะคะน่าจะใกล้ถึงละนะคะการจราจรชะลอตัวในจุดนี้ค่ะเลยไปแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะในฝั่งกลับกันการจราจรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในวันนี้มีการประชุมครม.นะคะเรื่องร้อนๆ นะคะแน่นอนว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ยังไม่จบนะคะว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็ไปยื่นอุทธรณ์กันค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะคะกรมการขนส่งทางบกที่ได้จัดให้ได้อุทธรณ์กันค่ะจากการที่เป็นผู้ครอบครองรถนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็บอกว่าโอ้โหรถนี่มันตั้ง20ปีไปแล้วนะคะแต่ว่าชื่อยังเป็นชื่อของเขาอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นผู้มีรายได้เยอะมีการครอบครองรถยนต์อะไรแบบมันแบบนี้นะคะต้องมีการปรับเกณฑ์อะไรลงมานะคะเพื่อพิจารณากันอีกรอบหนึ่งสำหรับผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะคะมีหลายครั้งแล้วค่ะนะคะที่ได้ปรับอะไรลงมาอีกนะคะเพราะว่าคนไม่ผ่านเกณฑ์กันเยอะแล้วก็ได้รับการร้องเรียนกันค่อนข้างเยอะสำหรับในเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประชานิยมเหมือนกันก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะการใช้ประชานิยมนะคะที่มีแจกมีสวัสดิการอะไรที่เกินขีดความสามารถของรัฐเนี่ยมันอาจจะทำลายเรื่องของวินัยการเงินการคลังนะคะเพราะว่ามันมีตัวอย่างประเทศที่เคยเป็นแบบนี้นะคะชัดเจน2ประเทศชัดเจนนะคะก็คือเวเนซุเอลากับอาร์เจนตินานะคะซึ่งเกิดเป็นประเทศที่แบบรวยมากๆค่ะนะคะแต่ว่าใช้งบประมาณสุดโต่งสุดๆกับประชานิยมนะคะก็เลยทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ล่มสลายกันประชาชนเกิดความยากจนตามมานะคะสำหรับเรื่องของประชานิยมค่ะนะคะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันนะคะแล้วก็หลังเที่ยงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งหาแนวทางแก้ปัญหารุกที่รัฐจัดระเบียบแพท่องเที่ยวโดยรอบสะพานไม้อำเภอสังขละบุรีและสำนักงานสลากเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เร่งรีบต้องนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้นั้นพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมหากมีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสำนักงานสลากพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 02-528-9999ในวันและเวลาทำการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือครม.ปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีนักศึกษาสกร.วอนผู้ลาออกกลับมาเรียนย้ำไม่อยากให้หลุดจากระบบการศึกษาคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
8: นายประเสริฐจันทละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของนักศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.หลังพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบโดยยืนยันว่าผู้เรียนกลุ่มนี้ซึ่งมีอายุหลากหลายควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอีกทั้งได้หารือเรื่องดังกล่าวกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างเดินทางปฏิบัติภารกิจที่ประเทศจีนและจะนำรายละเอียดเข้าสู่การพิจารณาครม.เพื่อหาแนวทางการแก้ไขพร้อมขอให้ผู้ที่ลาออกจากการเรียนในระบบสกร.กลับเข้ามาศึกษาต่อเพราะไม่ต้องการให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาย้ำว่ารัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขปัญหาและพร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้โดยปัจจุบันมีนักศึกษาสกร.กว่า 200,000 คนและกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมแนวทางแก้ไขร่วมกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไว้แล้วมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ติดตามปัญหาบุกรุกพื้นที่รัฐรอบสะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานไม้อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเป็นไงครับ
9: นายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของรัฐและการจัดระเบียบแพบริเวณโดยรอบสะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหลายหน่วยงานและมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่แตกต่างกันทั้งนี้ปัจจุบันพบการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยถาวรและเพื่อประกอบกิจการท่องเที่ยวเช่นรีสอร์ทร้านอาหารรวมกว่า900ครัวเรือนและยังพบปัญหาเกี่ยวกับการจัดระเบียบเรือและแพท่องเที่ยวรวมทั้งความกังวลด้านการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดระเบียบพื้นที่ทั้งในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกการกำหนดแนวเขตพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อลดข้อพิพาทรวมถึงการวางมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมการกำหนดแผนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในระยะยาวยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสนพระทัยและมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมายโดยทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมในการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคภายใต้แนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้และแนวพระราชดำริต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เพื่อที่วันหนึ่งพวกเขาจะสามารถนำความรู้ต่างๆกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังมีโครงการที่สำนักงานกปร.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน30ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ณเรือนจำนำร่องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งร่วมกับสถาบันนิติวัตรสำนักงานอัยการสูงสุดแม้วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่ออนาคตของผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะยังคงจารึกในความทรงจำของคนไทยตลอดไป
11: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาด้วย
1: เดินมาโอ้โห
0: เก่งจังเลยเก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองและกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมง
2: ห้าโมง
0: ท
2: ัน
0: เลยแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจะมี
2: แต่แค่เหนียว

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: วันนี้วันอังคาร21กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นช่วงที่หลายๆโรงเรียนนั้นเป็นช่วงสอบกลางภาคนะคะในช่วงเช้าบางเส้นก็เลยอาจจะไม่ติดมากแต่ว่าที่ติดหนักดักก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะอโศกมนตรีอโศกเพชรอโศกสุขุมวิทนะทั้งสองฝั่งเลยที่ในช่วงเช้าตั้งแต่7โมงยัน8โมงกว่าที่การจราจรนั้นก็จะติดขัดมากๆนะคะจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรื่องของสภาพอากาศนะคะภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีฝนเริ่มมากขึ้นเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่อยู่ทางอันดามันอยู่ทางอ่าวไทยเนี่ยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ทำให้ในวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ในช่วงของบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิยังสูงอยู่นะคะ34ถึง37องศาเซลเซียสนะคะแดดร้อนกันตั้งแต่ช่วงสัก7โมงกว่าก็ร้อนมากนะรวมทั้งในตอนนี้ด้วยนะคะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่ผ่านเข้ามานะคะก็มีเหตุยิงกันนะคะยิงกันเสียชีวิตค่ะตรงเมื่อตอนประมาณ7โมงกว่าตรงปากซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด23นะคะเป็นน้องผู้ชายอายุ25ปีชื่อคุณจารุกิจเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มีคนร้าย2คนขี่รถตามมาแล้วก็ใช้อาวุธปืนในยิงนะคะจนผู้เสียชีวิตเนี่ยตกลงมาจากรถคือตอนนั้นตกลงมาแล้วก็ไปจ่อยิงซ้ำอีกจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนนะคะหาผู้ที่ก่อเหตุที่หลบหนีไปเป็นพื้นที่ของทางสภ.ปากเกร็ดนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะดิฉันได้คุยกับทางท่านผู้ว่าการเขตบางขุนเทียนเพราะว่าพื้นที่ของบางขุนเทียนก็คือเป็นพื้นที่ที่ติดทะเลของกรุงเทพนะคะมีลักษณะเป็นป่าชายเลนด้วยอะไรด้วยนะคะพื้นที่ก็มีความเป็นธรรมชาติแต่ว่าอันนึงที่เกิดปัญหาขึ้นก็คือลิงแสมค่ะที่นี่ลิงแสมเยอะมากนะคะลิงแสมที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยแล้วด้วยความซนนะคะคืออาหารก็มีพอเพราะว่ามีทั้งคนที่นำอาหารไปบริจาคนะคะแต่พออิ่มแล้วเนี่ยมาตามบ้านคนดีเข้าไปในครัวเข้าไปในบ้านไปลื้อไปค้นไปเปิดนี่นู่นนี่นั่นนะคะทำให้ความเสียหายนะคะในพื้นที่ยังเขามีการติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ก็ไปลื้อค่ะไปถอดไปดึงออกมาสารส่งสารเซลล์เนี่ยนะลิงสมัยเนี่ยจัดการหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ของบางขุนเทียนก็เลยมีการดำเนินการคือที่สำรวจในมีลิงแสมประมาณ350ตัวมันจะมีอยู่3จุดจุดแรกตรงอนุสาวรีย์คุณกะลานะคะประมาณ94ตัวตรงเนี้ยเขาทำกรงอะไรเรียบร้อยนะคะจุดที่2เป็นพื้นที่ของตรงบ้านเอื้ออาทรแสมดำ17อันนี้ก็เยอะหน่อย136ตัวนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะพิจารณานะคะทำกรงเพราะว่าตอนนี้ได้พื้นที่ที่เขาบริจาคมาเพื่อทำกรงแล้วก็นำลิงเนี่ยไปอยู่ในนั้นนะคะจุดที่3อยู่ตรงเทียนทะเล22อันนี้ก็เยอะนะคะ120ตัวทีเดียวค่ะนะคะอันนี้ก็ได้พื้นที่นะคะชั่วคราวเพื่อสร้างกรงให้กับลิงนะคะแล้วก็พอกรงเสร็จคือคืบหน้าไปกว่า 50% แล้วพอกรงเสร็จก็จะเคลื่อนย้ายนำลิงไปไว้ในกรงนะคะโดยต้องอาศัยทางด้านของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเป็นผู้เคลื่อนย้ายนะคะทีนี้กรงที่สร้างให้ลิงอยู่เนี่ยนะคะต้องมีความพิเศษค่ะคือด้านบนเนี่ยนะคะลักษณะคล้ายๆกับหลังคาเนี่ยมันต้องไม่มีรอยต่อเลยนะต้องลื่นต้องเรียบเพราะว่าถ้ามีรอยนิดนึงเนี่ยเขาจะโหนได้ไงโหนเกาะอะไรนะคะด้วยความสนนะคะแล้วก็ส่วนพวกกำแพงที่เป็นเหมือนกับเป็นตะข่ายก็ต้องแบบมีความมีช่องอะไรไม่กว้างมากนักเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็จะลอดออกมาเอามือลอดออกมาไปหยิบนู่นนี่นั่นท่านผู้ในการบอกว่าไปสำรวจในพื้นที่นะคะจุดที่ได้สร้างกรงด้วยความฉลาดของเขาอ่ะคือท่านผู้ในการแล้วก็ทีมงานเนี่ยเขาไปดูข้างในลิงแสมคือปิดกรงซะอย่างนั้นขังผอ.ไว้ในกรงเลยนะคะนี่เป็นความฉลาดของลิงแสมนะคะตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ก็ประสานทั้งผู้ประกอบการนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะอยู่ในพื้นที่ชาวบ้านเองเนี่ยก็ช่วยกันดูแลนะคะจะได้อยู่ร่วมกันได้ระหว่างคนกับ ลิงแสมนะคะอีกอันนึงเนี่ยได้คุยกับทางด้านของศูนย์ ACSC หรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของที่นี่ตำรวจนะคะเดี๋ยวได้คุยกับทางพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอท่านรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานของตำรวจนะคะหรือว่าแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเลขาของศูนย์ ACSC อันนี้ค่ะเพราะว่าในช่วงเนี้ยมีน้องนักศึกษานะคะที่เป็นนักศึกษาที่อยู่ปี1เพิ่งเข้าใหม่เนี่ยถูกพวกเป็นมิจฉาชีพที่เป็นแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยหลอกนะคะด้วยการไปเอาเบอร์โทรศัพท์มานะคะจากข้อมูลส่วนตัวที่อาจจะไปหลุดจากที่นู่นที่นี่แล้วก็โทรมาข่มขู่ขู่ว่าบัญชีน้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ไม่ดีนะคะมีการส่งเอกสารมาแบบทำเรียนแบบเอกสารของราชการน่ะคือขู่ให้น้องกลัวแล้วก็ให้โอนเงินมาเพื่อไปตรวจสอบเงินอะไรต่างๆพอโอนเงินให้ไปเงินในบัญชีตัวเองหมดก็ยังหลอกนะคะให้ไปหลอกพ่อแม่นะคะเพื่อโอนเงินมาค่ะคือหมดกันไปเป็นแสนนะคะแล้วพอเงินหมดปุ๊บยังบังคับให้ด้วยโทรศัพท์นี่นะไม่เจอตัวกันเลยนะด้วยโทรศัพท์เนี่ยให้ไปอยู่อีกที่นึงนะคะขู่ว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดเรื่องอะไรต่างน้องก็กลัวจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือน้องยังไม่แน่ใจบอกว่านี่เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าจะมาช่วยจริงๆไหมคือขู่จนแบบกลัวไปหมดเลยนะคะทีนี้ทำไมตำรวจถึงทราบว่าน้องถูกขังถูกหลอกให้ไปอยู่ที่โรงแรมนู้นนี้นะคะก็เนื่องจากว่าศูนย์ ACSC เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารนะคะที่จะมอนิเตอร์ว่าบัญชีไหนที่มีการโอนเงินผิดปกติโอนเงินจำนวนเยอะๆมีความถี่เยอะๆอย่างโอนเงินช่วงกลางคืนจำนวนเยอะๆมากเนี่ยแสดงว่าน่าจะเกี่ยวข้องเป็นบัญชีม้าก็จะมีการมอนิเตอร์แล้วก็จะดำเนินการไปจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะขยายผลต่อไปนะคะแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เชิงรุกด้วยค่ะนะคะได้ประสานกับทางสถาบันการศึกษานะคะเพื่อไปปฐมนิเทศให้น้องๆปี1เนี่ยมีความรู้ว่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องหลงเชื่อไม่ต้องกลัวจนขนาดนั้นนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องสูญเสียเงินจำนวนมากๆค่ะนะคะมันก็จะมีมุกต่างๆที่มาหลอกมาขู่ให้น้องๆเกิดความกลัวเพราะว่าเขาเพิ่งจบม.ปลายนะคะเข้าสู่ปี1เนี่ยความที่เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เท่าทันไม่มีประสบการณ์ในโลกของในยุค ปัจจุบันนี้นะคะที่มิจฉาชีพนั้นสรรหาวิธีต่างๆนะคะแล้วก็แก๊งเนี่ยคือมันใช้ซิมบล็อกโทรมาก็คงจะมาจากนอกประเทศนะคะที่โทรมาแล้วก็มาหลอกลวงมาข่มขู่จนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะก็ฝากไว้สำหรับผู้ปกครองนะจะได้รู้เท่าทันนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับลูกๆด้วยนะคะว่ามันเป็นเรื่องหลอกกันไม่ต้องไปกลัวมีอะไรนั้นแจ้งความได้เลยนะคะแจ้งที่ตำรวจนะคะจะได้เขามีการขยายผลเพื่อไปสู่คนที่อยู่ในขบวนการตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังติดตามกับคุณเสมากันต่อในช่วงของหลังเที่ยงนี่แหละนะคะตอนนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรจสร้อยนะครับทักทายทั้งใน FM 100ทั้งใน YouTube ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียกับทางจสร้อยของเรานอกจาก JS 100 Radio Official ผ่านช่องทาง YouTube แล้วเรายังมีทางเว็บไซต์ทาง Instagram ทาง TikTok ทาง Facebook Fanpage นะครับรวมไปถึงทาง X ให้ติดตามกันด้วยนะครับมีทาง LINE แอดด้วยนะเพิ่มเพื่อน @js100แล้วก็ฝากดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน JS100 ของเราด้วยมีฟังก์ชันเยอะครับหนึ่งในนั้นก็คือตัวฟังก์ชัน SOS ที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้ตลอด24ชั่วโมงที่สำคัญดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงเที่ยงกันครับกับคุณวัฒนาพรวัฒนาปุรภากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ค่
2: ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: วันนี้ในช่วง9นาฬิกาค่ะที่ห้องรับรองชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับมิสเตอร์แคชพาเทลผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนไทยนะคะโดย2ฝ่ายได้มีการหารือถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกในการหารือนายกรัฐมนตรีบอกว่าการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยและที่ผ่านมาไทยสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมอายัดทรัพย์สินเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติได้เป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทนะคะทางด้านของผู้อำนวยการ FBI ก็ชื่นชมผลการดำเนินงานของประเทศไทยในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสแกมเมอร์ยังครอบคลุมถึงการปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมระหว่างประเทศการค้ามนุษย์และก็ระบุว่าความร่วมมือระหว่าง FBI กับประเทศไทยนะคะสองฝ่ายเนี่ยจะร่วมมือกันในหลายประเด็นสำคัญก็คือด้านการบังคับใช้กฎหมาย FBI ขอบคุณประเทศไทยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุม Summit for the Scam Center ที่กรุงเทพในช่วง 20-21 กรกฎาคมและชื่นชมไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคในการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์นะคะ
0: ครับ
2: ด้านการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าเป้าหมายของการดำเนินงานไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มผู้กระทำความผิดแต่ต้องการร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและนานาชาติเพื่อถอนรากถอนโคนเครือข่ายสแกมเมอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติให้หมดสิ้นไปนะคะและช่วงท้ายทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าอาชญากรรมข้ามชาติเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังค่ะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคดีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.นะคะทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างพิจารณาเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง11คนที่ถูกพบในบ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะคะในวันที่เจ้าที่เข้าตรวจค้นเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและก็ส่วนจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดบ้างก็อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดนะคะสำหรับบุคคลทั้ง11รายอยู่ระหว่างพิจารณาว่านะคะมีความผิดอะไรบ้างนะคะโดยพนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบพฤติการและพยานหลักฐานอย่างละเอียดนะคะเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรอบคอบและก็เป็นธรรมนอกจากนี้ยังเตรียมเชิญอาจารย์ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการสอบคัดเลือกทั้งหมดเข้ารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะคะหลังจากที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.มีมติให้ดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จจากการตรวจสอบพบข้อสงสัยเกี่ยวกับดำเนินโครงการดังกล่าวส่วนการขยายผลด้านการเงินค่ะตอนนี้เจ้าที่อยู่ระหว่างการสอบธุรกรรมและก็เส้นทางการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะรวบรวมพยานหลักฐานและก็รายละเอียดส่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากพบนะคะเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลใดก็จะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นค่ะขณะเดียวกันคณะทำงานก็ ร่วมระหว่างตำรวจสอบสวนกลางปปช.จะรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานทั้งหมดเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไปนะคะสำหรับการดำเนินการกับผู้สอบผ่านกว่า 5,000 รายขณะนี้พนักงานสอบสวนยังต้องรอการผลการพิจารณาจากความเห็นและความเห็นจากปปช.ก่อนนะคะจึงจะกำหนดแนวทางการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ค่ะโดยตำรวจจะยึดพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญเพื่อให้ดำเนินการดำเนินคดีเป็นไปอย่างถูกต้องและรอบครอบนะคะทั้งนี้เนี่ยมีรายงานว่าบุคคลทั้ง11รายที่มีรายชื่อพัวพันกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นได้ทยอยเข้าให้ข้อมูลกับปปช.แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่มีผู้ใดเข้าพบกับพนักงานสอบสวนโดยเจ้าที่อยู่ระหว่างพิจารณาความจำเป็นในการออกหมายเรียกต่อไปถ้าไม่มานะคะ อีกคดีนึงค่ะคุณเสยมาคดีแอมไซยาไนด์นะคะวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่5ของแอมไซยาไนด์นะคะที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา10นะคะเป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์นะคะรังสิวุฒาพรหรือว่าแอมไซยาไนด์อายุ39ปีเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะคะโจทก์ฟ้องว่าจำเลยใส่สารพิษไซยาไนด์ลงในอาหารเพื่อมีเจตนาฆ่านางรสจรินนินน้อยหรือว่าพี่น้อยแม่ค้าขายผักนะคะผู้ตายโดยมีมูลเหตุจากการที่จำเลยต้องการฆ่าล้างหนี้ที่จำเลยยืมเงินผู้ตายไป 60,000 บาทและให้สามีของผู้ตายชดใช้หนี้ในมูลค่าที่สูงกว่าที่ยืมไปนะคะด้วยการผสมไซยาไนด์ลงในสลัดผักให้ผู้ตายนำมารับประทานก่อนจะเป็นลมชักและก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจำเลยให้การปฏิเสธนะคะศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าสืบเนื่องจากการเสียชีวิตหลายรายที่จำเลยเกี่ยวข้องด้วยการวางไซยาไนด์นะคะในช่วงเดือนมีนาคม2566ทำให้สามีของผู้เสียชีวิตสงสัยว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของภรรยาเมื่อช่วงปี65สามีของผู้ตายจึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับจำเลยกล่าวหาว่าเจตนาฆ่าผู้ตายโดยปลอมปนสารไซยาไนด์ลงไปในสลัดผักทำให้ร่างกายได้ดูดซึมเข้ากระแสเลือดเป็นเหตุให้เสียชีวิตโจทก์มีนายแพทย์ผู้รักษาชีวิตนะผู้รักษาผู้เสียชีวิตมาเบิกความค่ะเลือดของผู้ตายมีภาวะเลือดเป็นกรดจากการติดเชื้ออย่างรุนแรงหรือได้รับสารพิษแต่พยานนะคะไม่ได้ยืนยันว่าผู้ตายได้รับสารพิษจากสารไซยาไนด์ไม่สามารถบอกได้ว่าสารพิษที่นำเข้าร่างกายนั้นเป็นการนำเข้าของผู้ตายเองหรือวิธีการใดและไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่ามาจากสารพิษชนิดใดแต่มีการระบุว่าเลือดเป็นกรดเท่านั้นพยานหลักฐานจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้วางไซยาไนด์ให้กับผู้ตายรับประทานนะคะส่วนพยานที่เป็นลูกจ้างของผู้ตายที่ระบุว่าได้พบเห็นจำเลยนำสลัดผักมาให้ผู้ตายรับประทานโดยให้การว่าจดจำรสของจำเลยได้เนื่องจากว่าจำเลยมาหาผู้ตายบ่อยครั้งแต่พยานไม่สามารถตอบคำถามค้านของทนายจำเลยได้ว่าจำเลยใช้รสยี่ห้อใดและไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนนำสลัดมาให้ผู้ตายรับประทานส่วนข้อมูลแห่งการฆ่าโจทก์อ้างว่าเป็นการฆ่าล้างหนี้จำนวน 60,000 บาทจะจากข้อเท็จจริงพบว่าผู้ตายนำรถยนต์มาจำนำกับจำเลยในจำนวนเงิน 100,000 บาทและผู้ตายก็ได้ชำระหนี้ให้แก่จำเลยไปแล้ว 50,000 บาทโดยหลังจากเสียชีวิตนะคะจำเลยอ้างกับสามีผู้ตายว่าต้องชดใช้หนี้ค่ารถยนต์จำนวน 600,000 บาทแต่ก็มีการต่อรองลงเหลือ 300,000 บาทสามีผู้ตายยอมชดใช้เงินจนครบจำนวนนะคะแล้วก็ได้รถคืนไปแล้วจึงไม่อาจเป็นมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุนะคะพยานหลักฐานของโจทก์ก็ไม่เชื่อมโยงว่าจำเลยกระทำความผิดตามที่สันนิษฐานมาข้างต้นศาลพิพากษายกฟ้องค่ะก่อนหน้านี้นะคะแอมไซยาไนด์เนี่ยมีคดี4คดีที่ศาลได้ตัดสินไปแล้วนะคะคดีที่1คือศาลสั่งประหารชีวิตคดีวางยานางสาวสิริพรหรือก้อยขันวงเสียชีวิตที่บริเวณท่าน้ำอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะคดีที่2คือคดีวางยาฆ่าพันตำรวจตรีหญิงนิภาแสงจันทร์หรือว่าสารวัตรปูศาลพิพากษาประหารชีวิตแต่คำให้การเป็นประโยชน์ก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตคดีที่3วางยานางสาวนิตยาแก้วบุพภาวิศวกรสาวที่จังหวัดนครปฐมศาลพิพากษายกฟ้องเนื่องจากว่าหลักฐานไม่เพียงพอว่าจำเลยครอบครองไซยาไนด์หรือว่าประสงค์ต่อทรัพย์4คดีวางยาร้อยตำรวจเอกหญิงสุการดานะคะวิมลมานหรือผู้กองนุ้ยอดีตรองสารวัตรการเงินของสภ.ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นโดยใส่สารพิษลงในเครื่องดื่มให้ผู้กองนุ้ยดื่มจนถึงแก่ความตายสารพิพากษาประหารชีวิตลดโทษให้1ใน3คงจำคุกแอมไว้ตลอดชีวิตนะคะ
0: คอ
2: ันนี้ก็เป็น4คดีที่ศาลได้พิพากษาไปแล้วนะคะสำหรับคดีที่5ก็ยกฟ้องนะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำวันนี้คุณเสมานะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้าข่าวนี่คือบวกหมดนี่ก็ยังบวกอยู่นะคะล่าสุดนี่ทองคำในประเทศวันนี้เปิดตลาดบวกไป100บาทแล้วก็จนถึงขณะนี้นะคะปรับไปแล้วทั้งหมดครึ่งวันเช้าเนี่ย7ครั้งไม่มีลบเลยคุณเสมานะคะก็คงจะเป็นข่าวที่บอกว่าทั้งอิหร่านและก็สหรัฐก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาเจรจานั่นเองนะคะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยนะคะทองคำในประเทศบวกอยู่500บาทค่ะ
0: ค
2: นะคะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,300 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,500 บาทส่วนรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,020.12 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,300 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกนะคะอยู่ระดับ 4,053 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.62 บาทค่ะทางด้านของหัวเซ็งเฮงก็วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำเช้านี้นะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์หรือว่า DXY รวมถึงบอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีมีการปรับตัวขึ้นขณะที่นายมาซูดเปเซสเคียนผู้นำอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านกำลังอยู่ระหว่างการทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบของกับสหรัฐโดยภาวะเงินเฟ้อมาตรการคว่ำบาตรและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอาจจะมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ไม่ต่างกับทางปฏิบัติการทางทหารจากปัจจัยข้างต้นนะคะก็ส่งผลให้สงครามอาจจะมีความยืดเยื้อหนุนให้เงินเฟ้อดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยตึงตัวมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอิหร่านก็ได้มีการออกมาเปิดเผยค่ะคุณไซมา บอกว่านะคะโดยนายอิสมาอิลบาเกอีโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็มาพูดเมื่อวันจันทร์บอกว่าการเจรจาทางการทูตเนี่ยกับสหรัฐสามารถดำเนินต่อไปได้หากว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชาติค่ะขณะที่มาโกรูบิโอนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็บอกว่าสหรัฐก็ยังคงเปิดกว้างในการแสวงหาทางออกทางการทูตกับอิหร่านอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ทำให้ทองก็วันนี้นะคะบวกอยู่นะคะ
0: ครับ
2: ทางด้านของกองทุน SPDR ซื้อทองคำนะคะอีก 4.57 ตันค่ะตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,003 นะคะจุด59ตันค่ะส่วนราคาน้ำมันนะคะหลังจากที่มีข่าวอย่างนี้นะคะบอกว่าทั้งสองก็เปิดทางว่าจะมีการเจรจาใช่ไหมคะน้ำมันเวสเท็กซัสตอนนี้ลดลงไปอีก33เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 82.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ลงเช่นกันค่ะลงไปอีก55เซนต์ราคาขายตอนนี้อยู่ที่ 88.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครึ่งวันเช้านะคะตอนนี้อยู่ที่นะคะ 1,651.45 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 5.45 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 53,000 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครึ่งวันเช้านะคะตอนนี้อยู่ที่นะคะ 1,651.45 จุดค่ะเพิ่มขึ้น5

0: ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเขาเสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบนะคะด้วยวัย73ปีหลังจากที่เขาต่อสู้กับมะเร็งระยะที่4มาตั้งแต่ต้นปีนะคะ
1: คร
0: อบครัวเปิดเผยข่าวการป่วยครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคมปีนี้แล้วก็ล่าสุดก็แถลงการของครอบครัวก็ยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ของตำนานลูกหนังโลกนะคะโดยกล่าวว่าเรามีความเศร้าเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าเควินคีแกนได้เสียชีวิตแล้วด้วยวัย75ปีหลังจากที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานโดยมีภรรยาและก็ลูกสาวเคียงข้างในวาระสุดท้ายค่ะ
1: ค
0: ีแกนนะคะเป็นหนึ่งในผู้เล่นของชาวอังกฤษนะคะที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเขาทำผลงานได้โดดเด่นที่อยู่กับลิเวอร์พูลนะคะฮัมบูร์กแล้วก็เซาท์แฮมป์ตันรวมถึงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยเกียรติประวัติสูงสุดของเขาก็คือคว้ารางวัลเขาได้รางวัลบัลลงดอร์ถึง2สมัยติดต่อกันในปี1978แล้วก็1979ขณะค้าแข่งกับฮัมบูร์กนะคะในบุนเดสลีกาของเยอรมันความโดดเด่นอีกอันนึงก็คือสามารถเล่นได้ทั้งเขาเป็นกองกลางใช่ไหมคุณ
1: เป็นกองหน้าด้วย
0: กองกลางตัวลุกแล้วก็กองหน้าด้วยนะคะขณะที่บทบาทของการเป็นผู้จัดการทีมคีแกนก็สร้างชื่อให้กับนิวคาสเซิลโดยพาทีมสาริกาดงเลื่อนขั้นขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกแล้วก็คว้ารองแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล1995และก็1996ก่อนที่จะมีโอกาสไปคุมทีมชาติอังกฤษในช่วงสั้นๆระหว่างปี1999ถึง2000แล้วก็ปี2000นี่เองก็ไปลุยศึกยูโรใช่ไหมฮะ2000ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล่าสุดวันนี้ก็มีการแถลงการเสียชีวิตนะคะอีกข่าวนึงเป็นเรื่องของกลุ่มฮามาสค่ะกลุ่มฮามาสแต่งตั้งคาลิลอัลฮายานะคะเป็นผู้นำคนใหม่แทนนายยายาซินวานะคะซึ่งถูกกองทัพอิสราเอลสังหารไปเมื่อเดือนตุลาคมปี67นะคะโดยเขาได้รับชัยชนะจากการลงคะแนนในกระบวนการภายในรอบชี้ขาดเหนือนายคาเลตเมชาวนะคะอดีตผู้นำทางการเมืองกลุ่มของนายอัลฮายามีบทบาทมากขึ้นหลังจากที่ได้หลังจากเหตุการณ์สังหารนายซินวาแล้วก็นายโมฮัมเหม็ดเดอิฟนะคะผู้นำผู้บัญชาการทางทหารในฉนวนกาซาตลอดจนเหตุรอบสังหารนายอิสมาอิลฮานิเย่นะคะระหว่างการเยือนอิหร่านในปีเดียวกันโดยเขาเป็นรองประธานกลุ่มและก็เป็น1ใน5ของสมาชิกสภาผู้นำฮามาสซึ่งเป็นคณะกรรมการปกครองชั่วคราวที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปกครองฉนวนกาซาในช่วงที่อิสราเอลทำสงครามในฉนวนกาซาค่ะนายอัลฮายาเป็นหัวหน้าผู้เจรจาของฮามาสนะคะในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลในเดือนตุลาคมปี68แต่ว่าข้อตกลงฉบับนี้ล้มเหลวนอกจากนี้เขายังเคยตกเป็นเป้าหมายของกองกำลังอิสราเอลในการพยายามลอบสังหารอย่างน้อยถึง2ครั้งลูกทั้ง4คนของเขาเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลทั้งหมดค่ะ
1: ครับ
0: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะคุณเสมา
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
4: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้

0: แอปของสัตว์ร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางสัตว์ร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
1: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์ปัดทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ทักทายคุณผู้ชมผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยนะครับที่พิมพ์เข้ามานะครับขอบคุณนะครับคุณกระปุกแดงคุณอิสราคุณตู่ระยองคุณสุวรรณทองพี่วันบางรักแล้วก็คุณวิรัตนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับมีพี่วันบางรักบอกว่าแถวสีลมนะครับมีการทดสอบสัญญาณเตือนภัยจนถึงบ่ายโมงที่ติดกับโรงพยาบาลเลิศศิลป์ขอบคุณพี่วันด้วยนะครับพี่สุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญมีแดดอ่อนท้องฟ้ามืดมัวนะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเพิ่มเติมมานะครับเรื่องของสภาพการจราจรจากทางคุณเกษมคุณเกษมแจ้งไว้หลังไมค์บอกว่ารถติดที่ถนนเพชรบุรีเป็นฝั่งขาออกครับบริเวณช่วงแถวประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนการจราจรเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเป็นบางช่วงด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นคุณเกษมบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์อยู่ประดิษฐ์มนุธรรมเลียบทางด่วนรามอินทราอรรถรงค์เป็นฝั่งขาเข้าครับบริเวณช่วงโยธินพัฒนาที่จะมุ่งหน้าไปเกษตรนวมินทร์นะการจราจรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปสอบถามเจ้าตัวพร้อมๆกันคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ที่ผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับผม
0: ครับ
1: แจ้งรายงานสภาพจราจรวันนี้ตื่นเช้าแต่ออกสายครับผม
0: ครับ
1: ก็ออกจากท่าพระเจดีย์มุ่งหน้าประดิษฐ์มนุธรรมขาออกการจราจรวันนี้ใช้ได้นะครับผม
0: ครับ
1: จุดขาเข้าก็ชะลอตัวจุดยูเทิร์นที่จะเข้ากลับไปเซ็นทรัลอีสต์วิวครับผม
0: ครับผม
1: เลยไปแล้วเคลื่อนตัวได้ดีวิ่งยาวๆมาถึงถนนรามอินทราตอนนี้ผมไปยูเทิร์นตรงตลาดเรียบด่วนแล้วกลับมาใช้ประดิษฐ์มนุธรรมขาเข้า
0: ครับ
1: เลี้ยวซ้ายประเสริฐมนุจิตตอนนี้วิ่งมาถึงนวมินทร์ครับผม
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ก็ใช้การได้ดีแดดไม่ค่อยมีนะคุณเสมาแต่มันร้อนอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่เข้าใจว่าทำไมอากาศมันอบอ้าวเหลือเกินแล้วก็พอเลี้ยวซ้ายนวมินทร์ขาออกเนี่ยจุดยูเทิร์นแรกยูเทิร์นได้ยูเทิร์นที่สองวันนี้เขาปิดนะครับแต่เมื่อวานหรือวันก่อนผ่านยังไม่มีนี่เขาจะเอาฟุตบาทแบบยืดได้มาติดนะครับ
0: ครับ
1: คุณเสมาเคยเห็นยังไม่ฟุตบาทยืดได
0: ้คร
1: ับ เกาะกลางยืดได้มันจะเป็นเหล็กยืดยาวๆย
0: ื
1: ดแล้วก็พับเก็บได้วันนี้เขาปิดก็อาจจะเป็นไปได้ว่ารถยูเทิร์นแล้วก็จะตัดเข้าโรงพยาบาลพญาไทอะไรแถวนี้เขาก็เลยต้องปิดมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อย
0: ครับ
1: ขอเพราะว่าตรงนี้มันสามารถเลี้ยวเข้านวมินทร์88แล้วทะลุออกรามอินทราได้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อย
0: ครับ
1: อาจจะเป็นไปได้ครับผม
0: ครับ
1: ครับก็กลับมาตรงแยกรัชดารามอินทราก็ไม่มีปัญหาครับผมไปเรื่อยๆครับผม
0: ครับ
1: ครับขอจบรายงานแถวโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ขอบคุณและสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์นะครับก็เพิ่มเติมเส้นเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์หรือว่าประดิษฐ์มนุธรรมนะวันนี้ดูจะไม่ยังไม่มีปัญหานะในช่วงใกล้จะบ่ายโมงละก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็คุณเล็กนะคุณเล็กบอกว่าทางด่วนขั้นที่1มาจากเพชรบุรีที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับมักกะสันการจราจรน่ะไม่ติดนะแต่ว่าบริเวณโค้งต่างระดับมักกะสันเนี่ยมีรถทัวร์จอดเสียเลนซ้ายแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเป็นชาวอินเดียเขาบอกลงมายืนอยู่ริมถนนจำนวนมากเลยฝากเตือนให้ระวังด้วยเดี๋ยวยังไงเราแจ้งศูนย์ทางด่วนให้ประสานงานให้แล้วนะครับแจ้งไปทางศูนย์ทางด่วนรับทราบแล้วฝากระวังด้วยครับท่านใดที่ใช้ทางด่วนขั้นที่1มาจากเพชรบุรีที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับมักกะสันบริเวณทางโค้งต่างระดับมักกะสันครับที่บอกว่าเป็นรถทัวร์จอดเสียอยู่เลนซ้ายแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเป็นชาวอินเดียเนี่ยลงมายืนอยู่ริมถนนเขาบอกว่าหลายคนเลยเราประสานงานศูนย์ทางด่วนไปแล้วนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งนะยังไม่มีปัญหาการจราจรทั้งสองฝั่งแต่ว่าฝากระวังด้วยนะครับวันนี้ฝนยังไม่ได้รับแจ้งนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนคุณเล็กมาพอดีเลยพี่เล็กสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: พี่
2: แจ้งจราจรนิดนึงครับ
0: ครับเชิญครับ
2: ไอ้รถทัวร์ไอ้นักท่องเที่ยวอินเดียน่ะ
0: ครับ
2: เขามาเสียบนทางด่วนแต่เขาเสียอยู่ตรงเว้าทางก่อนจะลงอนุสาวรีย์ชัยอ่ะ
0: อืม
2: คือปัญหาคือ นักท่องเที่ยวลงมายืนตากแดดกันข้างรถทัวร
0: ์เยอะไหมประมาณกี่คนได้ครับ
2: โอ้เกือบ30เกือบ40ละ
0: โอ้รอเขาอยู่ซ้ายซ้ายสุดเหรอ
2: ใช่ซ้ายสุดมันเป็นเวิร์งโชคดีมันเป็นเวิร์งที่จอดรถอยู่อ่ะเวิร์งที่จอดรถได้อ่ะ
0: เราแจ้งศูนย์ทางด่วนให้เรานะ
2: อ
0: ่
2: าและคือนี่คือช่างไอ้คนขับก็ไปซ่อมจริงๆไม่ควรซ่อมต้องไปเอารถใหม่มารับนั่นให้เจ้าหน้าที่เขาไปดูหน่อยอันตรายอันตราย
0: ครับประสานงานให้แล้วขอบคุณนะครับคุณเล็ก
2: ขอบคุณมากคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณเล็กนะครับก็ประสานงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนให้เป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับกรณีดังกล่าวบริเวณโค้งตันระดับปักกสันนะครับมันเป็นช่องเว้าพอดีนะแล้วก็มีรถทัวร์จอดอยู่ซ้ายสุดนะบริเวณทางโค้งเว้านั่นแหละแล้วก็มีเป็นเหมือนกับลูกทัวร์นะเป็นชาวอินเดียเขาบอกว่าโอ้โหประมาณ 30-40 คนเลยนะที่ออกมายืนอยู่อ่ะก็ฝากระวังด้วยนะศูนย์ทางด่วนรับทราบแล้วนะครับเราประสานงานไปละแจ้งศูนย์ทางด่วนรับทราบไปแล้วการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะทั้ง2ฝั่งก็บอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรสวัสดีคุณเอกชัยด้วยนะครับพี่เอกชัยเพิ่มเติมอยู่แถวหน้าซัฟฟอรีเวิลด์การจราจรคล่องตัวแดดจัดมากอุณหภูมิ33องศาขอบคุณข้อมูลจากคุณเอกชัยด้วยนะครับเพิ่มเติมมาได้นะผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube จอสร้อยของเราเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับไทยยกระดับสงครามสแกมเมอร์นายกผนึก FBI และข้อมูลทลายเครือข่ายข้ามชาติและครม.ตั้งรพิพัฒน์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
6: ายกรัฐมนตรีหารือ FBI ขอบคุณไทยในการปราบปรามสแกมเมอร์พร้อมสานต่อความร่วมมือปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแบบถอนรากถอนโคนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยภายหลังผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลว่าถือเป็นวาระสำคัญที่แสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างไทยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับ FBI ที่เดินทางมาร่วมปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศทั้งปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์เรื่องที่พูดคุยกันวันนี้รายละเอียดค่อนข้างมากซึ่งการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ที่ผ่านมารัฐบาลไทยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นกับทาง FBI อยู่แล้วและล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการจัดสัมมนาร่วมกันในการปราบปรามสแกมเมอร์ที่มีเจ้าหน้าที่จากทั่วโลกมาประชุมกันที่ประเทศไทยจึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของรัฐบาลที่แสดงออกว่ามีความมุ่งมั่นในการปราบสแกมเมอร์การคุยกันในวันนี้จึงเป็นการพูดคุยเพื่อเดินหน้าต่อนอกจากนี้ FBI ได้ขอบคุณประเทศไทยด้วยที่เป็นส่วนสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมส่วนนายกเองก็ได้เสริมต่อว่าเรื่องการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์ก็ถือเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นยืนยันว่าไทยให้ความร่วมมือกับ FBI รวมไปถึงทั่วโลกเพราะในวันนี้เรามีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและฐานข้อมูลสืบสวนระดับสากลที่จะพัฒนาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและแชร์ข้อมูลให้กับนานาชาติได้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กรมคุ้มครองสิทธิอนุมัติเยียวยาเพิ่มผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวอีก3รายโดยครบทั้ง34รายแล้วคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานครับ
8: นายธีรยุทธแก้วสินรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญารวมทั้งสิ้น40รายโดยมีมติอนุมัติจ่าย31รายงดจ่าย6รายและยกคำร้อง3รายรวมเป็นเงินอนุมัติช่วยเหลือในรอบนี้ทั้งสิ้น 2,890,537 บาทและได้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาทายาทของผู้เสียชีวิตอีก3รายในกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวรายละกว่า 300,000 บาทซึ่งรวมค่าขาดประโยชน์ในการทำงานช่วงรักษาตัวก่อนเสียชีวิตรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,800 บาทซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีมติอนุมัติช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวไปแล้ว31รายเป็นเงินกว่า 9,300,000 บาทรวมช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น34รายเป็นเงินกว่า10ล้านบาทส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้แจ้งสิทธิ์และรับเรื่องเยียวยาแล้วแต่เนื่องจากหลายรายอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลซึ่งจะมีการพิจารณาช่วยเหลือต่อไปณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
6: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายรพิพัฒน์จันทราศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ทั้งนี้นายรพิพัฒน์จะเข้ารับตำแหน่งแทนนายวินโรจน์ทับขอไปครับนายวีนโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนปัจจุบันซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้สำหรับนายรพีพัฒน์ปัจจุบันอายุ53ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์จาก Chaminet University of Honolulu รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2566
9: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจากสารกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับมีรับแจ้งเพิ่มเติมจากคุณอ้วนครับอโศกมนตรีเป็นฝั่งขาเข้าช่วงแยกพระราม9ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของอโศกเพชรคุณอ้วนบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเป็นบางช่วงด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับทางสำนักงานขนส่งนะครับที่ฉะเชิงเทรากรมการขนส่งทางบกนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีของกรมการขนส่งทางบกมีการแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดนะครับก็แนะนำบอกว่าให้รีบยื่นอุทธรณ์พร้อมกับเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก่อนหน้านี้ทางกรมการขนส่งทางบกมีการแนะนำผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทางท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ก็มีการเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้รับข้อสั่งการจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้มีการเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุมาจากการที่เคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่าได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องนะครับตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือว่าลูกหลานเนี่ยนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถนะครับสืบเนื่องจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตรวจสอบมีกรรมสิทธิ์ของรถนะครับแล้วก็มีการจัดส่งผลการตรวจสอบให้แก่กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามเงื่อนไขโครงการในหัวข้อไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้ในงานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทล้ำไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามหากพบว่าผู้ไม่ผ่านเกณฑ์มีกรรมสิทธิ์รถเกินจำนวนที่โครงการกำหนดจำนวนมากโดยกรมการขนส่งทางบกก็แนะนำให้ดำเนินการดังนี้นะครับหากประชาชนไม่ผ่านคุณสมบัติและต้องการยื่นทบทวนหรือว่าอุทธรณ์ให้ประชาชนดำเนินการตามช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่าน4ช่องทางดังนี้นะครับช่องทางที่1ทางเว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่องทางที่2แอปพลิเคชันทางรัฐช่องทางที่3แอปพลิเคชันเป่าตังช่องทางที่4ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารธอสและธนาคารอิสลามสำหรับประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการดังกล่าวและต้องการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะคอยดูแลรวบรวมกรณีปัญหาต่างๆของประชาชนเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือกรมการขนส่งทางบก พร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนรถให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปครับคุณแป๊ะพระแดงสวัสดีครับพี่แป๊ะ
2: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีท่านผู้ฟังจอสอนนะครับ
1: ครับพี่แป๊ะอยู่ไหนครับ
2: อยู่ทางด่วนศรีรัตน์ขาเข้าครับตั้งแต่ด่านประชาชื่นมุ่งหน้ามาต่างระดับประชาไทยรถน้อยคล่องตัวดีนะครับ
1: โอ้วันนี้ไม่ติดเลยเหรอพี่แป๊ะข้างบน
2: ไม่ติดแล้วจะมาชะลอตัวตรงกำแพงเพชรสักหน่อยนะครับตรงแยกพระรามหกก็จะโล่งครับโล่งพระรามหกก็จะโล่งครับ
1: แสดงว่าติดนิดเดียวนิดเดียวเอง
2: ครับ
1: ครับครับไม่มีฝนครับ
2: ไม่มีฝนครับ
1: ครับ
2: เจมาครับ
1: ครับ
2: ผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังครับ
1: ครับ
2: มีเรื่องนี้ร้ายแรงน่าดูเลยครับ
1: เรื่องอะไรพี่แป
2: ๊ะผมจะเล่าเหตุการณ์นะขั้นแรกผมไปออกรถ4ประตูมารถฟรีดาวนะครับ
1: ครับ
2: พอผมเอาผมผ่อนไม่ไหวผมก็ไปคืนใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาก็บอกใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนพอผมครบ4เดือนเขาก็ให้ผมไปคืนพอทีนี้เสร็จเขาเรียกผมค่าเสียหายยับเยินนะคุณเสมาครับ
1: หรอ
2: เขาเรียกผมตั้ง5,500
1: เป็นค่าอะไรครับ
2: ค่าส่วนต่างตั้งแต่ผมเอารถเข้าไปคืนแล้วนะ
1: โอ้อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นนานหรือยังเนี่ย
2: ก็เขาก็จะแรกเรื่องเงียบไปพอเงียบไปปีเงียบไป2ปีพอเรื่องที่ปีที่3เข้ามาบ้านขายทอดตลาดเลยพอเรื่องพอเงียบไป3ปีปุ๊บพอเรื่องที่3มาเข้าไปขายทอดตลาดเลยเดี๋ยวนี้ผมก็เขาก็ให้ผมรับใช้500,000อ่ะผมก็บอกผมสู้ไม่ไหวแล้วครับ
1: อืม
2: เดี๋ยวทีนี้เขาก็บ้านขายทอดตลาดตอนที่แรกผมไปคืนเขาแล้วนะเขาบอกใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนผมก็บอกผมผ่อนไม่ไหว
1: ครับ
2: พอครบกำหนดเขาจะนั่งแค่4เดือนรถที่เขาตามมาเอารถเลยครับ
1: อ๋อแล้วตอนนี้รถอยู่กับเขาแล้วใช่ไหมเขาไปขายแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับรถอยู่เขาแล้วเขาบอกเขาขายก็ตลาดได้300,000เขาให้ผมรับผิดชอบ500,000
1: แล้วตอนแรกตกลงราคากันยังไงเท่าไหร่ยังไงอะพี่ป้า
2: ตอนนั้นโความามัน800,000ราคาแต่ที่เขาบอกเขาขายก็ตลาดได้300,000ให้ผมรับผิดชอบ500,000แต่ทีนี้ผมก็บอกผมหนักไปผมสู้ไม่ไหวผมก็ขอผ่อนได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต้องหาเงินสดมาวางก่อน200,000แล้วก็ผ่อนละ5,000
1: อ๋อ
2: 5,000 2ปีแล้วอีกเหลือนั้นใกล้ผมหาเงินมาเท
1: อ๋อ
2: ผลสุดท้ายทุกวันนี้เข้าบ้านมาขายทอดตลาดเลย
1: อืม
2: แล้วบ้านกับผมขายไปแค่400,000-300,000ผมต้องรับผิดชอบเขาอีกเนี่ย
1: อ๋อ
2: ผมอยากให้เตือนเพื่อนสมาชิกแล้วกันอย่าเจอจากผมแล้วกันครับ
1: อันนี้เป็นคนรู้จักเหรอหรือว่าเป็นใครยังไงอ่ะที่เขาขาย
2: เขาก็ส่งเอสเอ็มไอผมไปออกรถนี่แหละครับ
1: เหมือนเป็นเต็นท์รถเหรอครับหรือว่าเป็นยังไงพี่
2: เป็นเต็นท์รถเป็นเต็นท์รถครับ
1: อ๋อแล้วมันมีสัญญาซื้อขายตอนแรกไหมข้างต้นเลย
2: ก็มีสัญญาซื้อขายอยู่ครับแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้ผมก็ไปคืนดีๆนะผมก็คิดว่าผมไม่พอเขาสี่ใจผมก็จะรับใช้เขาอยู่แต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้น
1: อ
2: ่ะเอาผมตั้ง500,000ผมไปเคลียร์ที่ศาลก็บอกให้หาเงินสดมาวางก่อน100,000แล้วก็ผ่อนเข้าไปเรื่อยๆจนครบ
1: อ๋อ
2: ทีนี้ผมก็หยุดไปผมก็คิดว่าเรื่องมันจบแล้วไปมาไม่จบพอ2ปีผ่านมามาเอาบ้านมาขายก็ตลาดเลย
1: หมายถึงบ้านพี่แป๊ะใช่ไหม
2: ใช่ครับบ้านผมก็ยังผ่อนธนาคารอยู่นะ
1: มีหลักฐานการซื้อขายไหม
2: ตัวไหนครับ
1: ตัวแรกเลยครับที่ทำสัญญากับเขาตอนแรกเลยอ
2: ่
1: ะ
2: มีครับ
1: ลอง
2: ป
1: ร
2: ึกทีนี้เขาไม่ให้ผมอุทธรณ์เลยอ่ะอยู่ๆเขาก็ตั้งมาขายทอดตลาดเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวยังไงลองฝากเรื่องไว้หลังไมค์ไหมพี่แป๊ะ
2: ครับผม
1: เอาไหมลองฝากเรื่องไว้หลังไมค์เผื่อว่าจะปรึกษายังไงจะดำเนินการอะไรยังไงได้บ้างเนาะลองดูแล้วกัน
2: ไหนช่วยผมบ้างเลยครับผมก็หมดหนทางแล้วเนี่ยบ้านผมก็มาคิดผมปล่อยบ้านผมไปเนี่ย
1: เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับดีไหมหรือพี่แป๊ะจะโทรกลับเข้ามาใหม
2: ่ให้เจ้าหน้าที่ติดต่ออ
1: ้าวพี่แป๊ะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวยังไงให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปแล้วเดี๋ยวฝากเรื่องไว้หลังไมค์แล้วกันพี่แป๊ะเผื่อว่าจะดำเนินการยังไงได้บ้างเนาะ
2: ครับผมทุกวันนี้ผมหมดตัวเลยครับ
1: เออ
2: าทำดีมาตั้งนาน
1: ได้อ้าวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองฝากเรื่องไว้หลังไมค์เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ดูว่าจะพอจะมีหนทางยังไงลองปรึกษานะ
2: ครับผม
1: ทนงทนายอะไรเดี๋ยวลองดูแล้วกันขอบคุณมากพี่แป๊ะ
2: ครับขอความช่วยเหลือที่ครับผมก็หมดหนทางแล้วนะครับพี่ครับ
1: ได้อ่ะยังไงเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปเดี๋ยวฝากเรื่องไว้หลังไมค์ก่อนนะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวขอดูรายละเอียดเรื่องเต็มๆแต่ว่าหลักฐานการซื้อขายอะไรเรายังเก็บไว้อยู่ทั้งหมดใช่ไหมแม้ว่าจะผ่านมา3ปีแล้วเนี่ย
2: ยังเก็บไว้หมดอยู่ครับยังเก็บไว้อยู่ครับ
1: ได้เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปขอบคุณครับพี่แป๊ะ
2: คร
1: ับ
2: ผมสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณแป๊ะพระประแดงนะพอดีก็มาฝากเรื่องไว้หน้าใหม่พอดีเดี๋ยวให้ทางทีมงานติดต่อกลับแล้วกันแล้วเดี๋ยวให้ข้อมูลนะครับเอาแบบละเอียดเลยนะขอแบบละเอียดเลยไว้หลังไมค์แล้วเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าปรึกษาเรื่องของข้อกฎหมายนะฮะว่าจะมีการดำเนินการอะไรยังไงต่อไปได้บ้างนะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์หน้าไมค์ก่อนแล้วกันนะครับพี่แป๊ะขอบคุณนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็พร้อมกับฝากข้อมูลทางด่วนนะเมื่อสักครู่ก็บอกยังไม่มีปัญหาการจราจรอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราต่อนะครับเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์การครอบครองกรรมสิทธิ์รถนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของว่าที่ร้อยตีชันชัยก้อนสันทัดขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณชันชัยวันนี้บรรยากาศประชาชนเดินทางมาเป็นยังไงบ้างครับที่ขนส่ง
3: ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราสาขาอำเภอพนมสารคามนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยทยอยมาครับวันนี
1: ้
3: นะครับเมื่อวานนี้เยอะมากเลยครับ
1: โอ้เมื่อวานเยอะกว่าวันนี้เหรอฮะ
3: ครับเมื่อวานเยอะกว่าวันนี้ครับ
1: ส่วนใหญ่นี่จะเป็นปัญหาลักษณะยังไงบ้างครับคุณชันชัย
3: ปัญหาที่พบนะครับก็เท่าที่ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนก็จะเป็นเรื่องของการโอนลอยนะครับโอนลอยก็ส่วนใหญ่จะไม่มีหลักฐานการโอนกัน
1: ใช่
3: นะครับครับก็ไม่ได้เก็บหลักฐานอะไรกันไว้นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของรถเสื่อมสภาพนะครับรถเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้ไปซ่อมแซมอะไรนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเรื่องที่สามก็เรื่องของมีชื่อปรากฏเป็นเจ้าของรถนะครับโดยชื่อตัวเองไม่ตัวเขาเองไม่เคยถือครองรถเลยนะครับแล้วก็เรื่องของรถทะเบียนระงับเขาว่าทะเบียนระงับก็คือรถที่ขาดต่อภาษีเกิน3ปีนะครับก็ทะเบียนก็จะระงับโดยผลของกฎหมายนะครับซึ่งผมก็ดูนะครับในส่วนของรถที่พี่น้องประชาชนมีข้อขัดข้องส
1: ่
3: วนใหญ่นะครับก็จะอายุถ้ามอเตอร์ไซค์ก็ส่วนใหญ่ก็จะอายุจะนานๆกันทั้งนั้นนะฮะแล้วก็รถยนต์ก็20 30ปีนะครับส่วนใหญ่นะครับครับผม
1: ต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงไปบ้างเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบเผื่อชาวบ้านอีกหลายๆท่านเขาฟังอยู่แล้วเขาเตรียมตัวที่จะไปยื่นตรวจสอบสิทธิ์ฮะ
3: ในส่วนของเอกสารนะครับก็ของเราก็หลักๆ ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ
1: บ
3: ัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เอกสารที่ธนาคารแจ้งกับประชาชนนะครับจะมีเอกสารฉบับหนึ่งที่แจ้งมากับประชาชนนะครับก็ถือบัตรประกอบด้วยนะครับเราก็จะดูอยู่แค่2เรื่อง
1: เอกสารตัวที่บอกว่าธนาคารแจ้งมานี่มันชื่อเอกสารอะไรฮะตัวนั้นน่ะที
3: ่รายละเอียดผมมันเหมือนจะเป็นเอกสารคล้ายๆนะครับผ่านแอปเป๋าตังมานะครับเขาก็จะปริ้นให้มานะครับว่ามีรถกี่คันอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ซึ่งธนาคารเป็นคนออกให
3: ้เข้าใจว่าน่าจะปริ้นออกมาจากพิมพ์ออกมาจากแอปเป๋าตังอะไรพวกนี้นะฮะ
1: อย่างนี้แสดงว่าประชาชนเขาต้องเดินทางไปตรวจสอบกับทางธนาคารก่อนแล้วค่อยไปที่ขนส่งนั่นเหรอ
3: ใช่ครับส่วนใหญ่ประชาชนก็จะไปที่ธนาคารนะครับธนาคารก็จะแจ้งมาที่ทางขนส่งนะครับ
1: ก็คือต้องทำผ่านทางเว็บไซต์ไม่ก็แอปทางลัดแอปเป๋าตังหรือว่าทางธนาคารแล้วก็จะได้เอกสารตัวเนี้ยพิมพ์ออกมาแล้วก็ค่อยไปยื่นที่ขนส่งพร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
3: ใช่ครับใช่ครับที่พี่น้องประชาชนมาแสดงกับทางสำนักงานขนส่งนะครับเจ้าที่ผมได้ดูนะฮะ
1: ครับเคสหนึ่งนี่ใช้เวลาตรวจนานไหมฮะ
3: ในส่วนของขนส่งเองจริงๆเนี่ยไม่นานนะฮะแต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนจะมีเยอะหน่อยความล่าช้าก็จะเกิดขึ้นนะครับจริงๆก็ไม่น่าจะเกิน3นาทีนะฮะไม
1: ่
3: เกินสามนาทีแต่ทีนี้
1: ต่อคน
3: ในเรื่องของการตรวจสอบนะครับแต่ทีนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของ การขออุทธรณ์เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเองนะครับได้ออกแบบฟอร์มมาฉบับหนึ่งทีนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนเองเนี่ยท่านส่วนใหญ่ท่านก็จะเป็นผู้ที่อายุค่อนข้างจะเยอะนะครับบางคราวเจ้าหน้าที่เองก็ต้องกรอกให้ถามแล้วก็เก่าให้ประมาณ100คนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะกรอกให้ประมาณสัก90คนได้นะฮะผมก็ระดมเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายงานนะฮะลงมาช่วยกัน
1: โอ้แสดงว่าส่วนใหญ่ที่ไปติดต่อคือผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยนี่ใช่ไหมครับ
3: ผู้สูงอายุครับใช่ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุครับคนหนุ่มสาวก็จะไม่ค่อยมีนะฮะจะเป็นผู้สูงอายุก็ส่วนใหญ่นะครับ60อัพ
1: ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องอะไรครับปัญหาที่เจอในกลุ่มเนี้ยหลักๆ
3: ส่วนใหญ่นะครับก็จะคะเค้ากันไปนะครับเรื่องของการโอนลอยเรื่องของรถเสื่อมสภาพนะครับก็จะเป็นปัญหาหลักเลย
1: ถ้ากรณีโอนลอยนี่ดำเนินการยังไงอะครับ
3: ขออนุญาตทวนคำถามอีกครั้งนะครับผม
1: ถ้ากรณีเจอปัญหาติดตรงที่ว่าเขาโอนลอยมาอย่างเงี้ยเราจะดำเนินการยังไงช่วยเหลือเขาต่อครับสำหรับชาวบ้านที่เจอกรณีอย่างเงี้ย
3: ครับก็ในเบื้องต้นตอนนี้ทางเราเองนะครับก็สอบถามแล้วก็บันทึกเหตุผลไว้ก่อนนะครับก็จะทำไว้ประมาณนี้นะครับกรณีบางท่านเมื่อวานนี้ผมก็ได้คุยกับท่านนะครับ
1: ครับ
3: ท่านก็มีเอกสารมานะครับเรื่องของการโอนให้คนนะครับท่านก็มาแสดงนะครับตอนนี้ก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแต่สำหรับกรณีบางรายที่ไม่มีเอกสารอะไรมาแสดงเราก็บันทึกไว้นะครับบันทึกพฤติการไว้ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ
1: ไอ้กรณีมีเอกสารอันนี้ไม่ค่อยน่าห่วงเนาะคุณชาญชัยเนาะแต่ว่าผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เขาไม่มีเอกสารถ้าอย่างเงี้ย
3: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างเงี้ยเราจะดำเนินการยังไงต่อนะฮะ
3: กรณีไม่มีเอกสารนะครับ
1: ใช่
3: กรณีไม่มีเอกสารเนี่ยในเรื่องของเอกสารเนี่ยตอนนี้ทางในส่วนของจังหวัดเองนะครับก็จะลงในส่วนของข้อมูลไว้ก่อนนะครับก็จะประสานกับกรมการขนส่งทางบกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่รถพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับมันจะอายุใช้งานนะครับเกิน15ปี20ปีก็น่าจะไปเข้าหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกเองนะครับได้ไปหาลือนะครับเพื่อจะปรับในส่วนของอายุใช้งานของรถขึ้นไปนะครับตอนนี้กรมเองนะครับได้กรมและกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้เล็งเห็นปัญหาทั้งหมดเหล่านี้นะครับ
1: ครับ
3: ก็ได้ไปหาลือกับทางกระทรวงการคลังแล้วนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับในส่วนของเรื่องของรถจักรยานยนต์นะครับถ้าอายุใช้งานเกิน15ปีนะครับรถยนต์เกิน20ปีนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะพิจารณานะครับในเรื่องของสิทธิ์นะครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าตามระยะเวลาไม่ถึงอันนี้ก็คือต้องเหมือนกับว่าให้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับก็มันเหมือนบันทึกถ้อยคำไกลๆ
1: ประมาณนั้นนะเนาะเพราะว่าเอกสารเขาก็ไม่มีด้วย
3: ใช่ครับ
1: ตรงนี้ก็เลยอาจจะต้องใช้เวลากับกลุ่มนี้นานหน่อย
3: ครับก็จะใช้เวลากับกลุ่มเหล่านี้นานนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ท่านก็เป็นผู้สูงอายุเราก็จะเขียนให้แทบทุกรายนะฮะครับ
1: อย่างนี้แสดงว่าแต่ละวันนี่มากันเฉลี่ยนี่ประมาณเท่าไหร่ได้อะครับ
3: ในส่วนของวันแรกนะท่านในส่วนของวันแรกเนี่ยในส่วนของจังหวัดเองก็ไม่เยอะนะครับวันแรกก็วันที่17กรกฎาคมเนี่ยนะครับในส่วนของจังหวัดก็มีพี่น้องประชาชนนะครับมาติดต่อ63รายนะครับเรามีสถิติอยู่นะครับในส่วนของสำนักงานขนส่งสาขาที่พนมสารคามนะครับก็30รายนะครับนอกจากนี้สำนักงานขนส่งเราเองนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเซาและสาขาเนี่ยก
1: ็
3: เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็มีพี่เราก็ประชาสัมพันธ์ไปทาง Facebook สำนักงานเรานะครับแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆของสำนักงานเราเนี่ยก็มีประชาชนมาใช้บริการน้อยนะครับของจังหวัดเองก็19รายของสาขาเพียงรายเดียวนะครับเมื่อวานนี้นะครับของจังหวัดก็300กับ1รายของสาขาก็144รายนะครับก็รวมทั้งสิ้นเนี่ย4วันเนี่ยก็ตกอยู่558รายนะครับ
1: อันนี้รวมของที่จังหวัดกับที่พนมด้วยที่สาขาด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ จาก500กว่ารายนะครับแต
1: ่
3: ก็ผมก็ครับผมก็ได้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการให้บริการต่างๆนะครับเราก็เต็มที่นะครับก็ยินดีเต็มใจที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับจนแล้วเสร็จจนลายสุดท้ายนะครับ
4: ครับ
3: นะครับ
1: วันเสาร์นี่เราเปิดครึ่งวันไหมหรือว่าเต็มวันเลยหรือยังไงครับ
3: ผมเปิดตั้งแต่9โมงถึง 15.00 นะครับ
1: วันเสาร์เนี่ย
3: ครับถามว่าเต็มวันนะครับก็เต็มวันนะครับ
1: โอ้ก็คือเปิดให้เลยเนาะจนถึง31เลยไหมฮะถ้าเป็นอย่างนี
3: ้ก็คงต้องเปิดถึงวันนั้นล่ะครับท่านครับ
1: ก็
3: วันเสาร์ก็คงต้องเปิดไปถึงวันที่คือเหมือนวันนี้เขาจะขยายเป็นวันที่20แล้วนะฮะ20กันยา
1: 20กันยาก็จะเปิดอย่างนี้ไปทุกเสาร์เลยนะ9โมงถึงบ่าย3 9โมงถึงบ่าย3ไปเรื่อยๆถึง20กันยา
3: ครับครับท่านครับ
1: ครับครับมีข้อแนะนำในการมาตรวจสอบยังไงเพิ่มเติมอีกไหมฮะเผื่อใครฟังอยู่แล้วจะเดินทางไปหรือยังไง
3: ครับในส่วนของการตรวจสอบสิทธิ์นะครับตอนเรื่องของการอุทธรณ์ต่างๆนะครับทางผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงเองนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของปัญหาเหล่านี้นะครับก็ได้พยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากท่านจะมายื่นที่พี่น้องประชาชนนะครับนอกจากจะมายื่นที่สำนักงานขนส่งแล้วนะครับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเองนะครับท่านก็ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับเพื่อจะให้พี่น้องเปิดช่องนะครับบริการพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะยื่นขออุทธรณ์สิทธิ์นะครับไว้ที่ได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับนอกจากสำนักงานขนส่งแล้วนะครับ
1: ครับมีค่าใช้จ่ายไหมครับในการตรวจสอบสิทธิ์นี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมคร
3: ับ ในการตรวจสอบสิทธิ์ไม่เสียครับไม่เสีย
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ
3: ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ
1: ก็คือสามารถเดินทางไปขอรับบริการได้ฟรีในของขั้นตอน
3: ได้ฟรีนะครับหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งสาขาสำหรับต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับครับในการดำเนินการเรื่องข้อมูลนะครับทางอำเภอกับทางขนส่งก็จะประสานข้อมูลกันนะครับเพื่อมาลงในระบบอีกทีนึงนะครับ
1: ครับ
3: ลงระบบครับระบบของคำร้องอุทธรณ์ต่างๆนะครับ
1: แต่ละรายนี่ก็พิจารณาเป็นรายๆไป
3: ครับก็จะลงเหตุผลของแต่ละรายลงไปในระบบนะฮะระบบข้อมูลฐานข้อมูลกลางนะครับ
1: จริงๆถ้าเอกสารครบนี่ก็บอกว่า3นาทีใช่ไหมที่เมื่อสักครู่คุณชันชัยประมาณ3นาที
3: ครับคือตรวจสอบสิทธิ์จริงๆจริงๆอ่ะนะครับประมาณ3นาทีจบนะครับแต่ว่าความล่าช้ามันจะเกิดตรงกรอกเนี่ยฮะนะครับครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเองก็จะรอคิวค่อนข้างจะรอคิวพอตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็รอคิวที่จะมากรอกข้อความนะฮะกรอกข้อมูลลงไป
1: แต่ของที่ฉะเชิงเทรามีเจ้าหน้าที่คอยช่วยกรอกช่วยเขียนอะไรให้ด้วยใช่ไหมฮะ
3: มีครับช่วยกรอกช่วยเขียนและผมระดมมาจากกลุ่มฝ่ายงานต่างๆนะครับที่ลงมาช่วยกันนะครับเอาเก้าอี้มาไว้บริการพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ครับ
3: แล้วก็มีน้ำดื่มไว้บริการประชาชนฟรี
1: เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยในช่วงนี้ชาวบ้าน
3: นะ
1: เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับทางชาวบ้านที่เดินทางมาเขาว่ายังไงกันบ้างครับ
3: ในส่วนของชาวบ้านนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนเองนะครับก็เข้าใจเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของการที่จะต้องรอระหว่างกรอกข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะมาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ในประเด็นตรงนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะไม่ได้มีอะไรนะฮะ
1: ไม่มีแบบหงุดหงิดรอคิวนานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ได้เกิดอะไร
3: ครับในส่วนของการรอคิวนะครับก็เป็นข้อหาอะไรนะครับเหมือนจะเวลาเสร็จแล้วก็จะขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำนะครับมีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยครับนะครับเราก็พยายามครับเราพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ครับ ยังไงขอบคุณมากเลยครับคุณชาญชัยนอกเหนือจากนี้มีตรงไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมฮะทิ้งท้ายได้เลยนะคุณชาญชัยครับ
3: ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่ไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาที่จังหวัดไหนนะครับก็สาม
1: ยังไงขอบคุณมากเลยครับคุณชาญชัยนอกเหนือจากนี้มีตรงไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมฮะทิ้งท้ายได้เลยนะคุณชาญชัยครับ
3: ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับ

0: เลยครับว่าที่ร้อยตรีชันชัยที่มาเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับครับขอบคุณมากนะครับ
0: ยินดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณว่าที่ร้อยตรีชันชัยก้อนสันทัดนะครับขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราถามว่าผลเนี่ยรอนานไหมก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ถ้าใครฟังอยู่นะฮะก็บอกว่าแล้วแต่กรณีเคส by เคส by ถ้ากรณีเอกสารครบกรอกเองได้แป๊บเดียว3นาทีรู้ผลเลยนะครับแต่ว่าบางกรณีที่มันติดขัดที่มันช้าที่มันนานเนี่ยเนื่องจากว่าคือกรอกไม่สามารถกรอกเองได้นะครับไม่สามารถกรอกเอกสารเองได้ก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยกรอกซึ่งส่วนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่คุณชานชัยบอกก็จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับกรอกเอกสารเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยแล้วมันขึ้นอยู่กับข้อที่คุณติดขัดว่าคุณติดขัดเรื่องอะไรแต่ละคนจะเจอปัญหาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการรอผลเนี่ยมันก็จะทราบเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะฮะก็ต้องขอบคุณว่าที่ร้อยตรีชานชัยก้อนสันทัดขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราที่มาเพิ่มเติมข้อมูลช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแต
2: ่โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม

ฝุ่นควัน PM2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: โอ้ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: สวัสดีครับคุณสุริน
1: ครับ
0: ครับพี่สุรินเก็บอะไรได้อะพี
1: ่กระเป๋าตังค์นักท่องเที่ยว
0: หรอ
1: มีผ้ามีบัตรบัตรอะไรกดเงินเนี่ย4อันแล้วก็เงินอีก300ดอลลาร์สหรัฐครับ
0: มีชื่อเขาไหมครับ
1: โดนัทจัสมินคนอเมริกา
0: อ๋อเก็บได้ที่ไหนอะพี
1: ่ที่เท็กซัสอยู่เก็บตรงคนออกไอ้ถนนพัฒนาไอ้เนี่ยพอออกถนนไม่ก็เห็นนี
0: ่มันตกพื้นเหรอ
1: สายหนึ่ง
0: มันตกพื้นเหรอ
1: ตกพื้นเมื่อพี่กินข้าวตรงนี้ราชมนตรีแล้วก็พี่ขี่รถมาเอ๊ะมันอะไรสีเหลืองอะไรกระเป๋าตังอะไรก็เลยย้อนกลับไปดู
0: ฮะ
1: เอ็ดขึ้นมาก็เลยดูเอ้าเป็นชาวต่างชาติเนาะผมที่กีดอ่ะก็เลยเอากูเกิลเนี่ยตาแล้วเขาก็แปลว่าชื่อโดนัทจัสมินเกิดวันที่24กันยาออกมาในที่4เป็นคนเท็กซัสอเมริกาแล้วในนั้นอ่ะมันมีเบอร์มันมีเบอร์โทรศัพท์ที่ประเทศไทยแหละก็โทรไปจริงๆแล้วมันเป็นร้านโทรศัพท์ตอนเช้าเนี่ยเขาไปซื้อไออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์อ่ะที่ร้านน้องบีหรือพระยาเต็ม48เขาบอกว่าตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นเพื่อนเขาบอกเขาก็พูดเล่นบอกผมชื่อโดนัทบอกเอ้าเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเขาบอกเฮ้ยนี่ผมเก็บกระเป๋าตังค์ได้เขาบอกขอโทษครับผมนี่กับเพื่อนผม
0: บอกว่
1: าเขามาซื้อโทรศัพท์เมื่อเช้าเนี้ยแต่เขาผมได้เบอร์ไปแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาติดต่อตอนไหนผมก็เลยบอกว่าให้โทรหาพี่นะที่อยู่ในปากจากกู้สแตนเลสเนี่ยอยู่ไอ้ถนนบางแวกที่สองของบางแวกแบบ
0: พี่สุรินทร์เก็บได้วันนี้เหรอ
1: วันนี้ประมาณ5 โมงเช้าครับ
0: ประมาณ11 โมงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้กระเป๋ายังอยู่กับพี่เนาะมีเงินสดมีอะไรไหมพี
1: ่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอ่ะ300 ดอลลาร์สหรัฐเงินไทยก็10,000 กว่าบาทอ่ะ
0: 300 ดอลลาร์สหรัฐเนาะแต่เงินไทยไม่มีใช่ไหมเงินบาทเนี่ยมีไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีเนาะมีแต่สาม
1: เขาอ่ะมีแบบเขาอีกบ้างอ่ะแบบประชาชนเขาอ่ะยังเป็นดีจ้าบทอายุปี33
0: ครับ
1: 2033ถ้ามาแล้วกันติดต่อที่มาที่ซีนเนี่ยเขาอยู่ที่ซีนนะผมไม่ถึงเขาอ่ะ
0: เป็นชาวผิวสีใช่ไหม
1: ผิวสี
0: ผิวสีเนาะโอเค
1: พ
0: ี่
1: ส่งไปพี่ส่งไปในลายใหญ่นะในลายของจอร้อยอ่ะ
0: กระเป๋ายังอยู่กับพี่เนาะพี่ยังเก็บกระเป๋าเขาอยู่ใช่ไหมยังอยู่กับพี่เนาะ
1: อยู่กับผมนี่แหละ
0: ข
1: อมาได้เลยพี่สีมา
0: ได้ขอบคุณมากเลยพี่สุรินทร์ที่แจ้งมายังไงเดี๋ยวเราตามต่อให้
1: ไทยแลนด์เนี่ยเราไม่ต้องดูแลเขาเขาเดือบมาเรา
0: ได้ๆเดี๋ยวเราตามต่อให้แล้วตอนนั้นพี่สุรินทร์ขับรถอะไรอ่ะถึงลงไปเก็บได้อ่ะ
1: มอเตอร์ไซค์ที่เป็นเลสเซอร์อยู่บนตาจักรพ่วงที่เป็นรถที่ไม่ต้องการนี่นะ
0: อะไร
1: พี่ด้วยเน
0: ี่
1: ย
0: ขอบคุณ
1: ดับสี่ไม้ทองคำ
0: อ๋อเคยประกวดไม้ทองคำด้วยเหร
1: อได้ที่สี่ครับ
0: หรอตอนนั้นร้องเพลงอะไรประกวดอ่ะ
1: ผมยกลงมาในไลน
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหรอโอ้
1: แล้วผมก็เลยได้ออกผลงานเพลงขอพรในพิธีนี้โดยน้องทัศยามาลาสีเป็นคนแต่ง
0: โอ้
1: โหเร็วๆนี้แหละประมาณเดือนหน้าไหม
0: โอ้โห
1: อยากให้โฆษณาให้หน่อยเพราะว่าไม่รู้นะเราคิดดีมันก็อาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาเนาะพี่ทำจิตอาสาอยู่มาพี่ทำจิตอาสาตัดผมปีเนี่ยพี่ประมาณ18 ปีแล้วอยู่พันธุ์ที่โทร32
0: อ๋อก็ระแวก
1: เดียวนักใบไฟเดียวคณะศิษยาประมงเหนือแม่ฟ้าแล้วที่เป็นนักร้องใบตะคองคนแรกที่ไปโคลนเจอที่ประเทศเยอรมันเมื่อปี2560เนี่ย
0: โอ้ขอบคุณมากเลย
1: แล้วก็ทำความดีตลอดแล้วเราไม่ได้หวังผลตอบแทนหรอก
0: ขอบคุณมากเลยพี่สุรินทร
1: ์เราไม่อยากได้หรอก
0: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปนะพี่นะ
1: ครับกับผมว่าเขาน่าจะอยู่แถวๆซีคอนน่าจะพักอยู่แถวนั้นแหละเพราะว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะรู้สึกว่าเขาจะทำธุรกิจซื้อขายโทรศัพท์หรือเปล่าวันนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะ
0: อ้าวเหรออ๋ออ๋อถ้
1: าเขาโทรหาผมว่าหรือไปหาผมที่บริษัทก็ได
0: ้ขอบคุณมากขอบคุณมาก
1: อยู่ไอ้จราจร13อ
0: ่
1: ะ
0: ได้เดี๋ยวถ้าเขาติดต่อมาหรือถ้าเราติดต่อได้เดี๋ยวเราติดต่อพี่อีกทีนึงขอบคุณนะฮะ
1: โฆษณาได้เลย
0: ได้ครับขอบคุณนะครับ
1: ไม่มีหายเงินอยู่ครบ
0: ครับ
1: เอกสารนี้เพราะว่า เป็นวีซ่าเขาอ่ะผมว่าเขาทำยากนะเพราะเขาคนต่างชาติด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พวกเอกสารอะไรเนี่ยเน
1: า
0: ะมันต้องใช้เวลา
1: หรือเขาของเราอ่ะใช่ไหมเกิดเราไปประเทศเขาอ
0: ่
1: ะ
0: ได้ได้ขอบคุณนะครับพี่สุรินทร
1: ์ขอบคุณมากครับ
0: ครับครับ
1: เชียร์ด้วยนะครับผม
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณสุรินทร์นะฮะนี่เคยเข้าประกวดไม้ทองคำได้อันดับ4มานะบอกว่าเก็บกระเป๋าสตังค์เป็นหนังสีออกน้ำตาลนะฮะของชาวอเมริกันมีเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณ300ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีพวกบัตรต่างๆเครดิตวีซ่า ID card นะฮะก็ทราบชื่อทราบรายหมดแล้วแหละเดี๋ยวลองพยายามตามดูนะเห็นติดต่อไปทางเจ้าของร้านโทรศัพท์ดีโฟนที่เขาไปซื้อตัวหนีบโทรศัพท์เมื่อเช้านี้นะฮะที่เพชรเกษม48ก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาก็เห็นว่าอ่ะเป็นคนนี้ยืนยันว่าใช่นะที่เป็นเจ้าของกระเป๋าแต่เดี๋ยวตอนเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะติดต่อเขาได้ยังไงหรือว่าติดต่อเขาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวทางหลังไมค์กำลังเร่งดำเนินการให้อยู่นะสำหรับกรณีของคุณสุรินทร์ที่ฝากไว้ว่าเก็บกระเป๋าสตางค์มีชื่อมีอะไรชัดเจนนะเขาบอกว่ามันตกอยู่กลางถนนเลยอยู่ช่วงพุทธมณฑลสาย1ก่อนถึงตัดถนนเพชรเกษมนิดเดียวเองพอดีเขาเป็น Messenger ขับมอเตอร์ไซค์ก็เลยจอดเก็บมาไว้ที่ตัวแล้วก็โทรมาแจ้งกับทางจสร้อยของเราวันนี้นะตอนประมาณ11โมงนะฮะขอบคุณมากๆนะคุณสุรินทร์เดี๋ยวยังไงเรากำลังตามต่อให้นะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทราบกันแล้วก็ขอบคุณทุกข้อความใน YouTube ด้วยนะครับคุณวิรัตพี่วันบางรักคุณสุวรรณทองพี่ตู่ระยองคุณอิสราคุณกระปุกแดงคุณเอกชัยคุณอินกราซี่คุณระพีพี่ธันเบอรินคุณชัยวัฒน์คุณอุทัยพี่ปักเกอินคุณครูน้อยพี่ประพบพรขอบคุณทุกท่านนะฮะวิภาวดีรังสิตขาออกในช่องทางหลักก่อนถึงแยกลาดพร้าว1กิโลมีแท็กซี่สีน้ำเงินจอดเสียอยู่เลนซ้ายระมัดระวังด้วยครับพี่อุทัยแจ้งเข้ามานะครับคุณชัยวัฒน์แนะนำคุณแปะพระประแดงบอกว่าลองติดต่อที่สคบจะช่วยอะไรได้บ้างอย่างไรก็ต้องจ่ายส่วนต่างให้กับบริษัทแล้วแต่จะตกลงได้แค่ไหนเนี่ยขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่ชัยวัฒน์ด้วยคุณรพีบอกว่าบางขุนนนท์แดดร้อนมากแดดมาหายนะครับแล้วก็พี่ธันวรินบอกว่าอากาศด้านนอกร้อนมากเลยค่ะคุณรพีเป็นกำลังใจให้คุณแปะพระประแดงด้วยแล้วก็คุณอินเกรซี่ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าพี่แปะฟังอยู่นะหลายท่านเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็คุณ AA สวัสดีนะครับพี่ AA เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้ทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคนจนจริงพบสวมสิทธิ์เอาชื่อชาวบ้านไปจดบริษัทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นช่วยคนจนจริงพร้อมเล็งขยายเวลาอุปขอให้ค่ะพร้อมเล็งขยายเวลาอุทธรปรับปรุงหลักเกณฑ์หลังชาวบ้านเรียกร้องปมบางส่วนหลุดออกจากระบบไม่ได้รับสิทธิ์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าตนได้รับทราบข้อมูลมาโดยตลอดตั้งแต่ปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศวันนี้จึงอยากเน้นย้ำจุดประสงค์ของการทบทวนบัตรว่ารัฐบาลต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆเพราะปัจจุบันเราไม่ได้เอาคนจนเข้าระบบมาประมาณ 4-5 ปีแล้วด้วยเหตุนี้หัวใจสำคัญของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็เพื่อที่จะเอาคนจนที่เดือดร้อนจริงแต่ว่าตกสำรวจและยังไม่ได้อยู่ในระบบเข้ามาเพิ่มประมาณ2,300,000คนขณะเดียวกันก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมที่มาแอบอ้างและรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการดังกล่าวจึงพยายามที่จะแยกแยะและเพิ่มเกณฑ์ต่างๆเพื่อเอาคนจนปลอมเหล่านี้ออกไปแล้วรัฐบาลก็จะได้รับฟังเสียงร้องเรียนที่บอกว่าคนจนบางกลุ่มหลุดออกจากระบบด้วยเช่นเดียวกันจึงได้พยายามประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงพื้นที่ตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อช่วยทบทวนกระบวนการต่างๆเนื่องจากประเทศไทยไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยอีกทั้งยังมีบุคคลบางกลุ่มนำข้อมูลเหล่านี้ไปหลอกชาวบ้านด้วยเหตุนี้จึงได้มีการทบทวนเกณฑ์ใหม่เพื่อที่จะพูดคุยกับกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาตามที่ประชาชนร้องเรียนมาในกรณีรถยนต์เก่าอยู่วัฒนาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: คณะรัฐมนตรีไฟเขียวงบกลาง843ล้านบาทฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปีที่ผ่านมาคุณยศวัฒน์พรมประภาสรายงานค่ะ
7: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น843,260,000 บาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่เสียหายจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมาโดยจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสรวม67รายการเช่นซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาซ่อมแซมคลองระเกียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสตูลขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาข้างคลองระบายน้ำ D7 อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นต้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เร่งดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูให้สำเร็จโดยเร็วโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: หมอมนูนเผยเคสผู้ป่วยชายอายุ37ปีตรวจพบฝีดาษวานรสายพันธุ์เครส 1B แนะกักตัว3สัปดาห์ป้องกันการแพร่เชื้อคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: นายแพทย์มนูลลีชเวงวงศ์แพทย์เฉพาะทางด้านระบบโรคหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook หมอมนูลลีชเวงวงศ์ FC โดยเปิดเผยถึงเคสผู้ป่วยชายไทยอายุ37ปีที่เข้ามารับการรักษาเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยอาการมีไข้หนาวสั่นปวดตัวและอ่อนเพลียเป็นเวลา3วันหลังจากไข้ลดลงผู้ป่วยเริ่มมีตุ่มหนองขนาดเล็กขึ้นกระจายบริเวณใบหน้าหน้าอกหน้าท้องหลังสีข้างและอวัยวะเพศรวมถึงรอบทวารหนักแต่ไม่พบตุ่มหนองในปากหรือที่ดวงตาโดยจากการตรวจสอบประวัติพบว่า1เดือนก่อนหน้าผู้ป่วยมีประวัติเพศสัมพันธ์กับชายต่างชาติอีกทั้งยังมีโรคประจำตัวเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่รับประทานยาต้านไวรัสไปอย่างต่อเนื่อง15ปีจนสามารถควบคุมปริมาณเชื้อได้ดีและยังเคยมีประวัติติดเชื้อซิฟิลิสมาก่อนโดยจากผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อมน้ำเหลืองโตที่ขาหนีบทั้งสองข้างและมีตุ่มหนองกระจายตามร่างกายแพทย์จึงได้ส่งตรวจสารพันธุกรรม PRC จากสารน้ำและบริเวณผิวหนังตุ่มหนองซึ่งผลการตรวจยืนยันว่าเป็นโรคฝีดาษวานรสายพันธุ์เครส 1B แพทย์จึงวินิจฉัยว่าเป็นโรคฝีดาษวานรเครส 1B ร่วมกับการติดเชื้อ HIV ด้วยทั้งนี้แพทย์ยังได้ยืนยันให้ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านเป็นเวลา3สัปดาห์หรือจนกว่าสะเก็ดแผลจะตกและหลุดออกมาหมดมีผิวหนังใหม่ขึ้นปกคลุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดกระจายสู่ผู้อื่นวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
9: อู
1: หวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินและได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแปะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับทางโครงการเขามีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการประเภทที่1ได้นั้นต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับสามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนสอบถามได้ที่02150088และประเภทที่3เงื่อนไขเขาเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์เรื่องของสิทธิประโยชน์ยังคงเดิมครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเรื่องของเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสามารถผ่อนชำระได้เช่นเดียวกัน 0% นาน3เดือนครับถ้าหากว่าสนใจสามารถสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้เลยนะครับ02150088นะครับ02150088บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนกับโครงการคนรักรถครับกรณีเรื่องของคุณแป๊ะพระประแดงนะครับเมื่อสักครู่ทางทีมงานรับเรื่องเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการดำเนินการต่อให้นะครับคุณน้อยมิเตอร์ครับพี่น้อยบอกว่าลาดพร้าวฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงเลยปากซอยลาดพร้าว62เล็กน้อยมีรถเมย์สีครีมแดงสาย191จอดเสียอยู่กีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะครับคนขับเนี่ยลงมายืนโบกรถผู้โดยสารก็กำลังทยอยลงมาจากรถแล้วฝากระมัดระวังด้วยครับเลยปากซอยลาดพร้าว62เล็กน้อยมีรถเมย์ครีมแดงสาย191จอดเสียอยู่เลนซ้ายขอบคุณพี่น้อยมิเตอร์ด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีรถเมย์จอดเสียครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณบุษบงบุษบาวณิชครับมีรายงานกรมการปกครองจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจสางปัญหาชาวบ้านไม่ได้บัตรคนจนติดตามกันครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณเฉยมากค่ะ
1: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องร้อนๆที่ต้องสางกันทุกวันแล้ววันนี้ครม.ก็ยังไม่พิจารณาด้วยเลื่อนไปเป็นการประชุมครั้งหน้านะคะในเรื่องการทบทวนต่างๆนะคะโดยกระทรวงการคลังก็ขอพิจารณาก่อนให้รอบคอบทั้งในหลายประเด็นที่เป็นข้อสงสัยของชาวบ้านว่าทำไมฉันไม่ได
1: ้
2: นะคะก็ในส่วนของกรมการปกครองเองวันนี้ก็มีการประชุมผ่านระบบดูปานะระบบซูมเนี่ยแหละดิฉันก็จะไปพูดได้ยากทำไมนะผ่านซูมค่ะผ่านปลัดจังหวัดแล้วก็นายอำเภอผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาด้วยเพื่อเร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้นะคะโดยนายณฤชาโคษาศิวิไลค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะก็กำชับทุกพื้นที่ให้ยกระดับการให้บริการเชิงรุกนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้โดยสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจค่ะลงพื้นที่เชิงรุกเลยนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ตรวจสอบสิทธิ์ให้คำแนะนำรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์และก็อำนวยความสะดวกถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็มีรายงานข่าวว่ามีที่ลงมาจากดอยอะค่ะพอมาถึงแล้วปรากฏว่าเป็นหัวใจวายอะแล้วก็ส่งเข้าโรงพยาบาลแต่ว่ามาเสียชีวิตเมื่อตอนเช้าวันนี
1: ้
2: นะคะอันนี้ก็เป็นเคสของผู้สูงอายุที่มีปัญหามีความลำบากในการเดินทางนั่นเองนะคะโดยย้ำว่าผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะแล้วก็ขอทบทวนสิทธิ
1: ์
2: สามารถยื่นคำร้องผ่าน4ช่องทางก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการและธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะโดยย้ำให้ทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกในการรับคำร้องและประสานงานหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะ นี่แหละค่ะข้อมูลรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็ผู้เรียนในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สกรนะคะซึ่งรัฐบาลได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมนะคะนอกจากนั้นเองทางกรมการปกครองยังได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนแยกตามจังหวัดอำเภอและตำบลให้ทุกพื้นที่ใช้วิเคราะห์สถานการณ์วางแผนการลงพื้นที่และติดตามกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุดนะคะโดยกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะคะด้วยการเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนค่ะถ้าเราพิจารณาแล้วการทบทวนโครงการสวัสดิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด18ล้านคนนะคะเอาเป็นตัวเลขกลมๆนะคะซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ประกาศผลเมื่อวันที่17กรกฎาคมนี้มีคนผ่านเกณฑ์จาก18ล้านผ่านเกณฑ์แค่9ล้านไม่ผ่านเกณฑ์ก็9ล้าน3ค่ะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหามากมายเพราะว่าคนที่คือบัตรคนจนนะก็ให้สำหรับก็สามารถที่จะเอาไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เดือนละ300บาทนะคะใช้เดินทางสาธารณะ750บาทต่อเดือนลดเป็นส่วนลดก๊าซสุ่มท่ม80บาทต่อ3เดือนนะคะแล้วก็เป็นเงินช่วยค่าน้ำค่าไฟตามเงื่อนไขนะคะด้วยการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิ์ด้วยค่ะนะก็พอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคถ้าใช้ไม่หมด300ก็ตัดเลยนะถ้าใช้ภาษาพอครบเดือนแล้วก็ตัดออกเลยแล้วก็ไปเริ่มใหม่เดือนใหม่ไม่ได้ทบนะคะ300นี่ไม่ทบค่ะก็คงต้องทำความเข้าใจและสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นนะเรียนว่าในส่วนของเรื่องรถเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยเพราะข้อมูลรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีปรับเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องรอที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าที่จะพิจารณาแล้วก็เคาะอีกทีหนึ่งนะคะ
1: ครับ
2: ก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมเลยค่ะคุณสายมา
1: ขอบคุณครับคุณบุษบง
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณบุษบงด้วยนะครับทางกรมการปกครองมีการจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจนะฮะปัญหาชาวบ้านไม่ได้บัตรคนจนแต่ละคนก็มีปัญหาที่เงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปในตอนเร่งแก้ไขปัญหานะคุณอ้วนอโศกมนตรีฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้บอกว่าพระลำ9ที่จะมุ่งหน้าไปอโศกเพชรการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็ทางด่วนขั้นที่2แดดร้อนนะก็บอกว่าช่วงรัชดาไปทางเชื่อมต่อตรงทางพิเศษศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกการจราจรยังไม่มีปัญหาทั้งไปกลับคุณเทพฤทธิ์จรัญสนิทวงศ์เป็นฝั่งขาเข้าไฟฉายที่จะมุ่งหน้าไปพานิชย์ทนการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านนะครับทางสำนักงานระบายน้ำแจ้งว่าคืนนี้ตั้งแต่ช่วง4ทุ่มจนกว่าจะแล้วเสร็จหน่วยงานระบายน้ำจะมีการล้างท่อนะครับบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสารแดงถึงซอยสารแดง3จะมีการปิดการจราจร1ช่องทางฝั่งซ้ายแนะนำเลี่ยงเส้นทางหากไม่จำเป็นเริ่ม4ทุ่มไปจนถึงจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับจะมีการดำเนินการล้างท่อที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสารแดงถึงซอยสารแดง3มีการปิดการจราจร1ช่องทางซ้ายก็เพิ่มเติมข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์มานะครับคืนนี้4ทุ่มเป็นต้นไปคุณบุญเสริมบอกว่าราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าบริเวณตรงข้ามปั๊มเชลเป็นช่วงบรมที่จะมุ่งหน้าไปพันนกใส่4อ๋อเป็นรถของคุณบุญเสริมเองนะฮะเป็นรถกระบะของเขาเนี่ยจอดเสียอยู่ฝากระวังนะครับฝากเพื่อนสมาชิกผู้ใช้เส้นทางใช้ความระมัดระวังเพราะว่าตรงข้ามปั๊มเชลเป็นรถของคุณบุญเสริมที่ไปจอดเสียอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายการจราจรเห็นบอกว่าชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้กรณีเมื่อสักครู่ของคุณน้อยมิเตอร์ที่บอกว่าเป็นรถเมย์สีครีมแดงสาย191จอดเสียเลยปากซอยลาดพร้าว62อยู่เลนซ้ายคนขับลงมาโบกรถส่วนผู้โดยสารทยอยกันลงมาจุดนี้เรามีการประสานงานไปยังพื้นที่สน.โชคชัยรับทราบแล้วนะครับท่านใดที่ตามหลังมาฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะครับเราประสานงานให้เป็นที่เรียบร้อยการจราจรเห็นบอกว่าชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับพี่น้อยมิเตอร์กันพี่น้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับถึงไหนแล้วครับพี่น้อย
3: ตอนนี้ถึงสะพานควายแล้ว
1: ครับเป็นไงบ้าง
3: เพราะว่าจากจุดที่รถเมย์จอดเสีย191จอดเสียนะ
1: ครับ
3: พ้ ้นจุดนั้นมาแล้วคล่องตัวดีเลยคุณเสมา
1: อ๋อครับผม
3: ทั้งไปทั้งกลับเลยจากจุดจอดเสียมาถึงรัชดาลาดพร้าว
1: ครับ
3: ไปกลับคล่องตัว
1: คร
3: ับติดรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามา5แยกลาดพร้าวก็โอเคเลย
1: ครับผม
3: คล่องตัวทั้งคู
1: ่
3: แล้วก็ผมก็เข้ามานี่เลย BTS หมอชิดนี่
1: เป็นไงครับคนเยอะไหมวันนี้
3: วันนี้คนเยอะไหมเหรอ
1: ใช่
3: ก็พอมีครับพอมี
1: อ๋อ
3: ก็ได้อยู
1: ่ครับผม
3: มุ่งหน้ามาทางสะพานควายนี่ก็ยังรถวันนี้รถชั่วโมงนี้วันนี้นะ
1: อ่าครับผม
3: น่าใช้
1: อ๋อครับ
3: ครับคล่องตัวเลยมาถึงแยกสะพานควายแล้วติดไฟแดงอยู่ประมาณ150เมตร
1: ครับ
3: เที่ยวเดียวก็น่าจะผ่านเข้าเสมา
1: อ๋อครับผม
3: ครับผมแสงแดดก็อ่อนๆนะลำไรไม่ร้อน
1: ไม่ร้อนใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
1: ครับผมได้พี่หน่อย
3: ครับ
1: ขอบคุณนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้
3: ครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะครับรัชดาลัดพร้าวสะพานควาย5แยกวันนี้ใช้การได้นะในหลายเส้นทางเลยคุณระพีคุณกระปุกแดงคุณพระเกอินนะครับที่เพิ่มเติมมาให้แล้วก็คุณธีรนนท์บอกว่าวันนี้อากาศร้อนเหมือนเดิมนะแต่วันนี้เพิ่มเติมคือเขาให้ฝนไว้มากกว่าเมื่อวานนะทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากอยู่ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะฮะเมื่อวานรู้สึกจะให้ร้อยละ10นะถ้าจำไม่ผิดวันนี้เป็นร้อยละ30ก็บอกว่ามีโอกาสในการเกิดฝนฟ้าคะนองเนี่ยมากขึ้นกว่าเมื่อวานนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะฮะมาติดตามเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวกันนะครับจากทางด้านของรฟม.นะฮะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออก3ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์43ถึงบมจ.เงินติดล้อประกันติดโล่สาขาพระประแดงเพื่องานขนส่งและยกประแจสับรางขึ้นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนพิเศษวันที่20กรกฎาคมถึงวันที่20สิงหาคม2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนพิเศษสัญญาที่6มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออก3ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์43ถึงบมจ.เงินติดล้อประกันติดโล่สาขาพระประแดงระยะทางประมาณ200เมตรครับเพื่องานขนส่งและยกประแจสับรางขึ้นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับในวันที่20กรกฎาคมถึงวันที่20สิงหาคม2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4ครับมีผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าบริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0850146522ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrtpurpleline ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับมีทางคุณดนลชนนะครับฝากแจ้งลืมพวงกุญแจเป็นกุญแจรถยนต์นิสสันสีดำอยู่ในซองหนังเป็นรูปกุญแจสีเทา ขึ้นมาจากห้าแยกลาดพร้าวไปลงที่ตึกซันทาวเวอร์ซอยเฉยพ่วงตอนเที่ยงครึ่งวันนี้ครับเขาจำสีจำทะเบียนรถได้นะเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มมกไก่5473กทมครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มมกไก่5473กทมครับถ้าหากว่าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับมีผู้โดยสารลืมกุญแจรถไว้บนรถของท่านนะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มมกไก่5473กทมนะครับ1137ครับหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับท่านใดที่เก็บของได้ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารที่ขึ้นต่อหรือว่าเป็นพี่คนขับรถสาธารณะทั้งหลายนะถ้าหากว่าเก็บได้ก็สามารถแจ้งติดต่อกลับจสร้อยได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงใช้เบอร์ดอกจัน1808นะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อเข้ามานะครับขณะนี้ช่วง 14:30 นาทีตรวจสอบทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะฮะไปดูลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันกันเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครับสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกประจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับพี่พันธ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่เสือมาพอดีวิ่งมาจากสุขสวัสดิ์ครับแล้วก็มุ่งหน้าขาเข้านะครับ
1: ครับ
4: ข้ามคลองนาคะนองมุ่งหน้าแยกมหาสวรรค์ติดไฟแดงอยู่ประมาณครั้งที่3
1: ครับ
4: เลี้ยวขวาเข้ามาทางบุกะโลแล้วผม
1: ครับ
4: แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าเจริญนครผ่านตลอดจำจราจรนี่ปัญหาครับผม
1: อ๋อครับผม
4: ทั้งไปทั้งกลับใช้การที่ดีครับผมแต่ลูกค้าไม่มีเลยเงียบเหงา
1: เงียบเหงาเนาะ
4: กับพี่เอาก็รับจ่าจ่าเต็มรถเลยเนี่ยไปได้ทำเลย
1: จะไปทางไหนจะไปที่ไหนอ่ะ
4: ตอนนี้มุ่งหน้าไปไอคอนสยาม
1: โอ้ยเดี๋ยวก็ได้ลูกค้าแล้วแถวคลองสานแถวตรงนั้นน่ะเดี๋ยวมีลูกค้าโบกแน่นอน
4: ยากนี่เขาเรียกแอปพี่จะมาทำแต่ว่าโอ้อากาศร้อน
1: หน่อยอ๋อร้อนเหรอ37หรอ
4: ร้อนมากเลยขนาดไปได้จำๆเลย37องศา
1: เนี่ยอ๋อครับผม
4: อุณหภูมิในรถมันโต37อะครับผม
1: ทำไมรถไฟฟ้าแอร์มันไม่เย็นหรือยังไงเย็นไหม
4: เย็น
1: อ๋อเย็นอ๋อเย็น
4: ช้ำเลย
1: นะ
4: ครับผม
1: เ
4: บอร์สามนี่ช้ำเลยครับแต่อุณหภูมิมันสูงนะ37
1: ครับผม
4: แต่ย่าอย่างเพื่อนเขาใช้โตโยต้าน่าจะ39ผมว่า
1: อ
4: ุณหภูมิไม่ลดอ่ะ
1: เออ
4: เพราะเขาใช้ LPG กับ NGV มันจะร้อนแค่พี่เสมาม
1: ันอยู่ที่ระบบด้วยเหรอใช
4: ่
1: ไหม
4: ใช่คร
1: ับ รถไฟฟ้ามันจะเย็นกว่าเราจะไปขิงเขาอย่างนั้นว่างั้น
4: ใช่ใช่ถูกต้องครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ติดดิน ติดอยู่สัญญาณไฟแดงตรงเทนาเพชรครับผม
1: ครับผม
4: ฝากเพื่อนๆอย่าลืมใส่แว่นตานะครับขับแท็กซี่แล้ว
1: ครับแว่นตานี่คือแว่นสายตายาวอะนะ
4: แดดแรงครับต้องใส่แว่นตากันแดดนะครับผม
1: อ๋อแว่นกันแดดนึกว่าแว่นสายตายาว
4: ใช่ๆแว่นกันแดดน้อง
1: อ๋อแว่นกันแดดแว่นกันแดดครับผม
4: แต่หลังมีพี่อายุเยอะแล้วต้องใส่แว่นตาสายตา
1: เหรอพี่พันต้องใส่ไหมสายตายาวนี่ต้องใส่ไหม
4: ไม่ใส่ไม่ใส่ครับไม
1: ่
4: ใส่
1: ไม่ใส่นะยังวัยรุ่นอยู่นะเนี่ย
4: ยังวัยรุ่นอยู่เลยผมใส่แว่นใส่แว่นอยู่เลยเนี่ยกันแดดอยู่เลยคร
1: ับ ใช่โอ้เท่เลย
4: เรเวนโฆษณาเลยเรเวน
1: ครับผม
4: ว่า39 บาทครับพี่
1: ฮะ
4: เดี๋ยวสัมปิงไหน39 บาท
1: เอาขอบคุณมากพี่บาน
4: สวัสดี
1: ครับสวัสดีครับ
4: ครับ
1: ขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะฮะเจริญนครนะก็บอกว่าแดดร้อนนะแต่ว่ารถไม่ค่อยติดอ่ะการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวไปทางด้านของไอคอนสยามรับรองว่าได้ลูกค้าโบกแน่นอนนะฮะมุ่งหน้าไปทางฝั่งของคลองสานอ่ะขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่าน
5: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
6: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดึงแดกแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
5: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

เชิญชวนกันครับในช่วงเวลานี้สำหรับท่านใดที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะของสมองเสื่อมนะฮะเรามีโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมประจำปีนะครับเรียนเชิญกันนะครับใครที่กำลังอบรมใครที่กำลังดูแลอยู่นะฮะถ้าหากว่าสนใจในโครงการนี้เข้าร่วมอบรมกับทางเราได้นะสมัครฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับโครงการนี้ฟรีนะแต่ว่าเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครฟรีนะฮะเป็นโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 4:30 น.นะครับวันพุธที่2กันยายน2569 8:30 น.ถึง 4:30 น.สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับและสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยเท่านั้นนะครับเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นครับภายในงานคุณจะได้พบกับผู้เข้าอบรมนะครับวิทยากรทีมแพทย์คุณหมอนะครับให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลพฤติกรรมอารมณ์กิจวัตรประจำวันมีเรื่องของความปลอดภัยด้วยวิธีการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage JS100 Radio หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่จส100ของเรา1137หรือดอกจัน1808

0: เสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โครงการนี้ย้ำอีกทีนึงว่าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่รับจำนวนจำกัด50ท่านเท่านั้นขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงครับ AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกท่านร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วครับบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยครับอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยแล้วพบกันนะครับโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569รับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณการุณสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเซมา
0: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่การุณ
1: อ๋อผมอยู่บนลอยฟ้าล่ะ
0: ลอยฟ้าบนลมเหรอฮะ
1: ใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ได้รับสัญญาณไฟเขียวจากตรงแยกที่จะขึ้นปิ่นเกล้าใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มาก็เห็นอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งข้างหน้า1คันปิ่นเกล้าคันที่2แล้วก็มอเตอร์ไซค์คันที่3ชนท้ายกันตึ้งๆๆ
0: โอ้เจ็บมั้ยฮะ
1: แล้วมันใกล้ตำรวจ
0: มอเตอร์ไซค์อ๋อมอเตอร์ไซค์ไม่เจ็บเน
1: า
0: ะ
1: มอเตอร์ไซค์อาจจะเจ็บไปแต่ว่าไม่แรง
0: ไม่เยอะใช่ไหม
1: ไม่เยอะเดี๋ยวเห็นไฟท้ายรถที่ครับ8
0: ครับครับ
1: แต่ตรงนั้นมันใกล้ป้อมตำรวจ
0: เขาอยู่เลนไหนอ่ะพี่การุณ
1: ก็คือมันเป็นเหมือนทางแยกร่วมอ่ะถ้าเรามาจากทางศาลหลักเมืองใช่ไหมครับวิ่งเลาะซ้ายมาเพื่อจะขึ้นปิ่นเกล้าเหมือนกันแล้วก็จากทางลาดเนินเนี่ยคือจังหวะมันไฟเขียวตรงนั้นมันซ้ายผ่านตลอดอยู่แล้วแต่ทางแยกร่วมที่จะขึ้นปิ่นเกล้าตรงเว้านั้นนะครับ
0: อ๋อโอเคคือมันเป็นทางร่วมกันเลยใช่ไหมระหว่างสองฝั่งที่มาเจอกันใช่ไหม
1: ใช่นะตรงนั้นแหละ
0: อย่างนี้รถที่มาจากทางตรงสนามหลวงมันก็จะติดอะสิเพราะมันเป็นทางร่วมก็ออกมาไม่ได้ดิ
1: มันเพิ่งเกิดเหตุผมไม่แน่ใจแต่ผมดูแล้วอ่ะคันดำออกมาแล้วไม่รู้วัดใจกับพี่ชาบหรือเปล่าแต่ผมคิดนะ
0: เดี๋ยว
1: จะไปไม่ไปจะไปไม่ไป
0: อ๋อ
1: แต่ตำรวจอยู่ใกล้ครับตำรวจเดินมาถึง19ก็ถึงตรงนั้น
0: อ๋อครับผมครับผม
1: ครับผม
0: แล้วบนสะพานไม่ติดนะพี่
1: ขึ้นมาแค่แป๊บนึงไม่ติดแต่ตอนนี้ชะลอตัวก่อนลงตรงวัดไก่เตี้ยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ครับผม
1: ชะลอตัวนิดนึง
0: คู่ขนานลอยฟ้าก็ใช้ได้นะวันนี้เน
1: าะหลายเรื่องได้ดีครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มติดบ้างเพราะโรงเรียนเริ่มแล้วแต
0: ่ครับผมอากาศเป็นไงพี่ร้อนนะเขาบอกว่าร้อนนะวันนี้แดดแรงนะ
1: อย่าพูดได้ไหม
0: ทำไมอ่ะร้อนมากเลยเหรอ
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดเลย
0: สุกเลยใช่ไหมไหมเลยใช่ไหม
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เกลียมแล้วมั้งเนี่ยฮะ
1: ยิ่งพูดมันยิ่งร้อน
0: อันนี้เดินทางไปถึงไหน
1: ไ
0: จะไปถึงไหนครับ
1: ผมเดินทางกลับบ้านบางใหญ่ครับ
0: อ๋อเดินทางปลอดภัยครับคุณการุณ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณการุณนะครับสำหรับกรณีอุบัติเหตุนี่เดี๋ยวยังไงประสานงานต่อให้เชิงทางขึ้นมันเป็นทางร่วมพอดีนะตรงนั้นอ่ะที่มาจากท้องสนามหลวงแล้วก็ฝั่งที่มาจากราชดำเนินกลางอ่ะก่อนขึ้นปิ่นเกล้าอ่ะนะฮะเชิงทางขึ้นเนี่ยจะเป็นเก๋งปิกอัพแล้วก็จักรยานยนต์เขาบอกว่าดูแล้วก็น่าจะถ้าเจ็บก็คงเจ็บเล็กน้อยอ่ะสำหรับคนที่ขับจักรยานยนต์เขาอยู่เลนซ้ายนะตรงทางจุดร่วมกันพอดีเลยตรงนั้นอ่ะก็ตอนนี้ชะลอตัวละตอนนี้เริ่มมีท้ายละส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาเพราะผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะเขาบอกเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆขอบคุณคุณการลุนด้วยนะฮะคุณเสืออยู่ปากซอยพระราม3ซอย3นะมีอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถกระบะหลังคาสูงอยู่เลนขวาปากซอยพระราม3ซอย3เก๋งกับกระบะหลังคาสูงอยู่เลนขวาส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวครับบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไม่ได้มีปัญหาคุณต้อมจอมทองอันนี้แจ้งมาทางไลน์นะวันนี้อยู่แถว2089ทางหลวง2089อยู่แถวท่าหลวงลพบุรีมุ่งหน้ามาวังม่วงต่อเนื่องมามกเหล็กบรรยากาศดี มีฝนกลางๆไม่เข้าใจฮะฝนกลางๆนี่คือยังไง จราจรไม่มีปัญหาครับขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะฮะ อยู่แถวนั้นรับฟังจสร้อยได้ไหมหรือว่าฟังผ่านทางแอปพลิเคชันนะฮะขอบคุณคุณต้อมจอมทองด้วยนะอันนี้ไลน์มาบอกนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับแต่ว่าข้องใจคำว่าฝนกลางๆนี่คืออะไรนะครับทางหลวง2089นะวังม่วงนะครับมาทางด้านของท่าหลวงมาทางด้านของมวกเหล็กเนี่ยบรรยากาศดีการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านนะครับพี่พันธ์เมื่อครู่เจริญนครเคลื่อนตัวได้นะแต่ว่าแดดร้อนมากนะวันนี้หลายท่านบ่นมาไม่แน่นะร้อนๆแบบนี้ในช่วงบ่ายเดี๋ยวช่วงค่ำช่วงเย็นนี่ไม่แน่ว่าเรื่องของฝนจะมีก่อตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวเราค่อยๆติดตามกันไปเจริญนครบุคคลโลตัดกรุงธนบุรีเคลื่อนตัวได้ไปกลับแดดร้อนมากคุณชัยรัตน์เพชรเกษมก่อนหน้านี้ต่างระดับเพชรเกษมไปสาย2ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าเจออุบัติเหตุกาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกทางเบี่ยงซ้ายไปบรมนะช่วงต่างระดับฉิมพลีเบี่ยงซ้ายไปบรมมีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะกับรถเก๋งชนกันอยู่ช่องทางซ้ายส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันคุณชัยรัตน์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณโป้งฉิมพลีแจ้งผ่านทาง SOS มานะกลางสะพานพระราม8มีรถจักรยานยนต์เป็นไรเดอร์จอดอยู่เลนซ้ายคุณโป้งฉิมพลีบอกว่าดูลักษณะเขาเหมือนงงๆอ่ะเหมือนน่าจะหลงทางมานะฮะเขาบอกว่าอยู่กลางสะพานพระราม8เลยที่จะมุ่งหน้าไปเชื่อมคู่ขนานลอยฟ้าบรมอ่ะจอดอยู่เลนซ้ายเป็นจักรยานยนต์แบบไรเดอร์ครับคุณโป้งบอกว่าน่าจะผิดทางหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วเขาจอดแล้วเหมือนงงๆกับเส้นทางอยู่นะแต่การจราจรในเคลื่อนตัวได้นะไปกลับนะไม่มีปัญหาการจราจรคุณตู่ระยองพี่ตู่บอกว่าการจราพิเศษวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยนะครับช่วงแถวทับช้างมุ่งหน้าบางปะอินบริเวณหลักกิโลเมตรที่38ถึงหลักกิโลเมตรที่35บวก700พบเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ช่องทางขวามี2จุดนะครับเขาบอกว่า2จุดนี้เนี่ยมันเว้นระยะห่างกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวกันการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกแถวทับช้างที่จะมุ่งหน้าไปบางปะอินหลักกิโลเมตรที่38ถึงหลักกิโลเมตรที่35บวก700มีการทำงานอยู่ช่องทางขวานะครับมี2จุดก็บอกว่าเว้นระยะห่างกันนิดหน่อยก็เลยส่งผลให้การจราจรจุดเนี้ยมันชะลอตัวนะเนื่องจากมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ผ่านพ้น2จุดนี้ไปก็ใช้ได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันคุณตู่ระยองแจ้งว่ายังเคลื่อนตัวได้นะฝั่งกลับกันบอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็สภาพการจราจรราชดำเนินในที่จะมุ่งหน้าขึ้นปิ่นเกล้ามีอุบัติเหตุนะถึงติดกันอยู่ในตอนนี้แล้วก็กระทบฝั่งราชดำเนินกลางด้วยที่มาจากคอกวัวอันนี้ก็ชะลอตัวแต่พอขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาก็ไม่ติดแล้วนะครับบนสะพานนี่คล่องตัวดีฝั่งสะพานพระราม8ช่วงนี้ก็ยังคล่องตัวนะด้านของกรุงเกษมชะลอตัวไปทางฝั่งสะพานขาวจากกษัตริย์ศึกกลับกันก็แน่นแล้วเหมือนกันบำรุงเมืองมุ่งหน้ากษัตริย์ศึกชะลอตัวคุณตู่ระยองสวัสดีครับพี่ตู
2: ่ครับสวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังจสร.แก้ไขท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับเชิญเลยครับพี่ตู่กาญจนา
2: ครับตอนนี้ก็อยู่สาย9นะครับประมาณ6กิโลก็จะถึงบางปะอินแล้ว
0: ครับ
2: ก็ขออนุญาตรายงานตั้งแต่ต่างระดับทับช้างนะครับ
0: ครับ
2: มุ่งหน้ามาทางก่อนออกลำลูกกาเนี่ยมันจะมีทำการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่2จุดนะครับ
0: ครับ
2: ช่วงประมาณ30กว่าแต่ละจุดเนี่ยเขาจะเว้นระยะประมาณสักกิโลนึงได้มั้ง
0: ทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะพี่ตู่ผิวจราจรหรือว่าอะไร
2: น่าจะทำเกี่ยวกับปรับปรุงอะไรสักอย่าง
0: ก็หร
2: อปุ๊บป้ายอะไรพวกนี
0: ้ป้ายใช่ไหม
2: ประมาณนี้คร
0: ับ ครับครับ
2: แต่ว่าเขาจะมีสัญญาณไฟเตือนนะเห็นจะไกลๆไฟเหลืองๆนะขึ้นสูงๆหน่อย
0: ท้ายยาวไหมมันชะลอตัวกันเยอะไหม
2: ไม่ยาวเท่าไหร่ก็ประมาณท้ายประมาณสัก100กว่าเมตร
3: นิดเดียวนะ
2: แต่ว่าเราต้องระวังพอดีเห็นไฟก่อนเราก็เลยเบี่ยงเลนมาทางกลางแล้วซ้าย
3: ครับ
2: ถ้าไปอยู่เลนขวาก็ออกยากหน่อยเห็นจะไกลเราก็ออกมากลางซ้ายเราก็ดีกว่า
3: อ๋อฮะครับผม
2: การจราจรก็ไม่ถึงกับติดใครครับคุณเสมา
3: ครับ
2: ใช้การได้ดีครับ
3: ถ้าผ่านจุดนี้ไปก็ดีเนาะไม่ได้มีปัญหา
2: ครับฝนไม่มีแดดร้อน
3: เขาบอกวันนี้แดดร้อนมากหลายพื้นที่อ่ะ
2: ครับวันนี้เห็นคุณเสมาว่ามีฝน30ใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่วันนี้เขาให้ไว้เยอะกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานรู้สึกจะให้ไว้10%นะกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ให้ไว้30
2: ช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นไม่รู้ครับ
3: บ่ายถึงค่ำฮะวันนี้เขาให้ไว้บ่ายถึงค่ำ
2: สงสัยผมจะคงจะเจอแถว
3: ทันไหมทันไหมพี่ว่าพี่จะทันไ
2: หมขากลับนะกลัวคงไม่เจอแถวสระบุรีแ
3: หละนั่นน่ะสิ
2: คงจะนัดกันแถวนั้นแหละ
3: ครับผม
2: ครับครับเดี๋ยวคุณจะมาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไงผมจะอัปเดตตามเส้นทางนะในไลน์นะคร
3: ับ ได้ครับได้ครับ
2: เนี่ยอีกประมาณโลกว่าก็สร้างระดับบางปะอินแล้วเดี๋ยวจะใช้พ่อขุนขาออกแล้ว
3: ครับผม
2: ก็ขอขอบคุณพี่เจมาและเจ้าหน้าที่จสร้อยนะ
3: ยินดีครับ
2: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับพี่ตู่สวัสดีครับ
2: ขอบคุณและสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยนะครับเพิ่มเติมเรื่องของการทำงานนะครับการจราพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันออกนะครับเมื่อสักครู่บอกว่า2จุดนี้ห่างกันประมาณกิโลหนึ่งระหว่างช่วงกม38ถึงกม35บวก700อยู่ช่องทางขวาสุดฝากระวังด้วยนะครับก็ชะลอตัวกันนิดเดียวครับแค่100เมตรเองก็บอกผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะก็ไม่ได้ติดละก็ใช้การได้ตลอดเส้นทางแต่ว่าพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าวันนี้อยู่ที่ไหนก็ร้อนบอกว่าร้อนมากในหลายพื้นที่สน.ตลิ่งชันแจ้งว่ามีอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกจุดเกิดเหตุอยู่เชิงทางขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันอยู่ในช่องทางคู่ขนานชนกันอยู่3คันเจ้าหน้าที่กำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุขอบคุณสน.ตลิ่งชันฮะช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวาริสาวรัตติประภาค่ะประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครอบครัวครูสาย 400,000 บาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: สำนักงานประกันสังคมอนุมัติเยียวยา 400,000 บาทกรณีสามีของครูทรายซึ่งเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตที่จังหวัดราชบุรีหลังแพทย์เจ้าของไข้ปฏิเสธตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมตั้งกรรมการสอบมาตรฐานโรงพยาบาลคู่สัญญาคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: สำนักงานประกันสังคมเร่งเยียวยาครอบครัวนายพานุพงศ์ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตภายหลังเข้ากรรมรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลตามสิทธิ์ในจังหวัดราชบุรีโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์มีมติอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ทายาทจำนวน 400,000 บาทซึ่งเป็นอัตราสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวขณะที่ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์นครินทร์ปิ่นปฐมรัตน์ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์และรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการโดยระบุว่าที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลเอกสารและความเห็นทางการแพทย์รอบด้านจึงมีมติว่าเคสนี้เข้าเกณฑ์ความเสียหายประเภทที่1กรณีที่เสียชีวิตตามประกาศคณะกรรมการทางการแพทย์พรบประกันสังคมจึงเห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยาสูงสุดดังกล่าวนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการควบคู่กันในอีก3ด้านคือการตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลเตรียมเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการกำกับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์หากพบว่าโรงพยาบาลมีข้อบกพร่องหรือไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานจะเร่งดำเนินการตามกฎหมายสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด2เร่งรัดสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตโดยจะมีการประสานและให้คำแนะนำแก่ทายาทในการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเพื่อดำเนินการอนุมัติคำสั่งจ่ายเงินโดยเร็วที่สุด3คือการสร้างความเชื่อมั่นในระบบยืนยันการดำเนินการด้วยความโปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมพร้อมกับดูแลโรงพยาบาลคู่สัญญาอย่างใกล้ชิดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนและทายาทอย่างเต็มที่วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับการท่าเรือเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเร่งแหลมฉบังเฟส3เชื่อมรางน้ำถนนลดต้นทุนโลจิสติกดันท่าเรือไทยสู่ World Class Port ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่การท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยระบุว่าการขนส่งทางน้ำและระบบท่าเรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกภาคส่วนปัจจุบันการท่าเรือได้ครองส่วนแบ่งตลาดท่าเรือน้ำลึกกว่า 85% ของประเทศและท่าเรือแหลมฉบังได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าเรือตู้สินค้าอันดับที่18ของโลกประจำปี2025ในขณะที่ปีงบประมาณ2568การท่าเรือมีรายได้รวมกว่า 16,756 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิกว่า 7,000 ล้านบาทซึ่งสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกและการค้าการลงทุนของภูมิภาคในอนาคตมีแนวคิดที่จะพัฒนายกระดับการท่าเรือกรุงเทพให้เป็น World Class Gateway Port สามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งมิติของเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยได้มอบนโยบายให้ศึกษาความเป็นไปได้โครงการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนโดยยังคงตั้งเป้าหมายเปิดให้บริการท่าเทียบเรือ F1 ภายในปี2574เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เพิ่มศักยภาพการขนส่งรองรับการขยายตัวการค้าโลกและการลงทุนในพื้นที่ EEC ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวพร้อมมอบนโยบายให้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยพัฒนาศูนย์เปลี่ยนผ่านรูปแบบการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้าทางรางทางถนนและทางน้ำให้เป็นระบบเดียวกันอย่างไร้รอยต่อซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการลดต้นทุนในระยะยาวด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: เมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมานะครับมีหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสักเที่ยงคืน46นาทีนะฮะเกือบจะตีหนึ่งนะก็รับแจ้งเป็นเหตุรถยนต์นะมีการแหกด่านที่ถนนพระราม4ตรงข้ามกับโรงพยาบาลวิมุตเทพธารินแล้วก็มีการเสียหลักเข้ามาชนกับไรเดอร์ที่กำลังจะไปรับออเดอร์สินค้าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่กล้วยน้ำไทยส่งผลให้คนขับไรเดอร์เนี่ยนะฮะเขาก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รถก็ได้รับความเสียหายพอชนเสร็จหลบหนีฮะหลบหนีก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อนี่ก็อยู่ระหว่างการติดตามผู้ก่อเหตุเป็นเหตุการณ์เกือบตีหนึ่งนะที่ผ่านมาค่ำคืนที่ผ่านมานี่แหละนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูภาพนะฮะหรือว่าคลิปที่เกิดเหตุก็สามารถเข้ามารับชมได้พร้อมๆกันเลยน่าจะได้เห็นว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงพูดถึงเรื่องอะไรยังไงอยู่แล้วก็เรามีการติดตามความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับสำหรับกรณีอุบัติเหตุดังกล่าวนะฮะจะเห็นได้ว่าคือชนแล้วไรเดอร์คนนี้เนี่ยกระเด็นเลยนะดีนะที่ไม่ไปพุ่งไปเข้าไปในร้านนะเพราะว่าดูก็มีคนนั่งรับประทานข้าวกันอยู่นะน่ารับประทานอาหารกันอยู่เดี๋ยวมีติดตามความคืบหน้าสำหรับเรื่องราวดังกล่าวนะฮะท่านพันตำรวจโทอุทิศสุดใจท่านรองผู้กำกับสอบสวนสน.ทองหล่อท่านรองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ท่านรองเห็นมีความคืบหน้ากรณีเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็ผู้ต้องหาที่เมื่อคืนเขามามอบตัวครับ
3: อ๋อเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายยังไงบ้างฮะ
4: ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคน
3: แล้วใครเป็น
4: ผ
3: ู้
4: หญ
3: ิ
4: งก็ยังไงนะฮะ
3: ใครเป็นคนขับครับเขาบอกไหมว่าใครเป็นคนขับ
4: ที่ชนน่ะฮะที่ชนอะไรได้แหละคร
3: ับ ใช่ครับใช่
4: ผู้หญิงครับ
3: ผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
4: รายละเอียดเดี๋ยวผมขอก็เป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่นอายุประมาณสัก20กว่าเศษๆนะ
3: 20
4: ประมาณ31ประมาณ
3: 31เขาว่ายังไงบ้างฮะทดลองเอาเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับเบื้องต้นเขาเมาไหมมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์มั้ย
4: ผู้หญิงเนี่ยเมื่อคืนเขาไม่ได้ตรวจเพราะว่าผู้หญิงก็นั่งมาข้างๆเขาตรวจเฉพาะผู้ชายตอนแรกนะฮะ
3: เดี๋ยว สรุปใครเป็นคนขับครับผู้หญิงหรือผู้ชายฮะ
4: ตอนชนใช่ไหมครับตอนชนผู้หญิงเป็นคนขับครับ
3: ผู้หญิงเป็นคนขับแต่ทำไมถึงไปตรวจผู้ชายอะฮะ
4: เรื่องนี้ฮะเรื่องนี้เขามากับผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงเขามาด้วยกันสองคนนะครับแล้วก็มาถึงที่ด่านตรวจนะครับแล้วก็มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ชายนะครับเสร็จแล้วผู้หญิงก็พาระหว่างที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับผมฟังจากเขาเล่านะ
3: ครับ
4: ระหว่างที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ชายเนี่ยเกิน50มิลลิกรัมนะครับ
3: ครับ
4: เจ้าที่ตำรวจก็จะบันทึกจับกุมปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปขับแล้วก็ขับรถพาผู้ชายออกมาเลยนะครับแล้วก็ไปชนแล้วออกมาถึงที่เกิดเหตุก็มาชนไรเดอร์อยู่นะครับ
3: อย่างนี้คือเขาจงใจสลับคนขับเลยทั้งที่มีความผิดซึ่งหน้าอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
4: ก็ที่เราดูแล้วก็
3: uh-huh.
4: ตอนชนเนี่ยผู้หญิงชนนะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็แต่ตอนเป่าผู้ชายขับก็ความผิดเรื่องเมาไปนะครับ
3: ส่วนอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องของผู้หญิงไปที่ไปชน
4: ใช่ครับที่ชนคร
3: ับ แล้วเขามาติดต่อขอมอบตัวเองหรือว่าเรามีการติดตามจับกลุ่มตัวเขา
4: ได้ก็ตำรวจเราติดตามครับเราติดตามแล้วเขาก็คงจะดูจากคือหลายๆสำนักแล้วก็มีตำรวจเราติดตามไปด้วยครับแล้วก็เข้ามาพบครับ
3: เขาเป็นคนเข้ามาขอมอบตัวเองใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: อ๋อแล้วตอนที่อยู่ที่ด่านเนี่ย ผู้หญิงเนี่ยมีกลิ่นแอลกอฮอล์ไหมเขาดื่มมาด้วยไหมฮะสำหรับตัวผู้หญิง
4: อันนี้เดี๋ยวเรามันเป็นด่านของบกจรครับไม่ใช่คุณด่านของเราก็
3: ครับ
4: รายละเอียดเราสอบประคำเจ้าที่บกจรประกอบครับ
3: คร
4: ับแล้วก็เดี๋ยว
3: ครับผู้ชายนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับท่านรอง
4: ครับ
3: ผู้ชายนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณเดียวกันครับประมาณ31
3: ประมาณ31ปีเหมือนกันใช่ไหมฮะ
4: ครับผม
3: อ๋อเขา
4: เป็นแฟนกันนะ
3: เอาเป็นแฟนกัน
4: เขา
3: บอกไหมว่าเขากลับมาจากไหนไปดื่มที่ไหนมาแล้วกำลังจะไปไหนต่อฮะท่านรองฮะ
4: เขาก็ไปสังสรรค์มาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับตอนนั้นถามผมมาถามต้นพิเศษ
3: ครับ
4: เดี๋ยวเขาอยู่ในช่วงสอบปากคำ
3: อ๋อได้ครับเหมือนเขากำลังกลับบ้านใช่ไหมฮะระหว่างทาง
4: ครับใช่ครับ
3: โอ้คนเจ็บเป็นยังไงบ้างอะครับไรเดอร์ท่านนะ
4: คนเจ็บไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็ส่งไปตรวจรักษาอยู่ครับ
3: โอ้คือแสดงว่า
4: เดี๋ยวรอผลแพทย
3: ์ครับคือแสดงว่าระหว่างที่เขาเป่าเสร็จเนี่ยคือผู้หญิงก็มาสลับที่แล้วผู้ชายก็ขึ้นรถแล้วเขาก็ขับออกไปเลย
4: ใช่ครับ
3: โอ้อย่างนี้เท่ากับหนีด่านด้วย
4: ก็นั่นแหละฮะก็เราพิจารณาว่ามันเป็นความผิดการหลบหนีก็ดำเนินคดีไป
3: ไกลไหมฮะจากจุดที่เขาเกิดเหตุกับจุดที่เราตั้งด่านตรวจเนี่ยฮะ
4: ผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับแต่ว่าน่าจะแถวสุขุมอโศกอะไรแถวประมาณนั้นมั้งฮะผมก็ยังไม่รู้รายละเอียด
3: อ๋อครับคนเจ็บสรุปว่ามีกี่คนยังไงบ้างครับท่านรอง
4: คนเจ็บก็คนเดียวครับไรเดอร
3: ์อ๋อก็คือตามภาพเลยตามคลิปเลย
4: ใช่ครับ
3: อ๋ออันนี้เป็นเส้นพระรามสี่ใช่ไหมฮะ
4: ใช่คร
3: ับ อ๋อแสดงว่าเขาหนีมาตั้งแต่ตรงรัชดาเลยเหรอหรือว่าตั้งแต่ตรงอโศกเลย
4: ประมาณนั้นนะครับประมาณน
3: ั้
4: น
3: โอ้ก็ไกลพอสมควรเหมือนกันเนาะ
4: ครับอ๋ออ
3: ัดแล้ว
4: ก็คงครับ
3: หลังจากนี้ดำเนินการยังไงต่อฮะท่านรองครับ
4: อันนี้เราก็ยึดรถครับ
3: ยึดรถ
4: นะครับแล้วก็ดำเนินคดีแจ้งข้อหาทั้งคู่นะครับแล้วก็ว่ากันไปแล้วก็จะนัดพวกผู้เสียหายอะไรมาเจรจาค่าเสียหายกันนะครับในทางคดีอาญาก็ว่ากันไปส่วนรถก็ยึดไว้ครับเพราะว่ามีพฤติการหลบหนี
3: ครับ
4: แล้วก็ส่งฟ้องศาลต่อครับ
3: ครับก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อสำหรับเรื่องราวดังกล่าวอันนี้เราพอไปเช็คย้อนหลังได้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยเมาไม่เมายังไงตรวจเลือดได้ไหม
4: ก็เดี๋ยวเราจะตรวจไงส่งไปตรวจที่โรงพยาบาล
3: มีการตรวจต่อด้วยนะเพราะว่าผู้หญิง
4: ตรวจเลือด
3: ครับอ่ะยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านรองสวัสดีครับสวั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: ครับ
3: ครับขอบคุณทางท่านพันตำรวจโทอุทิศสุดใจท่านรองผู้กำกับสอบสวนจากสน.ทองหล่อนะเป็นการสลับตัวอย่างชัดเจนเลยนะฮะเนื่องจากว่าผู้ชายขับมาก่อนนะแต่ว่าจุดที่ตั้งด่านเนี่ยยังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าเป็นของบกจรที่ตั้งนะฮะเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าตรงอโศกหรือว่าตรงด้านของพระรามสี่ตัดกับรัชดานะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบย้อนหลังผู้ชายขับมาก่อนเป็นแฟนกันอายุประมาณ31ปี30ต้นๆผู้ชายขับมาถึงด่านเจ้าหน้าที่เรียกตรวจวัดเป่าปรากฏว่าเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ผู้ชายเมาแล้วขับนะฮะหลังจากนั้นผู้หญิงมาสลับที่เลยแล้วผู้ชายขึ้นรถแล้วขับออกไปเลยอันนี้หนีด่านนะฮะแล้วก็ไปเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุตรงเนี้ยแหละนะที่บอกว่าพระราม4ตรงข้ามกับโรงพยาบาลวิมุตเทพธารินนะฮะไปชนจักรยานยนต์ไรเดอร์ซึ่งเขากำลังรอรับสินค้าอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่กล้วยน้ำไทยนะฮะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ได้ปล่อยทัวร์นะคือเขายังตรวจไม่เสร็จนะฮะแล้วเขาอะหลบหนีเลยคือผู้หญิงอะมาอยู่ฝั่งคนขับเลยนะฮะแล้วผู้ชายก็ไปนั่งข้างๆแล้วเขาก็ขับออกมาเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากันขั้นตอนต่อมานะฮะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยดื่มมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เขาตรวจเนี่ยเขาตรวจเฉพาะคนขับก็คือผู้ชายขับแต่ตอนจังหวะที่ผู้หญิงขึ้นมาขับต่อแล้วไปชนเนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจเลือดย้อนหลังเอานะฮะว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ไหมนะฮะแต่ว่านี่มันก็ข้ามวันมาแล้วนะเออถ้าตรวจนี่มันจะเจอไม่เจอยังไงอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเออนะฮะแต่ว่าเห็นบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเข้ามามอบตัวนะครับในช่วงวันนี้แหละที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวให้ท่านรองดำเนินการสอบถามรายละเอียดนะครับกับทางพื้นที่นะฮะเพราะเป็นท้องที่ของสน.ทองหล่อ ดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็จะมาอัปเดตให้ทราบกันนะฮะสำหรับเรื่องราวดังกล่าวเพราะว่าหลายท่านก็ให้ความสนใจนะก็ยังเคราะห์ดีนะเมื่อสักครู่ถามเรื่องของคนเจ็บไรเดอร์คนดังกล่าวที่เห็นในคลิปเนี่ยก็ยังโชคดีที่เขาไม่ได้เป็นอะไรเยอะนะฮะทางท่านรองผู้กำกับก็บอกว่าก็เขาก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะคุณกำพลอันนี้ก็แสดงความคิดเห็นมาด้วยนะฮะคุณกำพลในคอมเมนต์ทาง YouTube นะคุณอภิชาตินะฮะขอบคุณสำหรับข้อมูลคุณอิสรานะฮะคุณกระปุกแดงคุณ 3M คุณป้าเกอินนะฮะพี่เพลินคุณธีรนนท์คุณรพีนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกหลายท่านเลยนะมีทางด้านของพี่เพลินบอกว่าถนนพระราม2จากบางปะแก้วที่จะไปแถวๆพันท้ายรถเนี่ยไม่มีปัญหานะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันเข้ามาให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสร้อยของเรานะบรมก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะฮะที่ทางสนตลิ่งชันเพิ่มเติมบรมราชชนนีฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันเป็นชนกันทั้งหมดเนี่ย3คันนะแล้วก็กีดขวางเกือบทุกช่องทางเลยอยู่ในช่องทางคู่ขนานเจ้าหน้าที่สนตลิ่งชันรับทราบแล้วนะครับกำลังเร่งไปดำเนินการที่เกิดเหตุให้อยู่นะสำหรับจุดนี้แล้วก็เมื่อสักครู่การจราจรพิเศษด้านฝั่งประมาณตะวันตกคุณชัยรัตน์นะฮะบอกว่าช่วงฉิมพลีขาออกนะครับไปบรมมีกระบะชนกับเก๋งอันนี้อยู่เลนซ้ายก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็การจนามีแนวก่อสร้างนะครับกม38ถึงกม35บวก700มีการทำงานอยู่ช่องทางขวาสุด2จุดนี้ห่างกันประมาณ1กิโลฝากระวังด้วยนะครับมีกิจกรรมดีๆมาบอกต่อกันเป็นกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวกิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคม2569ครับกิจกรรมเริ่มแล้ววันนี้นะครับถึงวันที่31กรกฎาคม2569คำถามคือคุณเป็นคนมองไกลได้แค่ไหนในขณะขับขี่ชวนชาวจสร้อยทุกท่านมามองหาสิ่งผิดปกติบนท้องถนนที่เราสามารถคาดการมองไกลได้ก่อนจากรูปและเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคุณเห็นอะไรบ้างใครที่รับชมอยู่ใน YouTube พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยสิว่าคุณเห็นอะไรบ้าง A มองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางเห็นไหมหรือว่ายังหาไม่เจอฮะ B จักรยานที่ออกมาจากซอยเห็นไหมใครที่ดูอยู่ใน YouTube เห็นเหมือนกันไหมหรือว่าไม่เห็นพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาร่วมสนุกได้นะ C เห็นคนกำลังข้ามทางม้าลายเห็นไหมดูจากใน YouTube สิดูภาพสิเห็นไหมเห็นไหมหาสิเจอไหมเจอไหมหรือว่า D ถูกทุกข้อคือเห็นทั้งหมดที่พูดมาเลยคุณเห็นอะไรบ้างพิมพ์มาบอกผมหน่อยในคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะแต่ว่าท่านใดอยากร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะก็ตอบคำถามมาลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวกติกาการร่วมตอบคำถามนะครับเน้นย้ำเรื่องของการลงทะเบียนสแกน QR code ได้เลยหรือว่าเข้าไปใน Facebook Fanpage JS100 Radio ของเราเรามีการปักหมุดไว้ให้ที่หน้าเพจเรียบร้อยแล้วหรือว่าท่านที่ดูอยู่ใน YouTube ตอนนี้เนี่ยยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกน QR code เลยเห็นไหมด้านล่างจะมีตัว QR code อยู่เอาส่องไปนะฮะแล้วก็ทำการสแกน QR code ลงทะเบียนได้เลยลงทะเบียนเสร็จเข้าไปใน Facebook ไปตอบคำถามว่าคุณเห็นอะไรพี่พักเคอินบอกว่าเห็นบ้านด้วยเห็นไหมคุณเห็นบ้านไหมพี่พักเคอินเขาเห็นบ้านด้วยแล้วคุณล่ะคุณเห็นบ้านเหมือนกันไหมนะครับคุณเลือกพีบอกว่าเห็นหมดเลยนี่รวมเสาไฟฟ้าไหมพี่เห็นเสาไฟฟ้าไหมพี่เลือกพีมีกี่ต้นนะเห็นไหมเห็นเหมือนกันไหมการตัดสินคือทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวกิจกรรมเริ่มแล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ประกาศผลวันที่7สิงหาคม2569ประกาศผลที่ ช่องทาง Facebook Fanpage JS100 ของเราโดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยคลองเตยที่จสร้อยหรือให้ผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดครับขอบคุณกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวด้วยครับคุณกระปุกแดงบอกเห็นบ้านบ้านใหญ่ไหมอ่ะบ้านอยู่ซ้ายมือหรือขวามือคุณเห็นจริงหรือเปล่าฮะที่ตอบมานี่แอบมั่วกันหรือเปล่าเห็นจริงหรือเปล่าบ้านอยู่ไหนซ้ายมือหรือขวามือฮะเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะผ่านช่องทาง Facebook Fanpage JS100 ของเราแต่ว่าเน้นย้ำเรื่องของการลงทะเบียนนะอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะพลาดของรางวัลนะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสุ่มมาแล้วคุณตอบถูกแล้วคุณเป็นผู้โชคดีเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอทีมงานเช็คคุณไม่ได้ลงทะเบียนนี่ถือว่าโมฆะนะถือว่าคุณโดนตัดสิทธิ์ไปเลยนะเดี๋ยวจะเสียโอกาสตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสแกน QR code นะลงทะเบียนก่อนหลายท่านตอบมาแล้วคุณปิยะชัยตอบข้อดีใช่ไหมคุณพระเกอินคุณกระปุกแดงคุณยืนยงบอกว่าลุงเห็นหมดแสดงว่าคุณลุงยังสายตาดีเพราะฉะนั้นเรียกลุงไม่ได้ต้องเรียกพี่พี่ยืนยงยังสายตาดีอยู่เห็นหมดเลยขอบคุณด้วยคุณละพีด้วยนะฮะที่มาร่วมสนุกกันแต่ว่าอย่าลืมลงทะเบียนนะแล้วก็เข้าไปตอบใน Facebookนะครับแฟนเพจของทางจส.ร้อยของเราไม่แน่คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีนะครับในช่วงกลางปีแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญต้องขอบคุณโตโยต้าถนนสีขาวนะฮะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ร่วมสนุกกันครับลุ้นรับของรางวัลสนุกๆ นะกับทางโตโยต้าของเรานะฮะขอบคุณโตโยต้าครับมีข้อมูลสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณหนุ่มร่มเก้าครับลาดพร้าวพี่หนุ่มบอกว่าลาดพร้าวนี่เป็นช่วงรัชดาลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของลาดพร้าว71รถมากแล้วแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับรถมากแล้วแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับขอบคุณพี่หนุ่มร่มเก้าด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะสำหรับจุดดังกล่าวคุณวันชนะแจ้งแทนคุณแม่เอ็มออนคุณแม่ลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung สีขาวบนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้คนขับเป็นผู้หญิงเหตุเกิดวันนี้ตอนเกือบบ่ายสองประมาณบ่ายโมง40นาทีขึ้นมาจากโรงพยาบาลเพชรเวชไปลงที่โรงงานฟอกหนังแถววัดสะพานพระขนงเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้แต่คุณแม่บอกว่าคนขับเป็นผู้หญิงนะฮะท่าน10ตำรวจโทศาสตราเจ้าหน้าที่จากสน.บางซื่อแจ้งแทนชาวไต้หวันชาวไต้หวันลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 14สีเงินเหตุเกิดวันนี้ตอน 11 นาฬิกาขึ้นมาจากถนนวิทยุไปลงที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่จตุจักรจำได้แค่ว่าเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองฮะแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะครับเหตุเกิดตอน 11 นาฬิกาของวันนี้แจ้งแทนชาวไต้หวันฝากพี่ๆที่ขับรถสาธารณะด้วยนะครับหากว่าเก็บของผู้โดยสารได้สามารถแจ้งกลับทางจส.ร้อยของเราได้นะครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของให้1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะพี่สุวรรณทองอันนี้ยังตอบคำถามกันมาอยู่เลยนะคุณ TW เห็นหมดเลยถูกทุกข้อคุณ 3M ขอตอบข้อ E แค่ตอบก็ผิดแล้วฮะเขามีถึงข้อ Dนะข้ออีไม่มีนะพี่ 3M นะฮะพี่สุวรรณทองอันนี้เห็นหลายอย่างเลยเห็นทางม้าลายเห็นบ้านเห็นเสาไฟฟ้าด้วยนะครับคุณปักเกอินนะฮะบอกว่าขอบคุณ Toyota ถนนสีขาวด้วยช่วยสร้างสังคมคนขับรถดีพี่ยืนยงนะบอกว่าลุง62ปีเองขับรถจากบางบัวทองไปวังหินทุกวันเหรอครับโอ้บางบัวทองไปวังหินลาดพร้าวเหรอโอ้ไกลนะนะฮะโอ้ขอบคุณมากนะครับพี่ยืนยงนะฮะขอบคุณมากเลยนะเพิ่มเติมมาให้ผ่านทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะกับทางจส.ร้อยของเราด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณปิยะชัยก็ร่วมสนุกมาด้วยนะอย่าลืมลงทะเบียนนะต้องเข้าไปลงทะเบียนใน Facebook Fanpage ของจส.ร้อยนะครับไปลุ้นรับของรางวัลกันนะฮะแต่ถ้าตอบใน YouTube นี่ก็เอาสนุกๆนะแต่ไม่ได้ของรางวัล นะถ้าจะลุ้นของรางวัล นี่ต้องเข้าไปใน Facebook นะของทางจส.ร้อยของเรานะฮะ แล้วดูที่เจ้าหน้าที่ปักหมุดตัวกิจกรรมกับโครงการโตโยต้าประจำเดือนนี้นะแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามได้เลยนะครับเผื่อว่าจะได้ของรางวัลแน่นะด้านบนสภาสมเด็จพระเจ้าตากสินติดแล้วนะครับสำหรับฝั่งขาเข้ารับแจ้งว่ารถเยอะเลยขาเข้าที่จะข้ามมาทางด้านของสาทรสุรศักดิ์เต็มพื้นที่อ่ะแล้วก็ท้ายแถวอยู่ประมาณเชิงทางขึ้นฝั่งถนนกรุงธนบุรีส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับชะลอตัวทางฝั่งของสาทรใต้สาทรใต้เนี่ยชะลอตัวบริเวณช่วงแยกสาทรสุรศักดิ์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ขึ้นสภาสมเด็จพระเจ้าตากสินไปก็ไม่ติดแล้วมเหสักสุรศักดิ์เริ่มชะลอตัวนะครับตามรอบจังหวะสัญญาณไฟพี่หนุ่มลาดพร้าวขออภัยพี่หนุ่มลมเก้าแต่อยู่ลาดพร้าวสวัสดีครับพี่หนุ่ม
4: สวัสดีครับแต่เปลี่ยนอะไรให้ผมก็เฉยด้ว
3: ยเอามารวมกันไงพี่หนุ่มลมเก้าแต่ว่าอยู่ลาดพร้าว
4: โอเคประหยัดหนึ่งประหยัดคำพูด
3: เชิญเลยครับพี่หนุ่ม
4: วันที่ลาดพร้าวนะครับย้อนไปนิดหนึ่งนะครับขาออกรถเยอะครับไม่มีปัญหาขึ้นตัวได้เรื่อยๆนะครับ
3: ครับผม
4: ตอนนี้เข้าประดิษฐ์มันดูทำนะครับตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปทางรามคือรามอินทรา
3: ครับ
4: ก็จะชะลอตัวช่วงแถวหน้าห้างนะฮะจะชะลอตัวนิดนึงพอพ้นมาแล้วก็ขึ้นตัวได้ดีครับผม
3: ครับ
4: ฝั่งตรงข้ามไม่มีปัญหานะครับขึ้นตัวรถน้อยกว่าฝั่งขาออกครับผม
3: ครับ
4: อากาศดีนะครับร้อนหลอด
3: เขาบอกวันนี้ร้อนมากเลยพี่หนุ่มร้อนไหม
4: ร้อนโห
3: กี่องศากี่องศา
4: ของผมนี่ประมาณ39อ่ะครับก็คุณใส่บาตรคิดดูที่นั่งอยู่ในรถห้องแอร์นะครับ แต่กระจกหน้ารถอ่ะมีความไอร้อนเข้ามาที่หน้าผมเลย
3: มันแบบวูบวูบอย่างนี้เลยใช่ไหม
4: ใช่ใช่ใช
3: ่ครับครับ
4: คือแท็กซี่เนี่ยเป็นฟิล์มร้อนมากกว่านี้ไม่ได
3: ้มันก็เลยมันต้องใส่ไงกระจกมันต้องใส่เนาะยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะพี่หนุ่มนะ
4: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะคร
3: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหนุ่มล้มก้าวนะครับแล้วก็คุณชมาพรสวัสดีพี่ติ๊กด้วยพี่ติ๊กชมาพรแซวมาอีกแล้วบอกว่าเห็นทุกอย่างจ้าแต่ไม่เห็นน้องเสมานะจ้าอยากเห็นไหมล่ะนับ1 2 3แล้วเปิดกล้องเลยเอาปะหยอกขอบคุณพี่ติ๊กชมาพรด้วยนะครับพี่พัชนีสวัสดีครับโอ้พี่พัชนีนี่เกทับพี่หนุ่มเมื่อสักครู่พี่หนุ่มบอกว่า39องศาแถวลาดพร้าวพี่พัชนีบอกว่าบางบัวทอง42องศาค่ะพี่อยู่ไปได้ไงฮะพี่พัชนีขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับบางบัวทองอากาศร้อนมากรถไม่ติดเดี๋ยวแวะไปคลายร้อนที่สวนอินทผาลัมก่อนนะคะรับอะไรไหมคะพี่พัชนีพี่ชงมาซะขนาดนี้ผมไม่กล้าพูดเลยพี่แต่วันนั้นอร่อยมากนะผมยืนยันเลยผมรับประทานแล้วอร่อยมากเลยพี่วันนั้นที่พี่นำมามอบให้กับทางทีมงานจสร้อยของเรากราบขอบพระคุณพี่พัชนีเป็นอย่างสูงเลยนะฮะไม่กล้าบอกเลยว่าจะรับไม่รับอะนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากพี่พัชนีนะเดินทางปลอดภัยนะนะฮะรักษาสุขภาพด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
10: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6: เราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th ร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์

พื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: สวัสดีพี่ปัญญาด้วยนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะบอกว่าตอนนี้ท่าเรือฟ้ามืดมาเลยค่ะขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้คุณธวัชสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับหล่อเล็ก
0: ครับวันนี้อยู่ไหนครับพี่ธวัช
1: ไม่ได้เจอกันนานเลยเนี่ยคิดถึงแล้วเนี่ย
0: 2วันมั้งที่พี่ไม่โทรมาเนี่ย
1: ใช่ฟังแต่เสียงตลอดแต่ฟังตลอดนะเพราะว่าไม่สะดวกนะพอดีพาคุณแม่ไหนแม่เขาไปหาพยาบาล
0: ฟังทางไหนฮะพี่ธวัช
1: ก็ฟังทางแอปทางเมื่อวันน่ะแอปอะไม่มีเสียงวิทยุ
0: อ๋อครับครับ
1: แต่พี่ฟังทางในวิทยุในรถไงก็เลยรอดตัวไป
0: อืมครับครับ
1: ก็เลยฟังได้ก็เดี๋ยวย้อนหลังนิดนึงออกมาจากดอนเมือง
0: ครับ
1: ไปมา
0: ครับ
1: ดอนเมืองแล้วก็เข้าสายไหมตัวตัดใหม่อ่ะที่บอกสายไหมบอกถนนเทพรัตน์อ่ะ
0: ครับ
1: นะมันพอลงจากสะพานที่ข้ามถนนพหลโยธินเนี่ยมันจะมียูเทิร์นหนึ่ง
0: ครับ
1: พอยูเทิร์นที่สองเนี่ยรถมันจะติดนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีรถพ่วงอ่ะเอาดินเข้าถอยเข้าประมาณเนี้ย
0: ครับผม
1: ถอยเข้าสมทางตรงข้างทางเขาเหมือนเขา

0: ลังจะสร้างอะไรก็ไม่
1: ร
0: ู้พอเวลา18ไอ้รถพ่วงเนี่ยมันถอยเนี่ยมันต้องทั้งหมด4เลนเลยมันต้องหยุดให้เขาเลยอ่ะ
1: ครับ
0: รถมันก็จะติดนิดนึง
1: ครับ
0: ติดนานอยู่แล้วสักพักนึงอ่ะตอนแรกก็นึกว่ามีอุบัติเหตุก็เลยโทรมาถามน้องพอทันเพราะว่าพันบอกไม่มีใครแจ้งนะ
1: ครับ
0: แล้วประเดี๋ยวก็ออกได
1: ้ฮะ
0: แล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าฝนตกนะเดี๋ยวมันจะเกิดวิกฤตเลยนะตรงนั้นนะ
1: เหรอ
0: เพราะว่ามันฝนมาเริ่มมาแล้วก็มันเป็นดินที่โถมใหม่เนี่ยเวลาเพราะมันวิ่งออกมามอไซค์มันจะลื่นไง
1: ครับผม
0: นั่นแหละมันก็จะเป็นอันตรายขณะรายงานเนี่ยพี่ขึ้นทางด่วนตรงเขาเรียกอะไรตรงนั้นไอ้ตรงจตุโชติไม่ใช่จตุโชติเนี่ยสุขาภิบาล5
1: ครับผม
0: จตุโชติมันต้องเลยไปอีกนั่นแหละขึ้นมากับบางนาเนี่ยเหมือนอย่างที่น้องท่านบอกเนี่ยมืดตึ๊บตึ๊บมาแล้วเนี่ย
1: อ๋อเหรอแต่ยังไม่ตกใช่ไหม
0: ยังไม่ตกคาดว่าน่าจะไม่เกิน17นาฬิกา
1: ครับผม
0: มันตอนนี้มันจะ4โมงใช่ไหมล่ะ
1: ใช่จะ4โมง
0: จะ16นาฬิกาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เกิน17ขณะรายงานเนี่ยอยู่บนทางด่วนที่เป็นวิ่งใหม่บางนาก็รถร้อยคล่องตัวทั้งขึ้นล่อง
1: ครับผม
0: แล้วเชียร์ใครเนี่ยเมื่อวานก่อนเนี่ย
1: สเปนไง
0: นี่ทีมในดวงใจเหมือนกันเลยนะเราอ่ะ
1: ครับผม
0: ชนะแบบคือขึ้นกอเลยนะ
1: เขาเหลือ10คน
0: เขาไม่โดน
1: ต่อเวลา
0: ได้แล้วเขาไม่โดนใบแดงใบนี้เราคือขึ้นคอเลยสเปนก็สเปนฮะ
1: ครับผม
0: เหนื่อยอ่ะบอกได้เลยเหนื่อยต้องมีเหนื่อยอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยผ่านหน้าเป็นท่านอิดวิวแล้วก็ยังคล่องตัวอยู่แต่ฝนข้างหน้านี้ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่
1: เดินทางปลอดภัยพี่ธวัชขอบคุณมากนะครับ
0: ครับสวัสดีครับน้องไปมา
1: ครับ
0: ไม่ส่งแล้วนะวันนี้ไม่ส่งแล้วนะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณธวัชนะครับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะฮะ
1: ครับผม
2: คุณเสมาเราเย่านะฮะคู่แข่งน้องเนเน่นะครับวงโอโซ
1: ใช่อันนี้ร้องอะไรลาแน่
2: ของเราเนี่ยเราจะไปตั้งวงนะครับเป็นวงมลพิษนะฮะคุณเสมาม
1: ลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศเป็นมลพิษทั้งหมดเลยนะฮะ
2: ใช่ครับเป็นพูลชั่นแบนนะคร
1: ับผม
2: แข่งกับโอโซนแบนนะครับ
1: เอานิดมาจากลพบุรีเลยเหรอครับวันนี
2: ้คุณเสมาทราบได้อย่างไรฮะ
1: เอาก็พี่ส่งไลน์มาแจ้งหลัง
2: แหมมาจากนู่นเลยล่ะครับ
1: ระ
2: วังม่วงนู่นเลยครับคุณเสมาจากเขื่อนป่าสักพัฒนาที่ขมนู่นเลยฮะ
1: ครับ
2: แถบนั้นนี่อากาศดีนะโอ้โหอากาศเย็นฝนตกสบายสบายคุณเสียมาแตกต่างจากสระบุรีแบบยิ่งกว่าฟ้ากับเหวอีกนะฮะ
1: สระบุรีร้อนเหรอฮะ
2: โอ้โหร้อนอบอ้าวครับคุณเสียมาแต่ว่าแดดอ่อนๆนะครับ
1: อ๋อ
2: กำลังกลับจากสระบุรีนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนพยัญชนะบุรีอันนี้ไม่มีนะครับมีแต่สระบุรีนะคุณเสียมาครับเนี่ยฮะหาไหมครับ
1: เฉียบเฉียบเงียบกริบเลยอ่ะเออ
2: ไม่หายังกล้าเล่นนะครับใช้พหลโยธินนะครับที่มีของกินอยู่ไม่น้อยเนี่ยคุณเสียแม่
1: ครับ
2: มุ่งหน้ากำลังกลับเข้ากรุงเทพนะครับ
1: ครับ
2: ขณะนี้ก็กำลังอยู่ที่ช่วงหินกองนะครับกำลังจะเข้าหนองแคนะครับแต่คนที่จะมาแคเนี่ยยังไม่มีเลยครับคุณเสียแม่ครับ
1: โอ้โหไปเรื่อยเลยอ่ะโอ้กว่า
2: การจราจรเนี่ยนะครับ
1: หาตาย
2: ก็คล่องตัวครับ
1: ครับผม
2: นะยังไม่มีปัญหานะทั้งสองฝั่งนะคุณเสมานะ
1: ครับ
2: ฝั่งกลับเข้ากรุงเทพเนี่ยรถก็เริ่มจะเยอะแล้วนะฮะเพราะว่าก็เริ่มจะเย็นแล้วนะฮะจะ4โมงแล้วคุณเสมา
1: ครับผม
2: หลายท่านเนี่ยคงรีบกลับเข้าออฟฟิศแบบผมนะฮะ
1: ครับ
2: เพื่อที่จะรีบไปเบิกเงินนะเจ้านายครับผม
1: ครับผม
2: ก็วันนี้เนี่ยเลี้ยงลูกค้าไป500นะฮะ
1: เบิก 5,000
2: อุ๊ย 1,500 พอครับไม่เบิกเยอะฮะ
1: ครับผม
2: หยอกหยอกแหมเบิก500สิ
1: ครับ
2: คุณเสมาอย่าพาผมเขวสิครับแหมไม่ดีนะฮะ
1: ครับ
2: ในกรุงเทพตอนนี้เป็นไงบ้างฮะมีคาดว่าจะมีฟ้าฝนไหมครับคุณเสมาครับ
1: ตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าทางเว็บไซต์กรมอุตุเขาบอกว่าวันนี้30%แล้วก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำ
2: เอาอีกแล้วนะฮะบ่ายถึงค่ำอีกแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หวังว่าคุณเสมาเนี่ยคงจะไม่ต้องขี่พายุทะลุฟ้านะครับฝ่าสายฝนกลับบ้านอีกนะคุณเสมาครับ
1: ครับผมไม่ใช่ฟงหวินนะฮะ ขอบคุณนะครับพี่ต้อง
2: จะเล่นผู้หญิงฆ่าขยะแตกก็เก่าไปสักนิดนึง
1: โอ้โห
2: ยังไม่ทันนะครับไปดีกว่าครับเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราเดี๋ยวแก่นะฮะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณและสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองคุณชลทิศสวัสดีครับคุณชลทิศก่อนหน้านี้บอกว่าอุบัติเหตุอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ก่อนถึงแยกบางแวกเล็กน้อยนะครับบอกว่ามีดินเลนตกหล่นอยู่กลางถนนแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยขับมาแล้วก็เสียหลักลื่นล้มมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับอยู่ช่องทางด้านขวาการจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันคุณชลทิศเพิ่มเติมข้อมูลไว้หลังใหม่เห็นบอกว่าการจราจรยังไม่มีปัญหายังเคลื่อนตัวได้นะครับปิดท้ายกันในช่วงนี้ครับด้วยข้อมูลจากทางด้านของกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกันนะครับทางกฟผ.สนับสนุนมูลนิธิกาญจนบารมีต่อเนื่องเป็นปีที่2คัดกรองมะเร็งนรีเวชฟรียกระดับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสตรีไทยนายวริศรัตนชื่นท่านรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการออกหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวชแก่มูลนิธิกาญจนบารมีต่อเนื่องเป็นปีที่2ครับโดยมีท่านดร.นายแพทย์สมยศดีรัศมีประธานมูลนิธิกาญจนบารมีรับมอบณห้องประชุมชั้น18อาคาร50ปีกฟผ.สำนักงานใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569สะท้อนความมุ่งมั่นของกฟผ.ในการส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสให้สตรีในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองและการรักษาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงครับกฟผ.ดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิกาญจนบารมีภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยสนับสนุนรถคัดกรองมะเร็งนรีเวชพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน1คันและงบประมาณในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในการตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชเป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปี2568ถึง2572เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคค้นหาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชในระยะเริ่มแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีมีการออกหน่วยให้บริการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขื่อนและโรงไฟฟ้าของกฟผ.อาทิเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนสิรินธรเขื่อนรัชประภาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาช่วยให้สตรีในพื้นที่ห่างไกลและผู้ด้อยโอกาสได้รับการตรวจคัดกรองอย่างทั่วถึงรวมถึงสตรีที่เป็นโรคมะเร็งนรีเวชได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความรุนแรงของโรคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับรอรับฟังข่าวต้นชั่วโมงพร้อมสิ่งที่น่าสนใจก่อนที่จะกลับมาหลัง16นาฬิกาก็จะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นจะเน้นเรื่องของการจราจรเป็นหลักนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำไม่ก้าวก่ายการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปล่อยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่ก้าวก่ายการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปล่อยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันหากผลสอบไปถึงใครต้องดำเนินคดีถึงคนนั้นคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อติดตามการดำเนินการกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยระบุว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของคณะกรรมการซึ่งฝ่ายการเมืองไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้ส่วนกรณีก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าจะเข้าร่วมประชุมกสท.ด้วยตนเองนั้นนายอนุทินระบุว่าขณะนี้ต้องรอการพิจารณาเอกสารและมติของกสท.อย่างเป็นทางการโดยที่ผ่านมาได้มอบหมายให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมแทนพร้อมย้ำว่าเมื่อหลายประเด็นเริ่มมีความชัดเจนแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมและยึดข้อกฎหมายเป็นหลักโดยไม่มีการแทรกแซงสำหรับข้อถกเถียงว่ากสท.มีอำนาจเพิกถอนการบรรจุได้โดยไม่ต้องใช้มติกกลางหรือไม่นั้นนายอนุทินระบุว่าขณะนี้ยังมีความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกันจึงมอบหมายให้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้หารือกับเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายอย่างไรก็ตามหากผู้ใดได้รับผลกระทบและไม่เห็นด้วยก็สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องร้องได้ตามกฎหมายส่วนรายละเอียดเรื่องการนับคะแนนใหม่เป็นอำนาจของกสท.และคณะกรรมการกลางนอกจากนี้นายอนุทินยังกล่าวว่าขณะนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางปปช.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยหากพบว่าการสอบสวนไปถึงบุคคลใดก็ดำเนินการกับบุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นใครพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ยอมรับการทุจริตและจะสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเป็นธรรมและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคตนี่เป็นผลจากยุทธศาสตร์งานครับ
1: ครม.เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
13: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปทั้งนี้เนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดมาสู่ประสบนิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมทั้งนี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ปิดท้ายกันที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงปัญหานักศึกษานอกระบบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ถูกตัดสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากระบบตรวจพบสถานะเป็นนักศึกษาจนบางคนตัดสินใจลาออกว่าได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กำกับดูแลสกร.และอธิบดีสกร.แล้วพบว่าตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยประมาณการจากตัวเลขที่คาดว่าได้ลงทะเบียนและได้รับผลกระทบมีจำนวน 53,000 คนและได้เปิดโอกาสให้อุทธรณ์จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นนักศึกษาของสกร.คาดว่าจะมีอยู่ประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู
10: ่การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
15: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: วเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหือดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมือผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองมันท้าชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปะหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: มีอุบัติเหตุการจราจรพิเศษนะครับนย.04รถยกบางแคสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ครับอุบัติเหตุอยู่จุดไหนของการจราครับ
2: หน้าประปาภาษีเจริญในช่องเลนด่วน
1: อ๋อเป็นรถอะไรบ้างครับ
2: ผมเนี่ยไปถึงเหลือรถ4ล้อเล็กบรรทุกแก๊สอยู่คันหนึ่ง
1: ครับ
2: แล้วก็มี6ล้อกลางคันหนึ่ง
1: ครับ
2: ครับผมมันมี3คันแต่อีกคันหนึ่งไม่เห็นว่าเป็นรถอะไร
1: อ๋อเห็นบอกมีคนติดภายในด้วยเหรอครับ
2: มันติดไม่มากครับเป็นคอนโทรลกดทับนิดนึง
1: ไม่ได้บาดเจ็บเยอะใช่ไหมครับ
2: ดูเบื้องต้นแล้วไม่เยอะครับถามตอบรู้เรื่องไม่มีแผลที่ร่างกาย
1: มีข้าวของตกหล่นไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่มี
1: อ๋อแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายได้หรือยังครับ
2: เคลื่อนย้ายออกมาประมาณ5นาทีแล้วครับ
1: อ๋อท้ายแถวยาวไหมครับ
2: ท้ายแถวน่าจะถึงตัดไม้พันนกอะครับ
1: เขาอยู่ในคู่ขนานอยู่ในคู่ขนานหรือช่องทางหลักอะครับ
2: อยู่ในช่องทางหลักครับ
1: อ๋อแล้วคู่ขนานยังวิ่งได้ไหมครับ
2: ก็คู่ขนานก็มีรถปริมาณมากครับเพราะก็หลบออกจากช่องทางหลักออกไป
1: ตอนนี้ก็ยังชะลอตัวกันอยู่แหละครับที่เกิดเหตุ
2: ใช่ครับอยู่ระหว่างวิ่งระบายครับ
1: ครับแล้วฝั่งกลับกันมีปัญหาไหมครับ
2: ไม่มีครับ
1: มีฝนไหมครับ
2: กลับกันมีฝนนิดหน่อยมีชะลอดูนิดหน่อยครับตอนนี้น่าจะฝั่งกลับกันน่าจะไปได้ดีเพราะว่าเอาเราเคลื่อนย้ายรถออกมาแล้ว
1: ฝนตกไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่มีปริมาณน้ำฝน
1: ได้ครับขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ครับผม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณนย.04ระจกบางแคนะครับเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งภูแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9เป็นฝั่งขาเข้านะครับบริเวณช่วงใกล้เคียงกับการประปานครหลวงสาขาภาษีเจริญเป็นรถบรรทุก4ล้อเล็กนะครับ2คันชนกันแล้วก็อีกคันนึงไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรนะฮะเขาบอกว่าอยู่ในช่องทางหลักแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในด้วยล่าสุดเมื่อสักครู่นย.04รถจกบางแคดำเนินการเข้าช่วยเหลือคนเจ็บเห็นบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยคอนโซลหน้ารถเนี่ยกดทับนะฮะแต่ว่ายังมีสติถามตอบรู้เรื่องนะครับเคลื่อนย้ายไปแล้วนะฮะแต่ว่าท้ายแถวยาวนะก็บอกว่าท้ายแถวอยู่ตรงข้ามเดอะพาซิโอปาร์คการจราพิเศษอ่ะโอ้ใครที่มาจากฉิมพลีนะครับในช่องทางหลักนี่ท้ายแถวค่อนข้างยาวส่วนในช่องทางคู่ขนานติดเนื่องจากว่าคนเนี่ยเบี่ยงออกไปใช้คู่ขนานกันเยอะก็เลยส่งผลให้การจราจรมันติดขัดการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกนะครับมาจากต่างระดับฉิมพลีที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเพชรเกษมผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ทางช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานครับสวัสดีคุณ 3M คุณกระปุกแดงคุณอาพรคุณวิชัยเพิ่มเติมมาให้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้วยมีฝนแล้วนะครับมาตามนัดเลย 16:00 น.ที่ผ่านมาตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศพบมีฝนเล็กน้อยสลับปานกลางเป็นกลุ่มเล็กกระจายอยู่ที่เขตจอมทองธนบุรีห้วยขวางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะครับมีฝนก่อโตขึ้นแล้วตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการไว้เลยเขาบอกว่าวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีกลุ่มฝนแล้วบางที่บอกว่าหนักแล้วพระราม3เขาบอกว่าฝนตกแล้วรัชดาท่าพระเป็นยังไงบ้างคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับเป็นยังไงบ้างพี่กอล์ฟ
2: เป็นยังไงก็ใบปั่นน้ำฝนเบอร์3ครับ
1: หนักเลยหรอ
2: หนักครับ
1: โอ้อยู่แถวไหนของรัชดาท่าพระฮะเนี่ย
2: อยู่ตรงเนี้ยตรงแยกหน้าเดอะมอลล์พอดีอ่ะ
1: โอ้หน้าเดอะมอลล์ท่าพระนะ
2: ถูก
1: โอ้ตกหนักเลยเหรอหนักมานานยังอ่ะ
2: น่าจะได้ประมาณ10นาทีแล้วมั้ง
1: โอ้โหคือแบบตกหนักอย่างนี้10นาทีแล้วเหรอในพื้นที่อ่ะนะ
2: ใช่
1: แล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างครับรอบด้าน
2: ก็ตอนเนี้ยตอนที่ผมมาส่งลูกค้าเมื่อสักครู
1: ่ครับ
2: รถยังไม่ติดนะ
1: อ
2: ่
1: าฮะ
2: แต่พอฝนตกรถน่าจะเริ่มติดแล้วล่ะ
1: มีตรงไหนที่มีน้ำแบบเจอนองบ้างยัง
2: ยังไม่เจอเลยครับ
1: ยังไม่เจอเนาะ
2: ครับ
1: นี่มุ่งหน้าไปไหนมาไหนสวรรค์เหรอ
2: มุ่งหน้าเข้าเดอะมอลล์ครับ
1: อ้าวไปหลบฝนเหรอ
2: แบบไปจอดหน้าเดอะมอลล์หาลูกค้าก่อน
1: ครับผมตอนนี้ก็ยังหนักอยู่ใช่ไหมคือลงมาอย่างต่อเนื่องเลยเหรอ
2: ก็หนักอะครับพี่เดมาแบบได้ยินเสียงฝนไหมล่ะ
1: ไม่ได้ยินอะรถลงเงียบมากเลยอะนี่ขับรถจริงมั้ยเนี่ยขับรถจริงมั้ยเนี่ย
2: จริงผมอยู่ในรถเนี่ย
1: ใช่เปล่า
2: ใช
1: ่โอเคอ๋อจะอาจจะเข้าไปหลบในห้างหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยได้ยินเสียงฝนแล้วเนี่ย
2: เนี่ยฝนตกหนักมากเลยตอนเนี้ย
1: อืม
2: ตอนนี้มองไม่เห็นถนนเลย
1: ไม่ได้โทรมาเพื่อสร้างหลักฐานเท็จนะแล้วบอกทางบ้านว่าไปทำงานนะไม่ใช่นะ
2: ไม่ได้เฟคนิว
1: อ่ะโอเคอ่ะเชื่อฝนตกหนักนะ
2: แล้วจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยอยู่แล้วถึงเที่ยงคืนพอแล้วมั้ง
1: หมายถึงผมอะเหรอ
2: ใช่
1: หมายผมก็ลุยได้ไม่เป็นไรมีเสื้อกันฝนอยู่มันลุยได้อยู่แล
2: ้
1: วป่วยบ้างเถอะทำงานมา7เดือนตั้งแต่ต้นปียังไม่เคยลาป่วยเลยรู้ไหมเนี่ยเออให้ผมป่วยบ้างเถอะคนนั้นไม่ใช่ซูเปอร์แมน
2: เดี๋ยวบอกบอสให้
1: ขอบคุณนะพี่กอล์ฟ
2: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณก๊อฟเยาวราชนะฮะถนนรัชดาท่าพระหน้าห้างเลยเขาบอกว่ามุ่งหน้าไปแต่เขาว่าเข้าห้างนะฮะแต่ว่าเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม3ไปแยกไผ่สวรรค์การจราจรในรถไม่ติดนะแต่ว่าฝนลงมันหนักเลยเขาบอกใช้ที่ปัดเบอร์3เลยอ่ะแล้วก็ตกหนักมาประมาณ10นาทีกว่าละบริเวณจุดดังกล่าวขอบคุณคุณก๊อฟด้วยครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ต่อกันที่ข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: กรมทางหลวงในวันนี้ครับเป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงอยุธยาแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากวันที่21กรกฎาคมนั่นก็คือวันนี้นะฮะถึง20สิงหาคม2569ครับในพื้นที่ทางหลวงหมายเลข3111ตอนท้ายเกาะถึงเสนาบริเวณที่หลักกิโลเมตรที่18ถึงหลักกิโลเมตรที่19ด้านขวาทางจะมีการทำงานนะครับฝากระวังด้วยเพื่อดำเนินงานก่อสร้างพื้นผิวจราจรณสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับสปอตเช็คอยุธยาโดยจะมีการดำเนินการปิดช่องจราจร1ช่องทางด้านขวาตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงอยุธยาย้ำให้อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้21กรกฎาคมถึง20สิงหาคม2569ทางหลวงหมายเลข3111ตอนท้ายเกาะเสนาบริเวณตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่18ถึงหลักกิโลเมตรที่19ด้านขวาทางจะมีการปิดการจราจร1ช่องทางตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: คุณสำลิดสวัสดีครับพี่สำลิด
4: สวัสดีครับพี่เสมา
1: ครับเป็นยังไงฝนตกหนักไหม
4: ตรงไหน
1: เอ้าอยู่ไหนเนี่ยวันนี้อยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ย
4: ตอนนี้ผมอยู่บนลมมุ่งหน้าสายใต้ใหม่ครับ
1: ไม่ตกเลยเหรอ
4: โอ้ยแดดจ้าจ้าร
1: ัชดาท่าฟ้าเขาบอกตกหนักเลยนะ
4: เมื่อกี้ฟังอยู
1: ่
4: ตอนนี้ไม่ตกเลยอยากให้ตกก็ไม่ตก
1: อืม
4: อยากให้ตกยันนู่นเลยหกโมงถึงทุ่มนึงที่คนกำลังกลับบ้าน
1: อ่ะใจร้ายเนอะใจร้ายเนี่ยตกก็ตกถึงห้าโมงได้ไหมห้าโมงครึ่งอ่ะเต็มที่พอแล้วหกโมงก็หยุดให้คนเขาเดินทางกลับบ้งกลับบ้านบ้างเออ
4: ไม่เฉพาะคนเดียวดิ
1: ใช่ก็ไม่ไอ้นี่พูดโดยรวมพูดโดยรวมไงพูดโดยรวม
4: ผมพูดคนเดียวผมพูดคนเดียว
1: แล้วเป็นไงการจราจรเป็นยังไงวอลม
4: ยังไม่ติดเลยครับผมยังวิ่งได้อยู่อ
1: ันนี้จะไปกาญจนาป่ะ
4: ใช่ผมจะเข้าสายใต้ใหม่พอดีส่งลูกค้า
1: อ๋อครับครับครับ
4: ครับผม
1: ยังเคลื่อนตัวได้สองฝั่งเนาะ
4: ได้อยู่ได้อยู่ยังไม่ติดยังไม่
1: ครับอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่30เท่าไหร
4: ่โอ้โหมองหน้าใหม่ไม่เจอน่าจะ30 34ป่ะ
1: อ๋อโอ้แถวนู้นแดดเปรี้ยงเลยเน
4: า
1: ะแถวพระราม3
4: อยู่เลยยังร้อนอยู่เลย
1: เออแถวพระราม3แถวตรงท่าพระนี่เขาบอกฝนตกหนักเลยตรงนั้นน่ะ
4: ว้ามาที่นี่มั่งนี
1: ่ไปล้างรถแถวนั้นมั้ย
4: ฮะโอ้โหเพิ่งล้างมาเมื่อ2วัน
1: ขอบคุณนะ
4: ผมล้างอีกเลย
1: เออขอบคุณนะพี่สำลิดเดินทางปลอดภัย
4: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสำลิดนะฮะบรมนะมุ่งหน้าไปสายใต้โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยแถวนั้นนะอุณหภูมิประมาณ34องศาแตกต่างกันเหมือนคนละท้องฟ้าเลยอ่ะเขาบอกว่าแถวท่าพระนี่ตกหนักเลยแต่ว่าแถวบรมแถวสายใต้นั่นก็บอกว่ามีแดดนะฮะมีการจราจรเพิ่มเติมมานะครับเป็นข้อมูลจากคุณสุวดีเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุเลยการประปาภาษีเจริญมาเล็กน้อยที่บอกว่าชนกันมีอุบัติเหตุ3คันนะอ๋ออีกคันนึงเป็นรถกระบะตู้ทึบนะฮะแล้วก็รถบรรทุกเนี่ย2คันนะมี6ล้อ4ล้อแล้วก็ตู้ทึบเป็นกระบะ1คันคนเจ็บนี่นำส่งโรงพยาบาลบางประกอก8รถเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วแต่ว่าการจราจรคุณสุวดีบอกว่ายังติดขัดสะสมอยู่นะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้กรณีของคุณชลทิศก่อนถึงแยกบางแวกเล็กน้อยที่บอกว่ามีดินเลนมันหล่นอยู่กลางถนนแล้วก็มีจักรยานยนต์ขับมาแล้วก็เสียหลักลื่นล้มทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายอยู่เลนขวาจุดนี้เราประสานงานไปทั้งสน.ศาลาแดงแจ้งไปทั้งศูนย์อมรินทร์แจ้งไปทั้งเขตนะเรียบร้อยแล้วนะสำหรับกรณีจุดดังกล่าวนะการจราจรก็ชะลอตัวผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ รัชดาท่าพระรับแจ้งว่าการจราจรในเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าฝนตกหนักนะฮะขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหลังใหม่ด้วยคุณสมชายเลียบทางรถไฟตลิ่งชันเลยตัดถนนชัยพฤกษ์มาเล็กน้อยจะมีจุดกับรถมีรถบรรทุกทำน้ำมันเขาบอกว่าหล่นเป็นทางยาวเลยนะอ๋อเหมือนกับว่าเขาเลี้ยวไม่พ้นด้วยก็เลยจอดกีดขวางการจราจรอยู่บริเวณจุดนั้นก็เลยทำให้รถเนี่ยชะลอตัวกันคุณสว่างวงการจราพิเศษด้านฝั่งภูมิแหวนตะวันตกขาเข้าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งมาจากบางแวกจะมุ่งหน้าไปเพชรเกษมอ๋อตรวจสอบให้เป็นอุบัติเหตุนั่นเองเพิ่งจะเคลื่อนย้ายไปบริเวณช่วงหน้าประปาภสิทธิ์เจริญแต่ว่ารถติดสะสมอยู่ส่วนฝั่งกลับกันคุณสว่างวงให้ข้อมูลไว้หลังใหม่การจราจรอย่างเคลื่อนตัวได้ขอบคุณทุกข้อมูลครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตอนนี้มีฝนตกลงมาในหลายเส้นทางสีลมบางรักพี่วันบางรักบอกว่าฝนตกแล้วแต่ยังไม่หนักนะฮะมีหนักหนักเบาเบาแถวบางรักสลับกันไปเรื่อยๆขอบคุณพี่วันด้วยนะครับพี่ติ๊กชมาพรบอกว่ารถติดมากเลยติดทั้ง4ช่องทางเลยขยับได้เล็กน้อยมากกาญจนาใช่ไหมพี่ติ๊กบอกว่าตอนนี้ท้ายอยู่แถวพาซิโอแล้วนะจ๊ะนะขอบคุณพี่ติ๊กชมาพรด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube คุณอาพรคุณวิชัยวิเศษคุณต้นรักราชสีมากำลังมาครับรถติดครับนะฮะขอบคุณพี่ต้นรักด้วยคุณระพีบอกว่าบางขุนนนท์ครึ้มๆมาแล้วนะฮะแล้วก็คุณนัทจรัญสนิทวงศ์บริเวณแยกท่าพระมีฝนตกขอบคุณคุณแนทออโต้ด้วยนะฮะแล้วก็พี่ปัญญาเทพารักษ์แถวซอยวัดหลวงพ่อโตแดดเปรี้ยงเลยจ้ะการจราจรคล่องตัวนะคะทั้งไปและกลับขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะครับช่วยกันเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงเวลานี้รับแจ้งว่าสาทรใต้ตอนนี้ก็เริ่มหนาแน่นแล้วเช่นเดียวกันครับมุ่งหน้าแยกสาทรสุรศักดิ์ท้ายแถวอยู่ประมาณสวนพลูเลยนะส่วนฝั่งสาทรเหนือชะลอตัวได้ตามรอบไฟไม่ว่าจะเป็นช่วงแยกนรินทรกับทางฝั่งของแยกวิทยุในขณะที่พระราม4รถเยอะเหมือนกัน3ย่านมุ่งหน้าไปวิทยุฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนถึง3ย่านครับคุณแดงสวัสดีครับสายหลุดใช่ไหมคุณแดงอ่ะนะครับคุณแดงสายหลุดไปเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าแจ้งเป็นอุบัติเหตุที่ถนนเอกชัยมานะฮะขออภัยพอดีสายหลุดไปพอดีมีทางด้านของสีลมเพิ่มเติมมาบอกว่าด้านที่จะมุ่งหน้าสารแดงรถเยอะมีท้ายแถวสะสมฝั่งกลับกันท้ายแถวจะสั้นกว่าที่แยกนาราลมแต่จะไปหนาแน่นบริเวณช่วงเดโชที่จะมุ่งหน้าไปใต้ถนนสีลมครับด้านบนสะพานตากสินขาเข้าชะลอตัวก่อนถึงกลางสะพานกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้จเจริญกรุงหนาแน่นแถวบางรักแถวหน้าห้างจเจริญนครชะลอตัวแถวหน้าห้างแถวคลองสารประชาธิปกรถเยอะลงมาจากสะพานพระปกเกล้าไปบ้านแขกอิสรภาพตัดใหม่หนาแน่นมุ่งหน้าท่าดินแดงสมเด็จเจ้าพระยาเคลื่อนตัวได้ช้ามุ่งหน้าไปทางฝั่งคลองสารประชาธิปกวงเวียนใหญ่ไปบ้านแขกจุดนี้ยังได้ช้าลัดยาที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นกันแล้วก็มีทางด้านของอินทรพิทักษ์เพชรเกษมท่าพระโซนนู้นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าบนสะพานไม่ติดสะพานพระราม8ใช้การได้ไปกลับบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกก่อนหน้านี้ชะลอตัวตอนนี้ก็ยังชะลอตัวก่อนถึงกษัตริย์ศึกแต่ด้านของกรุงเกษมกลายเป็นว่าฝั่งกรุงเกษมที่จะไปสะพานขาวนี่เหมือนท้ายแถวก็สั้นลงนะครับเนี่ยหลานหลวงรถเยอะพิษณุโลกเคลื่อนตัวได้ยมราชใช้ได้อุรุพงษ์หนาแน่นเพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำติดขัดอโศกเพชรแน่นอโศกมนตรีไปอโศกเพชรรถเยอะมาจากพระราม9ชะลอตัวก่อนข้ามทางรถไฟทางฝั่งของพระราม9ออกยังเคลื่อนตัวได้ตลอดราชปารภมักกะสันเริ่มชะลอตัวราชวิถีตึกชัยไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ช้าแล้วมีท้ายสะสมแล้วบนสะพานพระราม8เคลื่อนตัวได้ไปกลับแยกสังฮีมาจากการเรือนเขาบอกหนาแน่นแต่ว่าบนสะพานสังฮียังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งถนนสิรินธรยังไม่มีปัญหาการจราจรทั้ง2ด้านเชิงทางลงสะพานพระราม7ไปวงสว่างหนาแน่นก่อนถึงแยกวงสว่างต่อเนื่องประชานุกูลรัชดาภิเษกเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับราชวิภาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวงสว่างพหลโยธินแถวแยกรัชโยธินแถวเสนาและเกษตรเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ด้านงามวงวานชะลอตัวมาจากบางเขนหนาแน่นก่อนถึงตัดวิภาวดีรังสิตหัวแถวอยู่เชิงทางลงอุโมงค์เกษตรขึ้นมาด้านของเกษตรนวมินทร์จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันท้ายอยู่งามวงวานก่อนถึงบางเขนหัวแถวอยู่ประมาณแถวเรือนจำใกล้เคียงกับพงเพชรผ่านพ้นจุดนี้ไปใต้ด่วนมุ่งหน้าแครายเคลื่อนตัวได้ตลอดรัตนาธิเบศออกจากแครายไปข้ามสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ใช้ได้ไม่ติดแต่ฝั่งกลับกันรถเยอะกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกแครายติวานนท์ขาออกสนามบินน้ำท้ายแถวเริ่มยาวผ่านพ้นจุดนี้ไปห้าแยกปักเกร็ดเคลื่อนตัวได้ไปกลับสามัคคียังใช้การได้ติวานนท์เข้าแยกแครายชะลอตัวได้ตามรอบไฟผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นใต้ด่วนสามัคคีไปประชาชื่นเคลื่อนตัวได้ดีกว่าฝั่งกลับกันปริมาณรถจะมากกว่าแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการไปกลับเริ่มชะลอตัวใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าข้ามแยกเมืองทองได้ช้ากลับกันยังเคลื่อนตัวได้เลี่ยงเมืองปักเกร็ดมุ่งหน้าห้าแยกปักเกร็ดขึ้นสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ไม่มีปัญหาการจราจรทั้ง2ฝั่ง ใต้ทางด่วนศรีสมานช่วงนี้ยังใช้ได้ที่ชะลอตัวจะเป็นส่วนของแยกสุขสมเด็จติวานนท์ขาออกส่วนฝั่งกลับกันท้ายแถวสั้นกว่ารังสิตนครนายกยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรมีก็เล็กน้อยช่วงขาออกก่อนถึงคลอง2ผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันมาจากวัดบุญจินดาต่อเนื่องมาคลอง3คลอง2และบริเวณช่วงต่างระดับพหลโยธินยังใช้การได้รังสิตปทุมชะลอตัวท้ายแถวยังไม่ยาวที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับรังสิตหรือว่าตัดกับพหลโยธินพหลโยธินขาเข้ามุ่งหน้าไปคปอจากรังสิตไม่ติดแต่ฝั่งกลับกันปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นรามอินทราฝั่งขาออกชะลอตัวก่อนตัดลาดประเขาโดยเฉพาะบริเวณหน้าห้างฝั่งที่มาจากวงเวียนส่วนฝั่งกลับกันมายาลาบลาดประเขาต่อเนื่องตัดพหลด้านนี้ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางนวมินเข้าออกรามอินทราคูบอนกม8ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับฝั่งคูบอนรถเยอะกว่าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของรามอินทราส่วนรามอินทราเข้ามากม6ชะลอตัวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่ารัชดารามอินทรามุ่งหน้าไปคู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านฝั่งภูเบศรตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องไปตัดรามอินทราไม่มีปัญหาการจราจรรามอินทราฝั่งขาออกตัดรัชดารามอินทรามุ่งหน้าไปหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีบริเวณช่วงแยกสุดสยามจุดนี้ขาออกชะลอตัวส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเคลื่อนตัวได้นวลจันทร์ไปเกษตรรัชดารามอินทราเริ่มมีท้ายแถวสะสมเล็กน้อยเกษตรนวมินทร์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงตัดเลียบทางด่วนรามอินทราอัดนรงชะลอตัวเริ่มมีท้ายแถวเล็กน้อยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เลียบทางด่วนรามอินทราอัดนรงฝั่งขาออกแถวตัดลาดพร้าวแถวหน้าห้างมีชะลอตัวแต่ก็ยังไม่หยุดนิ่งไปวัชรพลยังเคลื่อนตัวได้สุขา5ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่เพียงแต่มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นส่วนทางฝั่งจตุโชติกาญจนาภิเษกรวมไปถึงทางพิเศษฉลองรัตน์ยังเคลื่อนตัวได้ในทุกด้านกาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกทับช้างธัญญะเบี่ยงลำลูกการังสิตนครนายกรวมไปถึงต่างระดับทับช้างตัดสาย7ยังไม่มีปัญหาการจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกกรณีของคุณแดงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มีอุบัติเหตุเอกชัยบางบอนเป็นฝั่งขาออกจุดเกิดเหตุอยู่แยกคลองสี่วาก่อนถึงประมาณ300เมตรเป็นรถเก๋งชนน้องนักเรียนน่าจะอยู่ระดับชั้นม.3นะเขาบอกประมาณน่าจะม.3บาดเจ็บสาหัสกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาเราประสานงานไปทั้งสภ.เมืองสมุทรสาครและแจ้งไปที่กู้ภัยศรีสมุทรเข้าช่วยเหลือคนเจ็บก่อนใครที่อยู่เอกชัยบางบอนขาออกตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่มาถึงหรือยังเห็นบอกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักเรียนหญิงอยู่ประมาณม.3ม.3ก็ประมาณ15ปีนะฮะเขาบอกว่าบาดเจ็บอยู่เลนขวาแล้วก็สาหัสด้วยอ่ะที่คุณแดงแจ้งเข้ามาตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราประสานงานพื้นที่ไปแล้วแจ้งไปทางกู้ภัยแล้วด้วยเดี๋ยวยังไงไปดูน้องก่อนนะฮะจุดนี้นะใครที่ใช้เส้นทางอยู่รบกวนฝากระวังด้วยนะครับถ้าเห็นรถพยาบาลช่วยเปิดทางให้ก่อนนะฮะก่อนถึงแยกคลองสีวา300เมตรเอกชัยบางบอนขาออกนะครับเป็นรถเก๋งชนเด็กนักเรียนหญิงเขาบอกว่าน่าจะอยู่ประมาณระดับชั้นม.3เองบาดเจ็บสาหัสเลยนะกีดขวางอยู่เลนขวาด้วยการจราจรนี่ชะลอตัวกันบริเวณจุดเกิดเหตุท้ายแถวเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณบังสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับวันนี้บังอยู่ไหน
2: ผมวิ่งจากราชบุรีมาจะเข้ามาพระประแดงครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
2: ก็คือเห็นมีอุบัติเหตุครับ
1: ครับ
2: ตรงโค้งวัดลวกเรียกโค้งวัดลวก
1: อ๋อเป็นรถอะไรครับ
2: เป็นรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่คันนะครับแต่ไม่รู้ว่าล้มเองหรือว่ามีคู่กรณีแล้วก็มีน้องเด็กนักเรียน2คนนะครับผู้หญิงผู้ชายอยู่น่าอยู่ประมาณป.5 ป.6 ครับ
1: ป.5 ป.6 เนี่ยนะ
2: ใช่ๆครับนั่งอยู
1: ่เขาเจ็บเยอะมั้ยฮะ
2: ก็น่าจะถลอกอ่ะครับเห็นน้องเขาร้องไห้อยู
1: ่โอ้แต่เขายังมีสติใช่มั้ย
2: ยังมีสติครับยังนั่งอยู่ตรงริมฟุตบาทครับ
1: เห็นเลือดเห็นอะไรมั้ยฮะ
2: ไม่เห็นเลือดไม่เยอะนะครับแต่เห็นน้องๆยังนั่งมีสติอยู่แต่น่าจะเจ็บแล้วก็ถลอก
1: ผู้หญิงผู้ชายเลยเนาะ2คน
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เอาเดี๋ยวยังไงรีบแจ้งให้เลยมีเจ้าหน้าที่ยังฮะเนี่ย
2: ยังครับยังไม่มีเลยครับคุณเสี่ยมาน่าจะเพิ่งล้มครับพอดีเห็นมีผู้ใหญ่แถวนั้น
1: เขาล้มเองเหรอ
2: ผมไม่ทราบแต่ผมเห็นมอเตอร์ไซค์คันนึงอ่ะมันจอดอยู่หน้าแต่เป็นมอเตอร์ไซค์คันนั้นสีน้ำเงินเวฟสีน้ำเงินแต่คู่กรณีผมไม่ได้สังเกตครับพอดี
1: อ๋อเอาไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวเรารีบแจ้งให้ก่อนบางจุดนี้เน
2: า
1: ะ
2: ครับได้ครับคุณเสมา
1: แล้วฝนเป็นยังไงมีฝนมีอะไรไหมตรงนู้นนะ
2: ผมขับมาตั้งแต่บุคโลครับฝนตกหนักอยู่แล้วก็มาถึงตรงเส้นราชบุรณะก็เบาเพราะประแดงไม่มีสักเม็ดเลยครับ
1: แล้วตรงจุดที่น้องเขาล้มนี่มีฝนไหม
2: ไม่มีครับไม่มี
1: อ๋อไม่มีนะอ่ะได้เดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับบาง
2: ครับสวัสดีครับ
1: บางสวัสดีครับ

0: ยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวง

0: พลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ในขณะที่แดดออกแต่ฝนตกหนักพระรามสี่คลองเตยตึกไทยครับฟ้องใครไม่ได้ฮะฟ้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังดีกว่านะครับทำไมถึงทำกับฉันได้แดดออกอยู่ดีๆฝนตกหนักมากครับเมื่อสักครู่นี้พระรามสี่ตึกไทยคลองเตยนะตามที่คุณลำปางนะคุณลำปางเป็นพยานให้ผมด้วยนะคุณลำปางแจ้งมาในคอมเมนต์ทาง YouTube บอกว่าบ้านจสร้อยฝนตกหนักแล้วครับใช่ครับผมนั่งมองอยู่ฮะตอนเนี้ยแล้วก็แอบเคืองนิดๆ ด้วยว่าทำไมแดดก็ออกแต่ฝนตกหนักเลยนะก่อนหน้านี้นะเขาบอกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2ถึงเบอร์3เลยครับแล้วก็วงเล็บมาแดดออกด้วยตามนั้นเลยฮะคุณลำปางขอบคุณมากครับคุณสิทธินะฮะบอกว่าเส้นศรีนครินทร์ตั้งแต่แยกลำสาลีจนถึงแยกพัฒนาการติดมากๆครับขอบคุณคุณสิทธิด้วยนะฮะคุณเอเอมินบุรีจากมืดๆตอนนี้แดดมาเฉยเลยจะมีฝนไหมนะฮะเหมือนแดดฝนเลยไม่ทราบเหมือนกันเพราะที่พระรามสี่ก็มีแดดอยู่ดีๆแต่ฝนก็เทลงมาอย่างหนักเลยเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็คุณปะเกอินบอกว่ามีฝนกระจายหลายพื้นที่เลยคุณธีรนนท์หลักสี่ดอนเมืองแดดยังสว่างอยู่ยังมีเมฆ

มีเมฆนะครับขอบคุณคุณธีรนนท์ด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลมาหลายที่ฝนตกแดดออกนะครับในช่วงเวลานี้รวมถึงพระราม4ด้วยมีฝนเล็กน้อยสลับปานกลางเป็นข้อมูลจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศกลุ่มฝนนี่กระจายตัวภาษีเจริญจอมทองธนบุรีคลองสานประเวศลาดกระบังหนองจอกเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มเพิ่มขึ้นนี่ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำด้วยนะครับมาตรวจสอบสภาพการจราจรกันต่อเมื่อสักครู่บรมนะการจราจรเขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ไปกลับแถวบริเวณต่างระดับสิรินธรแถวบริเวณช่วงราชพฤกษ์สาย1รวมไปถึงตลิ่งชันแล้วก็ทางด้านของฉิมพลีการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีฝนเลยแถวนู้นนะคุณออนปรียามีรถจอดหน้าโรงเรียนสิริวิทยาคุณออนปรียาบอกว่าสุขสวัสดิ์ขาออกหน้าโรงเรียนมีรถมาจอดเป็นผู้ปกครองเนี่ยมารอรับบุตรหลานกันจอดทิ้งไว้เลย3ช่องทางซ้ายวิ่งได้เลนขวาเลนเดียวทำให้รถติดมากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่1นายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยฮะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณณัฐยามีรถจอดเสียอุดมสุขฝั่งขาเข้าจุดเกิดเหตุอยู่ปากซอยอุดมสุข29เป็นรถบรรทุก10ล้อจอดเสียอยู่มีช่างละกำลังแก้ไขที่เกิดเหตุแต่ว่าคุณณัฐยาบอกว่ารถติดยาวเลยส่วนฝั่งกลับกันปริมาณรถก็มากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุช่วงที่แล้วที่คุณบังเพิ่มเติมไว้หน้าใหม่นะครับโค้งวัดลวกราชบุรณะขาออกที่บอกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นน้อง2คนอยู่ประมาณป.5ผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนแล้วก็เห็นรถจักรยานยนต์อยู่ในที่เกิดเหตุ1คันไม่แน่ใจว่ามีคู่กรณีหรือเปล่าแต่ว่าก็เห็นเป็นพวกแผลถลอกนะครับการจราจรก็ชะลอตัวกันเคลื่อนตัวได้ช้านะชะลอตัวจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้เห็นบอกว่าแถวนั้นไม่มีฝนอยู่เลนซ้ายนะอยู่เลนซ้ายสำหรับที่คุณบังแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่แล้วก็กรณีคุณแดงเนี่ยเราประสานงานไป2ที่เลยทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยสีสมุทรแล้วก็สภ.เมืองสมุทรสาครนี่ก็เป็นอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับน้องนักเรียนหญิงเขาบอกว่าน่าจะอยู่ประมาณม.3เองที่เกิดเหตุนะฮะการจราจรก็ชะลอตัวกันอยู่เลนขวานะอยู่เลนขวาผ่านพ้นไปเขาบอกเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นกลับกันยังเคลื่อนตัวได้มีเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุจากคุณบังนะราชบุรณะเข้ามาก็ตรวจสอบให้นะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงด้วยครับเป็นจักรยานยนต์เนี่ยสรุปว่าล้มเองนะฮะไม่มีคู่กรณีนะทางเจ้าหน้าที่บุรณะ013กู้ภัยป่อเต็กตึงเนี่ยเข้าช่วยเหลือดำเนินการที่เกิดเหตุนะครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งตัวน้องทั้ง2รายเนี่ยไปที่โรงพยาบาลราชบุรณะแล้วนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นน้องนักเรียนตามที่คุณบังให้ข้อมูลเลยโอ้ยังเคราะห์ดีนะเขาบอกว่าน้องบาดเจ็บแค่เล็กน้อย2รายนะครับก็มีการปฐมพยาบาลณที่เกิดเหตุแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วไม่มีคู่กรณีครับเป็นจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองเป็นน้องนักเรียนนะฮะ2คนผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนได้รับบาดเจ็บแผลถลอกตามร่างกายขอบคุณทางบุรณะ013เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วการจราจรเปิดแล้วนะครับตอนนี้ก็อีกสักพักนึงน่าจะดีกว่านี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาต้องเข้าช่วยเหลือเป็นเด็กนักเรียนนะบาดเจ็บ2คนก็ชะลอตัวกันบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปดีขึ้นอีกสักพักนึงน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะครับสำหรับจุดเนี้ยนะวงแหวนอุตสาหกรรมรับแจ้งว่าไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้ครับรวมไปถึงสะพานภูมิพล12ช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณชมาพรเพิ่มเติมในคอมเมนต์ทาง YouTube ถนนพุทธมณฑลสาย2ที่ตัดกับสาย1และถนนพัทลุงไม่มีฝนนะคะแดดร้อนเปรี้ยงๆขอบคุณคุณติ๊กชมาพรด้วยนะครับพี่ติ๊กที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะแถวสาย1สาย2นะไม่มีฝนก็บอกแดดร้อนเลยแถวนู้นพระราม3รถชะลอตัวใต้สะพานพระราม9หรือว่าสะพานแขวนฝั่งที่จะไปเจริญราษฎร์ขึ้นสะพานพระราม3ไปนี่รถเยอะละส่วนฝั่งกลับกันมาจากถนนตกยังไม่ติดนะลงมาจากสะพานกรุงเทพสะพานพระราม3ใช้ได้จะไปเริ่มแน่นบริเวณช่วงตัดนราธิวาสราชนครินทร์เข้ามาทางด้านของโค้งวัดช่องลมช่องนนทรีนางลิ้นจี่เชื้อเพลิงซอยอมร5แยกนรนองได้ตามรอบไฟแล้วพระรำหนึ่งเพลินจิตหนาแน่นวิทยุชะลอตัวสุขุมวิทนานาอโศกแน่นๆเพชรบุรีเพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำอโศกเพชรอุทัยหนาแน่นรัฐวิถีตึกชัยนะชะลอตัวศรีอยุธยาเสาวนีแยกศรีอยุธยานะก็ช้าเหมือนกันพญาไทยราชเทวีก็ชะลอตัว3ย่านก็รถเยอะนะครับเจริญผลพระรำหนึ่งก็แน่นดินสอมุ่งหน้าไปวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็วว
1: ิภาวดีรังสิตจาก5แยกลาดพร้าวชะลอตัวก่อนถึงรัชวิภาที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางเขนงามวงวานหนาแน่นพงเพชรไปกลับบางเขนไปกลับเกษตรไปกลับทางฝั่งเกษตรนวมินทร์ยังเคลื่อนตัวได้นะขาออกที่แน่นจะเป็นแยกอเวนิวต่อเนื่องไปสุคนทัศวรรค์แล้วก็ไปเรียบด่วนผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นด้านของพหลโยธินเสนาหนาแน่นไปกลับเกษตรชะลอตัวขาเข้าก็มีท้ายแล้วนะขาออกก็ชะลอตัวต่อเนื่องไปกรมป่าไม้ตรงข้ามม.ศรีปทุมแถวสะพานใหม่ก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันแจ้งวัฒนะก็เริ่มชะลอตัวแล้วหน้าศูนย์ราชการขาเข้านี่ท้ายอยู่ประมาณก่อนถึงเรียบคลองปับปาส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยชะลอตัวบริเวณช่วงหน้าศูนย์ราชการแล้วก็ทางด้านของใต้ทางด่วนที่จะมุ่งหน้าไปเลี่ยงเมืองนะครับผ่านพ้นข้ามแยกเมืองทองผ่านพ้นเลี่ยงเมืองก็ไม่ติดแล้วนะมาให้แยกปักเกร็ดมาทางด้านของสะพานพระราม4การจราจรเคลื่อนตัวได้ฝั่งชัยพฤกษ์ยังไม่มีปัญหาการจราจรรังสิตนครนายกมีชะลอตัวนิดหน่อยนะช่วงคลอง2ออกไปผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นหนาแน่นอีกครั้งนึงก็ก่อนถึงคลอง7คุณทิติพัฒน์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: ประมาณทั้งแง่สภาพจราจรครับ
1: เชิญเลยครับ
2: จากแคไลมุ่งหน้าสนามบินน้ำไปปากเกร็ดเนี่ยตอนนี้ท้ายแถวจากน้ำบินน้ำนะครับท้ายแถวอยู่หน้าโรงเรียนสันติวันนะครับ
1: ครับ
2: ดูแล้วน่าจะเป็นที่ว่าการเปิดไฟจราจรไม่บาลานซ์กันรถมาทางจากปากรถมาทางจากปากเกร็ดเนี่ยรถน้อยแต่ว่าเปิดไฟที่ให้ไปจากแครายเนี่ย
1: ครับ
2: เปิดไฟนิดเดียวครับเปิดไฟไม่น่าจะเกิน10คันครับไฟแดงแล้ว
1: ตอนนี้ท้ายแถวถึงไหนแล้วประมาณเท่าไหร่ได้แล้วฮะตอนนี้
2: เลยท้ายแถวน่าจะประมาณ700เมตรแล้วครับเลยโรงเรียนสันติวันไปแล้วครับ
1: โอ้เกือบกิโลเลยเนาะมาจากแครายใช่ไหมครับ
2: จากแครายมุ่งหน้าน้ำบินน้ำไปปากเกร็ดเนี่ยครับ
1: เดี๋ยวลองแจ้งประสานงานพื้นที่ให้แต่ว่าฝั่งที่มาจากสามัคคีท้ายจะสั้นกว่าใช่ไหมครับ
2: ท้ายสั้นครับ
1: ได้เดี๋ยวแจ้งพื้นที่ให้เลยครับมีฝนไหมครับ
2: ฝนไม่มีนะครับแต่ว่าคลุ้มอยู่
1: ครับตอนนี้ผ่านแยกสนามบินน้ำได้หรือยังครับ
2: ยังไม่ได้เลย
1: เหรอฮะอันนี้ติดตรงแยกมากี่นาทีแล้วอะครับ
2: ผมติดอยู่ประมาณ10นาทีแล้วเนี่ย
1: อยู่ประมาณด้านหน้าหรือว่าด้านกลางแถวครับตอนนี้
2: ผมอยู่กลางๆครับ
1: กลาง
2: ผมอยู่ช่วงครับผมอยู่ตอนนี้ช่วงสถานีรถไฟฟ้าน้ำบินน้ำพอดีครับ
1: อ๋อโอเคจะตรงไปใช่ไหมครับ
2: ครับตรงไปปากเกร็ดครับ
1: อ๋อโอ้ถ้าผ่านพ้นตรงนี้ไปข้างหน้าไม่ติดเลยเนาะ
2: ไม่แน่ใจครับไม่น่าจะติดเพราะว่าทุกวันที่มาเนี่ยจะเห็นอยู่ที่ว่าตรงนี้เปิดไฟไม่ค่อยบาลานซ์กันทำให้รถมาจากแครายมุ่งหน้าน้ำบินน้ำเนี่ยติดทุกวันเลย
1: เดี๋ยวยังไงลองประสานท้องที่ให้เพราะว่าดูจากในแผนที่การจราจรถ้ามันผ่านตรงสนามบินน้ำมาสามัคคีมากรมชลนี่มันไม่ติดแล้วนะ
2: เลยครับ
1: ใช่
2: แต่ตอนนี้ติดอยู่ครับ
1: เนี่ยมันติดตรงสนามบินน้ำนี่แหละครับเดี๋ยวยังไงลองประสานท้องที่ให้ครับถ้าผ่านแยกไปดีขึ้นแล้วขอบคุณมากเลย คุณทิติพัฒน์ครับที่แจ้งมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณทิติพัฒน์ด้วยนะครับติวานนท์ฝั่งขาออกนะครับดูจากในแผนที่การจราจรเนี่ยถ้ามันผ่านพ้นสนามบินน้ำมาด้านหน้าเนี่ยมันไม่ติดนะมาสามัคคีก็ท้ายก็สั้นมากรมชลก็ไม่ติดมาห้าแยกปากเกร็ดก็ไม่ติดนะฮะฝั่งกลับกันท้ายสั้นกว่าจาก5แยกที่จะมาสามัคคีจากสามัคคีไปสนามบินน้ำฝั่งเนี้ยท้ายจะสั้นกว่าแต่ถ้าผ่านพ้นสนามบินน้ำไปฝั่งนี้เขาจะไปเจอตรงแครายไงแครายเนี่ยท้ายยาวนะ2ฝั่งเลยทั้งฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำไปแครายทั้งฝั่งที่มาจากซอยเรวดีนะครับที่แยกแครายก็ชะลอตัวเหมือนกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
2: เสีย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
3: หายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าครม.สัปดาห์หน้าเจาะขยายเวลาอุทธรณ์เพิ่มจุดบริการพร้อมปรับเกณฑ์ยานพาหนะรถเก่ามอเตอร์ไซค์2คันไม่ถูกตัดสิทธิ์ล้างข้อมูลตกค้างแก้ปัญหาโอนลอยกระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวเลขนักเรียนนักศึกษาสกร.ยื่นอุทธรณ์หลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 53,000 รายเปิดให้ยื่นถึง31กรกฎาคมนี้ยืนยันช่วยเต็มที่พร้อมช่วยอุทธรณ์ไม่อยากให้หลุดนอกระบบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายกรณีผู้ไม่ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลอยากยกเลิกแต่ไม่มีสมุดบัญชีเพื่อให้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครม.ไฟเขียวตั้งระพีพัชจันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรขึ้นเป็นปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่หรืออายุราชการ7ปีและเห็นชอบวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีพร้อมกับไฟเขียวงบกลาง843ล้านฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวครูทรายจำนวน 400,000 บาทกรณีสามีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์พร้อมเร่งตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลคุ้มครองสิทธิผู้ประกันตนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางล็อกเป้า2ตัวการใหญ่ตำแหน่งสูงกว่าพิชิตคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนัดถก22กรกฎาคมขอออกหมายจับเพิ่มขณะนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลไม่ก้าวก่ายการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายระบุหากผลสอบถึงใครต้องดำเนินการถึงคนนั้นพร้อมย้ำการตรวจสอบเส้นทางการเงินเป็นหน้าที่ของปปง.ไม่มีใครอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมอนุทินลั่นสาวถึงใครคนนั้นก็ต้องโดนปมโกงสอบท้องถิ่น 5,928 รายชื่อยืนยันไม่ก้าวก่ายแทรกแซงขั้นตอนปล่อยตามกระบวนการหลังเริ่มคลี่คลายตอบเส้นเงินโยงรัฐมนตรีตึกขาวสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนายกรัฐมนตรียังไม่ขอระบุสเปคผบ.ตร.คนใหม่บอกพูดถึงสเปคแล้วขนลุกชี้ยึดเจตนารมณ์กฎหมายประโยชน์ชาติเป็นหลักลั่นต้องดูว่าทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่หากทำไม่ได้ต่อให้อายุราชการ1ปี6เดือนก็ต้องพิจารณาอนุกรรมธิการฟังความเห็นตัวแทนอดีตผู้ต้องขังปฏิรูปแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรือนจำและกลับสู่สังคมรัฐมนตรียุติธรรมปัดกดดันพาวุฒหลังท่าทีเปลี่ยนไปออกมาสนับสนุนไทย AI Passport เผยออกหมายเรียกคดี Forex แล้ว20คนคาดเข้าแจ้ง DSI สัปดาห์หน้าศาลอาญายกฟ้องแอมสยนายคดีฆ่าแม่ค้าขายผักชี้พยานไม่มีน้ำหนักว่าจำเลยวางยาส่วนมูลเหตุฆ่าล้างหนี้ 60,000 บาทข้อเท็จจริงผู้ตายจำนำรถยนต์กับจำเลยและชดใช้หนี้หมดคืนรถยนต์ไปแล้วพยานหลักฐานจึงไม่เชื่อมโยงกันปิดท้ายกันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นชำเป็ดพันธุ์โกลเด้นอเมทีสว่าพิมลลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานในสังกัดเร่งเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ
7: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าว าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
13: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M Traffic

0: ่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
1: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีคุณพวงเพชรเป็นในจ้างนะครับฝากประชาสัมพันธ์ตามหาญาติของลูกจ้างชื่อคุณสุทัศน์เขาบอกว่าแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์นะฮะคือต้องมีการผ่าตัดสมองคราวนี้เนี่ยต้องรอให้ทางญาติเนี่ยมาเซ็นยืนยันก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ตามหาญาติของคุณสุทัศน์โกศลวัฒนชัยถ้าเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนเนี่ยจะอยู่ที่เพชรเกษม 39/1 อยู่ที่แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญนะครับถ้าตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนของคุณสุทัศน์นะฮะก็บอกว่าอยู่ที่เพชรเกษม 39/1 แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญบอกว่าลองติดต่อไปทางบ้านตามที่อยู่แล้วปรากฏว่าไม่เจอใครที่อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาพักอยู่ที่บ้านพักคนงานอยู่ที่ซอยจันทร์ 18/3 ก็เลยฝากทางจสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาญาตินะครับคุณพวงเพชรนี่เป็นนายจ้างนะฝากประชาสัมพันธ์ตามหาใครที่รู้จักคุณสุทัศน์โกศลวัฒนชัยรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราเป็นสื่อกลางให้นะติดต่อกลับมา1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเห็นบอกว่าทราบว่าน้องชายชื่อม่อนะฮะทราบแค่นี้ใช่ไหมน้องชายชื่อม่อก็ตามหาไม่รู้ชื่อจริงรู้แต่ชื่อเล่นนะฮะบอกว่าชื่อม่อนะครับทราบแค่นี้นะไม่มีรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมก็เดี๋ยวยังไงลองประสานติดต่อไปทางเขตภาษีเจริญให้นะครับเพราะว่าตามที่อยู่บัตรประชาชนเนี่ยเขาอยู่ที่เขตภาษีเจริญนะแต่ว่าทางนายจ้างเนี่ยลองติดต่อไปตามที่อยู่แล้วปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีคนอยู่แล้วนะฮะใครที่รู้จักคุณสุทัศน์โกศลวัฒนชัยก็ติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับติดตามข้อมูลสภาพการจราจรกันต่อครับในช่วงเวลานี้กรณีอุบัติเหตุที่เอกชัยฝั่งขาออกนะครับที่เราบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีคุณแดงที่แจ้งเข้ามานะบอกว่าเป็นรถเก๋งกับจักรยานยนต์แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บเป็นน้องนักเรียนผู้หญิงอยู่ม.3เนี่ยอยู่เลนขวาเนี่ยเราสอบถามไปทางสพเมืองสมุทรสาครก่อนหน้านี้ก็แจ้งไปแล้วนะฮะแล้วก็แจ้งไปทางกู้ภัยด้วยก็ปรากฏว่าเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองนะฮะมีรถพยาบาลนำคนเจ็บส่งที่โรงพยาบาลเอกชัยแล้วการจราจรเนี่ยชะลอตัวการบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ขอบคุณข้อมูลจากสพเมืองสมุทรสาครด้วยนะครับคุณนัทบอกว่าอยู่พระราม4ฝั่งขาออกแยกสารแดงที่จะมุ่งหน้าไปวิทยุก่อนถึงแยกวิทยุประมาณ100เมตรมีรถเก๋ง2คันชนกันอยู่เลนขวาประสานไปทางด้านของสน.ทุ่งมหาเมฆนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปากซอยอุดมสุข29ก่อนหน้านี้คุณนัทยาแจ้งเข้ามาว่ามีรถบรรทุก10ล้อจอดเสียอยู่นะครับเขาบอกว่ามีช่างกำลังดำเนินการแก้ไขรถติดท้ายแถวค่อนข้างยาวประสานไปทางสนบางนาคุณทิติพัฒน์ติวานนท์ขาออกแคลไลน์มุ่งหน้าสนามบินน้ำบอกว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแต่รถได้เยอะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณศรีวิชัยเอกมัยขาออกตัดเพชรบุรีที่จะมุ่งหน้าพระราม9เคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณณัฐพลมีรถจอดเสียเหนือแยกตัดถนนเอกมัยเป็นรถกระบะจอดเสียอยู่เลนซ้ายฝากเตือนให้ระวังนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณกิตติกรแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าช่วงหลัก4ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนบางเขนการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าเห็นบอกว่าตอนนี้การจราจรไม่ติดแล้วแต่ด้านของสาทรเหนือกับสาทรใต้หนาแน่นทั้งสองด้านสีลมฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกนารานลมต่อเนื่องมาใต้ทางด่วนเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับหยุดเป็นบางช่วงสี่พระยาสุรวงศ์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าพระราม4ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าพระราม4หนาแน่นครับสะพานเหลืองสามย่านสารแดงไปทางฝั่งใต้ทางด่วนบอดไก่ส่วนฝั่งกลับกันก็รถมากเช่นเดียวกันทางด้านของวิทยุราชดำริอังรีดูนังพญาไทสาทรเหนือสีลมที่จะมุ่งหน้าตัดพระราม4ก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับบริเวณจุดดังกล่าวทางฝั่งของเจริญนครที่จะมุ่งหน้าคลองสานชะลอตัวไปกลับ2ด้านครับทางฝั่งของสะพานพระปกเกล้าช่วงเวลานี้ชะลอตัวฝั่งขาออกเช่นเดียวกับด้านของสะพานพุทธเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในพื้นที่นะครับท่านพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนท่านสารวัตรจราจรสน.บุพพารามท่านสารวัตรสวัสดีครับ
2: คร
1: ับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับผม
1: สวัสดีครับท่านสารวัตรเป็นยังไงบ้างครับการจราจรในพื้นที่เชิญเลยครับ
2: การจราจรในพื้นที่ช่วงเย็นวันนี้ลงจากสะพานพระปกเกล้านะครับปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับท้ายแถวเมื่อตะคู่ขับเวียนขับจักรยานยนต์ตรวจดูก็ท้ายแถวเลยฝั่งพระนครไปนิดนึงก่อนถึงออกมาจากสน.จักรวรรดิ
1: ครับ
2: นะครับก็ติดชะลอตัวตรงก่อนถึงจะชะลอตัวตรงทางลงสะพานพระปกเกล้าซึ่งจะมาบรรจบกับสะพานพุทธตรงถนนพระจ้าทิพย์ปกวงเวียนเล็กนะครับทำให้ชะลอตัวตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็มาชะลอตัวตรงก่อนเข้าแยกบ้านแขกนะครับจากแนวเบลเออร์การก่อสร้างนะครับรวมทั้งเส้นทางที่จะเลี่ยงนะครับซึ่งก็จะใช้ชะลอตัวตรงนั้นนิดเดียวนะครับแนะนำท่านผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้รถอยู่ในเวลานี้นะครับที่ฟังทางกสร้อยนะครับก็แนะนำให้เลี่ยงเส้นทางไปใช้ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
1: ครับ
2: จากช่องตัวขวาที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกโดยตรงครับผม
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้ามุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะครับแต่ถ้าใช้เส้นทางเลี่ยงใช้เวลาเพียงแค่ 6-8 นาทีเอง
1: ครับ
2: นะครับถึงแม้จะระยะทางอาจจะอ้อมนิดนึงแต่ระยะเวลาจะลดน้อยกว่านะครับเพราะว่าสมเด็จเจ้าพระยาจะเป็นเส้นทางตรงนะครับทำให้รถไม่ชะลอตัวตรงนั้นนะครับแต่จะอาจจะมีสัญญาณไฟตรงแยกข้าดินแดงนิดนึงนะครับแต่เมื่อได้สัญญาณถ้าเกี่ยวข้อจะคล่องตัวนะครับ ไปเข้าถนนลาดย่าซึ่งถนนลาดย่าเนี่ยตอนนี้รถคล่องตัวทั้งฝั่งขาเข้าขาออกนะครับ
1: ครับ
2: และเมื่อมาเข้าวงเวียนใหญ่ก็จะคล่องตัวนะครับถนนจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกนะครับตอนนี้เปิดการจราจร3ช่องทางนะครับ
1: รถ
2: ก็เป็นมากลางๆยังไม่มีท้ายแถวสะสมนะครับอาจจะมีชะลอตัวนิดนึงตรงแยกบ้านแขกที่จะไปทางศึกษานารีขึ้นสะพานพุทธประพบ9นะคร
1: ับ
2: จากแนวเบลเออร์การก่อสร้างแต่เมื่อคนจากแนวก่อสร้างไปแล้วขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็จะป้องตัวนะครับก็จะสลับกันในช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับในช่วงเช้าป ั่งขาเข้าเมืองนะครับเข้าฝั่งพระนครเป็นมารถก็จะมากนะครับรวมทั้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในช่วงเช้านะครับในช่วงเช้าเนื่องจากเป็นมารถในช่วงเช้าจะมากที่จะมาจากโรงเรียนใหญ่ไปแยกบ้านแขงไปขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับก็แนะนำให้เลี่ยงเส้นทางไปเข้าลาดย่าไปเข้าสมเด็จเจ้าพญาหรือว่าไปเลี้ยวซ้ายเข้าอิสระภาพไปแยกบ้านแขกแล้วเลี้ยวขวาขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าจะสะดวกกว่านะครับซึ่งจากที่เมื่อก่อนปิดการจราจรทั้งฝั่งขาเข้าขาออกตรงแยกบ้านแขกนะครับก็จะมีเลี้ยงไปสมเด็จเจ้าแก้ไขเลี้ยงไปลาดย่าไปสมเด็จเจ้าพญาจำนวนมากในช่วงเช้านะครับ
0: ครับ
2: ในส่วนของฝั่งขาออกเมืองนะครับจากวงเวียนจากแก้ไขจากแยกบ้านแขกมาวงเวียนใหญ่นะครับก็จะปิดการจราจรจากพื้นที่แนวการก่อสร้างที่ตรวจสอบดูค่าความสุดตัวของพื้นถนนนะครับซึ่งตอนนี้รับแจ้งจากทางรฟม.กับทางจากการก่อสร้างว่าพื้นถนนเริ่มที่จะดันตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งเป็นทิศทางที่ดีนะครับก็แต่ก็ยังต้องปิดการจราจรอยู่นะครับผมตอนนี้ก็อยู่พยายามเร่งระบายถนนประชาธิปกนะครับที่ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับผม
0: ครับครับ
2: ครับผมครับ
1: ก็คือตอนนี้ฝั่งประชาธิปกที่มาจากวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้าบ้านแขกเนี่ยใช้การได้3ช่องแต่ว่าฝั่งกลับการขาออกจากบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่ยังปิดอยู่
2: ถูกต้องครับผมถูกต้องคร
1: ับได้ครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตร
2: ครับขอบคุณครับคุณเสมาครับ
1: ยินดีเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทบุญส่งเสริมเถื่อนครับท่านสารวัตรจราจรสนองบุพารามครับคุณหนุ่มร่มเก้าพี่หนุ่มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับผมมาอีกรอบนึง
1: เชิญเลยครับพี่หนุ่ม
2: ทางต่างระดับนะครับ
1: ครับ
2: ที่รามอินทราเลี้ยวเข้าต่างระดับขึ้นมาทั่วจะเข้าประดิษฐ์มนุธรรมนะครับขาออกประดิษฐ์มนุธรรมขาเข้า
1: ครับ
2: ครับแต่บนสะพานต่างระดับที่เป็นทางโค้งนะครับมีรถที่ครับจอดเสียอยู่หนึ่งคันด้านซ้ายมือนะฮะเลนซ้ายสุดนะครับมีเขาเปิดฝากระโปรงไว้แล้วก็คนมีคนขับคนอะไรกันลงมายืนอยู่สามสี่คนอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
2: ระวังนิดนึงคือรถไม่ติดนะครับ
1: ครับ
2: คล่องตัวอยู่ยังวิ่งได้เลยครับทำเวลาได้ดีอยู
1: ่ครับ
2: ขาเข้านะประดิษฐ์ประดุธรรมก็ไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับ
2: คือตัวที่ดีนะครับรถน้อยส่วนขาออกจะมากกว่านะครับปัญหายังไม่แน่นหนาพอ
1: คร
2: ับ ก็ยังไปเรื่อยๆเข้ามาถึงประเสริฐมนุกิจนะ
1: ครับ
2: เลี้ยวซ้ายมาโล่งครับยังโอเคอยู่จัดการได้ดีครับผม
1: ครับฝนเป็นไงบ้างครับพี่หนุ่ม
2: ครึ้มๆครับยังไม่มีฝนเลยครับ
1: ครับ
2: อยากให้ตกจังเลย
1: คลองเตยนี่หนักไปแล้วนะคลองเตย
2: ตกแล้วเหรอฮะ
1: ตกหนักไปแล้วครับฝนตกแดดออกด้วยตอนที่ตกอ่ะประมาณ4โมงกว่า
2: ก็เป็นโชคดีของคุณเสมาไปเพราะว่าอากาศกลับบ้านจะได้ไม่ต้องเปียกฝน
1: ครับขอบคุณครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหัวโต99สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
3: งานบวกค่อนข้างติดนะครับ
1: ครับ
3: ที่จะตัด375แล้วปวดเรียกตัวทีตอนนั้นเข้ามาบาซอย3ติดนะครับผมหลบเห็นว่าท้ายแถวมันยาวก็เลยหลบเข้าซอย9ทางบกซอย9มาทะลุออกเลี้ยวรถไฟฝั่งตะวันตกแล้วก็มาเข้าซอย3
1: ครับ
3: ทางบกครั้งนึงก็ออกมาทางแยกสมาคมรถเยอะเหมือนกันแต่ว่าดีกว่าที่จะวิ่งตรงเข้าไปวิ่งมาทางด้านตรงเข้ามานะ
1: ครับ
3: พอดีดีฝ่าดีกว่าครับเห็นลมเยอะอย่างเราช้าด้วย
1: คร
3: ับ ก็ออกมาจนถึงหน้าพระรถเยอะนะครับเราที่อยู่ทางตรงช้านิดนึงแต่โรงเรียนยังเด็กยังกลับไม่หมดนะราชินีบุรณะตรงนั้นนะ
1: ครับ
3: ออกไปเกษมช้านะครับเดี๋ยววันนี้รถมาจากไกลไม่รู
1: ้
3: แต่ตรงแยกพัทจูเมนพื้นราบค่อนข้างติด
1: ครับ
3: ในทางนี้เลี้ยวออกได้ช้าแต่ว่ารถข้างนอกเยอะนะครับ ติดสัญญาณไฟทีนก็ยาวเลย
1: ครับ
3: เท่าที่ดูช่องทางรถไม่เป็นปัญหานะ
1: ครับ
3: เท่าที่ดูเข้าออกเป็นไปได้กลุ่มฝนเหรอกลุ่มฝนก็ไม่เห็นชัดเจนนะคุณเสมาเท่าที่ดู
1: ครับ
3: ก็มีเมฆปะปลายตกเล็กๆเป็นบางที่เท่านั้นเองไม่น่ากลัว
1: ครับ
3: ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณกอล์ฟสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับพี่กอล์ฟคืนคู่ดาว
2: โอเคครับ จำเป็น FC ใช่ไหม
1: ใช่จำได้
2: โอเคนอกจากคืนคู่ดาวยังมีหลายเพลงนะ สี่เพลงอ่ะต้องไปดูใน YouTube มันจะไล่ๆกันตอนนี้คุยเรื่องจราจรก่อนผมกำลังมุ่งหน้าไปสุวรรณภูมิเหมือนเดิมตอนนี้อยู่ฝั่งที่เที่ยงฉลองกรุง
1: ครับ
2: 42มุ่งหน้าจะไปสุวรรณภูมิรถติดครับรถติดติดสัญญาณแยกไฟเขียวไฟแดงตรงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
1: ครับ
2: นะฮะติดนิ่งเลยนิ่งเลยจากฝั่งตรงข้ามกันไปได้เรื่อยๆแล้วก็รายงานการสภาพอากาศด้วย
1: ครับ
2: ท้องฟ้าขมุกขมัว
1: โอ้แต่ไม่ตกเหรอครับพี่กอล์ฟ
2: มีตก
1: หรือตกไปแล้ว
2: ของสองจอกตกแต่ว่าตกแค่เหมือนปมน้ำมนต์นะ
1: ครับครับ
2: ประมาณนั้นแล้วก็หยุดไป
1: ครับ
2: แล้วก็หยุดไปนะแล้วก็คิดว่าแต่ตอนนี้รถขึ้นตัวไปใกล้ตรงนี้จะมีปัญหาตรงที่มันจะเป็นแยกตรงสัญญาณไฟแดงตรงสัญญาณไฟตรงจะเข้านิคมอะฮะ
1: ครับ
2: แล้วตรงมุมฝั่งตรงข้ามจะมีตลาดนัดเรียกว่าตลาดนัดประจำอะ
1: ครับ
2: มันจะมีรถเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกตลาดนัดเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกก็จะเป็นอุปสรรคของการใช้ถนนเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็มีเรื่องขับบอกนิดนึง
1: ครับ
2: เส้นหลายเส้นเนี่ยผมสังเกตเห็นมีเจ้าหน้าที่ของเขตนะเนาะมาตัดต้นไม้ตรงเกาะกลางอ่ะนะเกาะกลางแล้ววางกลวยแล้วบางทีมันวางจนแบบเรามาเห็นตรงเข้าใกล้ตัวแล้วอ่ะ
1: อ๋อมันกระชั้นชิดอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ใช่ใช่คือนะคือถ้าในความเห็นของผมควรจะมีป้ายสัญญาณบอกว่าข้างหน้ามีการทำงานทิ้งระยะไว้ก่อนแล้วก็ถึงจะมีกลวยแต่เดี๋ยวนี้มันพอเราวิ่งขวามาปุ๊บเจอกลวยเรียงเลยแล้วก็ยืนตัดต้นไม้มันโอ้โหบางทีเราสะดุ้งเลยคือเราห่วงคนเจ้าหน้าที่อ่ะนะ
1: ครับ
2: เพราะเราบางครั้งอาจจะไม่ทันระวังไม่แต่ถ้ามีป้ายบอกเหมือนกับเวลาทำทางซ่อมทางอะไรเงี้ยจะมีป้ายบอกว่า กำลังทำงานอยู่อะไรเงี้ยครับผมว่าน่าจะปลอดภัยกว่าน่าจะดีกว่าฝากผู้เกี่ยวข้องเขตต่างๆด้วยโดยเฉพาะหนองจอกนี่เกาะกลางต้นไม้เขาสวยมากสวยแล้วก็ดูเวลาตัดมันจะเสียวนิดนึงฝากไว้นะครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับคุณกอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
7: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ไปเที่ยวทะเลกัน
10: ไม่เอาอ่ะ
9: ยันไปคาเฟ
10: ่ไม่อยาก
9: ไปกินหมูกระทะ
10: กลัวอ้วน
9: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
11: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323

0: เลยนะครับแต่ว่าในพื้นที่สระบังดาเนี่ยบอกว่าช่างมาแล้วนะตอนนี้กำลังเปลี่ยนยางให้อยู่นะก็บอกว่ารถบรรทุก10ล้อคันดังกล่าวเนี่ยยางแตกแล้วก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดตอนนี้ก็กำลังเร่งดำเนินการสำหรับจุดนี้อยู่ขอบคุณทางสระบังดาด้วยนะครับแล้วก็กรณีคุณพวงเพชรเป็นนายจ้างฝากตามหาญาติให้กับลูกจ้างชื่อคุณสุทัศน์โกศลวัฒนชัยท่านใดที่รู้จักนะรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณเพียงใจบอกว่ามีของตกหล่นอยู่จตุรทิศเป็นฝั่งขาเข้านะครับลงมาจากสะพานข้ามแยกอโศกเล็กน้อยเขาบอกว่าเป็นแผ่นอลูมิเนียมสีขาวขนาดเมตรคูณเมตรหล่นอยู่เลนขวานะฮะเตือนให้ระวังด้วยคุณเพียงใจบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับเมื่อสักครู่คุณกิติกรแจ้งวัฒนะเข้าเขาบอกว่าติดเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยคุณหนุ่มร่มเก้าบนสะพานต่างระดับวัชรพลรามอินทราขาออกที่จะวนเข้าเลียบทางด่วนรามอินทรานรงพบเห็นรถปิกอัพไปจอดเสียเลนซ้ายนะก็ฝากเตือนให้ระวังแต่ว่ารถไม่ติดนะเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับนะครับแล้วก็คุณโหโต99มาสักครู่ทั้งเพชรเกษมนครใจศรี375หน้าพระทหารบกนะฮะก็บอกว่ารอบด้านวันนี้ดูเหมือนรถจะเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับคุณนัทบอกว่าคลองหลวงช่วงทางลงทางด่วนอุดรรัฐยาลงมาจากทางด่วนเล็กน้อยเป็นเส้นคลองหลวงนะมีรถเก๋ง2คันชนกันอยู่เลนขวาครับสำหรับจุดนี้ก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันนี่เห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็คุณนัทอันนี้อีกท่านนึงนะครับแต่ว่าชื่อซ้ำกันพระราม4ก่อนถึงแยกวิทยุ100เมตรขาออกมีเก๋ง2คันชนกันอยู่เลนขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าเราประสานงานสน.ทุ่งมหาเมฆรับทราบนะครับตรวจสอบด้านบนทางด่วนกันครับกับทางคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพัทรพันธ์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ครับผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของตัวเมืองครับขอเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมเฉลิมมหานครนะครับที่ทางครับจากหน้าด่านดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงเนี่ยรถน้อยไม่เป็นปัญหาครับแต่ว่าพอถึงสักหน้าโรงแรมบางกอกพาเลทเนี่ยตรงนี้รถเริ่มมีแถวๆแล้วครับ
0: ครับ
1: เป็นมารถค่อนข้างมากครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆสลับจุดนิ่งตอนนี้ก็ไปถึงเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับแล้วก็ในฝั่งกลับกันนั้นจากท่าเรือมุ่งหน้าไปทางโรงแรมแดงครับออกจากท่าเรือมารถน้อยสักระยะหนึ่งครับแต่ว่าพอถึงสักลาบบันไก่เนี่ยตรงนี้ส่วนมารถจะเริ่มค่อนข้างเยอะครับ
0: ครับ
1: ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆครับผมต่อเนื่องไปถึงช่วงเนินทางขึ้นเพลินจิตครับผ่านพ้นตรงช่วงเนินขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะขายตัวแล้วครับแล้วก็จะสะดวกจนถึงลงดินแดงเลยครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งที่เข้ามาจากดาวพนองครับดาวพนองมุ่งหน้าเข้าต่างท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านดาวพนองเนี่ยรถน้อยครับก็จะคล่องตัวโดยตลอดครับแต่ว่าพอสักถึงหน้าช่องนนทรีเนี่ยตรงนี้เริ่มมีถ่ายแล้วครับก็จะต่อเนื่องที่ถึงเข้าต่างระดับท่าเรือครับส่วนฝั่งกับกันจากท่าเรือมุ่งหน้าไปทางดาวนองจะมีแค่ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับตรงนี้ก็จะรอตัวแบบเชิงทางขึ้นจนถึงช่วงกลางสะพานผมผ่านพ้นกลางสะพานไปแล้วเนี่ยขายตัวแล้วครับแล้วก็จากต่างระดับท่าเรือครับต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าไปทางบางนาครับช่วงนี้ออกจากท่าเรือมาแล้วรถจะคงมากอยู่ครับต่อเนื่องจะถึงทางลงถนนอาตาลงเลยครับตอนนี
0: ้ครับ
1: ผ่านพ้นจุดเบียดเสียดไปแล้วก็เริ่มขายตัวแล้วครับไม่มีท่าแล้วครับกลับกันครับจากหน้าด่านบางนามุ่งหน้าเข้าท่าเรือครับช่วงนี้หน้าด่านบางนาเข้ามารถน้อยใช้งานได้ดีครับจะเริ่มมีท้ายแถวก็ช่วงหน้าวัดสะพานคลองเตยครับผมจะถึงทางขึ้นถนนอาตาลงครับผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียดตรงนี้ไปแล้วก็จะมาชะลอตัวทีก็เหนือด่านท่าเรือครับต่อเนื่องจะถึงเข้าต่างท่าเรือครับผมแล้วก็มาต่อที่ของศรีรัตน์ครับศรีรัตน์จากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทขาเข้าจะมีชะลอตัวทีก็ตั้งแ เดี๋ยวข้อประปาเข้า

0: มาเลยครับจนถึงเข้าพญาไทครับโดยรวมแล้วมีแค่ตรงพญาไทที่มีปัญหาครับผ
1: ม
0: แล้วก็ในฝั่งกลับกันครับขาออกจากพญาไทมุ่งหน้าไปแจ้งวัฒนะเนี่ยก็ชะลอตัวตั้งแต่เหนือลงกองน้ำเป็นต้นไปครับต่อเนื่องจนถึงหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับผ่านพ้นหน้าโรงพยาบาลไปแล้วก็จะเริ่มขายตัวครับผม
1: คร
0: ับ แล้วก็จะมาชะลอตัวอีกทีก็หน้าด่านประชาชื่นครับแต่ว่าแค่เล็กน้อยครับผมประมาณ400เมตรผ่านพ้นประชาชื่นมาแล้วก็ขายตัวแล้วครับไม่มีชะลอตัวแล้วครับ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็ในส่วนของทิศทางจากบางโคครับบางโคมุ่งหน้าเข้าต่างระดับประชาชนจากบางโคมาเนี่ยรถยังคงน้อยอยู่ครับแต่ว่าพอถึงสักเหนือด่านหัวลำโพงเนี่ยตรงนี้ปริมาณรถจะเริ่มเยอะครับก็เคลื่อนตัวตามก็ได้ช้าสลับหยุดนิ่งจนถึงเข้าต่างระดับพญาไทครับเวลานี
1: ้ครับ
0: ส่วนฟังกับกันครับออกจากพญาไทมานะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับบางโคเนี่ยก็จะมี2จุดด้วยกันครับจุดแรกจะเป็นบริเวณเหนือถนนพระรามที่4ครับเบียดเสียดทางขึ้นที่มาจากด่านสะพานสว่างครับตรงนี้ท้ายประมาณสักพมกว่าครับผม
1: ครับ
0: ผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียดตรงนี้ไปแล้วก็จะมาชะลอตัวอีกทีก็เลยถนนจันทร์ไปสักเล็กน้อยเนี่ยก็จะเป็น2ฝั่งขวาครับที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม9เนี่ยตรงนี้ก็มีท้ายอยู่ครับ
1: ครับ
0: ก็สักประมาณ1กมเช่นเดิมเลยครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าในส่วนของช่องทางซ้ายครับที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับเลยเนี่ยช่องทางนี้ใช้งานได้ดีครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็มาต่อฝั่งที่เป็นพญาไทครับที่จะมุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์ครับผมตัวจุดนี้ออกจากพญาไทมาเนี่ยรถจะคงมากอยู่ครับปริมาณรถค่อนข้างเยอะเคลื่อนตัวตามก็ได้ช้าไปถึงหน้าด่านอโศกครับพอผ่านพ้นหน้าด่านอโศกไปแล้วก็จะเริ่มขายตัวครับผมก็จะคล่องตัวไปถึงมอเตอร์เวย์นะครับส่วนฝั่งกลับกันเข้าจากมอเตอร์เวย์มาขึ้นจากศรีนครินทร์มารถยังคงน้อยอยู่ครับต้องมีผ่านพ้นหน้าด่านอโศกไปแล้วครับถึงจะเริ่มมีท้ายแถวครับก็จะเคลื่อนตัวตามก็ได้ช้าจนถึงเข้าต่างระดับพญาไทครับตอนนี้แล้วก็มาต่อของฉลองรัฐครับฉลองรัฐจะเจตโชติมุ่งหน้าไปทางอัลลงฝั่งขาเข้าเนี่ยยังไม่มีปัญหาครับแต่ว่าฝั่งกลับกันขาออกนั้นก็3จุดครับผมก็จุดแรกครับจะเป็นในส่วนของทางขึ้นด่านพระราม9ครับตรงนี้ชะลอตัวสักประมาณ800เมตรได้เลยครับแล้วก็จะมาชะลอตัวอีกทีก็ทางขึ้นลาดพร้าวครับ
1: ครับ
0: ตรงจุดนี้ค่อนข้างเยอะนะครับท้ายแถวสะสมก็ประมาณสักเกือบ2กมครับตอนนี้ผ่านพ้นทางขึ้นลาดพร้าวไปแล้วจะมาจุดสุดท้ายครับก็จะเป็นของทางออกเจตโชติครับผมเวลานี้ทางออกเจตโชติก็ประมาณสัก2กมเช่นเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ของกาญจนาครับกาญจนาจะมีปัญหาในเรื่องของฝั่งที่เป็นจากบางแก้วครับบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่หน้าด่านบางแก้วเข้ามาเลยครับตรงนี้ท้ายประมาณสัก1กมได้เลยครับมีรถตัดเสียขวางทางตรงออกบางแก้วไปสักเล็กน้อยครับผม
1: ครับ
0: ผ่านพ้นตรงจุดรถเสียไปแล้วก็จะมามีท้ายแถวอีกทีก็ตั้งแต่เหนือด่านปากน้ำครับจนถึงบริเวณการประพันธ์กาญจนาครับผม
1: ครับ
0: ผ่านพ้นช่วงการประพันธ์ไปแล้วเนี่ยก็คล่องตัวจนออกบางขุนเทียนเลยครับในส่วนฝั่งกับกันนั้นจากบางขุนเทียนไปบางแก้วเนี่ยมีชะลอตัวแค่เล็กน้อยตรงเชิงทางลงสะพานกาญจนาครับจนถึงช่วงเชิงทางขึ้นที่มาจากทางวัดปู่เจ้าครับผมผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปแล้วก็ขายตัวแล้วครับแล้วก็ของที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นบูรพาวิถีอุตรพัทยาแล้วก็ปัตติงพัทยาทางด่วนรอบนอกเนี่ยรถน้อยใช้งานได้ดีทั้งสองฝั่งเลยครับคุณเสนาครับ
1: ข้าม
0: ีเดียวเท่านี้ครับ
1: ขอบคุณนะครับคุณพัทรพันธ์
0: ครับเดี๋ยวค่อยดีนะครับ
1: สวัสดีครับ

0: ้ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณพัทรพันธ์พิบุญรังสรรค์ครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอบคุณคุณอภิชาติคุณเอเอคุณต้นรักคุณชยานิตคุณปะเกอินคุณพรสวรรค์คุณกระปุกแดงครับคุณพรสวรรค์เพิ่มเติมว่าเขตสะพานสูงลาดกระบังลมก้าวท้องฟ้าเปิดนะฮะแถวบริเวณจุดนั้นก็ฝนนะครับตอน 17:45 นสถานีเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งว่ากรุงเทพมหานครยังมีฝนเล็กน้อยอยู่แถวเขตลาดกระบังมีนบุรีเคลื่อนตัวทิศตะวันออกปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตสาทรครับ 12.5 มิลลิเมตรครับแล้วก็มีทางสำนักงานเขตภาษีเจริญเพิ่มเติมให้นะครับกรณีที่เรามีการแจ้งไปเรื่องของคุณพวงเพชรที่บอกว่าเป็นนายจ้างฝากให้ติดตามญาติคุณสุทัศน์เนื่องจากว่าลูกจ้างของเขาเนี่ยป่วยแล้วต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองต้องรอทางญาติเนี่ยมาเซ็นเอกสารยืนยันครับแล้วก็ตามที่อยู่บัตรประชาชนเนี่ยเขาระบุไว้ว่าอยู่ที่ภาษีเจริญนะเราก็เลยแจ้งไปที่เขตภาษีเจริญทางเขตก็ได้มีการประสานงานกลับมานะครับบอกว่าคุณสุทัศน์โกศลวัฒนชัยเนี่ยได้ติดต่อไปทางประธานชุมชนแสงฮีรันตามที่อยู่นะก็ปรากฏว่าคุณประชิตท่านเป็นประธานชุมชนแสงฮีรันนะฮะก็บอกว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบปรากฏว่าบ้านหลังเนี้ยตามที่อยู่เนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่กับลูกสาวแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะรู้จักกับคุณสุทัศน์หรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะลองสอบถามข้อมูลตรงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มเติมกลับมาให้ขอบคุณทางเขตภาษีเจริญขอบคุณทางประธานชุมชนแสงฮิรันคุณประชิตด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ฟังอยู่แล้วรู้จักคุณสุทัศน์โกศลวัฒนชัยหรือว่าเป็นญาติช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทิ้งท้ายกันด้วยข้อมูลสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะครับก็บอกว่าแจ้งวัฒนะงามวงวานรถยังมากพญาไทนะครับสะพานควายชะลอตัวไปกลับรัชโยธินเสนาเกษตรชะลอตัวพิบูลสงครามไปสะพานพระราม5ได้ช้ากว่ากลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าการจนาตะวันตกก่อนถึงต่างระดับฉิมพลีขาออกชะลอตัวแล้วมุ่งหน้าไปถนนของบางใหญ่รถเยอะเลยฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ราชพฤกษ์ชะลอตัวก่อนตัดบรมมุ่งหน้าข้ามคลองมหาสวัสดิ์ผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสะพานตากสินใช้การได้แล้วไปกลับสะทอนเหนือใต้ยังคงหนาแน่นกรุงธนบุรีมุ่งหน้าราชพฤกษ์เคลื่อนตัวได้ช้าสะพานพระราม3ขาออกรถเยอะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้สุขุมวิทอโศกยังหนาแน่นเพชรบุรีพญาไทราชเทวีแยกพญาไทศรีอยุธยาจตุรทิศยังเคลื่อนตัวได้ช้าและก็มีสลับหยุดราชวิถีทั้ง2ด้านเลยทั้งฝั่งที่มาจากตึกชัยและฝั่งที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงยังมีรถมากหนาแน่นรามกำแหงฝั่งขาออกเริ่มชะลอตัวก่อนถึงตรงข้ามโรงพยาบาลรามกำแหงส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ศรีนครินทร์มุ่งหน้าข้ามทางรถไฟมุ่งหน้าไปลำสาลีชะลอตัวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ไปหนาแน่นแถวสีเอี่ยมไปทางด้านของสิครินทร์เคลื่อนตัวได้ช้าแยกบางนาได้ตามรอบไฟสุขุมวิทเข้ามาทางด้านของวัชิรธรรมยังชะลอตัวอ่อนนุชชะลอตัวไปกลับช่วงข้ามคลองพระโขนงยังเคลื่อนตัวได้แยกพระโขนงฝั่งขาออกสุขุมวิทยังมีท้ายสะสมแล้วก็ด้านของพระราม4จากกล้วยน้ำไทยมายังได้ช้าตามรอบไฟกลับกันท้ายจะสั้นกว่าแต่ว่าพระราม4เขาจะมีปัญหาตั้งแต่ตลาดคลองเตยนะมาทางด้านของวิทยุแล้วก็ฝั่งที่มาจากสะพานไทยญี่ปุ่นเนี่ยรถเยอะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานไทยเบลเจียมเอาละครับช่วงนี้ใกล้จะต้องไปเตรียมตัวรอเวลาครบธงชาติแล้วนะครับใกล้จะ 18:00 นแล้วและเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวก่อนที่จะกลับมาส่งหน้าที่ต่อครับ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาโทรที่ติดพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
8: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอลเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัทคร
2: ับ
1: วันนี้ที่ตึกไทยคลองเตยพระราม4ฝนเทลงมาอย่างหนักเลยแต่ว่าเป็นลักษณะว่าฝนตกแดดออกนะฮะแต่ว่าตกมาหนักประมาณสัก4โมงครึ่งนะโดยประมาณนะหลังจากนั้นก็ฟ้าสว่างนะครับแล้วก็หยุดตกไปกรุงเทพและปริมณฑลกรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนฟ้าคะนองวันนี้เนี่ยร้อยละ30นะในพื้นที่เนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ระหว่างบ่ายถึงค่ำนะฮะก็หลายพื้นที่มีลงมาหนักบ้างเบาบ้างสลับกันนะฮะแล้วก็แถวรัชดาธพะแถวพระราม3โซนนู้นก็รับแจ้งว่าหนักเหมือนกันนะครับทางสำนักงานระบายน้ำคืนนี้4ทุ่มจนกว่าจะแล้วเสร็จเขาจะมีการดำเนินการล้างท่อที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสารแดงจนถึงสารแดงซอย3มีการปิดการจราจร1ช่องทางฝั่งซ้ายก็แนะนำให้เลี่ยงหากไม่จำเป็นนะฮะตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็ทางกปน.มีเรื่องของหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว2จุดนะฮะจุดที่1เนี่ยเป็นการทดสอบประตูน้ำท่อประทานกิ่งแก้วตัดกับหนามแดงบางพลีจุดนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงตี2ส่วนอีกจุดหนึ่งจุดที่สองเนี่ยจะเป็นการปรับปรุงระบบท่อประทานบริเวณซอยวิภาวดี64ตั้งแต่4ทุ่มถึงตี5รายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีที่ไหนบ้างจะได้สำรองน้ำไว้ใช้กันเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage JS100 ของเรานะครับวันนี้มีการติดตามเรื่องของค่ำคืนที่ผ่านมาเกือบตี1นะฮะเช้าตรู่เลยเป็นเรื่องของรถยนต์คันหนึ่งที่เขาหนีด่านเจ้าหน้าที่นะมีการตั้งด่านแล้วเขาก็ตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ตอนแรกขับมาเป็นผู้ชายอายุ31ปีมากับแฟนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุเท่ากันปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตรวจวัดได้มันเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวเลขยังไม่แน่ชัดนะฮะหลังจากนั้นมีการสลับตัวคนขับกันนะผู้ชายขึ้นรถไปนั่งฝั่งข้างๆผู้หญิงขึ้นมาขับแทนแล้วก็ขับออกไปจากด่านเลยนะฮะพอขับออกมาก็ขับด้วยความเร็วท้ายที่สุดตามกล้องเนี่ยไปชนกับทางไรเดอร์ที่กำลังรอรับสินค้าอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่กล้วยน้ำไทยเป็นเส้นพระราม4ภาพจากในกล้องเนี่ยตรงข้ามกับโรงพยาบาลวิมุตเทพธารินยังเคราะห์ดีที่ไรเดอร์คนดังกล่าวเป็นผู้ชายนะได้รับบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอะไรมากนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยเข้ามามอบตัวกับทางพื้นที่สน.ทองหล่อแล้ววันนี้ก็ได้เพิ่มเติมกับท่านรองผู้กำกับสอบสวนที่สน.ทองหล
2: ่อ
1: ก็บอกว่าเดี๋ยวมีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะสำหรับกรณีดังกล่าวส่วนผู้หญิงเนี่ยตอนที่เข้าด่านมายังไม่ได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์แต่เดี๋ยวจะมีการตรวจเลือดย้อนหลังนะครับทางแขวงทางหลวงอยุธยาวันนี้ในช่วงกรมทางหลวงก็จะมีการปิดการจราจรกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป21กรกฎาคมถึง20สิงหาคม2569เป็นทางหลวง3111ตอนท้ายเกาะถึงเสนาตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่18ถึงหลักกิโลเมตรที่19ด้านขวาทางเป็นการดำเนินการก่อสร้างพื้นผิวถนนสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยนะฮะที่อยุธยาก็จะมีการปิด1ช่องทางขวาตลอด24ชั่วโมงก่อนหน้านี้ปากซอยอุดมสุข29มีเรื่องของรถบรรทุก10ล้อไปจอดเสียสอบถามไปทางพื้นที่สน.บางนาแจ้งว่ารถติดมากเป็นรถบรรทุก10ล้อเขาอย่างแตกแล้วก็อยู่ระหว่างรอช่างเข้าดำเนินการแต่ว่าตอนเกือบ6โมงนี่5โมงกว่านี่ช่างมาแล้วเขาบอกกำลังดำเนินการเปลี่ยนยางกันอยู่ก็เร่งดำเนินการเต็มที่แต่ว่าการจราจรหลายท่านแจ้งเข้ามาว่ามันติดขัดบริเวณช่วงปากซอยอุดมสุข29นะฮะสำหรับจุดนี้คุณพงเพชรเป็นนายจ้างครับฝากประชาสัมพันธ์ตามหาญาติให้กับลูกจ้างชื่อคุณสุทัศน์โกศลวัฒนชัยเขาป่วยแล้วก็ไปแอดมิทที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ปรากฏว่าทางทีมแพทย์ต้องทำการผ่าตัดสมองก็เลยต้องรอญาติให้มาเซ็นเอกสารยืนยันนะฮะคราวนี้ตรวจสอบจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนเนี่ยคือก่อนหน้านี้นายจ้างเขาติดต่อไปปรากฏว่าบ้านหลังเนี้ยไม่มีคนอยู่แล้ว
2: ครับ
1: แต่ว่าทางเราเนี่ยก็เลยประสานไปทางเขตภาษีเจริญนะเพราะว่าเห็นว่าที่อยู่ตามบัตรประชาชนเนี่ยเขาอยู่ที่เขตภาษีเจริญก็ปรากฏว่าไปเจอท่านประธานชุมชนแสงฮิรันคุณประชิดคุณประชิดบอกว่าบ้านหลังนี้ตามที่อยู่เนี่ยปกติจะมีผู้ป่วยติดเตียงกับลูกสาวเขาอยู่นะแต่ว่าเขาไม่แน่ใจนะว่ารู้จักกับทางคุณสุทัศน์ท่านเนี่ยหรือเปล่าแต่เดี๋ยวยังไงรับเรื่องแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินการต่อให้นะครับเผื่อมีความคืบหน้าเข้ามาช่วงนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ

0: มาต่อเนื่องกันต่อนะครับกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับ18นาฬิกากับ17นาทีนะครับรายงานตัวครับผมพัฒน์อภิธนการดูแลกันถึงเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณหนุ่มบางซื่อนะครับมีแจ้งอุบัติเหตุด้วยครับคุณหนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณครับ
0: คุณหนุ่มมีอุบัติเหตุตรงไหนครับคุณหนุ่ม
1: ตรงเลี่ยงเมืองนนท์นะ
0: ครับ
1: ข้ามเข้าสะพานตรงแยกประชาราษฎร
0: ์อ่ะครับ
1: แต่พอข้ามเสร็จปุ๊บคอสะพานด้านขวาเลยนะทางลง
0: ฝั่งที่มาจาก
1: ทางไหนอตก3นะ
2: อ๋อมาจากอตกครับ
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าเป็นขาเข้าไหมตรงนี้
1: อะไรนะ
0: เป็นขาเข้าหรือเปล่าฮะตรงนี
1: ้ครับคืออย่างนี
0: ้
1: พอข้ามไปนะครับขวามือตรงคอสะพานด้านขวาเนี่ยมีเด็กที่เราจะมุ่งหน้าไปทางที่คุณสงครามไปทางเลี้ยวซ้ายไปทางพระรามาแหละครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละครับจะมีเด็กคนหนึ่งนะครับนอนเจ็บอะพูดง่ายนอนอยู่ฝั่งขวามือ
0: ครับ
1: เลือดก็คือเลือดออกนะตั้งปากครับตั้งจมูกนั่นอะไรนะครับ
0: ครับ
1: แต่ผมไม่เห็นคู่กรณี
0: เดี๋ยวเขามากับรถอะไรคนเจ็บ
1: ผมตามมาแสดงว่าผมไม่เห็นรถอยู่หน้าผมเลยแต่หน้าจะเด็กจะวิ่งข้ามถนนมากกว่าอาจจะโดนเกี่ยวหรือโดนชน
0: เด็กอายุเท่าไหร่ฮะประมาณ
1: ฮัลโหลครับ
0: เด็กอายุประมาณเท่าไหร
1: ่เด็กประมาณน่าจะ10ขวบคร
0: ับ เหรอครับมีใครช่วยเขาหรือยังครับ
1: มีตอนนี้มีผู้ชายก็สองคนยืนข้างอยู่บนเขาตรงหัวเขาอยู่แล้วก็จะวิ่งเข้ามาช่วยอยู่แล้วก็ผมเห็นแหละระหว่างฝั่งตรงข้าม
0: ครับ
1: เห็นรถกู้ภัยมาแล้ว
0: ฮะรถติดไหมครับเนี่ยคุณหนุ่ม
1: ตอนนี้ผมเพิ่งมาเพิ่งชนนะแต่คิดว่าอีกสักพักหนึ่งคงติดอ่ะคือจะคือข้ามสะพานไม่ได้อ่ะครับถ้าติดก็คือเขาจะคงจะไม่ให้ข้ามสะพานนะครับ
0: อุ้ยแล้วอย่างนี้จะเลี่ยงยังไงครับเนี่ย
1: ก็เลี่ยงก็คือวิ่งล่างข้างล่างมันจะมีถนนมันจะมีไฟแดงที่เลี้ยวขวาเข้าต้านน้ำนนเลี้ยวซ้ายไปทางบิ๊กซีติวานนท์
0: ฮะ
1: แต่วิ่งตัวคงไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าน้องอะพูดว่าที่น้องก็อยู่นะคือเราข้ามไปเนี่ยมันอยู่ขวาเลนขวาเลยตรงคอสะพานพอดี
0: ครับ
1: ถ้าไม่ระวังก็คิดว่าถ้าเกิดกู้ภัยเขากั้นเลยนะ
0: ครับ
1: เขาต้องปิดถนนทางขึ้นเลยครับ
0: ครับ
1: เพราะมันอันตรายมากแล้วผมแจ้งไว้ก่อนแล้วกันเพราะผมมาประมาณสัก10นาที
0: เหตุเพิ่งเกิดนะ
1: ผมมากับผมมีหลวงพ่อนั่งอยู่กับผมด้วย
0: โอ้
1: หลวงพ่อก็เห็นกับผมอยู
0: ่ครับ
1: เด็กผู้ชายนะครับใส่กางเกงขาสั้นน่าจะเป็นสีแดงๆใส่เสื้อสีดำหน่อยนะไม่เป็นครับ
0: แต่ไม่เห็น
1: เลือดออกปากออก
0: จมูกไม่เห็นคู่กรณีใช่ไหมดูทั่วแล้วไม่เห็นใช่ไหมคู่กรณี
1: คู่กรณีผมคิดว่าน้องเขาวิ่งข้ามถนนนะเพราะซอยตรงข้ามเนี่ยมันมีซอยที่ทะลุกันได้อีกฝั่งหนึ่งไปทะลุตลาดนนท์ได้อีกฝั่งหนึ่งไปทะลุอีกหมู่บ้านจอลุงเหลืองอ่ะ
0: ครับ
1: เขาน่าจะวิ่งข้ามแล้วล้มลงสะพานมาน่าจะเร็วครับ
0: ครับ
1: ตรงนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกทีนะครับ
0: ครับได้
1: ครับ
0: ล่าสุดเราประสานไปทางสภ.นนท์เมืองนนท์ให้แล้วนะตรงเนี้ย
1: ครับขอประสานแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับประสานเรียบร้อยระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยทีมงานก็ประสานให้เรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ทราบแล้วอ
1: ย่างนี้ละกันช่วยตามเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะเปิดจอสอร้อยฟังดูว่า
0: ได้
1: น้องเขาอย่างไรนะ
0: ได้เดี๋ยวเราคืบหน้ากันนะฮะได้ขอบคุณมากเลยครับคุณหนุ่มขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณหนุ่มบางซื่อด้วยนะครับก็เป็นอุบัติเหตุเลี่ยงเมืองนนท์นะเลี่ยงเมืองนนท์นะครับก็มีเด็กถูกรถชนนะฮะยังไม่ทราบคู่กรณีนะคุณผู้ฟังนะครับก็สะพานข้ามเลยนะตรงถนนประชาราษฎร์ที่จะข้ามนะเลี้ยงเมืองนนท์เนี่ยตรงเนี้ยนะฮะรถเริ่มชะลอเหมือนกันนะครับรถเริ่มชะลอนะครับท่านใดที่พอเห็นเหตุการณ์นะครับก่อนหน้านี้ว่าเอรถอะไรไปชนน้องคนนี้นะครับยังไงช่วยเพิ่มเติมได้นะครับดอกจัน1808ครับหรือ1137เท่าที่ดูฝั่งกลับกันเนี่ยไม่ติดนะฮะก็จะติดฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของท่าน้ำนนท์หอนาฬิกาตรงนั้นนะครับรถเริ่มชะลอแล้วนะนะตรงนี้ก็เดี๋ยวคืบหน้ากันตอนนี้เราประสานไปทางสภ.เมืองนนทบุรีให้แล้วนะครับมีอุบัติเหตุนะครับแจ้งเข้ามาโอ้หลายจุดเลยนะเนี่ยผมเริ่มต้นตั้งแต่คุณเด็กวัดป่านะครับที่รายงานราชพฤกษ์นะฮะอันนี้น่าจะเป็นเหตุเมื่อชั่วโมงก่อนด้วยบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะฮะมีรถเก๋ง2คันขวางอยู่ช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับราชพฤกษ์ขาเข้าช่วงระหว่างแยกบางขุนกองมุ่งหน้าแยกสวนผักนะฮะการจราจรเห็นบอกว่าช่วงนั้นเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็มีทางคุณวิชัยรักรายงานอุบัติเหตุเข้ามานะครับถนนพุทธบูชาด้านที่มาจากทางแยกสวนธนบุรีรมมุ่งหน้าแยกบางมดพัฒนาปากซอยพุทธบูชา43นะฮะมีรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับขวางช่องทางซ้ายครับเก๋งชนกับจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บกับการเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับการเคลื่อนตัวได้ครับรับแจ้งทางไลน์ @JS100 นะครับถนนอนามัยงามเจริญปากซอยอนามัยงามเจริญ14นะฮะมีรถกระบะชนราวสะพานมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายนะครับอปพ.ร.บางขุนเทียนนำส่งโรงพยาบาล PNG ในพื้นที่ของสน.ท่าข้ามนะฮะการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าเหมือนกันนะครับซอยปากซอยอนามัยงามเจริญ14นะฮะมีอุบัติเหตุนะครับอันนี้แจ้งมาเมื่อครู่นี้เองนะครับเป็นรถกระบะชนราวสะพานและบาดเจ็บ1รายนะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังคล่องตัวนะครับก็อีกจุดหนึ่งแล้วกันคุณฤทธิ์นะฮะคุณฤทธิ์นี่รายงานเข้ามาบรมราชชนนีนะครับด้านฝั่งขาเข้าหน้าพาต้าปิ่นเกล้านะฮะมีรถเก๋งชนกับรถโม้ปูนขวางช่องทางกลางการเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ววันนี้รถแน่นๆหลายจุดเลยนะครับพระราม4ทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยรถติดมากด้วยผมนี่ใช้เส้นทางฝั่งขาออกมาตั้งแต่นู้นนะฮะทางหัวลำโพงเข้ามาเนี่ยนะจริงๆมาตั้งแต่ลานหลวงเนี่ยก็ติดมาเรื่อยเลยนะครับเพราะว่ามีแนวก่อสร้างด้วยมาออกทางด้านของทางบำรุงเมืองนะฮะแล้วก็วนมาทางพระราม4เนี่ยออกผ่านหัวลำโพงรถติดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรถชนกันอุบัติเหตุนะครับช่วงเชิงทางขึ้นสะพานไทยเบลเยียมในฝั่งขาออกด้วยคือชนกันแล้วแบบเหมือนรอประกันเนี่ยนะฮะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นก็มีคุณฟังเพื่อนสมาชิกแจ้งเข้ามาด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเคลื่อนย้ายหรือยังแต่ว่าการจราจรยังติดนะครับสะพานไทยญี่ปุ่นเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าเลยนะครับช้าสลับหยุดต่อเนื่องลงพื้นราบแล้วก็ขึ้นสะพานไทยเบลเยียมเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับล่าสุดนะเวลานี้เนี่ยถ้าเลยบ่อนไก่มาทางใต้ทางด่วนมาทางคลองเตยเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับจะไปติดที่ช่วงแยกเกษมราษฎร์มีท้ายสะสมอยู่ตรงไผ่สิงโตนะซอยไผ่สิงโตนะครับก็ท้ายยาวเหมือนกันนะครับเข้าแยกเกษมราษฎร์ส่วนฝั่งขาเข้านะครับเกษมราษฎร์เนี่ยได้นะครับจังหวะตามรอบสัญญาณไฟท้ายไม่ยาวเท่าไหร่นะครับแยกรัชดาพระราม4มาทางใต้ทางด่วนไปวิทยุเนี่ยรถมากนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ก่อนถึงแยกตัดกับรัชดานะครับแล้วก็วิทยุเข้าไปทางสารแดงนี่เคลื่อนตัวได้นะครับขาเข้าจะไปชะลออีกทีช่วงสัมย่านนะครับสัมย่านนะฮะเข้ามาทางด้านของสะพานเหลืองเนี่ยนะรถยังเคลื่อนตัวช้านะครับนะแล้วก็ทางด้านของพระราม1นี่ก็ยังแน่นนะครับตั้งแต่เจริญผลต่อเนื่องปทุมวันนี่ก็เริ่มเห็นท้ายนะครับท้ายนี่อยู่ก่อนถึงโลตัสนะพระราม1นะครับก็มีชะลอตั้งแต่โลตัสพระราม1เลยนะครับมาทางเฉลิมเผ่าราชประสงค์เพลินจิตใต้ทางด่วนเนี่ยรถแน่นเลยนะครับนะเลยใต้ทางด่วนมาเข้าอโศกนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับมีท้ายสะสมเข้าทางอโศกเนี่ยท้ายอยู่ BTS นานาส่วนด้านกลับการฝั่งขาเข้าจากท้องหล่อเข้าไปพร้อมพงก็รถมากนะครับช่วงแยก26 24เนี่ยนะฮะเข้าอโศกสุขุมวิทนะครับติดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแต่ว่าท้ายยาวเหมือนกันนะครับนานาเข้าใต้ถนนเพลินจิตเคลื่อนตัวได้นะครับจะไปชะลออีกทีช่วง BTS ชิดลมเข้ามาทางด้านของแยกราชประสงค์นะครับค่อนข้างช้าเลยนะครับพระราม1เฉลิมเผ่าเข้ามาทางด้านของเจริญผลพญาไทออกไปเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับจากสามย่านเข้ามามีชะลอนะฮะช่วงจุฬานะครับหน้าจุฬาลงกรณ์หอนิสิตจุฬาตรงเนี้ยเข้า MBK เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ช้าอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณวิชานะฮะอันนี้อยู่ทางวงแหวนตะวันตกนะครับคุณวิชาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: คุณวิชาเป็นยังไงบ้างครับวงแหวนตะวันตก
1: วงแหวนตะวันตกวันนี้ค่อนข้างจะหนักครับ
0: ด้านไหนอ่ะคุณวิชา
1: ณผมอยู่เมื่อกี้อยู่ตรงต่างระดับฉินพีมุ่งหน้าบางใหญ
0: ่
1: นะครับในช่องทางด่วนเคลื่อนรถเคลื่อนตัวช้ามากถึงหยุดนิ่งผมก็เลยหลบเข้ามาในช่องทางคู่ขนาน
0: รถ
1: ยังพอเคลื่อนตัวได้ครับตอนนี้ผมเคลื่อนตัวมาถึงซอยวัดพะเงินแล้วครับผมรถยังเคลื่อนตัวได้แต่ถ้าสมมติถ้าใช้ในช่องทางหลักนี่เคลื่อนตัวช้ามากครับแต่ก็ยังไม่เห็นไม่มีเห็นไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยนะครับผม
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ยังไม่ทราบว่ารถติดมันเกิดจากสาเหตุอะไร
0: โอ้ติดยาวเหมือนก
1: ันแน่นมากครับผมติดยาวครับยาวเลยผมดูแล้วเมื่อครู่ผมดูในแมปในรถเนี่ยมันยาวไปถึงนู่นนะฮะเวสเกตนู่นเลยครับ
0: อืมใช่หัวแถวนะ
1: ใช่ครับผมมันจะเลยเวสเกตไปเพราะตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าไปบางใหญ
0: ่
1: แต่ผมก็วิ่งมาได้ครึ่งทางของเกินครึ่งทางของผมแล้วคือวัดพระเงิน
0: ครับ
1: อีกไม่ไกลผมว่าคงผมไม่ไกลผมก็จะถึงแล้วฮะวัดคงคา
0: ถ้าไหนที่ใช้เส้นทางก็ออกคู่ขนานก็ดีกว่าเยอะเลยนะ
1: คู่ขนานดีกว่าครับคู่ขนานดีกว่าครับรถช่องทางหลักนี่รถเยอะมากแล้วเคลื่อนตัวช้ามากครับคุณพัช
0: คุณวิชาญเบี่ยงออกคู่ขนานตรงไหนอ่ะก่อนหน้านี้
1: ผมเวียงออกจากไอ้ตรงช่วง
0: เลยฉิมพลีไปแล้วใช่ไหม
1: เลยฉิมพลีมาแล้วฮะผมเลยมาแล้วผมก็มาเบี่ยงตัวตรงนี้ตรงช่วงวัดส้มเกี้ยงบางกวยอะครับผม
0: อ๋อครับครับ
1: ครับผมเบี่ยงเข้าทางนั้นมานะครับแล้วก็ไหลมันก็จะไหลมาเรื่อยๆเลยตอนแรกผมติดอยู่ตรงนั้นใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่พอเข้ามาส้มเกี้ยงบางกวยได้เบี่ยงออกมาเสร็จปุ๊บก็ทีนี้ก็ไหลมาตลอดเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้ในตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่ในช่องทางหลักมันพอตรงช่วงนี้นะฮะตรงช่วงนี้นะแต่ช่วงที่ผ่านมามันไม่ไหล แต่ช่วงนี้รู้สึกมีการไหลตัวบ้างแต่ข้างหน้าก็เริ่มนิ่งแล้วเหมือนกันมันไหลได้ไปแค่ช่วงสั้นๆนะครับผม
0: ครับ
1: ในช่องทางครับแต่ในช่องทางคู่ขนานนี่มันก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยฮะก
0: ็
1: ย
0: ัง
1: ดีกว่าข้างในครับผมแนะนำฮะ
0: ห
1: ้องชู่คู่ขนานครับผม
0: อืมครับแต่ถ้าเท่าที่เห็นเนี่ยถ้าเลยโรงพยาบาลบางใหญ่ไปก็จะเคลื่อนตัวได้แต่ไม่แน่ใจว่ามันมีเหตุอะไรมาออกข้างหน้าเนี่ยท่านใดที่อยู่แถวๆนั้นเพิ่มเติม
1: เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะถึงโรงพยาบาลบางใหญ่แล้ว
0: ข้างหน้า
1: เน
0: ี่ย
1: ไม่กี่เมตรเนี่ยถึงโรงพยาบาลบางใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้ว่าช่องทางด่วนเป็นยังไง
0: นะ
1: แต่ตอนนี้ช่องทางด่วนด้านขวามือของผมเนี่ยรถมันเคลื่อนตัวได้บ้างแต่ก็ยังไม่ได้เร็วอะไรแต่ถ้าคู่ขนานนี่ก็เหยียบได้ประมาณสัก60อ่ะครับผม
0: อ้าวได้เลยขอบคุณมากที
1: ่ดีกว่าเยอะครับ
0: ขอบคุณ
1: แต่ว่าม ันก็เริ่มแน่นแล้วฮะเลยโรงพยาบาลบางใหญ่ไปก็เริ่มแน่นแล้วครับผม
0: อ๋อเหรอคู่ขนานเนี่ยเหรอฮะ
1: ครับไม่ฮะ
0: ช่องหลัก
1: ช่องทางด่วนครับ
0: อ๋อ
1: ช่องหลักครับผมเพราะที่ตรงนั้นมันบางตาแล้ววิ่งได้มาแต่พ
0: อ
1: เลยโรงพยาบาลบางใหญ่ไปหน่อยก็เริ่มชะลอตัวอีกรอบแล้วครับผ
0: ม
1: เริ
0: ่
1: มจะ
0: ลอ
1: กต
0: ั
1: วแล้ว
0: โอ้ใช่ๆ
1: ผมก็จะเป็นสะพานวัดคงคาละ
0: เนี่ยคือช่วงต่างระดับบางใหญ่เนี่ยก็จะไอ้ตรงนี้อาจจะชะลอปกตินะเพราะว่าแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงวัดพระเงินเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำไมรถถึงเยอะจังนะตรงนี้นะครับ
1: ตรงซอยพระเงินที่มันติดเพราะว่าด้านนั้นคนเขาใช้กันเยอะครับ
0: หมู่บ้านเยอะด้วยอะไรด้วย
1: กันถ้าคู่ขนานตรงซอยพระเงินก็ติดเพราะว่าด้านซ้ายนะฮะมันจะติดด้านซ้ายตรงซอยพระเงินเพราะคนเขาจะเลี้ยวเข้าซอยพระเงินซอยรถซอยพระเงินรถคนเข้าเยอะครับผม
0: ครับ
1: ครับแต่ตอนนี้มาโอเคผมก็ขึ้นสะพานไว้ทงคาละสะพานคลองบางใหญ
0: ่ครับผม
1: ครับ
0: ได้
1: ก็โอเคฮะตอนนี้ถือว่าตรงนี้ผมถือว่าใช้คู่ไหนใช้ได้ดีกว่าครับ
0: เดี๋ยวดูเหมือนน่าจะมีสาเหตุนะเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมไปเจ้าหน้าที่ขอบคุณมากเลยคุณวิชาญ
1: ครับโอเคครับ
0: ขอบคุณเดี๋ยวรอฟังนะฮะขอบคุณมากนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเราไปที่สายจากทางดาบตำรวจชาตรีอ้นเพชรนะครับหัวหน้าตู้ตำรวจทางหลวงบางใหญ่กันเลยนะครับสวัสดีครับดาบครับสวัสดีครับดาบครับหลุดไปแล้วนะครับสัญญาณหลุดไปเห็นบอกว่ามีชนกันแถวๆเซ็นทรัลเวสเกตนะ3คันนะครับนะมีชนกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าสัญญาณเดี๋ยวขอต่อสัญญาณไปทางดาบตำรวจชาตรีอีกรอบหนึ่งนะฮะจะได้เพิ่มเติมกันเพราะว่าขาออกนี่ท้ายยาวมากนะครับท้ายนี่เลยฉิมพลีไปแล้วนะครับวงแหวนต้นตกเนี่ยแน่นๆเลยอ่ะนะครับแน่นๆเลยในช่องทางหลักเนี่ยแน่นมากไม่ใช่แน่นธรรมดาด้วยนะนะครับคู่ขนานยังพอวิ่งได้แต่ก็ถือว่าติดมันจะติดแบบเป็นช่วงๆนะอ่ะกลับมาอีกรอบนึงดาบตำรวจชาตรีอ้นเพชรนะครับหัวหน้าตู้ตำรวจทางหลวงบางใหญ่สวัสดีครับดาบชาตรี
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ ครับผมมีชนกันตรงแถวเวสเกตเหรอฮะอันนี้เป็นฝั่งตรงข้ามกันไหมครับ
2: ฝั่งตรงข้ามครับเป็นขาออกครับฝั่งตรงข้าม
0: โอ้
2: ครับ
0: เหตุยังไงครับตรงนี
2: ้ก็เป็นรถกระบะ3คันชนกันช่องขวาสุดครับ
0: กระบะชน
2: คันที่3เนี่ยต้องยกก็ตอนนี้นำพ้นกีดขวางแล้วครับ
0: อ๋อในช่องทางหลักไหมครับดาบ
2: ช่องทางหลักครับผม
0: ช่องทางหลักด้วยอ๋อเขามากันยังไงฮะถึงได้ชนกันได้ขนาดนี
2: ้เขาก็ขับตามกันมาครับบริเวณนั้นจะรถจะเริ่มติดแล้วเขาคงเบรกไม่ทันก็เลยชนกัน
0: คันที่
2: สองที่สามน่ะเป็นรถตู้ทึบน่าจะมาด้วยกันนะค
0: ัน
2: แรกก็เป็นรถกระบะธรรมดาครับ
0: ที่เสียหายหนักที่คันที่เท่าไหร่ครับ
2: คันที่สามครับ
0: คันที่สาม
2: ที่ต้องโยกครับมาน้ำแตกครับ
0: อ๋อครับเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงกี่โมงครับ
2: ตอนนี้ออกประมาณ20นาทีครับน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับ
0: ครึ่งชั่วโมงที่แล้ว
2: เร็วอยู่ครับ
0: อืม
2: ครับแต่ว่าช่วงตอนเย็นไปมารถหนาแน่นครับพอชนนิดเดียวก็แป๊บเดียวครับท้ายแถวก็เริ่มสะสมครับ
0: แล้วตอนนี้ไม่ขวางช่องใดช่องหนึ่งไม่มีขวางแล้วใช่ไหม
2: ไม่มีขวางครับนี่บริเวณหน้าหน่วยพอดีก็รถก็ทำความเร็วได้ประมาณ20-30ครับไม่หยุดนิ่งครับ
0: ครับก็อยู่ระหว่างเร่งระบายรถนะฮะ
2: ครับผม
0: ครับผมคู่ขนานไม่มีเหตุอะไรนะครับคู่ขนานวิ่งได้นะ
2: ไม่มีครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นช่วงถ้าใครใช้เส้นทางนี้จะทรา
0: บ
2: ว่าตรงนี้มันจะเป็นช่วงแบบคู่ขนานเข้าด่วนแล้วก็ด่วนออกคู่ขนานครับจะมี 2-3 จุดใกล้ๆกันรถก็ชะลอทุกวันครับ
0: ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับได้ครับก็เดี๋ยวน่าจะอีกแป๊บนึงเร่งระบายรถอยู่เคลื่อนย้ายหมดแล้วนะครับไม่มีคนเจ็บใช่ไหมครับ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะฮะได้ครับขอบคุณมากเลยครับดาบครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่องทางหลักนะครับขาออกวงแหวนตนตกตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสเกตชนกัน3คันเคลื่อนย้ายแล้วนะครับไม่มีคนเจ็บนะข้างหน้าเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวตามได้เรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวข้างหลังก็จะค่อยๆทยอยนะฮะทยอยมานะครับก็ใจเย็นนิดนึงนะท้ายนี่ก็ยังอยู่สะสมก่อนเข้าต่างระดับฉิมพลีก่อนถึงต่างระดับฉิมพลีนะครับก็ให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับหลายๆท่านอาจจะติดตรงนี้ราชพฤกษ์ก็แน่นเหมือนกันนะครับราชพฤกษ์ตั้งแต่ช่วงตัดกับพรานนกพุทธมณฑลสาย4เนี่ยนะฮะเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยมาทางตัดกับประจิมรัฐยานะครับเลยไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับต้องเลยตัดกับประจิมรัฐยาไปก่อนไม่แน่ใจนะว่าตรงนี้ก็มีอุบัติเหตุหรือเปล่านะราชพฤกษ์ขาออกเนี่ยเอาท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับขาออกราชพฤกษ์นะฮะดูเหมือนรถแน่นเหมือนกันนะครับช่วงข้ามเรียบทางรถไฟเนี่ยนะฮะตรงนี้ขาออกนะฮะใช้เส้นทางไหนดีล่ะคือดูราชพฤกษ์เนี่ยนะครับเจอท้ายตั้งแต่ตัดกับพรานนกพุทธมณฑลสาย4นะฮะแต่ว่าวงแหวนตะวันตกเนี่ยจะเจอท้ายตั้งแต่ก่อนถึงต่างระดับฉิมพลีแต่เริ่มจะเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับดูทางฝั่งของราชพฤกษ์ก็ติดนะครับส่วนขาเข้าไม่มีปัญหานะขาเข้าณเวลานี้นะครับก็คือจะมีปริมาณรถช่วงด้านขาออกนี่แหละจรัญนะครับช่วงผ่านทางด้านของแยกไฟฉายนะครับก็รถเยอะนะต่อเนื่องมาทางบางขุนนนท์เนี่ยนะครับมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกไฟฉายนะครับก็ยังเรียกได้ว่าหนาแน่นอยู่นะฮะส่วนกลับกันยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านขาออกจะมีชะลอก่อนถึงเหนือแยกอรุณอมรินทร์เท่านั้นนะครับแยกบรมไปโค้งสายใต้นี่เคลื่อนตัวได้นะครับส่วนสะพานกรุงธนไม่มีปัญหาสะพานพระราม8คล่องตัวดีนะสะพานพระราม8เนี่ยใช้การได้นะครับด้านขาออกสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็เคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านนะครับลงสาทรเหนือมีท้ายชะลอเข้าแยกวิทยุท้ายยาวเหมือนกันท้ายอยู่สาทรซอย6นะครับก่อนถึงซอยคอนแวนนะฮะส่วนสาทรใต้ท้ายนี่สะสมตั้งแต่อู้สาทรซอย1เลยนะครับเนี่ยคือเข้ามาจากแยกวิทยุเนี่ยก็เจอท้ายเลยนะครับแถวๆสถานทูตเยอรมันนะครับเนี่ยช้าอย่างต่อเนื่องมาจนถึงตัดกับนราธิวาสนะตัดกับสุรศักดิ์สาทรนะครับสาทรใต้นี่ยังแน่นนะครับแล้วก็มีผลกระทบนราธิวาสนะครับที่จะเข้าไปทางด้านของแยกนรินทร์ก็มีท้ายสะสมอยู่สาทรพรายนะครับส่วนที่มาจากทางด้านของสีลมท้ายก็ อยู่ซอยนราธิวาสซอย1นะครับก็คือก่อนถึงตัดกับแยกนรารมนะฮะท้ายยาวเหมือนกันนะนราธิวาสนะครับด้านฝั่งมุ่งหน้าไปทางนรารมไปทางเนี้ยนะรถเคลื่อนตัวช้าสีลมนะครับทั้ง2ด้านนะครับจะมีด้านฝั่งขาออกนะครับที่มาจากทางสารแดงเนี่ยท้ายนี่ตอนนี้กระทบเข้ามาบนถนนพระราม4นะครับก็มีท้ายชะลอตั้งแต่โรงแรมจุสิตนะครับเนี่ยจะเข้ามาทางด้านของสารแดงเนี่ยนะติดต่อเนื่องเลยนะครับหัวแถวก็อยู่ที่แยกนราธิวาสนี่แหละนะครับถ้าเลยมาได้แล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนขาเข้านะครับท้ายอยู่ประมาณสีลมซอย4นะครับรอสัญญาณไฟนะเพราะพระราม4ด้านนอกเนี่ยฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวช้านะครับตั้งแต่ทางวิทยุเข้ามาทางแยกสารแดงเนี่ยก็จะมีท้ายนะครับสะสมอย่างที่บอกก็คือแถวๆโรงแรมดูสิตนะครับเคลื่อนตัวช้ามานะต่อเนื่องอังรีดูนังนะเข้ามาทางด้านของสัมย่านนะครับเนี่ยถ้าเลยสัมย่านไปก็ยังรถยังเยอะนะนะครับต้องเลยตัดกับทางบรรทัดทองไปก่อนนะครับก็จะเคลื่อนตัวได้ไปทางแยกมหานครเข้าหัวลำโพงเนี่ยเคลื่อนตัวตามได้นะครับส่วนทางด้านของเพชรบุรีนะครับยมราชเพชรพระรามราชเทวีจุดประจำนะชะลอตัวเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับมีท้ายสะสมก่อนถึงแยกเพชรพระรามแล้วก็ต่อเนื่องมาทางประตูน้ำก็ยังติดนะครับเคลื่อนตัวช้าด้านกลับกันนะครับท้ายอยู่ประมาณชิดลมนะเข้าแยกประตูน้ำราชเทวีนะครับขออภัยทางด้านของราชปรพนะจากแยกประตูน้ำไปมักกะสันมีชะลอนะครับเคลื่อนตัวช้าตั้งแต่เลยแยกประตูน้ำก็เจอท้ายเลยนะครับด้านที่มาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงพอเคลื่อนตัวตามได้แต่ก็ยังได้ช้านะครับลงจากทางจตุรทิศนะครับก็จะมีเบี่ยงลงมักกะสันเนี่ยที่รถเคลื่อนตัวช้ามีท้ายสะสมอยู่ช่วงใต้ทางด่วนนะครับท่านใดเดินทางกันอยู่เส้นทางไหนมีอุปสรรคคุณผู้ฟังเจอนะอุปสรรคการเดินทาง มีอะไรกันยังไงบ้างนะครับในเส้นทางที่คุณใช้กันอยู่ขับรถกันอยู่เพิ่มเติมได้ที่จส100ดอกจัน1808-1137นะครับสวัสดีทักทายทาง YouTube ด้วยนะฮะคุณ AA สวัสดีเข้ามานะครับคุณอิสรานะครับทักทายวันอังคารที่สดใสด้วยคุณพักเคอินนะครับบอกแหมเสื้อสีเข้มเอ้ารู้ได้ยังไงครับทายถูกแหมจริงๆผมก็ใส่เสื้อสีเข้มทุกวันนั่นแหละนะพูดเหมือนเห็นเลยนะเออนะครับทักทายคุณพัชนีด้วยนะครับแล้วก็ทักทายพี่จุกระเบียบด้วยนะครับนะก็ยังติดตามกันอยู่ถึงแม้วันนี้เห็นบอกว่าไปงานเขาดำด้วยใช่ไหมแต่ก็ยังเปิดฟังจอสร้อยติดตามกันทาง YouTube ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับทักทายคุณสุราคุณสุรดิษฐ์หรือเปล่าฮะคุณสุรเดชน่าจะคุณสุรเดชนะครับก็ทักทายเข้ามาคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจเช่นเดียวกันกับคุณระผีด้วยขอบคุณทุกท่านสำหรับทุกการทักทายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันที
1: จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทร

ได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณผู้ฟังครับมีเรื่องของอุบัติเหตุนะที่เราได้ติดตามกับทางด้านของเพื่อนสมาชิกของเรานะครับนะก่อนหน้านี้นะฮะที่มีแจ้งเข้ามาจากทางคุณหนุ่มบางซื่อนะครับคือเป็นกรณีของอุบัติเหตุนะครับที่ถนนเลี่ยงเมืองนนท์เลี่ยงเมืองนนท์นะครับลงจากสะพานข้ามแยกประชาราษฎร์เล็กน้อยที่มีรถไม่ทราบคู่กรณีนะฮะไปชนคนแล้วได้รับบาดเจ็บนะครับเราได้สอบถามกับทางพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดนะครับสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีทางสารวัตรเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าทราบเบื้องต้นว่าเป็นรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์แล้วมีผู้เสียชีวิต1คนนะครับซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบรายละเอียดกันอยู่แล้วก็รอทางแพทย์นะครับพิสูจน์หลักฐานมายังที่เกิดเหตุนะครับนี่นะฮะมีผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้ฝากระวังด้วยนะจุดดังกล่าวเนี่ยมีการนำกลวยยางมาวางกั้นไว้แล้วนะครับคือทางพื้นที่เองเนี่ยกำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดนะครับถึงสาเหตุของอุบัติเหตุจุดดังกล่าวเพราะฉะนั้นการจราจรรถติดนะครับท่านใดใช้เส้นทางนะครับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะครับช่วงระหว่างสามแยกเลี่ยงเมืองนนมุ่งหน้าถนนประชาราษฎร์ลงจากสะพานข้ามแยกประชาราษฎร์มาเล็กน้อยก็จะมีอุบัติเหตุตรงจุดนี้ด้วยนะครับฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับตอนนี้รถเคลื่อนตัวช้าทีเดียวครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ส่วนช่วงนี้นะครับฝากทุกท่านด้วยสำหรับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนนะครับเพื่อเอามาเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้นะครับหรือว่ารีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นครับแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงคุณผู้ฟังครับฟังทางนี้เลยนะครับธนาคารออมสินครับเขามีโปรโมชั่นดีๆนะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านครับห้องชุดที่ดินที่สวนหรือที่ปลอดภาระนะครับธนาคารออมสินเขาพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นนะครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะครับเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นนะครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์นะครับธนาคารเขาสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับท่านไหนสนใจนะครับสมัครได้แล้ววันนี้ครับถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับคุณฟามีรับแจ้งเข้ามาจากทางคุณนัทนะฮะรายงานบอกว่าราชพฤกษ์นะครับด้านขาออกสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มีอุบัติเหตุนะครับรถเก๋งชนกับรถกระบะขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับนะฮะด้านกลับกันฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็

ก็การจราจรทางฝั่งของกาญจนาภิเษกวงแหวนตนตกนะตอนนี้อุบัติเหตุที่มีรถชนกัน3คันตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสเกตเคลื่อนย้ายแล้วนะครับอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถแต่ว่ารถที่ตามหลังมาเนี่ยยังมีปริมาณอยู่นะครับแต่ท้ายสั้นลงนะก็อยู่ประมาณแถวๆต่างระดับฉิมพลีแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเริ่มยืดตัวได้แล้วนะครับแถวๆต่างระดับบางใหญ่นะครับต่างระดับบางคูเวียงนะเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ช่วงที่จะผ่านทางต่างระดับฉิมพลีเนี่ยยังแน่นนะครับให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับใครที่ใช้เส้นทางเพราะว่ามีอุบัติเหตุแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของราชพฤกษ์ที่มีอุบัติเหตุก็ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่นะทางด้านของฝั่งขาออกนั่นเองดูการจราจรทางฝั่งของแจ้งวัฒนะกันหน่อยแจ้งวัฒนะด้านขาเข้านะครับหลักสี่เข้ามาทางบางเขนนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับแถวๆต่อเนื่องมาตรงข้ามกับศูนย์ราชการเนี่ยรถยังมีปริมาณนะครับสะพานข้ามแยกหลักสี่หนาแน่นนะครับแต่ถ้าเลยบางเขนไปก็จะเคลื่อนตัวได้รามินทราขาออกดีนะครับเคลื่อนตัวกันได้คล่องเลยนะครับส่วนด้านกลับการมุ่งหน้าปากเกร็ดเนี่ยก็จะมีชะลอช่วงประชาชื่นนะครับมาทางใต้ทางด่วนแล้วก็ผ่านหน้าห้างนะครับเซ็นทรัลรถจะเยอะหน่อยผ่านเลี่ยงเมืองมาทางด้านของห้าแยกปากเกร็ดเคลื่อนตัวได้นะครับรัตนาธิเบศรเข้าแครายไม่มีปัญหานะครับแต่ด้านขาออกดูมีปริมาณรถแต่ยังเคลื่อนตัวได้สะพานข้ามแยกแครายต่อเนื่องมานะครับทางด้านของเลี่ยงเมืองนะครับส่วนด้านที่มาจากทางบางเขนนะครับไปลัดยาวนะตอนนี้เคลื่อนตัวช้ามีหนาแน่นเลยนะครับท้ายแถวนี้สะสมอยู่ตรงข้ามกับเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับต้องเลยเดี๋ยวมอไปก่อนก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับลงทางด่วนมาไม่ติดนะคล่องตัวนะครับเข้าแครายมีปริมาณรถเยอะหน่อยด้านขาออกแต่ว่าถ้าเลยแครายไปได้ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนทางด้านของเกษตรโนมินนะด้านขาออกมีชะลอตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟแยกลาดประเขานะครับแล้วก็ทางด้านของสุคนธสวัสดิ์นะฮะแต่ดูโดยรวมแล้วดีนะครับสำหรับทางด้านของเกษตรโนวินด้านขาออกขาเข้าเนี่ยไม่ติดคล่องตัวดีนะฮะพหลโยธินผ่านช่วงแยกเกษตรนะครับด้านขาเข้าจะมีชะลอช่วงสะพานข้ามแยกเกษตรเสนานะครับมาทางรัชโยธินเลยรัชโยธินมาทาง5แยกเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนด้านกลับการขาออกนะครับก็จะมีชะลอตั้งแต่หน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวมาทางรัชโยธินยังหนาแน่นนะครับนะแต่ถ้าเลยแยกรัชโยธินไปได้แล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับมาชะลอยทีบนสะพานข้ามแยกเสนาต่อเนื่องแยกเกษตรพ้นจากแยกเกษตรไปบางเขนไปชะลอนะฮะช่วงแถวๆราบ11นะดูมีปริมาณรถเยอะหน่อยนะครับตรงเนี้ยเข้าบางเขนนะครับส่วนด้านบนของทางพิเศษฉลองรัฐนะครับขาออกช่วงผ่านจุดเชื่อมต่อจตุโชตเนี่ยดูปริมาณรถมากไม่แน่ใจว่ามีเหตุหรือเปล่านะครับเพราะว่ารถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเลยนะครับบนทางด่วนใครที่ใช้เส้นทางทางด่วนฉลองรัฐเพิ่มเติมได้นะครับช่วงที่จะไปทางด้านของจุดเชื่อมต่อกับด่านจตุโชตมีปริมาณรถท้ายแถวมีสะสมอยู่นะครับณตอนนี้เนี่ยประมาณสักสามกิโลได้นะเนี่ยนะครับท้ายยาวเหมือนกันนะครับน่าจะมีเหตุนะครับเนี่ยบนทางด่วนนะฉลองรัฐท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมกันได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาติดตามกันต่อมีอุบัติเหตุนะครับรับแจ้งมาทางไลน์ครับก่อนหน้านี้ซอยแบริ่งนะครับสุขุมวิท107มีอุบัติเหตุช่วงแบริ่งซอย7นะครับจักรยานยนต์5คันนะรถนั่งส่วนบุคคล2คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ8รายนะครับเป็นชาย2รายนำส่งโรงพยาบาลศิครินทร์อีก6รายนำส่งโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการและแยกส่งไปที่โรงพยาบาลสมุทรปราการนะครับโอ้นี่ชนกันเท่าไหร่ครับเนี่ย7คันเลยนะครับจักรยานยนต์5คันนะครับรถนั่งส่วนบุคคลอีก2คันบาดเจ็บ8รายแบริ่งซอย7นะครับโอ้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับการคล่องตัวคือซอยแบริ่งนี่ลักษณะถนนก็สวนทางกันด้วยไงนะฮะแล้วรถนี่มอเตอร์ไซค์เยอะเลยนะครับจำนวนถึง5คันนะครับที่เป็นคู่กรณีในจุดนี้เนี่ยนะฮะส่วนอ่อนนุชนะครับตรงข้ามกับอ่อนนุช35ครับมีอุบัติเหตุรถ2แถวชนกับรถตู้นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลรวมใจรักการเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับมีเหตุตั้งแต่ช่วง 18:21 นาทีที่เราได้รับแจ้งนะครับตรงข้ามกับอ่อนนุช35นะครับทำให้การจราจรในซอยนี้ก็เคลื่อนตัวช้านะครับนะส่วนทางคุณฤทธิ์แจ้งมาบอกว่าถนนบรมขาเข้านะครับช่วงหน้าพาต้าปิ่นเกล้ามีรถเก๋งชนกับรถโม้ปูนขวางช่องทางกลางตรงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับด้านกลับกันยังคล่องตัวอุบัติเหตุหลายจุดเลยครับคุณผู้ฟังมาถึงเวลานี้นี่จสร้อยได้รับแจ้ง41รายแล้วอะครับโอ้วันนี้เหตุเยอะมากนะครับเนี่ยเมื่อวานนี้จบรอบวันนี้36จบเที่ยงคืนนะครับวันนี้นี่ยังไม่19:00 นเลย41รายแล้วนะครับรถก็ยังติดอยู่ด้วยคุณฟังเพิ่มความระมัดระวังนะการจราจรในแต่ละจุดนี้รถยังค่อนข้างเยอะแต่บางเส้นทางก็ยืดตัวได้ดีขึ้นนะครับคลี่คลายได้นะฮะโดยเฉพาะทางด้านของวงแหวนตะวันตกโอ้ตอนนี้เหลือแค่ช่วงต่างระดับฉิมพลีเท่านั้นนะครับกรณีของอุบัติเหตุที่ชนกัน3คันตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสเกตเจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับในช่องทางหลักนะฮะตอนนี้ท้ายแถวก็ยังมีสะสมอยู่ช่วงต่างระดับชิมพลีถ้าเลยไปเนี่ยนะครับทางด้านของบางใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่ารถจะจอแจนิดนึงนะช่วงต่างระดับบางใหญ่แถวๆทางด้านของตลาดสดบางใหญ่ตรงบิ๊กคิงเก่าเนี่ยตรงเนี้ยนะรถมากเคลื่อนตัวช้ารัตนาธิเบศออกมาทางบางใหญ่ก็มีปริมาณรถนะครับอยู่แถวๆซอยวัดมะเดื่อตรงเนี้ยนะเคลื่อนตัวได้ช้ารถเข้าห้างด้วยนะครับที่ไปกลับรถนะครับแล้วก็เข้าห้างเซ็นทรัลเวสเกตด้วยนะครับวันนี้ฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหานะแล้วก็รอบในเนี่ยนะครับดูการเคลื่อนตัวทางด้านของอโศกมนตรีนะครับมีทางฝั่งอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรรถเคลื่อนตัวช้าตั้งแต่ต้นซอยเลยนะครับแล้วก็มีสะสมเข้ามาทางด้านของรัชดาพระราม4นะครับเข้าแยกอโศกเนี่ยมีท้ายอยู่หน้าสวนเบญท้ายยาวเหมือนกันนะครับรอสัญญาณไฟถนนรัชดาเข้าแยกอโศกนะฮะส่วนนานาเข้าอโศกดีนะครับมีชะลอนิดเดียวเท่านั้นซอย15ซอย19ตรงเนี้ยแถวๆเทอร์มินอล21นะครับแต่ด้านขาเข้านี่ยังค่อนข้างเยอะนะมีปริมาณรถสะสมหน้าอุทยานเบญจสิรินะครับยังเคลื่อนตัวได้ช้าเลยจากซอยอโศกสุขุมวิทด้านขาออกก็จะมาชะลอช่วงหน้าห้างนะครับนะเอ็มควอเทียร์ตรงเนี้ยรถยังเยอะนะครับถ้าเลยซอย39ไปได้ก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางทองหล่อติดสัญญาณไฟนะครับก็ท้ายยังไม่ยาวนะครับแล้วก็เข้าเอกมัยเนี่ยตรงนี้ตั้งแต่ทองหล่อต่อเนื่องเอกมัยมาทางตัดกับพระราม4เนี่ยยังหนาแน่นต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะตรงช่วงแถวๆตรงข้ามกับสถานีขนส่งเอกมัยเนี่ยรถเยอะนะครับเข้าแยกเอกมัยวัดทัดทองตรงนี้นะตัดกับทางพระราม4เลยตัดกับพระราม4ก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับไปชะลออีกทีช่วงอ่อนนุชนะครับลงสะพานข้ามคลองพระขนงเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับถ้าเลยสุขุมวิท81นะก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับยาวๆได้ถึงบางนาบางนาไปสำโรงก็เริ่มเคลื่อนตัวได้แต่จะมีชะลอช่วง BTS บางนาตรงนั้นจะจอแจนนิดนึงนะก่อนถึงแยกลาซานนะครับศรีนครินทร์ก็ถือว่าดีนะครับณเวลานี้ก็จะมีชะลอช่วงข้ามแยกศรีเอี่ยมลงมาทางศรีลาซานเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดประจำอยู่แล้วนะครับแต่ก็ตามกันได้เรื่อยๆเหมือนกันขาเข้าดีนะครับจากศรีเทพาไปบางนาต่อเนื่องอุดมสุขไปอ่อนนุช ไปพัฒนาการเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าลำสาลีมีท้ายยาวหน่อยนะครับท้ายอยู่บริเวณซอยตรงข้ามกับโรงพยาบาลวันเวลาอินเตอร์เนชั่นแนลตรงนี้นะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเข้าลำสาลีทางด้านของศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้านะฮะส่วนกรณีของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตนะครับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีผู้ฟังตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเพราะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะครับลงจากสะพานข้ามแยกประชาราษฎร์เล็กน้อยมีผู้เสียชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของสภ.เมืองนนทบุรีกำลังตรวจสอบไล่ดูกล้องวงจรปิดแต่ท่านใดพอจะเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับว่าก่อนหน้านี้เป็นเหตุยังไงนะครับเพิ่มเติมได้ที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137มีการนำกลวยยางมาวางกั้นไว้แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างรอแพทย์และพิสูจน์หลักฐานมายังที่เกิดเหตุรถติดนะครับท่านใดใช้เส้นทางตรงนี้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันต่อไปช่วงนี้18:58 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 19:10 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับดูการเคลื่อนตัวของพื้นที่หัวหมากกันหน่อยนะครับด้านขาเข้าคล่องตัวนะครับทั้งบนยกระดับแล้วก็พื้นราบถนนรามคำแหงนะครับจะมีชะลอช่วงเข้าแยกรามแต่ท้ายไม่ยาวนะครับไม่ได้มีสะสมมากนะส่วนด้านกลับกันขาออกเนี่ยจะมีปริมาณรถมากหน่อยนะครับต่อเนื่องมาทางลำสาลีทีนี้ในซอยรามคำแหง24นะครับช่วงหลังรามเนี่ยถนนหัวหมากเข้ามาทางหลังกกท.นะครับหลังมรามเนี่ยรถมากนะครับทั้ง2ด้านเลยด้านที่มาจากทางสุขุมวิทรามคำแหง24ผ่านแยกถาวรธวัชเนี่ยตรงเนี้ยรถจะเยอะนะครับคือเมื่อวานนี้ได้คุยกับคุณพันธ์มั้งรู้สึกว่าก็ยังมีจุดที่เจ้าที่เขามีการทำงานนะครับแต่ว่าเหมือนกับมีอุปกรณ์มาวางอะไรแบบเนี้ยนะตรงนั้นนะครับเห็นรถที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยรามเนี่ยรถเยอะเหมือนกันนะครับด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนหัวหมากก็คือด้านขาออกเนี่ยนะครับมีรถปริมาณมากนะครับตั้งแต่รามคำแหง24ต่อเนื่องมาทางด้านของตัดกับถาวรธวัชนะฮะตรงนั้นเนี่ยรถก็จะเริ่มชะลอตัวนะครับส่วนกลับกันนะฮะด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางราม24เนี่ยรถมากแต่เคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ดูทางฝั่งของพระราม9นะครับจากทางตัดกับศรีนครินทร์นะฮะต่อเนื่องในฝั่งขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าด้านกลับกันฝั่งขาออกนะดูจากทางด้านของแยกผังเมืองนะครับเข้ามาทางแยก92เนี่ยมีปริมาณรถเยอะนะครับผ่านคลองชุดใหญ่นะครับต่อเนื่องมาทางด้านของแยกรามแต่ก็เคลื่อนตัวตามได้นะครับไม่ติดหยุดนิ่งนะแยก92นะครับเลียบทางด่วนรามอินทราท้ายสะสมเข้าแยกไม่ยาวนะครับทางด้านที่มาจากทางประชาธรรมยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับส่วนด้านกลับกันนะครับจากทางด้านของแยก92ไปทางตัดกับประชาธรรมเนี่ยรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับไปลาดพร้าวนะถ้าเลยซอยทางด้านของแยกประชาธรรมไปเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้เท่าอินทาวไปทางด้านของลาดพร้าวเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะไปชะลออีกทีช่วงแถวๆหน้าห้างนะทางโฮมโปรทางเซ็นทรัลเวสเกตตรงเนี้ยเซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับตรงเนี้ยมีปริมาณรถเยอะนะครับไปทางเกษตรนวมินทร์เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนกลับกันนะครับค่อนข้างคล่องตัวนะด้านขาเข้าดีนะครับรัชดานะครับพระราม9จากแยกพระราม9ไปเทียมร่มมิตรนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนด้านกลับกันนะฮะคุ้ยขวางเข้าเทียมร่มมิตรเนี่ยปริมาณรถเยอะนะครับเลยจากแยกเทียมร่มมิตรเข้าแยกพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้นะครับยกระดับพระราม9ด้านขาเข้าเคลื่อนตัวดีครับรู้ฟังนะฮะแต่ว่าจะมาชะลอช่วงลงทางด้านของแยกโบสถ์แม่พระนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะฮะเลยจากแยกโบสถ์แม่พระเข้าดินแดงเข้าอนุสาวรีย์เคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดเลยนะครับโดยรอบแยกอนุสาวรีย์เนี่ยนะทั้ง4ด้านนี่ดีนะครับส่วนทางพญาไทนะฮะตอนนี้ก็เริ่มยืดตัวได้แล้วนะครับด้านขาเข้าที่จะต่อเนื่องมาทางด้านของพญาไทเข้าอนุสาวรีย์ทำให้นะครับรถที่มาจากทางสัมย่านนะครับต่อเนื่องเข้าปทุมวันเนี่ยก็เริ่มยืดได้แล้วก็แต่ทางราชประสงค์มาทางเฉลิมเผ่าเข้าปทุมวันยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแต่เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้พญาไทด้านขาเข้าเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับกลับการพระรามหนึ่งนะฮะเจริญผลเข้าแยกปทุมวันท้ายยาวขึ้นนะครับท้ายสะสมอยู่ช่วงแยกเจริญผลครับหนาแน่นเลยนะต่อเนื่องแยกพระรามหนึ่งปทุมวันเนี่ยมาทางเฉลิมเผ่าราชประสงค์ยังเคลื่อนตัวช้าราชประสงค์ไปชิดลมใต้ถนนเพลินจิตยังหนาแน่นนะครับนะแล้วก็มีผลกระทบถนนวิทยุนะที่จะมาออกทางด้านของเพลินจิตท้ายยาวนะครับอยู่หน้าสถานทูตอเมริกันนะฮะส่วนที่ออกไปทางด้านของพระราม4ก็ยังมีท้ายนะครับอยู่ก่อนถึงห้างวันแบงคอกนะครับแล้วก็ทางด้านของราชดำริท้ายก่อนถึงแยกสารสินยังค่อนข้างยาวเพราะว่าด้านขาออกของพระราม4นะตั้งแต่สะพานไทยญี่ปุ่นนะครับมาทางไทยเบลเยียมลงบ่อนไก่เนี่ยนะรถปริมาณมากนะครับเลยใต้ทางด่วนไปก็ยังได้ช้านะครับเข้าแยกรัชดาพระราม4ไปเกษมราษฎร์นะครับต้องเลยแยกเกษมราษฎร์ไปก่อนนะขาออกพระราม4เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับไปกล้วยน้ำไทยเข้าแยกตัดกับสุขุมวิทนะมีท้ายนี่ก็อยู่ประมาณซอยโรงพยาบาลนะครับส่วนด้านกลับกันฝั่งขาเข้าตอนนี้นะครับเคลื่อนตัวได้นะครับจนมาถึงทางแยกวิทยุวิทยุไปทางสารแดงยังเคลื่อนตัวช้านะครับปริมาณรถยังเยอะอยู่ต้องเลยทางด้านของหัวลำโพงไปก่อนนะครับก็จะเคลื่อนตัวได้เข้าไปทางเนี่ยใต้ทางด่วนเนี่ยตรงนี้ก็ เรียกได้ว่าเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับไปทางถนนมังกรเข้าเยาวราชเนี่ยนะฮะก็จะไปหนาแน่นอีกทีนะครับช่วงถนนเยาวราชนะครับส่วนเจริญกรุงออกมาทางวัดเล้งเนยยี่นะครับวัดมังกรเนี่ยตรงนี้เคลื่อนตัวได้ดีนะครับนะไม่มีท้ายสะสมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเพิ่มเติมนิดนึงคุณผู้ฟังมีกรณีของคุณพวงเพชรนะครับที่เป็นนายจ้างนะฮะซึ่งเขาตามหาญาติของคุณสุทัศน์โกศลวัฒนชัยนะครับที่ป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศสินนะครับแล้วแพทย์เนี่ยต้องทำการผ่าตัดสมองคือตอนนี้ตามหาญาตินะครับเพื่อให้มาเซ็นเอกสารล่าสุดเนี่ยติดต่อญาติได้แล้วนะครับเป็นน้องสาวของคุณสุทัศน์นะฮะก็ติดต่อได้แล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับนะทางน้องสาวที่บอกว่าขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งจส.ร้อยที่นะครับขอความช่วยเหลือไปด้วยนะครับเนี่ยก็เพลย์ได้ว่าตอนนี้ตามญาติกันได้แล้วนะครับนะก็ให้ไปเซ็นเอกสารในการยินยอมนะครับเรื่องของการผ่าตัดพี่ชายที่อยู่ที่โรงพยาบาลเลิศสินนะครับก็ขอให้อาการปลอดภัยนะครับนะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมกันขอบคุณทางคุณพวงเพชรด้วยนะครับนะที่คืบหน้ากลับมาที่จส.ร้อยของเรานะครับส่วนเรื่องของการเดินทางนะครับมีอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังคุณพึ่งนะครับรายงานเข้ามานะครับบอกว่าการจนาพิเศษด้านขาออกก่อนถึงต่างระดับฉิมพลีประมาณ 2-300 เมตรนะครับมีรถชนกัน3คันนะครับขวางช่องทางด่วนเลนขวานะฮะทำให้รถกลับมาติดอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสเกตชนกัน3คันเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับแต่ว่าตรงต่างระดับฉิมพลีที่ยังไม่คือเริ่มกลับมาติดอีกรอบหนึ่งแต่ว่าติดไม่ยาวนะตรงนี้นะครับมีอุบัติเหตุใหม่นะครับรถชนกัน3คันขวางช่องทางด่วนเลนขวาก่อนถึงต่างระดับฉิมพลีประมาณ300เมตรเท่าที่เข้าไปดูเนี่ยสะสมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าช่องทางคู่ขนานเนี่ยวิ่งได้นะถ้าเลยจุดเกิดเหตุไปเนี่ยคล่องตัวแล้วนะครับตอนนี้การจนาพิเศษด้านขาออกจากฉิมพลีไปบางคูเวียงไปบางใหญ่เนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีไปชะลอช่วงต่างระดับบางคูเวียงนะครับก็เคลื่อนตัวช้านิดนึงนะไม่ได้ติดหยุดนิ่งแล้วก็ตรงต่างระดับบางใหญ่ในรถยังเยอะนะครับรถยังมากนะขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับคุณพึ่งแจ้งมาเมื่อครู่นี้เองนะครับมีอุบัติเหตุที่ก่อนถึงต่างระดับฉิมพลีประมาณ300เมตรนะครับการจนาพิเศษด้านขาออกชนกันในช่องทางด่วนเลนขวา3คันนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณพึ่งเลยนะคุณพึ่งอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณพึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณพึ่งเหมือนเหตุเพิ่งเกิดไหมคุณพึ่ง
1: ใช่เพิ่งเกิดค่ะแล้วรถใช้ความเร็วค่อนข้างเร็วกันนะคะประมาณ 70-80
0: โอ้
1: แล้วพอถึงจุดเกิดเหตุก็คือชะลอตัวกันค่อนข้างอันตรายเพราะมันมืดอะค่ะ
0: ครับเขาชนหนักไหมครับคุณพึ่ง
1: สามคัน
0: ชนกันรุนแรงไหมครับเนี่ย
1: ไม่แรงมากค่ะแต่ก็น่าจะเคลื่อนย้ายได้ค่ะ
0: นะเหมือนชนกันแล้วรอเจ้าหน้าที่ประกันหนีมา
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแต่ยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่
1: สองแล้วก็น่าจะเป็นรถตู้ทึบเล็กอีกหนึ่งค่ะเป็นสามคัน
0: ครับนะดูการจราจรก็ไม่ได้ติดมากเนาะคุณพึ่งตรงนั้น
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้ใช้ความเร็วได้อ่ะค่ะแต่กลัวคันที่มาเร็วๆจะเบรกกันไม่ทันเพราะเมื่อกี้ก็เบรกกันแบบค่อนข้างกระทันหันกัน
0: ตัวโก่งเลยเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มืดด้วยตรงนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับ
1: ยังค่ะน่าจะเพิ่งเกิดเหตุ
0: จริงๆก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็ติดนะเพราะว่าตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสเกตก็มีอุบัติเหตุแต่ว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับก็เลยเคลื่อนตัวได้นะคุณพึ่ง
1: เลยมาเคลื่อนตัวได้ค่ะแต่ยัง
0: ครับ
1: แต่รถเยอะ
0: ถึงไหนแล้วครับ
1: ตอนนี้เลยโลตัสพระราม5มาแล้วค่ะ
0: โอ้ครับครับได้ฝนตรงนั้นแถวๆนั้นมีไหมคุณพึ่ง
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีฝนเลยนะได้ครับ
1: กลับกันก็เคลื่อนตัวได้ดีค่ะ
0: ขาเข้าดีเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณพึ่ง
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ณเวลานี้นะครับกรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีตกเล็กน้อยนะแถวๆลาดกระบังหนองจอกแต่ว่าตอนนี้ไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางพันตำรวจโทวัชรพลฤดีชุติพรนะครับสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือนะครับมีอุบัติเหตุที่ซอยแบริ่งนะครับก่อนหน้านี้นะฮะสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับครับตอนนี้ล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับจุดดังกล่าวครับสารวัตร
2: ก็จุดดังกล่าวตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสำรุงเหนือก็อำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็รถคู่กรณีรถยกได้นำเก็บยังที่เก็บรถแล้วครับจะเหลือก็ยังมีรถยนต์1คันแล้วก็จักรยานยนต์อีก สองคันครับอยู่ชิดขอบทางครับ
0: ครับไม่ได้ขวางใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ชนกันทั้งหมดกี่คันนะครับสาวัต
2: ทั้งหมด7คันครับจักรยานยนต์4รถยนต์มั่งส่วนบุคคล2รถกระบะตู้ทึบ1คันครับ
0: อ๋อครับโอ
2: ้การก่อเหตุก็เป็นรถยนต์มั่งส่วนบุคคลครับ
0: เขาเข้ามายังไงครับเนี่ยสารวัตร
2: ก็เขาขับมาทางแบลิ่งในซอยแบลิ่งครับปากซอยแบลิ่ง8ขับมาแล้วก็มาเฉียวชนรถจักรยานยนต์ตรงปากซอย8 1คันแล้วก็หลบหนีแล้วก็มาจุดเกิดเหตุซอย4อีกรถยนต์นั่งส่วนบุคคล1คันจักรยานยนต์3คันแล้วก็จะหลบหนีอีกก็เลยมีรถกระบะตู้ทึบมาขวางด้านหน้าทำให้ถูกชนท้ายครับ
0: ตั้งใจขวางเลยไหมครับรถตู้ทึบเนี่ย
2: ครับครับใช่ครับ
0: อ๋ออุ้ยแล้วผู้ขับขี่มีอาการเมาไหมครับรถนั่งส่วนบุคคลคันนั้นเนี่ย
2: ตอนนี้อยู่กับพนักงานสอบสวนครับตรวจสอบแล้วก็ยังรอผลอยู่ครับ
0: ผู้ชายผู้หญิงครับสารวัตร
2: ไม่ยังไม่ทราบครับไม่รู้รายละเอียดมากครับแต่ผู้ขับขี่ตอนนี้อยู่กับพนักงานสอบสวนที่โรงพักตำรวจเนี่ยแหละครับ
0: โอ้ก็เรียกได้ว่ามีเหตุตั้งแต่ปากซอยแบริ่ง8มาถึงซอยเท่าไหร่ซอย4ใช่ไหมครับตรงนั้น
2: ซอย4ครับ2จุดครับ
0: โอ้ครับแหมรถก็ชนข้างจอแจเหมือนกันนะช่วงเย็นนะใช่ไหมฮะ
2: ครับก็รู้อยู่ที่จังหวะแต่ละช่วงแต่ละช่วงครับ
0: ครับครับตอนนี้ไปที่สน.แล้วใช่ไหมครับสำหรับผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย
2: ครับครับอยู่กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจแล้วครับส่วนผู้บาดเจ็บก็ส่งตามโรงพยาบาลต่างๆอยู่ครับ
0: ครับมีรถ7คันมีคนเดินเท้าได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงบ้างมั้ยครับเนี่ย
2: ก็เบื้องต้นก็เป็นเพียงรถจักรยานยนต์กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลครับที่บาดเจ็บครับ
0: อาการมีแบบมีบางคนสาหัสบ้างมั้ยครับเนี่ย
2: ก็น่าได้รับแจ้งรายงานก็น่าจะมีเบื้องต้นก็น่าจะมีขาหักแต่ก็ต้องดูรายละเอียดก่อนครับว่าไปถึงโรงพยาบาลแล้วทางแพทย์เขาจะวินิจฉัยว่ายังไงครับ
0: ครับผมตอนนี้ยังมีผลกระทบการจราจรบ้างไหมครับ
2: ไม่มีครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็เร่งระบายรถเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องของผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยนะแล้วก็อาจจะสารเสพติดอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าแม่ก็ไม่น่าจะเกิดแบบนี้ไม่น่าจะหลบหนีแบบนี้เลยนะครับ
2: คร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับสารวัตรครับ
2: ผมครับครับ
0: สวัสดีครับก็ยังเหลืออีก3คันนะจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์อีก2คันนะครับแต่ว่าเอาเข้าข้างทางแล้วนะฮะโอ้โหเป็นเหตุที่ชนแล้วหลบหนีก่อนจุดแรกตั้งแต่ซอยแบริ่งซอย8แล้วไปชนอีกทีแบริ่งซอย4นะครับมีรถที่ได้รับผลกระทบเนี่ย7คันนะครับจักรยานยนต์4นั่งส่วนบุคคล2แล้วก็รถตู้ทึบ1ตู้ทึบนี่เขาไปขวางถ้าไม่ขวางนี่อาจจะมีต่อเนื่องไปอีกหรือเปล่านะฮะคนเจ็บเนี่ยซึ่งเราได้รับรายงานนะครับ8รายนะครับ2รายนำส่งโรงพยาบาลศิครินทร์อีก6รายมีแยกส่งไปโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการแล้วก็โรงพยาบาลสมุทรปราการด้วยนะครับขอบคุณพันตำรวจโทวัชรพลฤดีชุติพรสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือด้วยคือช่วงเย็นเนี่ยรถในซอยแบริ่งเยอะนะครับเด็กเลิกเรียนนะช่วงเย็นๆ เนี่ยอาจจะยังอยู่บนเส้นทางยังสัญจรกันอยู่แหมแล้วก็รถนี่ก็ใช้เส้นทางกันเยอะนะทั้งแบริ่งทั้งลาซานตรงเนี้ยรถจะเยอะมากคือชนแล้วหลบหนีแต่แหมอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงที่หลบหนีเนี่ยรถที่เขาอยู่บนถนนอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็จริงมีคู่กรณีถึง7คันด้วยกันนะครับแต่ยังดีนะที่ไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นแต่ก็มีอาการหนักโอ้โหขาหักเลยด้วยนะครับอันตรายจริงๆนะฮะเอ้าก็ไม่น่าจะเกิดนะครับนะคือถ้าชนแล้วหลบหนีเนี่ยหลังๆมานี่คือคนที่เขาใช้เส้นทางเนี่ยนะเขาก็มีกล้องนะหน้ารถเนี่ยมันจับได้อยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับเราชนเราผิดเราก็ต้องรับผิดชอบนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับใครจะเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะครับคุณผู้ฟังในแต่ละเส้นทางนะดอกจัน1808หรือ1137นะครับนะฮะเดี๋ยวเราพักเรื่องของการจราจรเราไปติดตามข่าวสารกันบ้างนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับThank you.
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
4: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์คะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำนะคะข่าวแรกก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่ยังคงรอเรื่องของการเขาเรียกอะไรคะในการทบทวนใช่ไหมคะค่ะวันนี้คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวชี้แจงถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณีการปรับทบทวนเกณฑ์ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจุดประสงค์ของรัฐบาลในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเพราะว่าต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะคะโดยที่ผ่านมาไม่มีการเปิดรับผู้มีสิทธิ์รายใหม่เข้าสู่ระบบมานาน 4-5 ปีหัวใจสำคัญประการแรกก็คือนำคนจนรายใหม่ที่ตกสำรวจนะคะและก็ยังไม่ได้อยู่ในระบบเดิมเข้ามาอยู่ในระบบจำนวน 2.3 ล้านคนส่วนหัวใจสำคัญประการที่2ก็คือการช่วยเหลือผู้ยากจนจริงนะคะเพราะที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจำนวนมากว่ามีผู้แอบอ้างสิทธิ์นะคะและก็ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์แต่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลจึงพยายามปรับเกณฑ์เพื่อคัดกรองซึ่งขณะนี้ก็สามารถแยกแยะผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ออกได้บางส่วนขณะเดียวกันหากมีผู้เดือดร้อนจริงแต่ว่าหลุดจากเกณฑ์คัดกรองรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังโดยได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงพื้นที่นะคะช่วยเหลือผ่านศูนย์ One Stop Service เพื่อทบทวนสิทธิ์ค่ะประเทศไทยไม่มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยจึงต้องมีการทบทวนข้อมูลตามข้อเรียกร้องของประชาชนเช่นกรณีรถยนต์เก่านะคะซึ่งก็ได้หารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีมิจฉาชีพค่ะนำข้อมูลของประชาชนไปนำชื่อนะคะไปจดทะเบียนบริษัทซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่องนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งขณะนี้ข้อเท็จจริงก็เริ่มปรากฏชัดจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบค่ะข้อเท็จจริงทั้งหมดและก็หลังจากดูแลผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็จะดำเนินการกับผู้ที่หลอกลวงประชาชนจนได้รับความเดือดร้อนและก็ย้ำว่ารัฐบาลเห็นใจผู้ที่เดือดร้อนจริงนะคะและจะขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์สิทธิ์พร้อมกับพยายามดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดโดยย้ำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเหลือประชาชนเพราะยังมีสวัสดิการของรัฐอีกหลายโครงการรองรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะซึ่งจุดประสงค์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีรายได้หรือว่าไม่มีผู้ดูแลอย่างแท้จริงนะคะทั้งนี้รัฐบาลสามารถนำผู้มีสิทธิ์รายใหม่เข้าสู่ระบบได้ 2.3 ล้านคนส่วนผู้ที่ยังได้รับสิทธิ์จากสวัสดิการอื่นๆเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าสิทธิของผู้พิการหรือสิทธิเรียนฟรีก็ยังคงได้รับสิทธิตามเดิมนะคะโดยปัจจุบันรัฐมีสวัสดิการรวมถึง72รายการซึ่งผู้มีสิทธิ์ก็ยังคงได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์ของแต่ละโครงการนะคะขณะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมุ่งช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนที่สุดนะคะและก็เปิดรับฟังความคิดเห็นและจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และก็ขยายระยะเวลาการอุทธรณ์สิทธิ์ต่อไปค่ะ
0: ครับ
4: พูดถึงเรื่องของการนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทเนี่ยนะคะก็ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะโดยวันนี้นะคะคุณภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่านะคะจากกรณีที่กระทรวงการคลังได้ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาและก็มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ถึง 9,314,253 รายโดยจำนวนนี้เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็มีสาเหตุมาจากการมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยตอนนี้ได้สั่งการให้เจ้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในส่วนที่มีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการและก็ผู้ถือหุ้นเนี่ยนะคะอย่างเร่งด่วนค่ะเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลจากคลังข้อมูลของธุรกิจนะคะของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่24มิถุนายนปี69พบว่ามีรายชื่อของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69เนี่ยเป็นหุ้นส่วนเป็นกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นนะคะในห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำนวน 139,804 รายค่ะ โดยแบ่งเป็นนะคะผู้ที่มีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 41,007 รายนะคะแล้วก็มีรายชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอีก 98,797 รายกระจายทั่วประเทศค่ะซึ่งกรมได้ส่งข้อมูลข้างต้นให้กระทรวงการคลังเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้วนะคะโดยหลังจากที่กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ 9.51 ล้านรายและก็ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 9.31 ล้านรายนะคะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังให้สามารถยื่นอุทธรณ์หรือว่าทบทวนสิทธิ์นะคะได้ในช่วง 17-31 กรกฎาคมโดยกรมได้หารือกับทางพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะถึงแนวทางการอำนวยความสะดวกนะคะในการให้บริการค้นข้อมูลนะคะการเข้าไปมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนเป็นกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์โดยผู้ที่มีรายชื่อไม่ผ่านเกณฑ์สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการตรวจสอบแทนได้นะคะโดยระบุในใบมอบอำนาจว่าเพื่อตรวจการตรวจสอบนะคะคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จำเป็นเรื่องของการเขียนด้วยลายมือก็ได้หรือพิมพ์ก็ได้นะคะ
0: ครับ
4: หรือปริ้นออกมาก็ได้หลังจากนั้นทางกรมแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็จะทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแล้วก็แนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทแก่ผู้ที่ขอตรวจสอบซึ่งการดำเนินการตรวจสอบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และต้องการตรวจสอบข้อมูลตรงนี้นะคะบางท่านบอกไม่รู้ตัวเลยว่าเอาชื่อไปเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ส่วนกลางนี่คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเขต2เขต3เขต4และก็เขต5นะคะส่วนในภูมิภาคก็ติดต่อไปได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าถ้าเกิดสงสัยก็โทรไปที่คอลเซ็นเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนก็ได้1570ค่ะ
0: ครับ
4: นะคะอีกเรื่องนึงก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามก็คือการสอบพนักงานท้องถิ่นนะคะ คุณพัฒน์คะไม่ใช่ว่ามีข่าวดังหรือว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ที่ยังอยู่ในการสอบสวนกันอยู่เนี่ยนะคะ จะไม่มีการสอบนะคะในวันที่26กรกฎาคมเนี่ยจะมีการสอบพนักงานท้องถิ่น5สนาม5ภูมิภาคนะคะโดยทางคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะก็บอกว่าในวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะก็จะมีการสอบพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหาร5สนาม5ภูมิภาคก็คือที่เชียงใหม่ที่อุดรธานีขอนแก่นปทุมธานีชลบุรีและก็นครศรีธรรมราชค่ะโดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมดนะคะ 37,359 คนนะคะซึ่งครั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้จัดสอบนะคะแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็บอกว่าจะปิดกั้นการทุจริตสอบให้เข้มงวดที่สุดค่ะในการสอบครั้งนี้นะคะขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนกรุณาเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองอย่าลงเชื่ออย่าจ่ายอย่าซื้อขายคะแนนสอบใดๆทุกกรณีนะคะขอให้รู้ไว้เลยว่าถ้าท่านจ่ายไปท่านโดนหลอกแบบ 100% และหากพบเห็นหรือว่ารู้ตัวบุคคลที่ชักชวนหรือว่าให้ทำหรือว่าจะทำทุจริตเนี่ยขอให้แจ้งนะคะแจ้งข้อมูลหลักฐานมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่นหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-241-9014นะคะ02-241-9014หรือว่าจะแจ้งตรงไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าปปช.ก็ได้นะคะโดยคุณนิรัตน์บอกว่าขอให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ส่งมาทั้งหมดถือว่าเป็นความลับทางราชการเราต้องช่วยกันจัดการให้ขบวนการนี้หมดไปนะคุณพัช
0: ใช่ครับ
4: ไม่งั้นโอ้โหข้าราชการเหล่านี้ก็จะภาพพจน์แย่นะนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคุณนิรัตน์ก็ได้แจ้งข้อมูลมานะคะยังมีการสอบอยู่นะคะ26กรกฎาคมนี้ค่ะ
0: ครับ
4: มาดูเรื่องของหุ้นบ้างนะคะวันนี้หุ้นไทยปิดที่ 1,652.97 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 6.97 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 97,000 960.99 ล้านบาทค่ะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้นะคะดัชนีแกว่งไซด์เวย์ส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกค่ะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,657.55 จุดนะคะแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,642.28 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งออกข้างค่ะอิงไปทางบวกโดยแม้ว่าจะมีแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มแบงก์หลังจากที่ประกาศงบไตรมาส 2/69 ดีกว่าที่คาดนะคะทำให้เกิด Sign of Facts นะคะออกมาบ้างอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงบ่ายเดลต้าก็ดีดขึ้นมาประคองดัชนีสอดคล้องกับที่ตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะเช่นหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของจีนแล้วก็หุ้นเกาหลีที่รีบาวขึ้นมานะคะขณะเดียวกันหุ้นกลุ่มรับเหมาก็ปรับตัวขึ้นมาจากความคาดหวังที่รัฐบาลประกาศผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์นะคะก็ทำให้หุ้นกลุ่มนี้ได้รับความสนใจค่ะมาดูดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดบวกนะคะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้คำมั่นว่าจะดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าจีนจะสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดปี2569และจะเดินหน้าผลักดันนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ไตรมาส 2/69 ขยายตัวเพียง 4.3% นะคะซึ่งก็ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายการเติบโตตลอดปีที่รัฐบาลกำหนดไว้รัฐบาลเขากำหนดไว้ที่ 4.5-5 นะคะเปอร์เซ็นต์ทางเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,864.37 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 68.09 จุดนะคะมาที่ตลาดหุ้นฮ่องกงบ้างนะคะหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดลบนะคะขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและก็ก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและโอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมค่ะทำให้หางเสงวันนี้ปิดที่ 25,132.29 จุดนะคะลดลงไป 10.76 จุดค่ะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้เปิดแล้วนะคะเมื่อวานปิดวันนี้เปิดแล้วก็แต่ว่าปิดตลาดเนี่ยพุ่งขึ้นนะคะมากกว่า 3% เลยนะคะหลังจากที่ร่วงลงไปอย่างหนักในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตลาดได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เผชิญแรงขายอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้วันนี้นิเกอิปิดตลาดพุ่งขึ้นไปถึง 2,091.07 จุดเลยนะคะมาอยู่ที่ 66,232.19 จุดค่ะมาดูราคาทองคำในประเทศบ้างนะคะวันนี้ทองคำในประเทศนี่ส่วนใหญ่เนี่ยคือดิฉันตอนที่ดิฉันรายงานข่าวเที่ยงนี่นะคะก็ไม่มีลบเลยบวกตลอดนะคะจนมาถึงช่วงบ่ายสองกว่าๆเนี่ยถึงจะมีการลบนะคะวันนี้หุ้นไม่ใช่หุ้นทองคำในประเทศปรับเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด20ครั้งนะคะทั้งวันนะคะปรับไป20ครั้งโดยเป็นการปรับบวกไป16ครั้งแล้วก็ปรับลบไป4ครั้งปิดตลาดบวกอยู่750บาทค่ะวันนี้นะคะทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,550 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,750 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,262.68 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,550 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกนะคะหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,068 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.64 บาทนะคะมาดูค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้นะคะปิดที่ 33.63 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะคุณพัฒน์แข็งค่าเล็กน้อยจากช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดที่ 33.65 บาทต่อดอลลาร์นะคะวันนี้บาทแกว่งตัวออกข้างค่ะโดยระหว่างวันเงินบาทก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.60 นะคะถึง 33.67 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะภาพใหญ่ตลาดยังคงรอดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นหลักนะคะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.55 ถึง 33.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะถ้าก่อนจะดูข่าวต่างประเทศดูราคาน้ำมันก่อนดิฉันลืมนะคะราคาน้ำมันตลาดโลกค่ะล่าสุดนี่ก็ทาง เวสเท็กซัสนะคะบวกขึ้นไปอีกเหรียญ1เหรียญ7เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 84.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์นี่โอ้บวกขึ้นไปอีกเหรียญ40เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 90.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะ
0: คร
4: ับ มาดูเรื่องของการวิเคราะห์ราคาน้ำมันของโกลแมนแซกกันนะคะคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันเบรนท์นะคะอาจจะพุ่งแตะระดับกว่า120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลภายใต้ไตรมาส 4/2569 ค่ะหากว่าภาวะชะงักงานของการไหลเวียนน้ำมันที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสเกิดชะงักเป็นเวลานานก็หมายถึงว่าการส่งออกน้ำมันนี่มันทำได้ยากนะคะทีมนักวิเคราะห์ของโกลแมนแซกระบุในรายงานซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์บอกว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากขึ้นและก็ปริมาณการไหลเวียนน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียลดลงสู่ระดับต่ำกว่า 45% ของระดับก่อนเกิดสงครามได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งโดยมองว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะคะจะอยู่ที่80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาส4ในไตรมาส4ทับ69แล้วก็75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีหน้าอันนี้เป็นสมมติฐานที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางลดลงนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็มองว่าราคาน้ำมันมีความเสี่ยงที่จะอยู่ในทิศทางขาขึ้นเมื่อพิจารณาจากภาวะชะงักงานของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะชะงักงานในทะเลแดงเช่นเดียวกันแม้การลดลงของปริมาณน้ำมันสำรองทั่วโลกในไตรมาส2จะทำให้ตลาดน้ำมันมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะช็อกด้านอุปทานมากขึ้นแต่ว่าการที่จีนนำเข้าน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ8ปีประกอบกับอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะก็อาจจะช่วยสกัดไม่ให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากตามที่มีการคาดการไว้ได้ค่ะตลาดพลังงานโลกเผชิญกับความปั่นป่วนอย่างมากในเดือนนี้นะคะโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดีดขึ้นมาแตะระดับ91ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะล่าสุดนี้อยู่ 90.62 นะคะหลังจากที่อิหร่านกับสหรัฐได้เปิดฉากปะทะกันระลอกใหม่รวมทั้งกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงเกิดการหยุดชะงักไปด้วยนะคะโดยเส้นทางเดินเรือนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการลำเลียงน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซียไปส่งให้ลูกค้าในประเทศต่างๆค่ะนะคะที่จะทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงเกิดการหยุดชะงักไปด้วยนะคะโดยเส้นทางเดินเรือนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการลำเลียงน้ำมันดิบจาก

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคาร

กลับมาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้คุณผู้ฟังครับทางด้านของ MEA ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับที่มาแอบอ้างเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์นะครับหลอกเรียกเก็บเงินย้ำเลยนะครับว่าการลงทะเบียนผ่าน MEA e-service ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นการลงทะเบียนฟรีนะครับ MEA ครับหรือการไฟฟ้านครหลวงขอแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพครับที่มาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA นะครับโทรศัพท์เข้ามาติดต่อประชาชนครับโดยอ้างการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์หรือการลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์พร้อมกับเรียกเก็บค่าดำเนินการค่าติดตั้งหรือว่าหลอกให้โอนเงินนะครับซึ่งสร้างความเข้าใจผิดและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนด้วย MEA ขอยืนยันนะครับว่าการเข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus รวมถึงการลงทะเบียนรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอนนะครับและทาง MEAไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์แจ้งให้โอนเงินหรือชำระค่าบริการผ่านบัญชีส่วนบุคคลไม่ว่ากรณีใดๆหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวขอให้ยุติการสนทนาทันทีนะครับผู้ฟังและให้ตรวจสอบข้อมูลกับ MEA ก่อนดำเนินการทุกครั้งด้วยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนนะครับ MEA เขาเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน2ช่องทางนะครับได้แก่การยื่นคำขอด้วยตัวเองครับณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงทั้ง18เขตโดยนำเอกสารทางการแพทย์ประกอบการยื่นคำขอนะครับและการลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งสะดวกรวดเร็วและติดตามสถานะการดำเนินการได้แบบเรียลไทม์โดยทั้ง2ช่องทางไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับMEA ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของ MEA เท่านั้นนะครับและอย่าไปหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกรับเงินหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลกับ MEA ก่อนดำเนินการทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการด้านไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนะครับประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA ได้ที่ LINE MEA Connect @MEA Thailand นะครับซึ่งต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีหรือติดต่อที่ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณทาง MEA การไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้ครับผู้ฟังเรื่องของการเดินทางการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับณเวลานี้หลายเส้นทางนี่เริ่มดีขึ้นคล่องตัวขึ้นนะครับดูการเคลื่อนตัวของการจราพิเศษวงแหวนตะวันตกที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีทั้งอุบัติเหตุหลายจุดนะครับแล้วก็ปริมาณรถมากด้วยนะครับแถวๆต่างระดับบางใหญ่ตอนนี้คลี่คลายแล้วนะครับยังเหลือปริมาณรถตกค้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับช่วงตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสเกตฝั่งขาออกนะครับแต่ขาเข้าดีแล้วนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุช่วงก่อนถึงต่างระดับชิมพลีในด้านขาออกนะครับที่มีเพื่อนสมาชิกของเราแจ้งเข้ามานะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็เคลื่อนตัวได้นะฮะหลายจุดนะครับตอนนี้ดีแล้วนะครับเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะแต่ว่ารอบในเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถค่อนข้างมากอยู่นะครับโดยรอบถนนพระราม1นะครับแยกปทุมวันแยกราชประสงค์นะครับแยกวิทยุรถยังมากนะครับวิทยุที่จะเข้าไปทางเพลินจิตท้ายยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับมีสะสมตั้งแต่เลยตัดกับทางสารสินนะส่วนทางด้านของราชดำริผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ท้ายเนี่ยอยู่บริเวณเลยจากแยกราชประสงค์ไปนิดเดียวนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับรถที่ออกมาจากห้างนี่ก็เยอะนะครับทั้งเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เสียมพารากอนทำให้พระราม1เนี่ยนะครับด้านขาออกรถยังเยอะนะครับมีสะสมตั้งแต่โลตัสพระราม1เข้าแยกปทุมวันต่อเนื่องเฉลิมเผ่าราชประสงค์เนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านที่มาจากทางเพลินจิตเข้าราชประสงค์มีท้ายเลย BTS ชิดลมมานิดเดียวยังแน่นนะครับพระราม1นะฮะในด้านขาเข้าขาออกนี่ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนทางด้านของพระราม4ที่ก่อนหน้านี้มีปริมาณรถมากนะครับในด้านขาออก
ก็ตอนนี้เริ่มยืดได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวช้านะครับสามย่านสะพานไทยญี่ปุ่นนะฮะต่อเนื่องมาทางด้านของสวนลุมเนี่ยยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับสาทรใต้ดีขึ้นนะครับมีสะสมเข้าแยกนรินทรท้ายเริ่มสั้นลงนะครับส่วนด้านฝั่งกลับกันขาเข้าดีครับมีไปรอสัญญาณไฟที่แยกวิทยุท้ายประมาณสัก4-500เมตรนะฮะตรงนี้สีลมก็ดีขึ้นนะครับทั้ง2ด้านเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับส่วนทางด้านของสุขุมวิทดูการเคลื่อนตัวนะครับฝั่งขาเข้าบางนาไปอุดมสุขดีแล้วนะครับแยก62เข้าไปทางอ่อนนุชไม่มีปัญหาเลยนะครับข้ามคลองพระโขนงลงมาทางตัดกับพระราม4เคลื่อนตัวได้ไปเอกมัยไปฉลองตึงนะช่วงเข้าแยก26ซอยอารีแต่ว่าต่อเนื่องไปทางหน้าสวนเบญจสิริเนี่ยยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะครับถ้าเลยซอย22สุขุมวิทไปเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าแยกอโศกตอนนี้เริ่มหมดปัญหาทั้ง2ด้านนานาเข้ามาก็เริ่มยืดตัวได้ซอยกลางอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีเพชรบุรีด้านขาออกมีชะลอตรงช่วงแยกทองหล่อนะครับนะถอยหลังไปตรงเพชรอุทัยเข้ามาทางพร้อมพงเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567จำนวน274คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยตำรวจเมื่อปี2444โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอย่างเป็นทางการณโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่13ตุลาคม2499โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจชั้นสูงมีภารกิจหลักในการให้การศึกษาการฝึกอบรมการส่งเสริมวิชาการตำรวจและการศึกษาวิจัยรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจเป็นหลักมีหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสังคมไทยนอกจากนี้ยังเป็นสถาบันหลักสำคัญในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งเน้นด้านการฝึกทักษะในยุทธวิธีตำรวจและการปฏิบัติตามระเบียบวินัยแบบธรรมเนียมและจรรยาบรรณของตำรวจมีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยงานปฏิบัติการโรงเรียนในร้อยตำรวจโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567โดยมีใจความสำคัญถึงการนำความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จงานของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์ขับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายตำรวจใหม่ทุกคนจะนำความรู้ทางวิชาการทักษะความสามารถตลอดจนระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายและทางวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาไปใช้ประกอบกับสติปัญญาวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อปฏิบัติงานของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขและปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญในชีวิตโดยทั่วกัน
0: พ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมกรุงบรัสเซลส์ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายวุฒิธนิตเตราพรกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหวสภากาชาดไทยเวลา 14:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีของแพทยสมาคมเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิผู้มีอุปการะคุณและผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมซึ่งมีระเบียบวาระอาทิการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่43การรับรองงบการเงินปี2568การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี2569การรายงานกิจกรรมของมูลนิธิประจำปี2568อาทิกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เช่นการดำเนินงานโครงการผ่าตัดหัวใจและโครงการหัวใจสัญจรกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเช่นโครงการอาหารไทยหัวใจดีและโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกิจกรรมวันหัวใจโลกและการพิจารณาแผนงานประจำปี2570ทั้งนี้การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิ จะจัดขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจและโรคหัวใจแก่ประชาชนอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถของแพทย์พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหัวใจรวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ป่วยโรคอื่นๆซึ่งจะทำให้หัวใจพิการได้รับการรักษาตามความเหมาะสมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี2525เพื่อส่งเสริมงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่สมาชิกและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในหมู่แพทย์มีการประชุมวิชาการส่งเสริมการวิจัยเรื่องโรคหัวใจเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนรวมถึงการติดต่อประสานงานกับสมาชิกของสมาคมแพทย์โรคหัวใจในประเทศต่างๆโดยในปี2528มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติทำให้สามารถระดมทุนได้มากขึ้นและขยายงานการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างกว้างขวางพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงร่วมในพิธีในทางพุทธศาสนาการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในงานศพคือการทำบุญที่เรียกว่ามัตตกะภัตตาหารคำนี้มาจากภาษาบาลีคือมัตตกะหมายถึงผู้ตายแล้วและภัตตาหารหมายถึงอาหารเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งยังเป็นการทำบุญเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและญาติผู้มีชีวิตช่วยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และช่วยให้จิตใจของผู้ทำบุญสงบขึ้นเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิตอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมนั้นพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงแต่ไม่ได้พระราชทานตำแหน่งพระพิธีธรรมแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งโดยเจ้าอาวาสในแต่ละพระอารามจะเป็นผู้แต่งตั้งพระสงฆ์เป็นพระพิธีธรรมพระอารามละ4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นในการฝึกฝนสวดทำนองสวดของพระพิธีธรรมเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปเดิมและเพื่อสืบทอดวิธีการรวมถึงทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายซึ่งพระพิธีธรรมมีพัดประจำตำแหน่งจำนวน4ด้ามเรียงตามลำดับศักดิ์คือสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวเวลา 17:00 น.ในอัธนิติดิตอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงมีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้งเป็นการนำคำบาลีขึ้นต้นสั้นๆในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์มาเรียงต่อกันเรียกการสวดพระอภิธรรมนี้ว่าการสวดมาติกาโดยในส่วนของพระศพหรือพระบรมศพจะเรียกพิธีสดับปกรณ์หรือสัตตปกรณ์หมายถึงพระอภิธรรม7คัมภีร์และเวลา 19:00 น.นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสำหรับทำนองการสวดของพระพิธีธรรมในแต่ละพระอารามจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเพื่อความคล่องแคล่วพร้อมเพรียงและความไพเราะในการสวดปัจจุบันมี4ทำนองคือทำนองกะแยกเป็น2ลักษณะคือกะเปิดเป็นการสวดที่เน้นการออกเสียงคำสวดชัดเจนและกะปิดเป็นการสวดที่เน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวต่อเนื่องกันตลอดทั้งบททำนองเลื่อนไม่เน้นความชัดเจนของคำสวดและเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันโดยไม่ให้เสียงขาดตอนทำนองลากซุงออกเสียงหนักในคำสวดทุกๆตัวอักษรเอื้อนเสียงทำนองจากหนักแล้วจึงแผ่วลงไปหาเบาและทำนองสรพันยะมีการเอื้อนทำนองเสียงสูงตามไปพร้อมกับคำสวดนั้นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาเถรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนเป็นปีที่15วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาเถรราชธิดาเนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนเป็นปีที่15ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงทรงเป็นประธานสงฆ์สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าวพระราชวงศ์ข้าราชบริพารมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาและผู้จงรักภักดีร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนมาบรรจบในวันที่27กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาเถรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ากับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468สิ้นพระชนเมื่อวันที่27กรกฎาคม2554สิริพระชนมายุ85พรรษาตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งยังทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนานัปปการตลอดจนทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าพระบรมชนกนาถในทุกด้านทั้งกิจการลูกเสือเนตรนารีกิจการรักษาดินแดนกิจการสาธารณสุขการสาธารณกุศลสังคมสงเคราะห์และกิจการด้านศิลปะวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีพระอุปถัมภ์ต่อสถาบันการศึกษาต่างๆที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงก่อตั้งไว้ทั่วประเทศเพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพตามพระบรมราโชบายในรัชกาลที่6อีกทั้งได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาเพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลต่างพระองค์ในการสืบสานสนับสนุนและเผยแผ่พระเกียรติคุณให้ยั่งยืนสืบไปภายหลังเสร็จสิ้นการบำเพ็ญพระกุศลแล้วเสด็จไปสวภาประดิษฐานสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระสรีรังคารโดยมีพระอนุวงศ์ข้าราชบริพารผู้แทนองค์กรในพระอุปถัมภ์และในพระอุปการะตลอดจนผู้จงรักภักดีไปถวายสักการะและวางพวงมาลาในการนี้ด้วย อันหนึ่งเนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันประสูติครบ100ปี24พฤศจิกายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาเถรราชธิดาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569วันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องในวันที่ระลึกฐานผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารผ่านศึกเวียดนามและอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณนักรบไทยที่เสียชีวิตในสมรภูมิประเทศเวียดนามทั้งนี้สงครามเวียดนามเกิดขึ้นเมื่อปี2484และในปี2510ประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างเวียดนามใต้กับเวียดนามเหนือโดยในระหว่างปี2507ถึง2515มีทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่539นายต่อมากองทัพบกจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนามขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมของทหารไทยที่ได้เดินทางไปปฏิบัติการร่วมรบกับชาติพันธมิตรและเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของทหารที่สละชีวิตในสงครามครั้งนั้นซึ่งได้นำพาชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่ประเทศไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์เมื่อวันที่22ตุลาคม2533และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่19กันยายน2539โดยสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงมติกำหนดให้วันที่21กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนาม
2: มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้แทนจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริในพระบรมชนกนาถเพื่อพัฒนางานโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงและพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงการจัดงานครั้งนี้มีความพิเศษคือการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดา ที่เป็นผลสำเร็จจากการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ของทีมนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งใช้เวลามากกว่า8ปีในการศึกษาคัดเลือกและพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทจนได้กุหลาบตัดดอกคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยโดยมีแรงบันดาลใจมาจากกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบพระนามาภิไธยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสายพันธุ์ว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งเซ็นทรัลได้พัฒนาต่อยอดกิจกรรมโดยออกแบบประสบการณ์ผ่านสตอรี่เทลลิ่งให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสเรื่องราวที่แตกต่างจากทุกปีนำเสนอเรื่องราวของพันธุ์พืชพระราชทานยกความงดงามมาจำลองไว้ในใจกลางเมืองพร้อมเตรียมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กุหลาบควีนสุธิดาสายพันธุ์ใหม่แห่งแผ่นดินที่จะนำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตปรุงอาหารจากวัตถุดิบโครงการหลวงตลอดระยะเวลาการจัดงาน12วันโดยนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การจำหน่ายผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์คุณภาพของมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์มากกว่า 3,000 รายการกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในการเปิดตัวการจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถครั้งที่18ประจำปี2569
3: วันนี้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคาระกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดตัวการจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถครั้งที่18ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินณอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครงานดังกล่าวมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เริ่มกับกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีรวม33องค์กรจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านแก่ราษฎรโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันไม้8ชนิดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาโป๋ยเซียนลิ้นมังกรโกศลพญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดในปีนี้ด้วยส่วนพันไม้ใหม่2ชนิดได้แก่บุษราคำและเสน่ห์จันทร์จะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการสนองพระราชปณิธานด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเช่นฟาร์มทะเลตัวอย่างและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการจากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองโดยกรุงเทพมหานครนิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนิทรรศการพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและตลาดนัดต้นไม้ทั้งนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่11สิงหาคม2569
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมฐานราบ90โทรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไดมอนด์คัตติ้งจำกัดนายเจษดาตั้งมงคลสุขพร้อมคณะและกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเสวตฉัตรวัดไผ่เงินโชตนารามและวัดแสนเกษมวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดสระไม้แดงจังหวัดชัยนาทและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทางนั้นส่วนบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารและหน่วยงานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสมาคมผู้ช่วยผู้บริหารและเลขานุการแห่งประเทศไทยและสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดศรีศักดารามวัดโป่งมอนวัดเฮรัญญาวาสและวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายวัดโพศีวรรณารามวัดศรีสุวรรณราชและวัดพระธาตุเสด็จจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนทอสีนายพงศธรแสงรุจิและครอบครัวสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามวัดนิมมานรดีวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดกระทู้วัดอนุภาตกฤษดารามจังหวัดภูเก็ตสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและในเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองอีกสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวัง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโรงเรียนศรีพฤกษากรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง 7Hชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนนายเจษฎาตั้งมงคลสุขและคณะคณะก้าวใหม่เพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์นางทองใบชาเรียเลิศและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนทอสีในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปแจกให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569 จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้ว
0: ค่าคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสปอร์ตที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS

บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: 20:45 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร.วิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ฟังนะครับทุกท่านไปติดตามรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.นะครับวันนี้เสนอตอนอาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำที่สวีครับติดตามรายการครับ
1: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตการขาดแคลนน้ำมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการเกษตรอุตสาหกรรมและการรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติเป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติการบริหารจัดการทรัพยากรที่ขาดประสิทธิภาพรวมไปถึงจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยในสิ่งที่ราษฎรต้องเผชิญพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงให้ความช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ตามสภาพปัญหาและทรงช่วยเหลือตามที่ราษฎรร้องขอมาดังเช่นเมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2553นายสุนทรคงทองราษฎรบ้านช้างแล่นหมู่ที่12ตำบลเขาค่ายอำเภอสวีจังหวัดชุมพรขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.และกรมชลประทานร่วมกันดำเนินการโดยกปร.สนับสนุนงบประมาณซึ่งโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2559มีลักษณะโครงการเป็นอาคารอัดน้ำแบบท่อเหลี่ยมขนาด 2.5 คูณ 2.5 เมตรจำนวน2ช่องขนาดความจุ 20,000 ลูกบาศก์เมตรระบบท่อส่งน้ำความยาวรวม 6,044 เมตรพร้อมอาคารประกอบจำนวน69แห่งและถังพักน้ำขนาดความจุ 220 ลูกบาศก์เมตรจำนวน1แห่งสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านคลองหินดำและบ้านหน้าศาลช้างแล่นได้จำนวน245ครัวเรือนช่วยพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน700ไร่ฤดูแล้ง300ไร่ในปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานชื่อกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานช้างแล่นเพื่อร่วมการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการองคมนตรีมีข้อเสนอแนะในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มเติมให้แก่โครงการนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนและมีประโยชน์สูงสุดโดยเมื่อเดือนมีนาคม2569กรมชลประทานได้มีการขุดลอกตะกอนปรับปรุงถนนและยกระดับความสูงเพื่อเพิ่มความจุของระดับน้ำเพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อไปกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
0: ขอบคุณสำนักงานกปร.ด้วยนะครับกับรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตนะครับมาติดตามกันต่อครับช่วงนี้20:48 นครับคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับจากเพจคนข่าวบางประกงถนนเทพรัตน์นะครับมีอุบัติเหตุรถเห็นบอกว่ามีกระดาษตกหล่นนะครับเป็นจำนวนมากแล้วขวางถนนนะครับอยู่ในช่องทางกลางของคู่ขนานคาดว่าเป็นรถบรรทุกนะครับที่ขนมาแล้วทำหล่นไม่รู้ตัวนะครับไม่พบรถในที่เกิดเหตุนะคือเป็นกรณีของกระดาษที่ตกหล่นนะครับแล้วขวางคู่ขนานช่องทางกลางนะครับตรงนั้นจะเป็นกิโลเมตรที่44นะด้านขาเข้านะครับเทพรัตน์บางนาตราดช่วงระหว่างสะพานเทพสดินหรือว่าสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงนะครับมุ่งหน้าด่านเก็บเงินบางวัวนะฝากระมัดระวังด้วยนะครับในช่องทางช่องทางคู่ขนานนะครับเลนกลางนะครับส่วนการจราจรในแต่ละจุดเนี่ยก็แนวโน้มดีขึ้นนะฮะหลายที่

พื้นที่หลายเส้นทางก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วอันนี้เป็นภาพที่เราขึ้นให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับคุณผู้ฟังบริเวณถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดที่ทางขาเข้าช่องทางคู่ขนานเลนกลางกิโลเมตรที่44ที่มีกระดาษตกหล่นเนี่ยนะฮะเป็นจำนวนมากเลยนะครับโอ้คือน่าจะมาจากรถบรรทุกนะครับมองกำลังมองอยู่นะลักษณะเหมือนเป็นกระดาษแข็งนะเป็นเหมือนกระดาษลังอ่ะคุณผู้ฟังนะอันนี้เท่าที่ผมเห็นในภาพเนี่ยนะลักษณะนี้เป็นชิ้นชิ้นนะครับจำนวนมากเลยมาแบบหล่นจริงๆถ้าหล่นขนาดนี้นี่น่าจะทราบนะเนี่ยโอ้เหมือนกับมีรถบรรทุกขนมานะครับแล้วบอกว่าหล่นไม่รู้ตัวเนี่ยฮะฝากระมัดระวังด้วยนะครับเป็นถนนเทพรัตน์นะครับช่วงกิโลเมตรที่44ฝั่งขาเข้านะครับขวางอยู่ช่องทางคู่ขนานเลนกลางโอ้จำนวนนี้ไม่น้อยเลยนะครับนี่นะฮะล่าสุดเลยนะครับที่เราได้รับแจ้งจากเพจคนข่าวบางประกงขอบคุณทางเพจคนข่าวบางประกงด้วยนะครับนะเดี๋ยวคงต้องรอดำเนินการนะครับใครที่ใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเปิดการจราจรได้แล้วนะครับน่าจะมีการไปดำเนินการเก็บกันเรียบร้อยนะฮะขอบคุณทางเพจคนข่าวบางประกงด้วยนะครับอันนี้เพิ่มเติมมาให้นะส่วนวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังมีเรื่องของการทำงานนะครับล้างท่อบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสารแดงถึงซอยสารแดง3นะครับก็เป็นการทำงานนะครับทางด้านของสำนักงานระบายน้ำแจ้งมานะครับหน่วยงานระบายน้ำดำเนินการล้างท่อที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสารแดงถึงซอยสารแดงซอย3มีการปิดการจราจร1ช่องทางซ้ายก็แนะนำให้เลี่ยงเส้นทางนะครับช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มนะครับ22นาฬิกาจนกว่าจะแล้วเสร็จ22นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลใครที่จะเดินทางนะครับก็แนะนำให้เลี่ยงเส้นทางถ้าหากไม่มีความจำเป็นคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้เนี่ยมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันนะครับมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์นะครับนะฮะยกเว้นน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลที่ไม่เปลี่ยนแปลงนอกนั้นปรับขึ้น 85% นะครับดีเซลจาก 34.94 บาทสตางค์ก็จะขึ้นไปอยู่ที่ 35.79 บาท E85 แก๊สโซฮอล์นะครับจาก 25.88 ไปอยู่ที่ 26.73 แก๊สโซฮอล์ E20 นะครับจาก 29.94 ก็จะไปอยู่ที่ 30.79 บาท79สตางค์แก๊สโซฮอล์91 34.57 บาท57ก็จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ 35.42 บาท42ส่วนแก๊สโซฮอล์95นะครับจาก34บาท94ก็จะไปอยู่ที่35บาท79สตางค์มีผลพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่5นาฬิกาเป็นต้นไปครับนี่นะฮะก็เนื่องด้วยราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยดูราคาน้ำมันดิบนี่บวกเพิ่มไปนะครับ2เหรียญเป็นอย่างน้อยเวสต์เท็กซัสเนี่ยตอนนี้ปิดอยู่ที่84เหรียญ76เซนต์บวกเพิ่มไปอีก2เหรียญ28เซนต์นะครับต่อบาร์เรลเบรนท์ทะเลเหนือปิดอยู่ที่91บาทแล้วนะฮะทะลุเกิน90เหรียญไปแล้วนะครับเบรนท์ทะเลเหนือปิดที่91เหรียญ36เซนต์บวกเพิ่มไปอีก2เหรียญ14เซนต์นะครับแหมก็เกิน90เหรียญไปแล้วนะถึงด้านของเบรนท์ทะเลเหนือนี่นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านปั๊มแวะเติมได้นะครับนะพรุ่งนี้ปรับเพิ่มไปอีก85สตางค์ต่อลิตรนะครับราคาขายปลีกน้ำมันในบ้านเรานะครับส่วนคืนนี้นะครับการประปานครหลวงหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวนะครับ2จุดจุดที่1ก็คือเป็นการดำเนินการทดสอบประตูท่อประตูน้ำท่อประทานบริเวณถนนกิ่งแก้วตัดกับถนนหนามแดงบางพลีนะครับเวลาตั้งแต่22นาฬิกาจนถึง2นาฬิกานะครับ
ส่วนจุดที่2เพื่อปรับปรุงระบบท่อประทานบริเวณซอยวิภาวดีรังสิต64นะครับเวลา 22:00 น. ถึง 5:00 น. นะครับ2จุดนะครับที่การประปานครหลวงเขาหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมการส่งข่าวกันนะครับคุณผู้ฟังครับมีรายงานเมื่อเวลาประมาณ 19:20 น. ครับมีเหตุคาร์บอมนะครับมีคนร้ายไม่ทราบชื่อครับและไม่ทราบจำนวนได้เข็นรถยนต์เป็นรถเก๋งนะครับยี่ห้อโตโยต้ารุ่นโซลูน่านะครับโตโยต้าโซลูน่าที่บรรจุระเบิดแสวงเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือเขาเข็นและให้รถเนี่ยไหลเข้ามาที่ภายในสภ.ตันหยงหลังเก่าหลังจากนั้นครับได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเหตุเกิดที่บริเวณหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าเนี่ยนะครับตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube นะคุณผู้ฟังเป็นสภ.ตันหยงหลังเก่าลักษณะเนี่ยเหมือนกับว่าถูกเข็นแล้วก็ให้ไหลเข้าไปนะครับบริเวณหน้าอาคารของสภ.หลังนี้แล้วเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับมีเพลิงลุกไหม้คุณผู้ฟังเข้าไปดูภาพได้ทาง YouTube JS100 Radio นะครับนี่นะฮะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดนราธิวาสนะครับแต่เท่าที่เห็นนี่ดูเหมือนเป็นรถกระบะหรือเปล่าที่เห็นในภาพนี่นะเหมือนเป็นรถกระบะเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นรถโซลูน่านี่เป็นรถเก๋งนะไม่แน่ใจอาจจะเป็นรถที่ถูกผลกระทบด้วยหรือเปล่าสำหรับรถกระบะคันนี้นะเนี่ยฮะบริเวณหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่านะครับตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสที่เราเห็นในภาพเนี่ยเป็นเพลิงลุกไหม้รถกระบะนะแต่ว่าซากอ่ะเห็นมีซากของรถเนี่ยคือจะมีภาพอีกภาพหนึ่งที่เป็นเนี่ยเป็นลักษณะของซากเนี่ยฮะอันเนี้ยน่าจะเป็นรถคันที่มีระเบิดแสวงเครื่องติดอยู่ภายในรถหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับโอ้เหลือแต่ซากนะครับเนี่ยเนี่ยตรงด้านขวาคุณผู้ฟังลองดูนะฮะด้านขวาของอาคารเนี่ยตามหน้าจอนะด้านฝั่งขวาเนี่ยเหมือนเป็นซากรถจนอยู่นะฮะแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยที่มีรถกระบะเนี่ยเกิดเพลิงลุกไหม้นะครับเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 19:20 น. นะครับตามรายงานนะฮะเป็นเหตุคาร์บอมนะครับตอนนี้ก็ในพื้นที่ก็น่าจะกำลังเร่งตรวจสอบถึงตัวผู้ก่อเหตุนะครับซึ่งคนร้ายเนี่ยยังไม่ทราบชื่อแล้วก็จำนวนนะครับมาก่อเหตุดังกล่าวนะอันนี้ก็เบื้องต้นไว้ก่อนนะครับเป็นข้อมูลกันแล้วก็มีใครได้รับบาดเจ็บหรือผลกระทบอย่างไรตรงนี้ยังไม่ได้รับรายงานนะฮะเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันต่อไป 20:57 นะครับขอบคุณคุณปลั๊กด้วยนะทักทายเข้ามานะครับก็เพิ่มเติมเรื่องของราคาน้ำมันมาด้วยนะครับว่าปรับเวลาปรับขึ้นนะครับ85สตางค์เนาะในทุกชนิดนะครับมีผล 5:00 นคุณอิสระบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูเหมือนจะไม่สบายพยายามนอนอย่าให้ดึกนะครับขอบคุณมากถึงความห่วงใยนะคุณอิสระนะครับทักทายคุณพักเคอินคุณเอด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะผู้บัญชาการทหารบกประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกย้ำความเป็นเอกภาพของกองทัพบกพร้อมยึดมั่นอุดมการณ์เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนและปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์พรีเมียมราคาคงเดิมมีผล 5:00 น.พรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนประกาศพรุ่งนี้22กรกฎาคม2569มีปรับราคาน้ำมันน้ำมันแก๊สโซฮอล91น้ำมันแก๊สโซฮอล95น้ำมันแก๊สโซฮอล20เบนซินน้ำมันดีเซลและน้ำมันดีเซล B20 ปรับขึ้นราคา85สตางค์ต่อลิตรน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล95น้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ Xดีเซลน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ X99 ราคาคงเดิมมีผลวันที่22กรกฎาคม69ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปผู้บัญชาการทหารบกประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกย้ำความเป็นเอกภาพของกองทัพบกพร้อมยึดมั่นอุดมการณ์เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนขับเคลื่อนงานความมั่นคงควบคู่การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดถูกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่10ทับ2569นะกองบัญชาการกองทัพบกโดยก่อนเริ่มประชุมได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยที่มีผลสัมฤทธิ์ยอดทหารกองประจำการสมัครใจเลื่อนปลดระดับดีเลอร์3หน่วยและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลรวม626ทุนสำหรับผลการปฏิบัติงานที่สำคัญกองกำลังป้องกันชายแดนและสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดตรวจยึดยาบ้าได้กว่า17ล้านเม็ดไอ้521กิโลกรัมจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมือง471คนตลอดจนสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้และสินค้าเลี่ยงภาษีอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการในการประชุมเน้นย้ำ3ด้านสำคัญคือการกำกับดูแลวินัยและมาตรการพิทักษ์กำลังพลการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคภัยและภัยแล้งล่วงหน้าและการวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอดเวลาโดยขอให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นอุดมการณ์เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวิริยะจันทรารายงาน
2: กองทัพภาคที่1เดินหน้าร่วมปลูกป่า 74,000 ไร่บริจาคโลหิต 74,000 ซีซีและซ่อมบ้านผู้ยากไร้74หลังถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 74,000 พรรษา 28 กรกฎาคม 2569 คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: กองทัพภาคที่1จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ74พรรษา28กรกฎาคม2569ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 74,000 ไร่และโครงการซ่อมบ้านเรือนให้กับผู้ยากไร้และทหารกองประจำการจำนวน74หลังและกิจกรรมบริจาคโลหิต 740,000 ซีซีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมอบให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่1ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่รับผิดชอบโดยพร้อมเพียงกันล่าสุดพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีมอบพันก้าไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติณอ่างเก็บน้ำพระหงดินตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีโดยแม่ทัพภาคที่1นำกำลังพลและส่วนราชการในพื้นที่กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอมอบพันก้าไม้ให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยและหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมปลูกต้นหลวงพึ่งแม่ทัพภาคที่1ยังเป็นประธานในพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือจำนวน74ตัวและปล่อยพันปลาจำนวน 74,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพื้นที่อ่างเก็บน้ำพระหงดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริครอบคลุมพื้นที่11จังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำหลักในการเพาะปลูกช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนธนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 21นาฬิกา13นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจส100ครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงค่ำๆแบบนี้การจราจรก็เรียกได้ว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับในบางจุดนะคุณผู้ฟังอาจจะมีรถมากบ้างนะครับอย่างพระราม2ด้านขาเข้านะครับช่วงค่ำแม่น้ำท่าจีนนะครับตรงนี้ก็มีเบี่ยงแนวก่อสร้างด้วยนะครับแล้วก็รอบในนะที่เห็นก็ยังมีปริมาณรถกันอยู่พระราม1นะครับนะทางด้านขาเข้าขาออกนะเฉลิมเผ่าราชประสงค์นะครับปทุมวันตรงนี้นะครับแล้วก็ราชเทวีเพชรบุรีด้านขาออกแนวก่อสร้างนะครับก็ยังมีปริมาณรถมากกันอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันนะฮะท่านไหนที่เดินทางแล้วพบเห็นอุปสรรคการเดินทางก็ยังเหมือนเดิมแจ้งได้ที่จส100ดอกจัน1808นะครับหรือ1137ด้วยคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่เราต้องพูดคุยกันเพราะว่ามีการประกาศนะครับเรื่องของมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดนะครับที่เป็นสัตว์คุ้มครองนะครับได้รับการปลดล็อกนะครับอย่างเช่นนกปลอดหัวโขนนะหรือว่านกกรงหัวจุกที่เลี้ยงกันแบบเยอะมากนะครับในทางภาคใต้นะครับมีการอนุมัติให้ปลดล็อกนะครับพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับเพื่อจะส่งเสริมในการเพาะเลี้ยงให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามเพิ่มเติมกันกับทางคุณวิชาญอมโรนะครับผู้ประกอบการเพาะพันธุ์รองประธานชมรมผู้เลี้ยงและผู้เพาะพันธุ์นกปลอดหัวโขนนะครับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวิชาญครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมคือตามหลักการเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบมาก็คือว่าเดี๋ยวจะต้องรอหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา30วันก่อนถึงจะมีบทบังคับใช้นะฮะแต่เอาละวันนี้เรามาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องเรียนถามอย่างนี้ก่อนว่าทางภาคใต้อะครับคุณวิชาญเขามีความนิยมในการเลี้ยงนกกรงหัวจุกเนี่ยนะหรือว่าที่เรียกกันภาษาคนใต้ที่เขาเรียกกันว่านกปลอดหัวโขนใช่ไหมตรงนี้นะฮะมีความนิยมในการเลี้ยงยังไงแค่ไหนครับตรงนี
1: ้คือจริงๆแล้วเนี่ยนกปลอดหัวโขนหรือว่าภาษาชาวบ้านจริงๆก็คือเรียกนกกรงหัวจุกนะครับ
0: ครับ
1: ก็มีความนิยมเลี้ยงกันทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับอาจจะเริ่มที่ภาคใต้ครับแต่ปัจจุบันนี่เลี้ยงกันทั่วประเทศครับผม
0: เป็นเพราะอะไรครับที่ทำไมถึงคนใต้ถึงเลี้ยงกันเยอะนะครับ
1: ก็คือมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ให้ความเพลิดเพลินแล้วก็สามารถเอาเข้าสังคมได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำเป็นอาชีพได้ครับ
0: เข้าสังคมได้นี่ยังไงตรงนี้ขยายความให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ครับคือสัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะครับเวลาเราเลี้ยงนะครับส่วนใหญ่เราก็อยู่บ้านถูกไหมครับหรือไม่ก็มีบางครั้งเราอาจจะเอาไปรวมกลุ่มได้เช่นสุนัขแมวอะไรอย่างเงี้ยรวมกลุ่มเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มน่ะได้แต่ก็เป็นกลุ่มไม่ใหญ่แล้วไม่ได้บ่อยด้วยแต่ไม่เหมือนกับนกกรงหัวจุกนกกรงหัวจุกเนี่ยเราสามารถนำเอาเข้าไปในรวมกลุ่มกันมันจะมีสนามนะครับสนามแข่งขันหรือสนามซ้อมนะครับเอาเข้าไปรวมกลุ่มกันได้ทุกวันครับแล้วก็วันหนึ่งก็เป็นหลักหลายร้อยตัวด้วยนะครับผมนั่นแหละครับก็เลยจะพอเรานกไปสนามเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมนะครับเหมือนกลุ่มสัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะครับผม
0: ครับก็เหมือนกับคือถ้ามองเหมือนเป็นกีฬาชนิดหนึ่งว่าเราแบบไปเจอเพื่อนไปเจอคนรู้จักพูดคุยเป็นสังคมอย่างนี้นี่คือการเข้าสังคมอย่างนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับก็จะมีการประกวดแข่งขันอะไรกันครับก็คือเดี๋ยวจะคุยในแง่มุมเศรษฐกิจต่อไปนะครับ
0: ได้แล้วก็เรื่องของแง่มุมการแข่งขันด้วยอาจจะต้องถามเพิ่มเติมด้วยนะฮะทีนี้พอรู้แล้วว่าก็แสดงว่าคนใต้เนี่ยก็คือเขาเน้นในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ชอบเข้าสังคมและก็นกกรงหัวจุกเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนเชื่อมนะครับในการปฏิสัมพันธ์การเข้าสังคมการได้เจอกันได้พูดคุยกันแล้วก็ทุกวันด้วยโอ้อันนี้ถือว่าน่าสนใจทำไมภาคอื่นเขาถึงไม่ค่อยนิยมนะตรงนี้พอทราบไหมครับ
1: คือ
0: นิยมน้อยกว่าใช้คำว่านิยมน้อยกว่าน
1: ะครับแบบที่ผมเรียนไปว่านกภาคใต้อะครับมีเยอะนะครับแต่ภาคกลางอะครับโดยเฉพาะกรุงเทพนะครับก็เยอะไม่แพ้นะครับตอนนี้นะครับ คือการที่เราจะที่พูดว่านกที่ไหนมีเยอะมีมากเนี่ยครับเราดูสนามแข่งขันครับสนามแข่งขันครับคือถ้าพูดในเรื่องของว่าจะมีสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งนะครับมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่มีเวทีประกวดแข่งขันทุกวันวันละหลายร้อยสนามทั่วประเทศนะครับนั่นคือนกกรงหัวจุกครับทั้งในภาคใต้แล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานภาคเหนือมีหมดครับ
0: โอ้คือกระจายอยู่ทั่วประเทศนะฮะแต่ภาคใต้นี่ก็จะเยอะหน่อยนิยมเยอะเลย
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ทีนี้ดั้งเดิมเนี่ยการเลี้ยงของชาวบ้านเนี่ยเขานำนกมาจากไหนเขาเพาะเองไหมดั้งเดิมหรือว่าเขาไปจับมาจากธรรมชาติในป่า
1: เมื่อก่อนนะครับตั้งแต่ 4-50 ปีที่แล้วนะครับก็จะจับมาจากป่ากันนะครับพูดต้องยอมรับความจริงเมื่อก่อนนะจะเป็นนกที่มาจากป่าครับแต่ปัจจุบันเนี่ยครับคนไทยเราเก่งครับเราสามารถที่จะเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกได้มากกว่าปริมาณนกที่ออกมาจากธรรมชาติแล้วครับตอนนี
0: ้
1: นกรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับที่ออกมาก็จะเป็นนกที่จากการเพาะพันธุ์เยอะครับคือก่อนที่จะมีการถอดนกกรงหัวจุกนะครับคณะกรรมการสงวนเขาก็ต้องมีข้อมูลนะครับกรมอุทยานก็ต้องหาข้อมูลมาก่อนนะครับว่าอยู่ๆจะถอดเลยเนี่ยไม่ได้เพราะมันจะกระทบกับนกในธรรมชาติทีนี้เนี่ยตัวเลขที่กรมอุทยานได้มาก็คือนกที่ได้จากการเพาะพันธุ์นะครับมีมากกว่านกในธรรมชาติแล้วครับ
0: โอ้ตัวเลขที่เขาไปสำรวจมานะถึงได้มีการปลดล็อกตรงนี้
1: ใช่ครับนกในธรรมชาติเนี่ยที่มี 30,000 กว่าตัวนะครับที่เขาไปสำรวจมาจากการนะครับจากการสำรวจนะครับแต่ว่านกจากการเพาะพันธุ์ปี11นะครับที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอุทยานไว้ครับฟาร์มเพาะพันธุ์นะครับหลักหมื่นตัวครับนั่นปีเดียวนะครับปีเดียวนกนะครับไม่พูดถึงพ่อแม่พันธุ์นะครับ
0: อ๋อก็แสดงว่าถ้าเลี้ยงถ้าเพาะพันธุ์เนี่ยนะกันเองเนี่ยในที่ไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยก็จะต้องไปขึ้นทะเบียนตรงเนี้ยทางกรมอุทยานก็จะรู้จำนวน
1: นี้ใช่ครับต้องขึ้นทะเบียนกับกรมอุทยานครับ
0: เดี๋ยวให้เล่าถึงลักษณะนิดนึงลักษณะของนกกรงหัวจุกเนี่ยลักษณะของเขาเป็นยังไงฮะตามสายพันธุ์เนี่ยมันมีสายพันธุ์เยอะไหม
1: คือนกกรงหัวจุกอะครับถ้าเป็นสีในธรรมชาตินะครับก็จะเป็นสีธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็จะมีจุกมีอะไรเงี้ยครับแต่ว่านั่นคือลักษณะนกกรงหัวจุกพันธุ์ดั้งเดิมนะครับแต่ปัจจุบันนะครับมันจะมีนกกรงหัวจุกที่ได้จากการพัฒนาขึ้นมาโดยคนไทยประเทศแรกของโลกนะครับแล้วก็ส่งขายต่างประเทศนะครับก็คือพวกนกกรงหัวจุกแฟนซีครับนกกรงหัวจุกแฟนซีหลายสีจะไม่พบในธรรมชาตินะครับ
0: ลักษณะเป็นยังไงครับตัว
1: มีตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักแสนครับ
0: ลักษณะเป็นยังไงครับตัวนกกรงหัวจุกแฟนซีเนี่ย
1: มันจะเป็นสีขาวครับสีขาวทั้งตัวเลยนกกรงหัวจุกธรรมดาก็จะเป็นสีเทาแก้มแดงเลยใช่ไหมครับแบบที่เรารู้จักกันทั่วไปอะครับแต่ถ้าเป็นนกกรงหัวจุกแฟนซีมีหลายสีครับมีหลายสีหลายเช่นสีขาวครับสีเทาอ่อนสีเทาเสมอทั้งตัวสีโอวันตินนะครับสีออกเหลืองสีเหลืองครับมีหมดครับนั่นคือความเก่งของคนไทยเราครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นแฟนซีเนี่ยมันจะไม่มีแก้มสีแดงที่แก้มใช่ไหมฮะ
1: มีครับข้อเด่นของนกกรงหัวจุกที่จะต้องมีคือสีแดงที
0: ่
1: ที
0: ่
1: แก้มนะครับแล้วก็ก้นจะต้องเป็นสีส้มอันนั้นคือลักษณะนกกรงหัวจุกแล้วก็มีจุกแต่สีตัวครับเช่นถ้าเป็นเผือกก็คือสีขาวทั้งตัวเลยสวยงามครับ
0: เนี่ยคุณผู้ฟังตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS Royคุณผู้ฟังมาดูได้นะครับเพราะว่ามีหลากหลายสีเลยนะครับของนกกรงหัวจุกเนี่ยสวยงามมากเลยอ่ะนะครับอ๋อที่ก้นเขาตรงปลายตรงก่อนจะถึงหางปลายหางก็ตรงก้นจะมีสีแบบออกส้มๆใช่ไหมตรงเนี้ยแล้วก็แก้มจะมีสีแดง
1: ลักษณะของนกกรงหัวจุกต้องมีสีส้มๆตรงนี้คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วแต่ละตัวเนี่ยสีส้มแก่บ้างอ่อนบ้างอย่างนั้นไหมครับหรือว่าม
1: ันจะเป็นส้มแก่สมอนตรงนั้นเป็นลักษณะความสมบูรณ์ของนกครับเป็นตัวบอกลักษณะความสมบูรณ์ของนกแต่ถ้าพูดถึงสีตัวครับสีตัวสีจุกอะไรเงี้ยครับก็เป็นแฟนซีก็จะมีหลายสีนะครับ
0: น่าสนใจตรงความสมบูรณ์ของนกนี่เขาดูยังไงครับตรงตูดตรงที่เป็นสีส้มเนี่ย
1: ถ้าโดยส่วนใหญ่นะครับถ้านกสมบูรณ์นะครับสีก้นจะเข้มนะครับจะเป็นสีเข้มนะครับได้รับสารอาหารครบถ้วนนกในจากธรรมชาตินะครับก็จะสุดเข้มนะครับโดยส่วนใหญ
0: ่ครับเพราะเราเห็นบางตัวเนี่ยก็จะมีสีอ่อนหน่อยส้มอ่อนบางตัวนี่เข้มจัดเลยโอ้แสดงถึงความสมบูรณ์ของเขา
1: ก็มีส่วนครับมีเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งครับเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งมีหลายลักษณะครับในตัวบ่งชี้แต่สีก้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
0: อืมอ่ะแบบทีเนี้ยเรามาคุยกันถึงเรื่องของการปลดล็อกนะครับทำไมถึงต้องมีการปรับการให้มีการปลดล็อกตัวนกกรงหูจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตัวนี้
1: คือก่อนหน้านี้ครับการที่จะพบพันนกการที่จะครอบครองนกกรงหูจุกได้นะครับมันก็จะต้องมีใบครอบครองซึ่งได้จากการเพาะพันธุ์ถูกไหมครับ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนั้นก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ที่เป็นปัญหาจริงๆนะครับก็คือการเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกเนี่ย มันถ้าคุณจะต้องขออนุญาตนะครับการขออนุญาตแล้วเหมือนเราจะเลี้ยงไก่แล้วเราต้องไปขออนุญาตนะครับแล้วการขออนุญาตเนี่ยก็จะมีข้อรายละเอียดปลีกย่อยพอสมควรเลยนะครับที่จะจำกัดสิทธิ์ให้ไม่ให้ใครก็ได้ที่จะเพาะพันธุ์ได
0: ้มีข้อจำกัดเยอะ
1: นะครับ
0: อย่างนั้น
1: มีข้อจำกัดพอสมควรเลยใช่ครับ
0: ครับ
1: ไอ้ตรงนั้นเนี่ยถ้าจะทำเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับมันน่าจะทำไม่ได้อะครับผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเพื่อสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับว่าถ้าเราเลี้ยงวัวหนึ่งตัวนะครับพูดถึงตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเราเลี้ยงวัวหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะออกลูกปีละหนึ่งครั้งนะครับวัวเนี่ยออกลูกปีละหนึ่งครั้งเลี้ยงไปสักพักหนึ่งห้าหกเดือนราคาขายในท้องตลาดภาษาชาวบ้านเนี่ยจะอยู่ที่ตัวละประมาณ 5,000 บาทนะครับแสดงว่าหนึ่งปีเนี่ยเราจะมีรายได้จากแม่หนึ่งแม่เนี่ย 5,000 บาทนะครับทีนี้ผมมาเปรียบเทียบกับนกกรงหัวจุกให้ฟังนกกรงหัวจุกอะครับแบบที่ว่าไม่ใช่นกเก่งนะครับนกทั่วไปที่ว่าเป็นนกแข็งทั่วไปที่ชาวบ้านเพาะกันนะครับ อย่างต่ำนะครับตัวหนึ่งเนี่ย 1,500 บาทแล้ว1การออกลูก1ครั้งเนี่ยครับประมาณ2ตัวก็จะได้เฉลี่ยรังหนึ่งประมาณ 3,000 บาทปีหนึ่งนะครับนกกรงหัวจุกจะออกลูกประมาณ6รังครับ6 38ก็ประมาณ 18,000 บาทอันนี้พูดราคาแบบชาวบ้านนะครับราคาคนที่ว่านกมันมีหลายเกรดนะครับนี่พูดถึงเกรดต่ำๆไว้ก่อนนะครับ
0: คือเกรดต่ำๆที่เฉลี่ยนี่คือปีนึงออกลูก6รังเฉลี่ยต่อปี
1: ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือใช้วิธีธรรมดานะครับแต่มันจะมีวิธีที่คนไทยเราทำกันให้ได้ลูกปีละเป็น10ครั้งก็ในรายละเอียดนะก็มีอีกนะครับตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีโอกาสเราก็คุยกัน
0: ทีนี้ทีนี้ถ้าปลดล็อกแล้วมันจะมีผลดีเพิ่มเติมขึ้นยังไง
1: คือถ้าปลดล็อกอะครับคือเราจะแก้ปัญหาคือมีความต้องการการเลี้ยงนกทีนี้เนี่ยเมื่อมีความต้องการน่ะพอปลดล็อกเสร็จนะครับจะสามารถเพาะพันธุ์แล้วก็ค้าขายกันได้อย่างเสรีโดยเฉพาะการเพาะพันธุ์นะครับก็จะทำให้มีการผลิตนกออกมาสู่ตลาดมากขึ้นก็จะลดการจับนกลงออกจากป่าได้แล้วที่สำคัญก็คือจะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแบบที่ผมพูดนั่นแหละครับว่า1รังเนี่ยให้ 18,000 บาทต่อปีนะครับ1ข้อกรงผสมนะครับแล้วถ้าเรามี10ข้อกรงผสมนะครับก็ให้ผลผลิตคูณเข้าไปนะครับ
0: ซึ่ง
1: นั่นคือรายได้แต่ต้นทุนจะต่ำกว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเยอะนะครับ
0: ต้นทุนในการเลี้ยงใช่ไหมเพราะว่า
1: เลี้ยงต่ำใช่ครับ
0: มันขนาดตัวมันเล็กด้วยแล้วก็อาหารที่มันกินก็ไม่ได้เยอะเท่ากับสัตว์ตัวใหญ่อย่างวัวถ้าเปรียบเทียบ
1: ใช่ครับแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยด้วยครับคือสมมุติว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราอยู่บ้านเช่านะครับเราอยู่บ้านเช่าอ่ะแล้วเราเพาะพันธุ์นกไว้ที่ข้างบ้านนะครับเราสมมุติว่าชาวบ้านทั่วไปมีบ้านเช่าหนึ่งหลังละเช่าบ้านหนึ่งหลังราคา 3,000 บาทถ้าเราเพาะนกข้างบ้านเช่ามีพื้นที่ประมาณเมตรหนึ่งคูณ2เมตรนะครับก็เพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกได้แล้วนะครับ
0: เห็นภาพเลยคือได้ค่าเช่าบ้านเลยอ่ะใช่ไหม
1: ใช ได้ค่าเช่าบ้านเลยครับแล้วก็ได้มีนกเหลือไว้เลี้ยงไว้เล่นเองด้วยได้ค่าเช่าบ้านแล้วถ้าเราทำสองกรงนะครับมันก็เหลือพอสำหรับเป็นรายได้เสริมเราได้เราใช้เวลาเพียง10นาที15นาทีในการดูแลนกก่อนเราจะไปทำงานหลักเราทำได้ครับ
0: ทีเนี้ยคือที่บอกว่าพอเลี้ยงได้ในจำนวนหลายคอกจำนวนมากขึ้นเพราะพันธุ์ได้มากขึ้นพอเข้าสู่ตลาดจำนวนนกเยอะขึ้นเนี่ยราคามันจะลดลงไหมครับหรือว่าราคามันแนวโน้มมันสูงขึ้นอีกมันมีผลกับราคาไหม
1: มีผลแน่นอนครับมีผลแน่นอนแต่ณปัจจุบันคือมันมีข้อดีอยู่ตรงนี้ด้วยครับพอราคามันถูกลงนะครับเราหวังว่าวันหนึ่งนกกรงหัวจุกเนี่ยจะคืนสู่ภาคใต
0: ้
1: คืนสู่ที่ธรรมชาติในที่ที่ไม่มีพอราคาถูกลงอ่ะครับนกตัวที่ขายไม่ได้ไม่เก่งไม่อะไรอ่ะครับเขาก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับนกตัวเมียคือนกกรงหัวจุกมันไม่ใช่สัตว์แบบอย่างอื่นคือมันมีลักษณะเฉพาะว่าแบบไหนถึงจะเป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงไม่ใช่สัตว์ที่เราทำมาเพื่อกินเนื้ออะไรนะครับแบบนั้นเนี่ยใช้ได้ทุกตัวแต่นกกรงหัวจุกอ่ะมันจะต้องเป็นสัตว์เฉพาะที่เป็นสายพันธุ์นักสู้ลักษณะสวยงามอะไรเงี้ยเสียงร้องไพเราะเป็นลักษณะเฉพาะอะครับต้องเลือกพ่อแม่พันมาครับถ้าเราได้พ่อแม่พันในลักษณะที่ตลาดต้องการน่ะเราก็จะขายได้เรื่อยๆส่วนนกจากธรรมชาติน่ะมันข้อดีมันก็คือที่มีการลักลอบมาคือราคาถูกแต่ข้อเสียก็คือว่ามันส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ไม่ได้มันไม่เหมือนนกที่เกิดจากการเพาะพันธุ
0: ์
1: คือเนี่ยพอราคานกจากการเพาะพันธุ์ถูกลงใช่ไหมครับมันก็จะเหลือตัวเมียตัวอะไรเงี้ยตัวที่ว่าไม่ดีเนี่ยเราก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
0: ไปโอ
1: ้แต่ธรรมชาติเขาไม่ได้เลือกนะครับว่านกดีหรือไม่ดีให้เป็นนกกรงหัวจุกก็ทำหน้าที่เขาตามธรรมชาติได
0: ้
1: เหมือนนกเขาอะครับเราลองดูนกเขาอะครับก็เปรียบเทียบวันหนึ่งเราก็วางเป้าหมายว่าเราอยากจะเดินไปให้เหมือนนกเขาที่ก่อนปลดล็อกอ่ะก็จะหาน้อยหายากในธรรมชาตินะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนกเขาอ่ะครับก็เป็นโมเดลที่พิสูจน์แล้วว่าพอถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองพ่อเลี้ยงอิสระนะครับก็จะมีนกเขาเหลือตามธรรมชาตินะครับ
0: ครับทีนี้ที่ถามถึงราคาที่คุณวิชาญอย่างตัวที่เพาะพันธุ์แล้วดูแบบเกรดดีดูพรีเมียมเนี่ยมันจะราคาอยู่ที่เท่าไหร่แบบสูงสุดเนี่ยที่ซื้อขายกัน
1: นกแข่งตัวเก่งนะครับนกแข่งตัวเก่งเนี่ยราคาหลักแสนครับหลักแสนแล้วมีไม่เยอะด้วยต้องหากันด้วยถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยๆถึงระดับหนึ่งนะครับราคาหลักหมื่นเนี่ยยืนพื้น
0: นะครับยืนพื้นนะ
1: หลักหมื่นยืนพื้นเลยโดยเฉพาะนกกรงหัวจุกแฟนซีอะครับก็เราส่งไปเวียดนามอะไรเงี้ยครับก็หลักหมื่นนะครับ
0: โอ้แสดงว่าไอ้ราคา 1,500 ที่เรา 1,500 บาทที่เราคุยกันนี่คือธรรมดาทั่วไปใช่ไหม
1: ธรรมดานกชาวบ้านครับนกชาวบ้านนกที่ชาวบ้านเล่นกันเงี้ยครับที่ว่าขายง่ายซื้อง่ายขายคล่องนะครับก็พันหน้าหรือก็ขายแบบร้อนๆไม่อะไรก็ตัวละพันอะไรอย่างเงี้ยครับขายแบบร้อนๆรีบๆนะครับขายตอนเป็นลูกนกอะไรเงี้ย
0: แล้วที่เขาปล่อยไปในธรรมชาติที่บอกว่ามันปล่อยออกไปเนี่ยมันไม่มีราคาหรือว่ายังไงครับท้ายที่สุด
1: คือพอผ่านไปพอนกตัวไหนที่มันไม่เป็นไปลักษณะที่ตลาดต้องการนะครับ
0: เช่น
1: ร้องไม่เพราะอย่างที่ตลาดต้องการหรือว่าใจไม่สู้พาไปสนามแล้วเนี่ยก็ไม่สู้เงี้ยก็มีโอกาสที่จะปล่
0: อ
1: ยหน้าต่อไปถ้าราคามันต่ำกว่านี้นะแต่ตอนเนี้ยไม่มีปล่อยเพราะราคามันก็ความต้องการมันยังสูงอยู่มากถ้าเราไม่ถอดนะครับแล้วเราปล่อยให้มีความต้องการสูงอยู่มากเนี่ยแล้วการเพาะพันธุ์ไม่พอกับความต้องการเนี่ยการลักลอบค้าก็ยังมีอยู
0: ่
1: นะครับคือผมมีโอกาสคุยกับกลุ่มนักอนุรักษ์ทำความเข้าใจกันนะครับว่าเราอนุรักษ์แบบเดิมมา30ปีแล้วแล้วผลเป็นยังไงครับ30ปีที่ผ่านมานกกรงหัวจุกหรือว่าสัตว์เราเนี่ยมีแต่น้อยลงทุกปีไม่มีเพิ่มขึ้นเลย
0: เพราะอะไรครับ
1: แล้วเราก็คือเราไปโฟกัสแต่การล่าอย่างเดียวเราโฟกัสแต่ว่าล่าแต่ว่าเราไม่เคยโฟกัสเลยว่าถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาเป็นยังไงหายไปไหมอาหารของเขาหายไปไหมถูกไหมครับคือสำหรับมุมมองของผมที่เคยมีโอกาสคุยกับ กรมอุทยานแล้วก็ชี้แจงนักอนุรักษ์นะในมุมมองของผมก็คือการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดคือการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ครับไม่หายแน่นอนแล้วมันจะได้วินวินด้วยชาวบ้านก็ได
0: ้
1: ผู้เลี้ยงก็ได้แล้วธรรมชาติก็จะได้สัตว์ธรรมชาติกลับคืนไปถ้าเราทำสำเร็จกับนกกรงหัวจุกเราทำสำเร็จมาแล้วนะครับกับนกเข
0: า
1: แล้วถ้าเราทำสำเร็จอีกครั้งหนึ่งกับนกกรงหัวจุกป
0: ริ
1: มาณนกในธรรมชาติไม่เพิ่มชาวบ้านได้ประโยชน์จากการเลี้ยงนกเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับ
0: ครับทีเนี้ยพอมีการผลักดันเรื่องของการปลดล็อกถ้าปลดล็อกกันแล้วเรียบร้อยสมมตินะแล้วทีนี้มันมีการแพร่หลายในการเลี้ยงมีการแข่งมากขึ้นเพิ่มเติมมากขึ้นการปลดล็อกตรงเนี้ยมันจะทำให้ในส่วนของความเสี่ยงของนกในธรรมชาติจะถูกล่ามากขึ้นไหมครับเพราะมันก็อาจจะมีความแพร่หลายในการเลี้ยงการประกวดมากขึ้นราคาด้วยอะไรด้วยที่มันมีเป็นปัจจัยทำให้คนที่อาจจะไปลักลอบไปล่าเพิ่มขึ้นอย่างนี้หรือเปล่ามองยังไงครับ
1: ก็ตอนนี้ครับความต้องการของผู้เล่นจริงๆนะครับเขามีความต้องการที่จะชอบอยากได้นกจากการผสมพันธุ์มากกว่านะครับเพราะนกที่จากการผสมพันธุ์เนี่ยมันจะมีลักษณะที่ต้องการที่นำไปสนามนำไปเลี้ยงเนี่ยเหมาะกว่าแต่ปัญหาตอนนี้มันเบียดอยู่สองอย่างก
0: ็
1: คือเรื่องราคานกจากการผสมพันธุ์เนี่ยราคาจะสูงกว่านกจากธรรมชาตินะครับทีนี้เนี่ยพอเราปล่อยเพาะพันธุ์เสรีนะครับใครก็เพาะได้เนี่ยหลายคนเขาผู้เล่นผู้เลี้ยงเนี่ยเขาก็จะเพาะเองเพราะเขาไม่อยากจะเสียเงินไปซื้อมาแล้วได้อยากได้นกที่ต้องการส่วนกลไกตลาดเนี่ยจะพอนกเพาะออกมาเยอะราคาก็จะถูกลงมานะครับราคาต้นทุนนกกรงหัวจุกต่ำครับผมเคยดีดไปแล้วว่านกจากธรรมชาตินะครับตอนนี้เนี่ยที่ซื้อขายตามท้องตลาดราคาตัวละ700บาทนกกรงหัวจุกราคาตัวละถ้านกจากการเพาะพันธุ์นะครับลงมาเหลือตัวละ500-600ก็ยังอยู่ได้ครับคนเลี้ยงก็ยังอยู่ได้แต่นกในธรรมชาติถ้าเรากวดขันจับกุมนะแล้วก็ทำให้เขาทำงานยากขึ้นนะครับต้นทุนเราต้องทำให้ต้นทุนเขาสูงขึ้นครับเราคือผมเสนอน่ะคือใช้กลไกตลาดกลไกสังคมในการแก้ปัญหาครับ อย
0: ่
1: าใช้มาตรการทางด้านกฎหมายอย่างเดียวมาแก้ปัญหา
0: แสดงว่าม
1: าตรการทางด้านกฎหมายเนี่ยมัน30ปีไม่ได้ผลครับ
0: เพราะว่าใช้กันมาแล้วดำเนินการกันมาแล้วมันไม่ได้
1: ใช่ครับเราทำมา30ปีแล้วนะครับแล้วนกมีแต่ลดลงนะครับ
0: ทีนี้แสดงว่ามันสามารถสังเกตได้ไหมครับระหว่างนกเลี้ยงนกเพาะพันธุ์กับนกที่จับมาจากในป่าจากธรรมชาติเมื่อสังเกตมีจุดสังเกตไหมครับดูออกไหม
1: คือนกที่เกิดจากเลี้ยงจากการเพาะพันธุ์ส่วนใหญ่เขาจะไม่เปลี่ยวครับ
0: ไม่เปลี่ยว
1: แล้วก็ไม่กลัวคนนะครับเอาไปสนามได้เลยพอคุณเลี้ยงประมาณสัก4-5เดือนเนี่ยค
0: ุ
1: ณพาไปสนามได้เลยเพราะเขาพัฒนาสายเลือดมาแล้วมันไม่กลัวคนแต่นกในจากธรรมชาติเขาจะกลัวคนครับมันจะพอเข้าใกล้คนเนี่ยมันไม่มีโอกาสมาร้องมาสู้อะไรครับนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าจากการเพาะพันธุ์ฟาร์มในประเทศไทยก็เป็นนกกรงหัวจุกแฟนซีที่เพาะอยู่ผมว่าครึ่งๆนะกับนกสีธรรมชาติ
0: ซึ่ง
1: ในธรรมจุกแฟนซียิ่งแล้วใหญ่เลยครับ
0: ซึ่งในธรรมชาติเนี่ยจะไม่มีนกแฟนซีถูกไหม
1: ไม่มีครับไม่มีครับตัวนี้เราส่งเราก็เป็นสินค้าส่งออกของเราอยู่นะครับ
0: ครับ
1: คือแต่ว่านกกรงหัวจุกมันไม่ได้ที่เราพูดกันมาตั้งนานเนี่ยเราพูดเฉพาะวงจรเฉพาะตัวนกนะครับว่ามูลค่าตัวนกเนี่ยหลักแสนตัวเราคูณเข้าไปว่าแสนแล้วก็ตัวละหลักสัก 3,000 ก็แล้วกันครับว่าเท่าไหร่แต่นี่เราไม่พูดถึงวงจรที่เกี่ยวข้องกับนกอีกนะครับเช่นกรง
0: ตรงนี้
1: เนี่ยจะประกอบด้วยไม้ไผ
0: ่
1: หัวกรงนะครับไม้ที่มาทำกรงแล้วก็เราไม่พูดถึงผ้าคลุมนะครับผ
0: ้
1: าคลุมกรง
0: ขายได้หมดเลยใช่ไหมขายได้หมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็ผู้ผลิตอาหารอาหารจะมีอาหารเม็ดอาหารสดนะครับแล้วผมพูดว่าผมพูดเสมอนะครับว่ามูลค่านกกรงหัวจุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับประมาณ 10,000 ล้าน
0: เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เลย
1: ขนาดใหญ่แต่ตรงนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่า 10,000 ล้านนั้นนะคือถึงมือชาวบ้านล้วนๆครับไม
0: ่
1: ใช่มือนายทุนถ้าเหมือนเราพูดธุรกิจตัวอื่น 10,000 ล้านเนี่ยก็มันนายทุนทั้งนั้นที
0: ่
1: ถ
0: ื
1: ออยู่น่ะ ต่ไม่ใช่กับนกกรงหัวจุกครับประเด็นเนี้ยผมจะเอาไปเวลาผมคุยกับฝ่ายการเมืองนะว่าชี้ให้เขาเห็นนะปลดล็อกแล้วได้อะไรคือเราได้สร้างอาชีพให้ชาวบ้านหมื่นล้านชาวบ้านกับหมื่นล้านนายทุนไม่เหมือนกันนะครับ
0: โอ้ครับชัดเจนเลยตรงนี
1: ้ใช่ไม่เหมือนกันครับ
0: ครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยเราได้ทุกมิติครับแต่ว่าแน่นอนว่าเรามันไม่มีอะไรทางดี 100% นะครับมันก็มีทางเสียก็คือก็มีโอกาสที่จะมีการจับนกจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นตัวเนี้ยทางผู้เลี้ยงนะครับก็รณรงค์ครับต่อต้านไม่เห็นด้วยนะครับกับการจับนกจากธรรมชาติแล้วก็หลังจากนี้นะครับเขาก็จะภาครัฐก็จะออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์เพิ่มขึ้นมาก็คือให้การเลี้ยงนกกรงหัวจุกอะครับไปให้นกกรงหัวจุกอะครับอยู่ในประเภทกฎหมายทารุณกรรมสัตว
0: ์
1: ก็คือพวกพ่อค้าเวลาเขาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องมันจะมีลักษณะเช่นจับนกจากป่าแออัดมาเงี้ยอย่างนี้ก็ยังผิดกฎหมายอยู่ครับหรือว่านกในเขตอนุรักษ์นะครับก็ยังจับไม่ได้นะครับก็ยังผิดกฎหมายอยู
0: ่
1: นะครับเราชั่งน้ำหนักกันเรียบร้อยแล้วครับคือไม่ใช่มองแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวเราต้องมองว่ายังต้องมีนกให้ลูกหลานเราในได้ดูด้วยครับ
0: ครับก็แสดงว่าเรื่องของการเพาะพันธุ์เนี่ยได้ทั้งเพิ่มความสวยงามให้กับนกก็จะเห็นว่ามีเรื่องของนกกรงหัวจุกแฟนซีออกมานะแล้วก็เรื่องของเสียงร้องเนี่ยพัฒนาได้ไหมครับมันสามารถที่จะ
1: ได้ครับ
0: ได้ด้วยเหรอ
1: ได้ครับได้ครับได้ครับคือนกกรงหัวจุกที่เล่นกันอยู่ในท้องตลาดนะครับเผื่อใครสนใจนะครับเขามีอยู่สองแบบก็คือแบบเสียงประเภทแข่งเสียงนะครับเสียงร้องเพราะครับกับประเภทร้องเยอะครับตัวนี้เราพัฒนาได้หมดเลยครับคนไทยเก่งมากๆนะครับ
0: คร
1: ับก็พัฒนาเสียงร้องถ้าไปประเภทร้องเพราะนกส่วนใหญ่จะหลักหมื่นหลักแสนทั้งนั้นครับ
0: อัน
1: นี้พวกไฮไฮหน่อยจะเล่นกันเขาเรียกประเภทเสียงทองครับ
0: อันนี้คือแบบเสียงคุณภาพเสียงคุณภาพร้องเพราะ
1: เสียงใช่ครับเสียงเพราะเสียงคุณภาพนกหลักหมื่นยันหลักหลายแสนนะคร
0: ับ
1: ขายกันทุกอาทิตย์ครับ
0: อ๋อแล้วที่เอร้องเยอะนี่เป็นยังไงฮะร้องมากแต่คุณภาพไม่ดี
1: ร้องบ่อยครับร้องบ่อยขยันร้องเขาจะกำหนดมาเลยว่า16วินาทีเนี่ยคุณร้องใครร้องมากกว่าเป็นสำนวนมากกว่าก็ชนะไปครับก็เป็นอย่างนั้น
0: ไอ้ร้องเยอะนี่ราคาค่าตัวแพงไหมฮะ
1: ก็เป็นนกที่ชาวบ้านเล่นกันนะครับก็มีตั้งแต่หลักพันยันหลักล้านครับนกกรงหัวจุกน่าจะหลักล้านมีนะครับครับทั้งเสียงทองทั้งนับดอกเลยครับทั้งลงเยอะเนี่ยครับ
0: โอ้แหมน่าสนใจแล้วตอนนี้นะฮะ
1: มันไม่ใช่นี่ครับคือ เราผมในฐานะที่เป็นคนหนึ่งนะครับที่ผลักดันเรื่องการปลดล็อกอ่ะจะต้องมีคำตอบไว้ให้กับคนที่รับฟังสังคมที่รับฟังนะครับว่าทำไมคือถ้าเราไม่ปลดล็อกนะครับคุณพ่อนกในบ้านเช่าไม่ได้นะครับใครจะพ่อนกเนี่ยคุณต้องไปขออนุญาตนะครับผมให้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนครับ
0: ครับ
1: มีสำเนาโฉนดครับคุณต้องมีโฉนดที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วคนไทยมีโฉนดกี่คน
0: ครับ
1: ชาวบ้านทั่วไปเขามีโฉนดไห
0: ม
1: นะครับ
0: ครับ
1: มันมีหลายอย่างที่มันไม่สามารถสร้างความเท่าเทียมไม่ได้พอปลดล็อกแล้วเนี่ยผมแบบที่ผมย้ำเสมอครับว่าตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจถึงมือชาวบ้านครับไม่มีนายทุน
0: ทีเนี้ยถ้าปลดล็อกกันแล้วมีคนเลี้ยงเพิ่มขึ้นโอกาสเข้าถึงมันง่ายขึ้นนะครับตลาดในเมืองไทยมันจะก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแบบว่าเป็นตลาดที่มันอิ่มตัวไหมในต่างประเทศยังมีความต้องการเยอะแค่ไหนตรงนี้
1: คือถ้ามันอิ่มตัวมันก็ดีมันดีหมดเลยครับมันอิ่มตัวมันก็คืนสู่ธรรมชาติครับแต่กว่ามันจะอิ่มตัวน่ะครับเงินหมุนเวียนเราจะสร้างเงินหมุนเวียนให้กับชาวบ้านได้มากขึ้นเท่าไหร
0: ่
1: จากที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยประมาณหมื่นล้านเนี่ยคูณสองคูณสามเข้าไปครับแล้วมันก็จะเป็นสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านถูกไหมครับพอมันอิ่มเนี่ยอิ่มมันไม่หายนะครับเหมือนคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทั่วไปเขาไม่ได้ทิ้งไปนะครับเขาก็ยังเลี้ยงอยู่ทีเนี้ยอาชีพรอบข้างนะครับก็ยังอยู่นึกออกใช่ไหมครับ
0: ก็เหมือนกับเลี้ยง
1: อินเตอร์นกผลิตน่ะก็
0: เลี้ยงควบคู่กับ
1: ธรรมชาติ
0: อาชีพเดิมทำการเกษตรอะไรก็ทำไปแต่ว่าเลี้ยงนกก็เปลี่ยนเป็นอาชีพเสริมแล้วมันก็ไม่ยากด้วยนะครับศึกษากันไปเลี้ยงไป
1: ไม่ยากด้วยคร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี
1: ้ไม่ยากด้วยคร
0: ับ ทีนี้แนวทางหลังจากนี้ครับหลังจากที่ปลดล็อกกันแล้วเนี่ยจะมีอะไรที่แนะนำให้กับ คนเลี้ยงหรือว่าคุณผู้ฟังจอสอร้อยเนี่ยตอนนี้หลายคนก็เริ่มสนใจแล้วเผื่อจะมีใครสนใจเลี้ยงจะต้องเริ่มต้นอย่างไรแนวทางจะต้องมีอะไรอยากจะฝากถึงคนเหล่านี้ไหมครับ
1: อันแรกเลยนะครับสิ่งที่จะแนะนำนะครับก็คือนกหานกมาเลี้ยงนะครับแนะนำให้เป็นนกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์นะครับนกฟาร์มไม่อย่าไปเอานกป่ามาเลี้ยงนะครับไม่สนับสนุนเลยนะครับทีนี้เนี่ยพอเราได้นกมาเลี้ยงแล้วนะครับแล้วถ้าเราจะขยายเพิ่มเติมนะครับเลี้ยงเพิ่มเติมเนี่ยแนะนำว่าศึกษาการเพาะพันธุ์นะครับไม่ยากเพาะพันธุ์เองนะครับเก็บไว้เล่นเองแล้วก็ถ้าเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมได
0: ้
1: สำหรับคนที่จะมีนกอยู่แล้วนะครับชาวบ้านทั่วไปอะไรที่มีนกกรงหัวจุกอยู่แล้วนะครับศึกษาการเพาะพันธุ์นะครับแล้วก็โทรมาถามผมได้นะครับเบอร์โทรผมก็โทรมาถามได้เลยหรือว่าเข้าไปที่เฟซชาญหาดใหญ่ฟาร์มนะครับ
0: ชาญหาดใหญ่ฟาร์มนะ
1: ใช่ครับชาญหาดใหญ่ฟาร์มเข้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำนั้นแล้วก็ทักเข้ามาถามได้เลยครับผมจะมีคลิปมีอะไรอยู่แล้วครับเรื่องการเพาะพันธุ์นะครับก็ยินดีนะครับที่จะถ่ายทอดความรู้ให
0: ้มีคำถามมาคุณวิชาญถามสั้นๆนะ
1: ใช่ครับชาญหาดใหญ่ฟาร์มเข้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำนั้นแล้วก็ทักเข้ามาถามได้เลยครับผมจะมีคลิปมีอะไรอยู่แล้วครับเรื่องการเพาะพันธุ์นะครับก็ยินดีนะครับ

0: โอ้ตัวนึงนี่นะโอ
1: ้ตัวหนึ่งครับเราเอาตีตีหยักต่ำที่มีแข็งยังไปสนามได้20ปีครับตัวหนึ่งนะครับถ้าเราเลี้ยงดีนะครับเลี้ยงทั่วไปเนี่ยครับใส่กุ้งเลี้ยงง่ายมากครับไม่ต้องหัวจุกอ่ะให้เสียงร้องที่ไพเราะด้วยครับ
0: กลางคืนร้องดังไหมครับเผื่อไปเลี้ยงตามคอนโด
1: อ๋อกลางคืนถ้าเราจะไม่เลี้ยงก็ต้องปิดไฟอ่ะครับแต่คนเขาร้องไม่ดังครับร้องเพราะครับตามคนดูก็เลี้ยงได้นะครับแล้วก็นั่นแหละครับหานกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์นะครับเพราะนกป่าเนี่ยมือใหม่เลี้ยงไม่แนะนำเลยครับเพราะว่าเป็นปีนะครับหนึ่งทำลายธรรมชาติอันที่สองก็คือเป็นปีกว่าจะได้ยินเสียงร้องเชื่องกว่าเขาจะเชื่องนะครับมันยากเลยครับ
0: โอ้ไม่ง่ายเหมือนกันนะต้องศึกษาเลยนะ
1: ไม่ง่ายครับแต่ถ้านกจากการเพาะพันธุ์6เดือนนะครับเราพาเข้าสังคมพาเที่ยวกินบ้านเพื่อนไปเที่ยวบ้านเพื่อนอะไรได้
0: เลยพาเขาไปด้วย
1: จากการเพาะพันธุ์
0: เหมือนกับ
1: พานกไปได้ครับไปเข้าสังคม
0: ด้วย
1: กันเป็นวัฒนธรรมของคนเลี้ยงนกนะครับโดยเฉพาะทางใต้ครับ
0: ครับโอ้ดีจังเลยแม่วันนี้ได้รับความรู้กันเยอะเลยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่หลายๆคนติดตามแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการปลดล็อกนะครับสำหรับนกกรงหัวจุกนะครับให้ออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับย้ำ Facebook เพจของทางคุณวิชาญอีกรอบนึงเผื่อคุณผู้ฟังสนใจเข้าไปสอบถามได้ครับ
1: ครับเข้า Google นะครับพิมพ์คำว่าชาญหาดใหญ่ฟาร์มนะครับก็จะขึ้นเลย
0: เป็นเว็บไซต์ใช่ไหมชาญหาดใหญ่ฟาร์ม
1: เป็น Facebook ครับ
0: Facebook เลยนะอ๋อชาญหาดใหญ่ฟาร์มนะ
1: Facebook ชาญหาดใหญ่ฟาร์มคร
0: ับครับผมแหมวันนี้จอสร้อยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปก็เรียกได้ว่าก็เดี๋ยวตอนนี้ก็รอขั้นตอนนะฮะเรื่องของการปลดล็อกนะครับสำหรับมาตรการตรงนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดเลยนะครับในขั้นตอนกฎหมายก็แน่นอนเดี๋ยวต้องรอในส่วนของการหลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว30วันถึงจะมีผลบังคับใช้ตรงนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณวิชาญครับ
1: ครับยินดีครับ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณทางคุณวิชาญอมโรนะครับผู้ประกอบการเพาะพันธุ์รองประธานชมรมผู้เลี้ยงและผู้เพาะพันธุ์นกปลอดหัวโขนเขาต้องเรียกว่านกปลอดหัวโขนนะหรือว่านกกรงหัวจุกนั่นเองช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: บไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: ยันไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS 100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกฝ่าย

0: อร่อย
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีของศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเชิญชวนนะครับทุกท่านครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับงานจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้นะครับภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับเชิญชมนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบการเรียนรู้ที่ยั่งยืนครับนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการนะครับมีกิจกรรม DIY นะครับเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์นะครับ The Little Planter มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้นะครับมีกิจกรรมทำพวงกุญแจจากหญ้าแฝกกิจกรรมตักปลาสวยงามคาซาว่าคุกกี้อาร์ตนะครับตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีนะครับมีการแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพนะครับและอื่นๆอีกมากมายแจกให้ฟรีด้วยงานนี้ก็มีการชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนด้วยนะครับและก็ยังได้เลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรต้นแบบนะครับเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเลยนะครับจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์นะครับซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ย้ำนะครับงานจัดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้นะครับก็ไปร่วมชมงานกันได้นะครับช่วงนี้นะครับมาดูข้อมูลการเดินทางจากคุณผู้ฟังที่ช่วยกันแจ้งเข้ามานะครับมีคุณเสงี่ยมแจ้งอุบัติเหตุด้วยนะครับพหลโยธินครับด้านขาเข้าเชิงทางลงต่างระดับคลองหลวงนะครับมีจักรยานยนต์ชนกับรถปิกอัพมีคนเจ็บ1คนนะครับกู้ภัยมาแล้วนะครับขีดขวางช่องทางกลางรถวิ่งได้ช่องทางซ้ายกับขวานะครับแล้วก็ฝากระวังด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยเราสอบถามไปกับทางสภ.คลองหลวงทราบว่าตอนนี้ย้ายพ้นการขีดขวางแล้วนะครับคู่กรณีเขาตกลงกันได้แล้วนะครับคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในช่วงที่เกิดเหตุนี่การจราจรเคลื่อนตัวช้าแต่ว่าล่าสุดนี่ตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วก่อนหน้านี้มีคุณธนากรนะครับแจ้งมาบอกว่าถนนบรมราชชนนีนะครับช่วงจากสาย2ไปสาย3มีเจ้าหน้าที่เขานำแบเรียร์มากั้นแนวก่อสร้างนะครับแต่มีแบเรียร์3อันมันออกมาจากแนวนะครับทำให้รถที่ขับมาเนี่ยต้องเบี่ยงแล้วอันตรายมากๆด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกตามหลังมาระมัดระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของวิริยะประกันภัยเขาเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่รุ่นที่382ด้วยนะครับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอใบอนุญาตขับรถยนต์นะครับรุ่นที่382ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมนะครับณอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกจตุจักรนะครับก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และส่งเสริมจิตสำนึกนะครับด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผ่านการอบรมและการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทันทีนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนะถึงวันที่21สิงหาคม2569จำนวนจำกัดนะครับ100ถึง120ท่านทั้งนี้ครับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้สาระสำคัญนะครับของการขับขี่รถยนต์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้แก่กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมเสริมความรู้นะครับเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากวิริยะประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีนะครับผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบของ e-exam และการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับการสอบในวันและเวลาราชการนะครับนะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่รถมาก่อนโดยสามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทย์สภารับรองนะครับนะอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารนะครับนะยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-129-8888ต่อ7419-7422หรือ7443นะครับก็ขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งเลื่อนประชุมกรรมการกลางปมบรรจุ 5,928 รายชื่อขั้นตอนกสทยังไม่เสร็จขอประชาชนอย่า กังวลไม่มีมวยล้มต้มคนดูสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4ชี้แจงกรณีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณากรณีการบรรจุบุคลากรท้องถิ่น 5,928 รายว่าเป็นการเลื่อนตามขั้นตอนเนื่องจากต้องรอผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ให้แล้วเสร็จก่อนจากกำหนดเดิมประชุมในวันที่23กรกฎาคมแต่ผลการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จจึงจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมออกไปนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าการเลื่อนประชุมครั้งนี้ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองหรือเป็นการประวิงเวลาพร้อมปฏิเสธกระแสวิจารณ์ว่าเป็นมวยล้มต้มคนดูโดยย้ำว่าจะเลื่อนออกไปเพียงไม่นานและเมื่อกสท.ดำเนินการแล้วเสร็จก็สามารถนัดประชุมได้ทันทีและยืนยันว่าการตรวจสอบอย่างเป็นไปตามกระบวนการและทุกกรณีสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้จากข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่ขอประชาชนอย่ากังวลใจด้านกองปราบเร่งขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมประเมินพยานหลักฐานก่อนขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในตำแหน่งสูงเพิ่มอีก2รายจาก11รายที่ออกหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและในวันพุธนี้จะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินความครบถ้วนของหลักฐานก่อนพิจารณาศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมโดยเป้าหมายของการขยายผลในครั้งนี้มุ่งไปยังผู้ที่มีบทบาทสำคัญของขบวนการอีก2รายซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่านายพิชิตโดยหากพยานหลักฐานสามารถเชื่อมโยงได้อย่างชัดเจนก็มีแนวโน้มจะดำเนินคดีและขอออกหมายจับในทันทีส่วนผู้ถูกกล่าวหาเดิม11รายยังคงให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนเป็นอย่างดีและสามารถเรียกมาสอบปากคำได้ตลอดเวลาโดยตำรวจกองปราบยืนยันว่าการดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงจะต้องอาศัยพยานหลักฐานที่รัดกุมเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและสามารถรองรับการพิจารณาของศาลได้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์เผยส่งออกทุเรียนสดไทยไปจีนทะลุ1ล้านตันตามเป้าหมายแล้วเดินหน้าระบายทุเรียนภาคใต้พร้อมหนุนการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้เกษตรกรคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยระหว่างเดินทางปฏิบัติภารกิจเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าได้รับรายงานจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคม2569มีปริมาณส่งออกทะลุ1ล้านตันตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้โดยส่งออกได้ 1,763.66 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 114,818 ล้านบาทโดยความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวจีนที่มีต่อคุณภาพทุเรียนไทยและเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรที่ร่วมกันขยายตลาดอำนวยความสะดวกทางการค้าและรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนอย่างต่อเนื่องโดยเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างทางเลือกทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยทั้งนี้ในปี2569ผลผลิตทุเรียนไทยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30กระทรวงพาณิชย์จึงดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในตลาดจีนอย่างเข้มข้นจนสามารถผลักดันการส่งออกทุเรียนสดทะลุเป้าหมาย1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดพร้อมเดินหน้าบริหารจัดการผลไม้ไทยแบบครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงตลาดในประเทศการขยายตลาดต่างประเทศและการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปเพื่อยกระดับศักยภาพผลไม้ในตลาดโลกมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: ขับรถมีวินัยมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จุนน้ำ
1: มาปอกกินกันน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมทำมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็ค
0: ือญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเราเหมือนแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ถนนกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: 22นาฬิกา12นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงนี้ด้วยขอบคุณหลายๆท่านนะฮะที่ยังคงติดตามกันอยู่ทั้งทางวิทยุ FM 100นะครับแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับ YouTube นี่มีคุณพักเคอินนะบอกว่านกเขาก็ไม่ใช่นกเราอุ๊ยมุกนี้นี่อื้อนะฮะรู้เลยว่าอายุประมาณเท่าไหร่แซวนะครับหยอกเล่นหยอกเล่นนะฮะบอกว่าเคยเลี้ยงนกหงส์หยกนะครับชอบกินใบกะเพราค่ะเอ้าเหรอโอ้อันนี้เพิ่งรู้นะฮะแต่ว่าน่าสนใจนะเรื่องของนกกรงหัวจุกนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เราสัมภาษณ์กันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับหลายท่านก็ดูเหมือนให้ความสนใจเลยนะครับเดี๋ยวว่าจะต้องติดตามกันต่อไปเรื่องของวิธีการเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยนะก็คุณผู้ฟังก็ลองเข้าไปที่เพจของชาญหัดใหญ่ฟาร์มได้นะครับพิมพ์ตรงตัวเลยนะชาญก็คือชอช้างสระอายอหญิงยอหญิงนะครับชาญหัดใหญ่ฟาร์มนะก็ลองเข้าไปติดตามไปสอบถามไปเพิ่มเติมกันได้นะครับนะมาถึงช่วงนี้นะครับเรามาดูข้อมูลอุบัติเหตุรับแจ้งจากเพจชาญทนพิทักษ์ชีพนะครับอาสามูลนิธิป่อติ๊กตึ๊งจังหวัดนครปฐมมีเหตุผู้เสียชีวิตนะครับคุณผู้ฟังถนนบรมราชชนนีด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างสะพานแม่น้ำนครชัยศรีมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย5กิโลเมตรที่22บวก600นะครับมีอุบัติเหตุเลยโกโบเฮาส์สารยามาเล็กน้อยนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วง 20:15 นาทีนะครับรับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วงขวางช่องทางกลางของคู่ขนานมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายนะครับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรเบื้องต้นนะครับที่โรงพยาบาลสัมพรานและส่งต่อนิติเวชโรงพยาบาลศิริราชนะครับนะการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหานี่เหตุเกิดตั้งแต่เมื่อช่วง 20:15 นาทีครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็เป็นอุบัติเหตุรายที่45แล้วนะครับที่มีแจ้งเข้ามาที่จสร้อยของเราส่วนช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเรามีกิจกรรมในโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคมด้วยนะครับนะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับชวนชาวเพจจสร้อยนะครับมองหาสิ่งผิดปกติบนท้องถนนครับที่เราสามารถคาดการมองไกลได้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ทีนี้คุณผู้ฟังเข้ามาดูทาง YouTube JS100 ได้นะครับเราขึ้นโจทย์ของเดือนกรกฎาคมให้นะครับนะคุณผู้ฟังจากรูปที่เราเห็นนะครับจากรูปให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับการคาดการมองไกลเพื่อความปลอดภัยคุณมองเห็นสิ่งผิดปกติหรือไม่นะครับข้อ A มองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางข้อ Bจักรยานที่ออกมาจากซอยข้อ C คนกำลังข้ามทางม้าลายข้อ D ถูกทุกข้ออืมคุณผู้ฟังเลือกข้อไหนครับเพียงร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับรางวัลนะครับเป็นบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทนะครับรวม5รางวัลครับสนับสนุนโดย Toyota ถนนสีขาวนะครับกติกาในการร่วมตอบคำถามคุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook Page JS100 Radio เราปักหมุดกิจกรรม Toyota ถนนสีขาวไว้ด้านบนสุดนะเข้าไปก็กดตามลิงก์ได้เลยนะครับก็จะมีลิงก์ในการโพสต์นะครับจะมีข้อความเป็นลิงก์ให้คุณผู้ฟังกดตามลิงก์ไปลงทะเบียนก่อนแล้วก็จะพาคุณไปตอบคำถามต้องลงทะเบียนก่อนเท่านั้นนะครับหรือตอนนี้ใครติดตามชมไลฟ์สดทาง YouTube JS100 นะครับคุณฟังหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยก็จะพาคุณไปที่การลงทะเบียนก่อนหลังจากนั้นให้ตอบคำถามนะครับมองภาพประกอบแล้วก็เลือกคำตอบได้เลยไม่ยากครับข้อนี้ไม่ยากเลยนะฮะการตัดสินทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ป5รางวัล นะครับจาก Toyota ถนนสีขาวกิจกรรมย้ำนะครับเริ่มแล้ววันนี้นะครับจนถึง31กรกฎาคมประกาศผลวันที่7สิงหาคมนะครับ ประกาศผลที่ช่องทาง Facebook JS100 Radio โดยผู้ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางเข้ามารับรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยนะครับหรือให้ผู้มารับมอบแทนก็ได้นะครับหากสงสัยนะขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับกับทางเจ้าหน้าที่โดยการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับย้ำนะครับว่าต้องลงทะเบียนก่อนเท่านั้น2ทางเลือกนะครับเข้ามาสแกน QR Code ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่ Facebook Page JS 100 Radio เข้าไปที่โพสต์ของกิจกรรม Toyota ถนนสีขาวคุณผู้ฟังดูที่คอมเมนต์นะครับเราปักหมุดเอาไว้แล้วนะก็คลิกตามคอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้าไปลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยตอบคำถามนะครับขอบคุณ Toyota ถนนสีขาวด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับย้ำคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะในส่วนของการสำนักการระบายน้ำนะครับที่เขามีการแจ้งเรื่องของหน่วยงานระบายน้ำที่มาดำเนินการล้างท่อนะครับที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสารแดงถึงซอยสารแดง3นะครับมีการปิดการจราจร1ช่องทางนะครับตั้งแต่เวลา4ทุ่มก็คือตอนนี้น่าจะเริ่มแล้วนะฮะจนกว่างานจะแล้วเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้เลี่ยงนะครับเส้นทางถ้าหากไม่มีความจำเป็นนะครับมีการดำเนินงานนะครับการล้างท่อที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสารแดงถึงซอยสารแดงซอย3นะครับก็จะปิดการจราจร1ช่องทางด้านซ้ายนะครับส่วนคืนนี้การประปานครหลวงหยุดจ่ายน้ำ2จุดชั่วคราวนะครับจุดแรกก็คือเป็นการทดสอบประตูน้ำท่อประทานบริเวณถนนกิ่งแก้วตัดกับถนนหนามแดงบางพลีตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี2นะครับนี่ก็น่าจะเริ่มแล้วอีกจุดหนึ่งมีการปรับปรุงระบบท่อประทานบริเวณซอยวิภาวดี64ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับเริ่มตั้งแต่4ทุ่มเหมือนกันดำเนินงานจนถึงตี5นะครับ2จุดนะครับที่การประปานครหลวงหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวคืนนี้นะครับส่วนคืนวันพฤหัสที่23กรกฎาคมนะครับการประปานครหลวงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเตรียมบ่องานสำหรับการซ่อมท่อประทานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง900มิลลิเมตรที่แตกรั่วบริเวณคลองห้วยขวางถนนสุทธิสารมีการปิดการจราจรทั้งหมดนะครับตั้งแต่บริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัยตั้งแต่แยกตัดถนนรัชดานะครับถึงแยกถนนประชาสุขคืนวันพฤหัสนี้นะครับ23กรกฎาคมตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4นะแล้วก็ช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่20กันยายนอันนี้ล่วงหน้าให้นะครับจะมีการปิดช่องทางการจราจรนะครับเฉพาะเวลากลางคืนช่วง22นาฬิกาถึง4นาฬิกานะครับของแต่ละวันนะครับก็จะมีการเปิดช่องจราจรตามปกติในช่วงเวลากลางวันของทุกวันนั่นเองนะอันนี้ย้ำเลยนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่คืนวันพฤหัสที่23กรกฎาคมนี้นะครับจนถึงช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่20กันยายนเขาดำเนินงานช่วง4ทุ่มถึงตี4นะครับมีการปิดช่องจราจรเฉพาะช่วงเวลากลางคืนแล้วก็จะกลับมาเปิดการจราจรปกติในช่วงเวลากลางวันก็คือหลัง4นาฬิกาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นผู้ใช้เส้นทางนะครับสามารถเลือกใช้เส้นทางผ่านซอยรัชดา17ถ้าหากเดินทางมาจากถนนรัชดาพิเศษนะครับและถนนประชาสุขนะครับถ้าหากเดินทางมาจากวิภาวดีรังสิตนะครับในช่วงระยะแรกจะเป็นการเตรียมบ่องานสำหรับการซ่อมท่อประทานที่ยังไม่มีผลกระทบด้านการใช้น้ำของประชาชนนะครับแต่หากมีความจำเป็นจะต้องปิดประตูน้ำท่อประทานเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชนการประปานครหลวงก็อาจจะแจ้งรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับเพื่อการสำรองน้ำไว้ใช้ต่อไปเนี่ยนะฮะส่วนสำนักงานเขตดอนเมืองนะครับจะมีการดำเนินการปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวการจราจรถนนวัดเวรุวนารามโดยจะเริ่มดำเนินการช่วงแรกนะครับบริเวณตั้งแต่ถนนสงประภาถึงซอยเวรุวนาราม9ในวันที่25กรกฎาคมนี้ครับจนถึง10ตุลาคมในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับจึงขอปิดการจราจรและขอความร่วมมือนะครับ ไม่จอดรถกีดขวางบนผิวถนนควรวางแผนเผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะครับในวันที่25กรกฎาคมถึง10ตุลาคมนะครับในช่วง9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีมีการดำเนินการช่วงแรกนะครับเรื่องของการปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวการจราจรตั้งแต่ถนนสงประภาถึงซอยวัดเวรุวนาราม9ทางนี้ครับทางผู้รับผิดชอบขออภัยในความไม่สะดวกต่อการเดินทางของทุกท่านที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้นะครับที่ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตดอนเมืองหมายเลขโทรศัพท์025659408นะครับส่วนทางด้านของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ร่วมกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครนะครับโรงพยาบาลราชวิถีเขามีกำหนดจัดฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์เพื่อให้พนักงานเกิดความเชี่ยวชาญนะครับก็คือเรื่องของการซ้อมนะครับเป็นเหตุการณ์กรณีเกิดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับเสียงสัญญาณแจ้งเตือนเสียงรถฉุกเฉินนะฮะในวันที่23กรกฎาคมตั้งแต่10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับนะอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัตน์นะครับก็แจ้งเป็นข้อมูลนะครับว่าเป็นการฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์นะครับรู้ฟังนะก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับ10นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัตน์ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับ23กรกฎาคมครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะฮะในช่วงระหว่างวันที่21นะครับเป็นต้นไปถึงวันที่27กรกฎาคมนะครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนในช่วงระหว่างวันที่26ถึง27กรกฎาคมภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับข้อระวังนะครับในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับภาคเหนือเนี่ยในช่วง21ถึง25กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนตั้งแต่วันที่26 27กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง160ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่21ถึง25มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนหลังจากนั้น26 27กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงร้อยละ30ถึง40ส่วนภาคกลางนะครับวันที่21ถึง25กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง160หลังจากนั้น26และ27กรกฎาคมฝนก็จะลดลงนะครับส่วนภาคตะวันออกในช่วงวันที่22ถึง25กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง160หลังจากนั้นวันที่26และ27กรกฎาคมฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ภาคใต้ฝั่งตะวันออกช่วงวันที่21ถึง25กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง40ส่วนตั้งแต่วันที่26และ27กรกฎาคมฝนก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับร้อยละ40ถึง160 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกช่วงวันที่22ถึง25กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60หลังจากนั้นครับ26 27กรกฎาคมฝนเพิ่มขึ้นนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ส่วนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยช่วง21ถึง25กรกฎาคมมีฝนร้อยละ30ถึง40หลังจากนั้น26 27กรกฎาคมก็มีฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ดูพยากรณ์อากาศรายภาคนะครับในช่วง 18:00 นวันนี้ถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและจังหวัดตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครมุกดาหารนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับส่วนภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด25องศาและสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับส่วนทางด้านของทะเลนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด36องศานะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้เฝ้าระวังฝนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึงประมาณวันที่25กรกฎาคมด้วยนะครับคุณฟังมีการแจ้งจากทางคุณหงนะครับคุณหงแจ้งมานี่บอกว่าตามหากระเป๋าถือสีดำนะกระเป๋าถือสีดำลักษณะเหมือนกับกระเป๋าเจมส์บอนด์นะครับวางไว้ที่เบาะหลังรถแท็กซี่ครับแท็กซี่จำรายละเอียดไม่ได้นะครับขึ้นมาจากบ้านริมน้ำนนทบุรีมาลงที่ซอยลาดพร้าว41นั่งมาคนเดียวครับเวลาประมาณ 20:30 น.นะครับเป็นกระเป๋าถือสีดำลักษณะเหมือนกระเป๋าเจมส์บอนด์ครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับทางผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่รับผู้โดยสารมาจากบ้านริมน้ำนนทบุรีมาส่งที่ลาดพร้าวซอย41นะผู้โดยสารนั่งมาคนเดียวนะครับช่วง 2:30 น.ถ้าเก็บไว้ให้ยังไงช่วยแจ้งกลับจสร.ด้วยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับยังไงฝากด้วยนะคุณผู้ฟังฝากด้วยนะครับพี่โชเฟอร์น่าจะจำกันได้ล่ะผู้โดยสารนั่งมาคนเดียวย้ำนะครับนั่งมาจากบ้านริมน้ำนนทบุรีมาลงที่ซอยลาดพร้าว41นะ 2:30 ที่ผ่านมานี่เองครับขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับแจ้งมาได้แจ้งมาได้ดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีนะครับหรือกด1137ก็ได้นะครับนะแจ้งเข้ามาได้ที่จอสร้อยเลยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับแจ้งแทนนักท่องเที่ยวนะครับเขาลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone สีดำ iPhone 15นะครับอยู่ในเคสสีชมพูเป็นของชาวเนเธอร์แลนด์นั่งรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนไม่ได้นะครับนั่งจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์มาลงที่ไอคอนสยามเมื่อช่วง 5:00 นที่ผ่านมาครับ iPhone 15สีดำอยู่ในเคสสีชมพูคุณอลันนี่เป็นชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าพูดไทยได้เขาแจ้งตามหาเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch ลืมไว้บนรถตุ๊กๆทะเบียนสเสือกอไก่4124ขึ้นมาจากบิ๊กซีราชดำริมาลงที่โรงแรม Grand Center Point เวลา 2:00 ที่ผ่านมานะครับฝากทางผู้ขับขี่รถตุ๊กๆคันนี้ด้วยนะทะเบียนสเสือกอไก่4124เป็นเครื่องเล่นเกม Nintendo Switchนะลักษณะมันจะยาวๆหน่อยนะเป็นเครื่องเล่นเกมแบบพกพานะครับส่วนคุณวริศรานะครับตามหาโทรศัพท์มือถือ Redmi สีดำไม่ได้อยู่ในเคสนะฮะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ตัวเครื่องสีดำนะฮะผู้โดยสารนั่งมา4คนครับผู้ใหญ่3เด็ก1โดยสารรถแท็กซี่สีเหลืองไม่ทราบทะเบียนนะครับนั่งมาจากแถวๆคลองโอ่งอ่างมาลงที่วงเวียนโอเดียนนะครับช่วง 2:00 ที่ผ่านมาRedmi สีดำโทรศัพท์มือถือนะครับคุณชยวีครับเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมแจ้งแทนลูกค้าชาวกาตาร์นะครับก็ตามหากระเป๋าสตางค์ Gucci สีดำ1ใบมี AirPods ด้วยนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.ขอไข่2034 1มม.ขอไข่2034ขึ้นจากพารากอนนะครับมาลงที่โรงแรมอมันตราซอยรัชดา5นะครับ 18:00 นที่ผ่านมาครับกระเป๋าสตางค์ Gucci สีดำ1ใบแล้วก็หูฟัง AirPods นะครับคุณปรารถนาตามหากระเป๋าเป้นะครับสีเทาด้านในก็จะมีซองเอกสารสีน้ำตาลนะครับเป็นเอกสารประวัติการรักษาตัวนะครับของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะแล้วก็มีอุปกรณ์พวกน้ำยาล้างแผลมีหมวก1ใบมีขนม1ถุงลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนจำไม่ได้นะครับนั่งมาจากท่าน้ำนนท์มาลงที่ตลาดปากเกร็ด16:00 นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับคุณฐานิดาตามหาถุงยานะครับของโรงพยาบาลศิริราชนะครับนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนจากโรงพยาบาลศิริราชมาลงที่สถานีรถไฟฟ้าบางยี่ขันเมื่อวันที่16แล้วนะโอ้หลายวันแล้วนะครับเนี่ยช่วง16:00 นของวันที่16กรกฎาคมนะครับเป็นถุงยาของคุณฐานิดานะครับก็น่าจะระบุชื่อเจ้าตัวด้วยนะครับฐานิดาเมฆหมอกนะส่วนทางคุณกิติพัฒน์ที่ตามหากระเป๋าสตางค์สีดำนะครับเป็นกระเป๋าสตางค์บุรุษภายในก็จะมีบัตรประชาชนมีเอกสารต่างๆนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยไปแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊ม PTT Station นะครับปตท.จิฟฟี่กม.40กาญจนาภิเษกด้านขาออกเลยเซ็นทรัลเวสเกตมาเล็กน้อยแล้วน่าจะหล่นภายในปั๊มนะครับทีเนี้ยวนรถกลับไปดูแล้วไม่พบนะฮะเผื่อท่านได้เจอนะครับเอกสารก็น่าจะระบุชื่อเจ้าตัวด้วยคุณกิติพัฒน์นิ่มขวัญเป็นกระเป๋าสตางค์บุรุษสีดำนะครับเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ครับนะก็ยังไงทั้งหมดนี้นะครับก็ฝากท่านใดที่เจอนะครับของที่ต้องการประสานส่งคืนเจ้าของนะก็แจ้งเข้ามาได้ที่จอสร้อยกดได้เลยครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับย้ำให้กับคุณหงด้วยนะที่เขาแจ้งตามหากระเป๋าถือสีดำลักษณะกระเป๋าเจมส์บอนด์ฝากทางผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับที่รับผู้โดยสารมาจากบ้านริมน้ำนนทบุรีมาส่งที่ลาดพร้าวซอย41ช่วง 20:30 น 2:30 ที่ผ่านมานี่แหละยังไงช่วยประสานแจ้งกลับนิดนึงนะครับเก็บดูแลไว้ให้หรือเปล่ากระเป๋าเจมส์บอนด์เป็นกระเป๋าถือสีดำนะลักษณะเหมือนกระเป๋าเจมส์บอนด์นะฮะก็นะแจ้งกลับจอสร้อยด้วยนะครับช่วงนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องของกรณีที่มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับการประกอบกิจการโรงเบียร์ณลาดพร้าวกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเปิดเผยถึงคำสั่งให้ผู้อำนวยการเขตจตุจักรไปช่วยราชการนะครับในสำนักปลัดกทม.นะครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมความคืบหน้านะครับเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงชื่อดังโรงเบียร์ณลาดพร้าวจนทำให้มีผู้เสียชีวิต34คนบาดเจ็บอีกกว่า70คน ทางด้านของรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะครับว่ามีคำสั่งให้นายประสาทโพสีมาศนะครับผู้อำนวยการเขตรัฐเขตจตุจักรนะครับไปช่วยราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมโดยคำสั่งนี้ครับสืบเนื่องมาจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการประกอบกิจการของร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยครอบคลุมการสอบสวนถึงการอนุญาตและการตรวจสอบที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรและเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและตามระเบียบจึงต้องย้ายนายประสาทผู้อำนวยการเขตจตุจักรพ้นจากตำแหน่งที่เดิมก่อนส่วนการตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหารกึ่งผับทางด้านของรองผู้ว่านะครับก็บอกว่าจะตรวจสอบในเกณฑ์ที่เข้มข้นเท่ากับสถานบริการสถานบันเทิงแม้จะอยู่นอกโซนนิ่งและเปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับแจ้งเบาะแสผ่านทราฟฟี่ฟองดูเพื่อจะได้เห็นภาพจริงในช่วงเวลาที่ให้บริการด้วยนะฮะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงนี้ 22:38 นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
3: ่
2: ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ข้าไปดูทาง YouTube นะครับทักทายคุณกฤตพานุด้วยนะครับไม่แน่ใจคุณกฤตพานุที่บอกว่าขอปุ่มเวลาคืนมาหน่อยปุ่มตั้งเวลาปิดคือเข้าไปดูทาง YouTube นะครับทักทายคุณกฤตพานุด้วยนะครับไม่แน่ใจคุณกฤตพานุที่บอกว่าขอปุ่มเวลา

นะครับนะปุ่มอะไรครับเพิ่มเติมให้นิดนึงนะพี่จุกระเบียบยังติดตามอยู่นะครับบอกว่าอะไรนะอยากเล่นแต่ทำไม่เป็นอ๋อเล่นเกมไอ้นี่ไงโตโยต้าถุนสีขาวใช่ไหมไม่ยากพี่จุกเข้าไปที่ Facebook นะครับมี Facebook อยู่แล้วนี่เห็นเข้ามาคอมเมนต์ผมด้วยนะเมื่อวานชื่นชมคุณแม่มาเพราะว่าผมโพสต์ภาพคุณแม่ไปรับใบประกาศนียบัตรมีพี่จุกเข้ามาคอมเมนต์ด้วยใน Facebook อ่ะพี่จุกเข้าไปพิมพ์ค้นหา JS100 Radio J ตัว J ตัว S ใน Facebook จะมีแว่นขยายครับจะมีรูปแว่นขยายก็แตะเข้าไปที่แว่นขยายนะครับแล้วก็พิมพ์ JS เลข1เลข02ตัว JS 100 Radio คือบางทีพิมพ์ JS 100ก็คือละ JS 100เนี่ยเข้าไปก็จะเป็นหน้าเพจคลิกเข้าไปเป็นหน้าเพจหน้าแรกด้านบนสุดจะมีปักหมุดไว้แล้วนะครับเป็นโพสต์ของกิจกรรม Toyota ถนนสีขาวด้านบนสุดเลยนะครับ Toyota ถนนสีขาวนั่นแหละเราก็แตะเข้าไปก็จะเข้าไปที่หน้าโพสต์นั้นนะฮะแล้วก็มีลิงก์ไว้แล้วนะครับในโพสต์เนี่ยกดตามลิงก์ได้เลยลิงก์จะเป็นแบบแถบออกสีฟ้าๆอะไรแบบนี้นะในข้อความนะฮะที่จอสร้อยเขาโพสต์ไว้ก็แตะเข้าไปที่ลิงก์นั้นแล้วก็ทำตามที่เขาบอกเลยเขาจะให้ลงทะเบียนก็พิมพ์ข้อมูลตามนั้นเลยหลังจากนั้นก็พอลงทะเบียนเรียบร้อยใช่ไหมเขาก็จะพาไปที่คำถามเท่านั้นเองก็เลือกคำถามปุ๊บก็จะเข้าไปที่ระบบระบบเขาจะเซฟข้อมูลเอาไว้ให้แล้วคราวนี้ก็รอการประกาศผลผู้โชคดีนะครับง่ายๆไม่ยากลองดูครับลองดูไม่ยากไม่ยากนะฮะก็เป็นกิจกรรมดีๆจากทาง Toyota ถนนสีขาวของเขานะครับลุ้นบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนะฮะ5รางวัลด้วยกันนะครับก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้ที่ Facebook JS100 Radio นะครับผมย้ำให้กับทางคุณหงนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยไปขึ้นรถแท็กซี่เมื่อช่วง2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ลืมกระเป๋าถือสีดำนะฮะเป็นกระเป๋าเจมส์บอนด์นะครับวางไว้ที่เบาะหลังนั่งมาคนเดียวแท็กซี่จำรายละเอียดไม่ได้นะครับยังไงฝากผู้ขับขี่ด้วยนะครับคุณหงเนี่ยนั่งมาจากบ้านริมน้ำนนทบุรีมาลงที่ซอยลาดพร้าว41 2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับก็ฝากให้เราย้ำประชาสัมพันธ์ให้นะเผื่อว่าถ้าท่านฟังอยู่นะครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้แจ้งกลับนิดนึงนะครับเบาะหลังเจอหรือเปล่ากระเป๋าถือสีดำใบนี้นะครับก็สำคัญต่อตัวคุณหงมากๆเลยนะเราก็ภาวนาขอให้มีข่าวดีนะครับก็ย้ำให้นะครับกับทางคุณหงด้วยแจ้งกลับมาได้เลยนะครับถ้าเจอแล้วเก็บดูแลไว้ให้ดอกจัน1808ก็ได้1137ก็ได้นะครับแจ้งมาได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับผมเพิ่มเติมการเปิดรับสมัครโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับก่อนหน้านี้เรามีการอบรมกันไปแล้วก็หลายๆท่านที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมก็บอกว่าดีมากๆมีประโยชน์มากๆก็ได้หลักการวิธีการในการไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของเราซึ่งโรคอัลไซเมอร์อาจทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลืมโรคทั้งใบแต่การดูแลของพวกเรานะครับจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวด้วยบ่อยครั้งนะครับที่เราช่วยกันประชาสัมพันธ์ตามหาคนหายซึ่งก็มีภาวะโรคสมองเสื่อมจำทางกลับบ้านไม่ได้หลงทางก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าต้องให้ความสนใจให้ความใส่ใจโดยเฉพาะภาวะอาการป่วยของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุจอสร้อยของเรานะครับร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเชิญชวนญาติแล้วก็ผู้ดูแลนะครับที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับเราจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้ครับที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.สมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายและสิทธิพิเศษนี้นะครับสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการกับสถานีวิทยุจอสร้อยเรารับจำนวนจำกัดนะครับเพียง50ท่านเท่านั้นครับ50ท่านเท่านั้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับภายในงานครับผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะของโรคสมองเสื่อมว่าเป็นอย่างไรรวมไปถึงความรู้

ในการที่เราจะไปดูแลด้านพฤติกรรมด้านอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยความปลอดภัยและการสื่อสารกับผู้ป่วยพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายผู้ดูแลร่วมกันสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ JS100 Radio หรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตลอด24ชั่วโมงครับดอกจัน1808หรือหมายเลข1137สอบถามเข้ามาได้รีบหน่อยนะครับมีจำนวนจำกัดรับเพียง50ท่านเท่านั้นย้ำว่าสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนะก็มาร่วมกันนะครับรับความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสรรค์สังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับย้ำนะครับเราจะไปอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะครับที่หอประชุมราชแพทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับมีกิจกรรมที่แบบน่าสนใจมากมายที่ผมเข้าไปดูเนี่ยมีทั้งการบรรยายเรื่องของสมองเสื่อมว่าคืออะไรนะครับการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้และความจำของผู้ป่วยก็จะมีนะครับวิทยากรเนี่ยมาให้การอบรมให้ความรู้กันปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะเทคนิคการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆก็จะมีทางแพทย์นะครับด้านจิตเวชศาสตร์มาให้การอบรมด้วยนะครับมีการรับประทานอาหารกันด้วยอาหารกลางวันนะครับมีของว่างมีเบรกให้ด้วยนะครับแล้วก็มีการอบรมหลากหลายเลยการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวว่าจะต้องทำอย่างไรก็มีคณะนักกายภาพบำบัดนะครับมาให้ความรู้กันด้วยการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับกิจกรรมตั้งแต่ช่วง 8:30 น.ถึง 16:30 น.ตลอดทั้งวันคุณจะได้รับความรู้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็โทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกันได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137ย้ำว่าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับที่ Facebook Page JS100 Radio นะครับช่วงนี้ปิดท้ายกันที่สุนัขเคนายแม่ไม่ใช่บ้านเรานะที่สหรัฐก็โชว์ผลงานแต่ว่าไปตรวจกระเป๋าที่บินตรงจากไทยครับคุณผู้ฟังปรากฏว่ามีการไปตรวจเจอล็อตใหญ่เลยนะครับสุนัขเคนายครับน่าจะเป็นแม่น่ารักมากนะครับพันบีเกิลอุพันเนี้ยเขาจมูกไวจมูกเขาดีมากๆโชว์ผลงานตรวจยึดวัตถุห้ามนำเข้านะครับจากประเทศไทยล็อตใหญ่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าโซเชียลนี่มีการคอมเมนต์ถึงความน่ารักความแสนรู้ของเจ้าเมซี่ครับน้องชื่อว่าเมซี่เป็นสุนัขตำรวจเคนายประจำสนามบินลอสแอนเจลิสเนี่ยฮะยิ้มหน้าบานเลยนะครับอยู่หน้าของกลางล็อตใหญ่ที่สกัดจับได้จากกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศไทยนะครับรายงานระบุว่าเจ้าเมซี่เนี่ยส่งสัญญาณเตือนครับขณะที่ตรวจสัมภาระจากเที่ยวบินไทยเมื่อเจ้าหน้าที่เขาทำการเปิดตรวจค้นกระเป๋าใบดังกล่าวเป็นกระเป๋าเดินทางถึงกับตะลึงเลยครับเมื่อพบสิ่งต้องห้ามสิ่งของห้ามนำเข้าปะปนมาเป็นจำนวนมากนะครับได้แก่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปและเนื้อดิบไส้กรอกหมูยอแล้วก็เนื้อสัตว์สดน้ำหนักรวมกว่า 22.6 กิโลกรัมมีพืชผลไม้วัตถุดิบประกอบอาหารมะม่วงสดกระเทียมหน่อไม้ใบตองก็มีน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะครับซึ่งทางด้านสำนักงานกิจการนะครับของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้ร่วมกันตรวจยึดซากตะกรวด
น้ำหนักสูงถึง 7.2 กิโลกรัมนะครับคุณผู้ฟังน่าจะเป็นถาดด้านซ้ายหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าในถุงด้านหน้าเนี่ยนะฮะการนำเข้าสัตว์เนื้อสัตว์หรือว่าพืชสดโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับถือว่าเป็นข้อห้ามร้ายแรงของศุลกากรสหรัฐเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์และศัตรูพืชนะครับที่อาจจะทำลายระบบแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเขาได้นะครับเนี่ยก็มีภาพนี้นะฮะที่ถูกเผยแพร่ออกไปเป็นภาพของเจ้าเมซี่นะครับกับของกลางที่ตรวจค้นได้เนี่ยชาวเน็ตทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับโดยส่วนใหญ่ก็พากันแซวถึงท่าทางรอยยิ้มของเจ้าเมซี่สุนัขแคนายตัวนี้บอกว่าเห็นของกินเยอะขนาดนี้น้องคงหิวแน่ๆบางคนก็คอมเมนต์มาแบบนั้นนะนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีคอมเมนต์กันแบบหลากหลายที่เดี๋ยวเห็นความน่ารักของเจ้าเมซี่และความแสนรู้นะฮะแหมทางด้านของหน่วยงาน CBP ย้ำเตือนผู้ที่เดินทางทุกคนนะครับให้ศึกษากฎหมายการนำเข้าสิ่งของอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์สินการปรับเป็นเงินจำนวนมากหรืออาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับนี่นะฮะสุนัขบีเกิลเจ้าเมซี่นะครับจมูกเขาดีครับเราเห็นทีมสุนัขเคนายเนี่ยนะครับไม่เฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกเนี่ยก็ใช้บริการพันเนี่ยครับซึ่งมีความไวของจมูกการดมกลิ่นดีมากๆนะครับน่ารักเนาะก็เป็นภาพความน่ารักมาส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้ก็แล้วกันนะครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 23:14 นะครับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงค่ำคืนก่อนที่เราจะเข้าสู่วันใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีทักทายคุณมานพด้วยนะครับทักทายรอบดึกสภาพการจราจรเวลานี้คล่องตัวครับช่วงแยกตลาดเอี่ยมสมบัติถึงแยกพัฒนาการนะครับขอบคุณคุณมานพด้วยนะครับก็หลายเส้นทางตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะแต่อาจจะมีเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับทำให้บางจุดเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับนะดูภาพรวมการเดินทางจุดที่มีปัญหาการจราจรไม่เห็นแล้วนะคุณผู้ฟังนะตอนนี้เองนะเวลานี้เองเนี่ยนะครับเคลื่อนตัวได้หมดทุกจุดนะครับอาจจะมีสะสมตามรอบสัญญาณไฟบ้างนะครับเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับจุดไหนที่มีการทำงานมีเรื่องของป้ายแจ้งเตือนที่ไม่ชัดเจนนะครับเรื่องของไฟส่องสว่างที่อาจจะไม่เพียงพอยังไงก็เพิ่มเติมรายงานกันมาได้นะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะครับเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับนะฮะในช่วงค่ำๆแบบนี้หลายๆท่านก็นะก็นอนพักผ่อนกันแล้วนะครับในช่วงค่ำคืนนะนะฮะติดตามกันนะครับย้ำถึงกรณีสำนักงานระบายน้ำนะครับแจ้งเรื่องของการทำงานหน่วยงานระบายน้ำดำเนินการล้างท่อนะครับบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสารแดงนะครับถึงซอยสารแดงซอย3ซึ่งตรงนี้มีการปิดการจราจร1ช่องทางด้านซ้ายนะครับก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าหากไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นนะครับดำเนินการตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับจนกว่างานจะแล้วเสร็จส่วนการประปานครหลวงหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว2จุดคืนนี้นะครับเริ่มมาตั้งแต่4ทุ่มจุดแรกเนี่ยเพื่อทดสอบประตูน้ำท่อประทานบริเวณถนนกิ่งแก้วตัดกับถนนหนามแดงบางพลีเวลา4ทุ่มถึงตี2นะครับอีกจุดหนึ่งมีการปรับปรุงระบบท่อประทานบริเวณซอยวิภาวดีรังสิต64นะครับ4ทุ่มถึงตี5ครับก็หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวนะครับ2จุดด้วยกันนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับสำหรับผู้ใช้น้ำที่อาจจะได้รับผลกระทบทางการประปานครหลวงขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามเรื่องของข่าวสารจากต่างประเทศกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ทางสหราชอาณาจักรอังกฤษเนี่ยเขาได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วนะครับนั่นคือแอนดี้เบอร์แนมนะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรล่าสุดประกาศเดินหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าครองชีพทันทีนะครับในการทำงานวันที่2วันนี้โดยเตรียมยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสำหรับค่าไฟฟ้าในครัวเรือนทางด้านของแอนดี้เบอร์แนมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรนะครับเปิดตัวมาตรการเศรษฐกิจชุดแรกในวันนี้นะครับนะด้วยการประกาศยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพื่อลดแล้วก็บรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพให้กับประชาชนนะครับที่มีมาอย่างยาวนานนะครับบอกว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่หน่วยงานกำกับดูแลพลังงานของอังกฤษคาดว่าจะมีการปรับเพดานราคาค่าไฟฟ้าและค่าก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นผลมาจากการผันผวนของตลาดพลังงานหลังจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยทางรัฐบาลเปิดเผยนะครับว่าการยกเลิกภาษีครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้ภาคครัวเรือนของอังกฤษประหยัดค่าไฟได้เฉลี่ย45ปอนด์ต่อปีนะครับหรือว่าตกประมาณ 2,034 บาทนะครับจากค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อครัวเรือนนะครับที่อยู่ราวๆ 1,862 ปอนด์ต่อปีนะครับโดยมาตรการนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อครัวเรือนรายได้น้อยครับซึ่งต้องใช้สัดส่วนรายได้จำนวนมากไปกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานซึ่งนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมนะครับได้กล่าวนะบอกว่ารัฐบาลกำลังดำเนินมาตรการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะลดภาษีค่าไฟเพิ่มรายได้ในกระเป๋าให้กับประชาชนและบอกว่าเป็นการสร้างความหวังของประชาชนที่กลับคืนมาพร้อมย้ำว่าประชาชนควรได้รับพื้นที่หายใจว่าอย่างนั้นนะครับจากภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลป ประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะใช้งบประมาณราวๆ850ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ 38,400 ล้านบาทในปีงบประมาณปัจจุบันโดยจะนำเงินเนี่ยมาจากการยกเลิกโครงการบัตรประจำตัวประชาชนดิจิทัลของรัฐบาลชุดก่อนนะครับซึ่งมีมูลค่าโครงการอยู่ประมาณ 1,800 ล้านปอนด์นะครับอย่างไรก็ตามบอกว่ามาตรการดังกล่าวจะถูกตั้งคำถามจากนายดาร์เรนโจนอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายเคียร์สตาร์เมอร์ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับโดยระบุว่าโครงการ Digital ID เนี่ยยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นทางการจึงยังไม่ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลจะนำเงินส่วนใดมาสนับสนุนมาตรการลดภาษีค่าไฟและเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงรายละเอียดในการแถลงงบประมาณในครั้งต่อไปนะครับรายงานระบุนะครับว่าวิกฤตราคาพลังงานที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับที่ผลักดันค่าครองชีพของชาวอังกฤษให้พุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกเรียกได้ว่าทะยานขึ้นหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนตั้งแต่ปี2022แม้ว่าราคาจะปรับลดลงในช่วงกลางปี2023แต่ยังคงสูงกว่าระดับก่อนที่เกิดวิกฤตประมาณ 60% และกลับมาปรับเพิ่มอีกครั้งจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับทางด้านของเครือข่ายที่รณรงค์การแก้ไขปัญหาความยากจนด้านพลังงานออกมาแสดงความยินดีกับมาตรการดังกล่าวโดยมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกจากรัฐบาลชุดใหม่แต่เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนหลายล้านคนที่ต้องแบกภาระแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระดับที่ยังสูงอยู่และมีหนี้ค้างชำระค่าไฟสะสมจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมยังยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการตามนโยบายภายใต้วินัยทางการคลังอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับรัฐบาลชุดก่อนโดยจะรักษาสมดุลระหว่างรายได้นะครับจากภาษีกับรายจ่ายประจำของภาครัฐแม้ว่าจะเดินหน้าออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีในช่วงที่ผ่านมาทีนี้ในวันเดียวกันนะครับทางด้านของสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษได้เปิดเผยครับว่าการกู้ยืมของภาครัฐในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาลดลงเหลือ 16,000 ล้านปอนด์คือลดลงประมาณ1ใน3เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นนะครับต่อตลาดการเงินแม้ว่าทางด้านของ ONS จะออกมาเตือนว่าระดับหนี้สาธารณะของประเทศอังกฤษยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานในอดีตโดยทางด้านของนายจอห์นฮีรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ระบุนะครับว่าการรักษาวินัยการคลังเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลเพราะว่าเป็นรากฐานของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมซึ่งเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายังประกาศเป้าหมายระยะยาวในการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรเร่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยของรัฐและอาจจะพิจารณามาตรการเพิ่มเติมนะครับเช่นการควบคุมค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังเศรษฐกิจอังกฤษยังฟื้นตัวได้ช้าตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาแม้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF จะคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอังกฤษจะเติบโตได้ดีกว่าหลายประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในปีนี้ก็ตามครับก็เรียกได้ว่ายังคงต้องติดตามนะครับมาตรการต่างๆที่จะมาช่วยกระตุ้นนะครับหรือว่าเสริมสภาพคล่องให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่เรียกได้ว่าชะงักงันไม่เฉพาะอังกฤษนะครับแต่ว่าเรียกได้ว่าทั่วโลกส่วนกรณีผู้ประท้วงในยูเครนนะครับมีการเรียกร้องให้ปลดผู้บัญชาการทหารสูงสุดออกจากตำแหน่งท่ามกลางกระแสความไม่พอใจอย่างหนักที่ประธานาธิบดีปลดรัฐมนตรีกลาโหมผู้เป็นที่นิยมนะครับจากความขัดแย้งที่เขามีกับทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับโดยรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับระบุว่าชาวยูเครนยังคงออกมาประท้วงในการต่อต้านการตัดสินใจของประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ที่ปลดนายมิคาโอลเฟโดรอฟ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยผู้ชุมนุมขู่ที่จะจัดประท้วงทั่วประเทศหากไม่คืนตำแหน่งให้กับนายเฟโกรอฟนะครับและปลดผู้บัญชาการทหารสูงสุดออกจากตำแหน่งบอกว่าหากภายในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นผู้บัญชาการทหารสูงสุดโอเล็กซานเดอร์ทีสกี้ยังไม่ถูกปลดจากตำแหน่งทีสกี้นี่คือผู้ที่รับตำแหน่งใหม่นะครับถ้ายังไม่ถูกปลดจากตำแหน่งและยังไม่มีการเสนอชื่อของเฟโดรอฟก็คือคนเดิมเนี่ยนะฮะให้ดำรงตำแหน่งกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลุ่มผู้ประท้วงนี่ก็บอกว่าจะเริ่มประท้วงวงกว้างทั่วประเทศแบบไม่มีกำหนดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าหน้าสื่อของยูเครนนี่เต็มไปด้วยรายงานข่าวที่เกี่ยวกับการประชุมและการหารือเพื่อหาทางคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้นำของยูเครนต้องมีการปรึกษาบรรดารัฐมนตรีและนายพลทั้งหลายนะครับท่ามกลางกระแสข่าวลือว่านายพลซีสกี้นะครับจะถูกปลดจากตำแหน่งจนเจ้าตัวต้องออกมาปฏิเสธด้านนายคิริโลบูดานอฟหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเรียกร้องให้ชาวยูเครนอยู่ในความสงบหลังจากเกิดสถานการณ์เรียกได้ว่าล่าสุดนะครับมีการชุมนุมกันนะครับแล้วก็มีการแสดงออกถึงความรู้สึกที่รุนแรงขึ้นซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเข้าใจดีว่าประชาชนออกมาแสดงจุดยืนของตนเองนะครับในขณะที่ผู้ประท้วงก็ตะโกนเรียกร้องอย่างเกลี้ยกล่อมไปทั่วบริเวณจัตุรัสอีวานาฟรังกาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทำเนียบประธานาธิบดีผู้ประท้วงจำนวนมากกำลังพุ่งเป้าความโกรธแค้นไปยังนายพลซีสกี้นะครับซึ่งหลายคนมองว่าเป็นตัวแทนของค่านิยมทางทหารยุคโซเวียตที่ล้าสมัยอย่างไรก็ตามนายบูดานอฟซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของกองทัพออกมาเตือนชาวยูเครนนะครับว่าอย่าเกลียดชังกันเองเพราะว่าศัตรูกำลังเฝ้ามองนะครับความขัดแย้งทุกเรื่องของพวกเราอย่างใกล้ชิดและกำลังรอให้เราเริ่มต้นต่อสู้กันเองนะครับก็น่าจะทราบได้ครับว่าศัตรูนี่คือใครทั้งนี้ครับทางด้านของนายเฟโดรอฟกับนายเซเลนสกี้ออกมายอมรับนะครับเป็นนัยยะว่าการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกลาโหมครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างนายเฟโดรอฟกับพลเอกซีสกี้ซึ่งเฟโดรอฟเปิดเผยนะครับว่าเขาเองเนี่ยเคยเสนอให้เซเลนสกี้เปลี่ยนตัวซีสกี้และอันเดรียฮานาตอฟซึ่งเป็นเสนาธิการทหารบกในขณะที่ผู้นำของยูเครนนะครับออกมายอมรับว่าความขัดแย้งระหว่างคณะเสนาธิการทหารและคณะกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นปัญหาเชิงระบบและเกิดขึ้นในหลายระดับซึ่งซีสกี้และเฟโดรอฟจะทำงานร่วมกันได้ก็ต่อเมื่อตัวเขาเองเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเท่านั้นครับแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยในพลซีสกี้ได้โพสต์ข้อความตอบโต้ผู้วิจารณ์นะและปกป้องผลงานของตัวเองนะครับพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ที่อ่านนะครับบทผู้ที่อ่านโพสต์ดังกล่าวเนี่ยอย่าไปโฟกัสเรื่องความขัดแย้งกับนายเฟโดรอฟตามที่เป็นข่าวและแสดงความประหลาดใจที่ได้รู้ว่าตนเองเนี่ยมีความขัดแย้งกับทางด้านของเฟโดรอฟซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเขาเองมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับโฟโดรอฟนะครับเป็นความสัมพันธ์ในด้านการทำงานมาโดยตลอดก็คือไม่มีความเห็นไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวมาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งในผลซีสกี้ระบุนะครับว่าประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของสัญญาซื้อขายยุทโธปกรณ์ทางทหารการจัดซื้อจัดจ้างและการเกณฑ์ทหารที่กำลังถูกหยิบยกมาถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหน้าสื่อเนี่ยเรียกได้ว่าถูกลดทอนเหลือเพียงถ้อยคำสโลแกนสั้นๆบนแผ่นกระดาษเนี่ยที่ผู้ประท้วงชูขึ้นนะครับที่เรียกได้ว่ามีความซับซ้อนมากกว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจมากนะครับบอกว่าการตัดสินใจที่นะมีชีวิตของผู้คนเป็นเดิมพันไม่ใช่แค่สโลแกนที่เขียนอยู่บนกระดาษเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าเน้นเรื่องของการทำงานเท่านั้นแต่ว่าความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างเขากับโฟโดรอฟเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้ก็คงยังคงต้องติดตามนะครับเพราะว่าการประท้วงก็ดูเหมือนจะมีเรื่องของความโกรธแค้นนะครับอารมณ์ของผู้ประท้วงนะครับที่เพิ่มมากขึ้นด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์นะครับในยูเครนซึ่งตอนนี้รัสเซียก็กำลังจับตาดูกันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนทางด้านของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับคุณผู้ฟังสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับบอกว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังบริษัทเดินเรือหลายแห่งขอให้หลีกเลี่ยงการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือทุกแห่งของซาอุดีอาระเบียและขอให้บริษัทเดินเรือใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการดำเนินธุรกิจหนังสือฉบับดังกล่าวลงวันที่20กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12:01 น.ตามเวลามาตรฐานสากลของวันเดียวกันนะครับก็คือถ้าตรงตามประเทศไทยก็คือเวลา 19:01 น.ตามเวลาไทยกลุ่มฮูตีระบุด้วยนะครับว่าเรือที่ละเมิดข้อกำหนดดังกล่าวอาจจะต้องเผชิญกับมาตรการลงโทษก็คืออาจจะต้องเจอกับมาตรการถูกลงโทษนะครับและอาจจะตกเป็นเป้าโจมตีในทุกพื้นที่ซึ่งอยู่ในขอบเขตการปฏิบัติของกองกำลังฮูตีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮูตีประกาศมาตรการปิดล้อมทางทะเลอย่างเจาะจงต่อซาอุดีอาระเบียซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเปิดแนวรบใหม่ท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งก็กลับมาประทุอีกครั้งและสร้างความกังวลต่ออุปทานพลังงานในตลาดโลกด้วยทั้งนี้นะครับถ้าหากช่องแคบบับเอลมันเด็บที่เป็นทางออกตอนใต้ของทะเลแดงถูกปิดกั้นจริงก็จะส่งผลให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยสูญเสียเส้นทางซึ่งเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับการเชื่อมต่อกับช่องแคบฮอร์มุซและยิ่งเพิ่มความวิตกเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนอุปทานซึ่งทางกลุ่มฮูตีเคยโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านทะเลแดงช่วงปี2566ถึง2568ก่อนที่ปฏิบัติการจะยุติลงหลังการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะครับส่วนทางด้านของประธานาธิบดีมาซูดเปเชสเคียนได้กล่าวระหว่างการประชุมสภาตุลาการสูงสุดของอิหร่านนะครับว่าปัจจุบันบ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะสงครามเต็มรูปแบบและสงครามในเวลานี้ไม่ได้เป็นเพียงการยิงขีปนาวุธตอบโต้เท่านั้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามตระหนักแล้วว่าไม่สามารถบีบบังคับให้ชาวอิหร่านยอมจำนนได้ด้วยปฏิบัติการทางทหารเพียงอย่างเดียวผู้นำอิหร่านได้กล่าวนะครับบอกว่าเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนได้กลายเป็นสมรภูมิที่สำคัญในการเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามพร้อมย้ำด้วยว่ารัฐบาลไม่อาจยอมรับให้ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาปากท้องปัญหาการว่างงานปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนที่เพิ่มขึ้นบอกว่าถ้าหากแรงกดดันทางเศรษฐกิจนำไปสู่ความไม่พอใจของประชาชนและความไม่พอใจดังกล่าวก็ขยายวงกว้างอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพและฐานสนับสนุนของประเทศเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ระหว่างการหารือกับผู้บริหารสื่อมวลชนในอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเปเชสเคียนได้กล่าวนะครับว่าการรักษาความเป็นเอกภาพและความสามัคคีของคนในชาติถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุดของอิหร่านในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจของอิหร่านเนี่ยยังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักโดยอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่สงครามรอบแรกปะทุตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับจนค่าเงินเรียลอ่อนค่าทำสถิติต่ำสุดหลายครั้งและข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีของอิหร่านอยู่ที่ 88% เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งสูงมากๆนะครับส่วนทางเลบานอนตอนนี้เริ่มส่งทหารไปประจำการในเมืองทางตอนใต้หลังจากที่อิสราเอลเริ่มถอนทัพนะครับซึ่งทางด้านของสำนักข่าวซินหัวนะครับรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงของเลบานอนว่าการเข้าประจำการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของกองทัพเลบานอนในพื้นที่ทางตอนใต้โดยมีเป้าหมายเพื่อจะยกระดับความมั่นคงโดยทหารหลายหน่วยได้เริ่มเข้าประจำการตามจุดต่างๆภายในเมืองแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับกองบัญชาการกองทัพเลบานอนได้ประกาศว่าทหารหน่วยต่างๆยังคงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ซึ่งครอบคลุมถึงเมืองฟรุนและเมืองซารีฟารวมถึงกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มประสานงานทางทหารเพื่อเลบานอน ในการสนับสนุนการส่งกำลังเข้าพื้นที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยมีเกิดขึ้นภายใต้กรอบกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนโดยมุ่งส่งเสริมบทบาทของกองทัพเลบานอนในการเข้าควบคุมพื้นที่ของกองทัพอิสราเอลที่ถอนกำลังไปแล้วครับส่วนญี่ปุ่นก็ประท้วงจีนนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นยื่นประท้วงจีนอย่างเป็นทางการหลังจากที่เรือพิฆาตของกองทัพเรือจีนซ้อมยิงกระสุนจริงในน่านน้ำใกล้กับเกาะโอกินโนโทริซึ่งญี่ปุ่นอ้างว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนเองระหว่างการลาดตระเวนร่วมกับรัสเซียนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้นะครับได้ยื่นหนังสือประท้วงต่อรัฐบาลจีนผ่านช่องทางการทูตหลังจากที่เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือจีนทำการซ้อมยิงกระสุนจริงในน่านน้ำใกล้กับเกาะโอกินโนโทริซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นระหว่างการปฏิบัติการทางทะเลร่วมกับกองทัพรัสเซียกองบัญชาการเสนาธิการร่วมของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นระบุนะครับว่าเรือพิฆาตที่ชื่อว่าลู่หยาง3ของจีนเนี่ยได้ดำเนินการซ้อมยิงกระสุนจริงบริเวณที่ห่างจากเกาะโอกินโนทูริไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ180กิโลเมตรหลังจากถูกตรวจพบว่าปฏิบัติการร่วมกับเรือรบจีนอีก2ลำและเรือฟริเกตของรัสเซียโดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นระบุนะครับว่าก่อนเริ่มการซ้อมยิงเรือรบจีนได้แจ้งเตือนเรือที่เดินเรืออยู่ในบริเวณดังกล่าวผ่านระบบวิทยุแต่ญี่ปุ่นเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของการเดินเรือในพื้นที่ทางด้านของมิโนรุคิฮาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลได้แสดงความกังวลต่อจีนผ่านช่องทางการทูตพร้อมยืนยันว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวทางทหารของจีนและรัสเซียรอบญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังน่านน้ำของประเทศซึ่งทางด้านของจินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนสหราชอาณาจักรได้กล่าวนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยสะท้อนถึงความร่วมมือทางทหารที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างจีนกับรัสเซียโดยชี้ให้เห็นถึงการยิงทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำของจีนเมื่อช่วงต้นเดือนรวมถึงเที่ยวบินร่วมของเครื่องบินทิ้งระเบิดของจีนและรัสเซียรอบญี่ปุ่นนะมากกว่า10ครั้งในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของญี่ปุ่นโดยระบุว่าความกังวลของญี่ปุ่นไม่มีมูลความจริงและกล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังขยายภาพภัยคุกคามจากภายนอกเพื่อใช้เป็นเหตุผลในการเพิ่มศักยภาพทางทหารและก็ยังระบุนะครับว่าจีนเนี่ยยังยืนยันว่าการปฏิบัติการของกองทัพเรือในทะเลหลวงเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็แนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศพร้อมกล่าวหาญี่ปุ่นว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงและสร้างกระแสโจมตีการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศอื่นทีนี้ประเด็นสำคัญของข้อพิพาทครั้งนี้นะครับอยู่ที่สถานะของเกาะโอกิโนโทริซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยอ้างว่าเป็นเกาะจึงมีสิทธิ์ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะรอบพื้นที่ดังกล่าวขณะที่จีนยืนยันว่าโอกิโนโทริเนี่ยเป็นเพียงโขดหินไม่ใช่เกาะจึงไม่สามารถใช้เป็นฐานในการอ้างสิทธิ์ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลโดยกองทัพญี่ปุ่นเปิดเผยนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการตรวจพบการซ้อมยิงกระสุนจริงของกองทัพจีนภายในพื้นที่ของญี่ปุ่นที่อ้างว่าเป็นนะพื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะแม้ว่าการซ้อมยิงดังกล่าวเนี่ยจะไม่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยตรงก็ตามซึ่งก่อนการซ้อมยิงกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นตรวจพบเรือจีนและรัสเซียจำนวน4ลำประกอบด้วยเรือพิฆาตนะครับซึ่งก็มีการส่งเรือส่งกำลังบำรุงด้วยเรือส่งกำลังบำรุงด้วยนะครับของจีนแล้วก็เรือฟริเกตของรัสเซียที่แล่นผ่านช่องแคบนะระหว่างเกาะโอกินาวาและเกาะมิยาโกะก่อนที่จะมุ่งสู่มหาสมุทรแปซิฟิกและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ญี่ปุ่นแสดงถึงความวิตกต่อการขยายบทบาททางทหารของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะหลังจาก เมื่อปีที่ผ่านมานะครับมีการตรวจพบเรือบรรทุกเครื่องบินของจีน2ลำปฏิบัติการใกล้กับเกาะอิโวจิมะเป็นครั้งแรกรวมทั้งการเพิ่มความถี่ของการลาดตระเวนร่วมระหว่างจีนกับรัสเซียรอบหมู่เกาะญี่ปุ่นซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดก็บอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศซึ่งเผชิญความขัดแย้งต่อเนื่องจากประเด็นไต้หวันความมั่นคงในภูมิภาคและข้อพิพาททางทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามีความขัดแย้งกันในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกแล้วก็ส่งผลให้เรื่องของราคาน้ำมันณเวลานี้เนี่ยก็มีการปรับตัวที่สูงขึ้นนะครับอย่างอัปเดตล่าสุดเนี่ยเวสต์เท็กซัสนะฮะตอนนี้ปิดอยู่ที่84.33 เหรียญนะครับบวกเพิ่มมา1.85 เหรียญในขณะที่เบรนท์ปิดอยู่ที่91.09 เหรียญนะครับบวกเพิ่มมาอีก1.87 เหรียญแล้วก็ยังย้ำนะครับว่าพรุ่งนี้ราคาน้ำมันขายปลีกบ้านเรานะครับทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลปรับตัวบวกเพิ่มไปอีก85 สตางค์มีผลตั้งแต่ช่วง5 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ปุ๊บนะครับคุณรณกฤษนี่แจ้งมานะบอกว่าเชิงทางลงนะครับของสะพานพระราม7เนี่ยมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ช่องทางขวานะครับก็ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับนะการจราจรไม่ติดนะเท่าที่เข้าไปดูเนี่ยก็มีการทำงานนะครับเพิ่มเติมมาให้ขอบคุณมากนะครับคุณรณกฤษนะตรงนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะก็เพิ่มเติมมาทาง YouTube นะครับบอกว่าเชิงทางลงนะครับไม่แน่ใจว่าฝั่งทางด้านไหนคุณรณกฤษเพิ่มเติมได้นะครับฝั่งลงมาทางจรัญหรือเปล่านะครับหรือว่าไปทางด้านของวงสว่างนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยรถไม่ติดนะครับอ่ะเดี๋ยวฝากคุณรณกฤษเพิ่มเติมได้นะครับว่าเป็นฝั่งไหนด้านไหนนะขอบคุณคุณพักเคอินด้วยนะครับเขาบอกว่าใกล้เที่ยงคืนแล้วนะครับเสียงยังไม่แผ่วเลยนะฮะแล้วก็มีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจก็แวะมาส่งด้วยคุณรพีบอกว่าเห็นราคาน้ำมันจะปรับขึ้นพรุ่งนี้ดีเจพัทเติมน้ำมันหรือยังครับไม่เติมมาน่าจะเป็นเกือบเตือนแล้วตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆนะฮะแหมมีถามเนี่ยเอาน้องชาโคมาหรือเปล่านะฮะโอ้โหรู้ด้วยนะว่าน้องชื่อชาโคนะฮะขอบคุณมากนะครับอ๋อมุ่งหน้าวงสว่างใช่ไหมก็แสดงว่าเป็นฝั่งจากจรัญมานะครับคุณรณกฤษเพิ่มเติมให้นะครับบอกว่ามุ่งหน้าวงสว่างนะแต่รถไม่ติดนะแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับบริเวณเชิงทางลงเนาะตรงนี้นะครับสะพานพระราม7ขอบคุณมากๆนะครับก็ยังติดตามกันอยู่ด้วยนะครับพี่จุกก็มาส่งเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยบุญรักษาพระคุ้มครองบ๊ายบายเหมือนเดิมนะฮะแต่ยังไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวมาที่ข่าวนี้กันหน่อยทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางนะครับมีการสกัดจับ Fortuner ครับขนแรงงานต่างด้าวเถื่อน12รายก็ทำการขยายผลนะครับเครือข่ายเดิมซึ่งเป็นการขนชาวจีนใช่ไหมนะครับขยายผลโยงเครือข่ายเดิมนะครับขนชาวจีนตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกับกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกลุ่มนะครับนายซอคิมมองอายุ34ปีสัญชาติเมียนมาในข้อหาช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มและจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาได้อีก12รายในข้อหาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจับกลุ่มได้ที่บริเวณกิโลเมตรที่15 16ถนนรจนะที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มนะครับได้ทำการสืบสวนขยายผลกระบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องจนทราบว่ามีการใช้รถยนต์อเนกประสงค์ขับหลบเลี่ยงเส้นทางหลักเพื่อขนแรงงานต่างด้าวเข้ามายังกรุงเทพมหานครนะครับจึงมีการบูรณาการกำลังร่วมกันเฝ้าสังเกตการจนกระทั่งพบรถยนต์ Toyota Fortuner สีเทาต้องสงสัยมีลักษณะบรรทุกหนักและมีสัมภาระบนหลังคาขับผ่านมาครับเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเรียกตรวจค้นนะครับผลการตรวจสอบพบว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมานั่งอัดแน่นกันมาบนรถเนี่ยรวม12คนซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่มีหนังสือเดินทางนะครับหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางที่ถูกต้องทีนี้เจ้าหน้าที่จึงได้ริทำการตรวจยึดของกลางนะครับก็ประกอบด้วยรถยนต์ Toyota Fortuner 1คันโทรศัพท์มือถือ iPhone 16 Pro Max 1เครื่องกุญแจรถจนหนึ่งดอกก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อดำเนินการตามคดีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งเบื้องต้นนายซอคิมมองผู้ขับขี่ก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับโดยยอมรับว่าได้รับการประสานงานผ่านแอปพลิเคชันจากชายไทยชื่ออ้วนให้ไปรับแรงงานต่างด้าวทั้งหมดนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่ไปส่งปลายทางที่กรุงเทพและปริมณฑลแลกกับค่าจ้างคนละ 3,000 บาทและก็ยอมรับอีกว่าเคยลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา
และชาวกัมพูชา

0: มาแล้วเนี่ยหลายครั้งนะครับอีกทั้งยังเคยร่วมกระบวนการพากลุ่มชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองไปส่งที่รีสอร์ทในกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของการสกัดจับการขนแรงงานต่างด้าวนะครับของทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะฮะแล้วก็มีกรณีของรถบัสนะครับเป็นรถบัสนอนเวียดนามเสียหลักคุณผู้ฟังไปพุ่งชนข้างทางรถไฟนี่ลุกท่วมเลยนะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตเนี่ยถึง7รายแล้วก็บาดเจ็บถึง5คนเหตุเกิดนะครับก็คือเป็นกรณีของรถโดยสารเดินทางข้ามคืนนะครับไปชนเข้ากับขอบทางจนไฟลุกท่วมนะครับเนี่ยฮะเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio ใกล้เคียงกับเมืองดงนายนะครับทางตอนใต้ของเวียดนามนะฮะเมื่อช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายรถคันดังกล่าวเนี่ยเป็นรถบัสนอนนะครับซึ่งเป็นรถโดยสารระยะไกลที่ติดตั้งเตียงปรับนอนนะครับแทนที่นั่งที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการเดินทางข้ามคืนนะครับซึ่งทางด้านของสำนักข่าว VN Express รายงานว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 2:30 นตามเวลาท้องถิ่นเมื่อรถบัสเสียหลักออกจากถนนและชนเข้ากับขอบทางจากนั้นก็วิ่งต่อไปก่อนที่จะชนเข้ากับขอบทางอีกจุดหนึ่งแล้วก็หยุดลงนะครับหลังจากนั้นเปลวไฟก็ลุกไหม้นะจากใต้ท้องรถแล้วก็ลุกลามปกคลุมห้องโดยสารอย่างรวดเร็วนะครับรายงานระบุว่าคนขับรถนะชื่อว่าเจิ้งแทงไฮอายุ41ปีได้เปิดเผยนะครับว่าเขาเนี่ยได้ร้องตะโกนให้ผู้โดยสารเนี่ยอพยพแต่ไฟลุกลามรวดเร็วเกินไปจนหลายคนหนีไม่ทันครับซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการควบคุมเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ร่างผู้เสียชีวิตได้7รายจากรถบัสที่ถูกไฟไหม้ส่วนผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ5รายถูกนำส่งโรงพยาบาลนะครับสำหรับสาเหตุของการชนและไฟไหม้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับนี่นะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง7รายนี่มันทำให้เรานึกถึงภาพเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านเราด้วยเนาะคุณผู้ฟังก็เคยมีลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะฮะเนี่ยแล้วก็รถบัสรถโดยสารเนี่ยโอ้เรียกได้ว่าต้องระมัดระวังนะในการขับขี่เพราะว่าคุณต้องแบกความรับผิดชอบที่คุณต้องดูแลหลายชีวิตมากๆนะครับที่เขาก็ต้องการความปลอดภัยในการเดินทางร่วมกันด้วยก็เป็นสถานการณ์ที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่แวะมาส่งด้วยมีคุณพักคีอินด้วยนะบอกว่าใกล้เวลากลับแล้วเล่าเข่าเพลินเลยค่ะเดินทางปลอดภัยหยุดไป2วันเที่ยวไหนคะอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับเดี๋ยวสิ้นเดือนไม่ได้ไปเที่ยวนะแต่มีธุระยาวเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับทุกการติดตามด้วยนะฮะที่แวะมาส่งด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันกันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุนะครับประจำวันที่21กรกฎาคมจส.ร้อยได้รับแจ้งอุบัติเหตุก็มาทั้งสิ้นครับ46รายนะครับมีเสียชีวิต3รายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดเสียชีวิต3รายนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เวลาหมดเวลาของผมแล้วนะครับไม่เจอกัน2วันนะครับวันศุกร์กลับมาใหม่ตอนเช้านะครับวันนี้ลาไปก่อนคุณผู้ฟังครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะมีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

ตามปฏิทินทางจันทรคติอย่างไทยเมื่อถึงราวเดือน4เดือน8และเดือน12ซึ่งมักตรงกับเดือนมีนาคมเดือนกรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีเป็นช่วงเวลาที่ฤดูกาลเก่าผ่านพ้นเข้าสู่ฤดูกาลใหม่คือสิ้นฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนและสิ้นฤดูฝนเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวความรู้สึกห่วงใยเมื่อร่างกายกระทบร้อนกระทบหนาวในช่วงเวลาเหล่านี้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มีความอาทรแก่พระพุทธปฏิมาด้วยดังที่มีการนำผ้าไปห่มถวายในหน้าหนาวเป็นประเพณีของราษฎรทั่วไปในส่วนที่เป็นราชประเพณีพระมหากษัตริย์ได้ทรงพระราชศรัทธาถวายผ้าทรงสภักไปห่มพระพุทธรูปสำคัญเช่นพระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลกมาแต่โบราณเช่นกันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีพระราชดำริว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นสิริต่อพระองค์และพระนครจึงได้ทรงขนานนามกรุงที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อันมีความหมายว่ามหานครซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและได้ทรงพระราชศรัทธาให้ช่างประดิษฐ์เครื่องทรงถวายสำหรับเปลี่ยนตามฤดูกาลคือเครื่องทรงฤดูร้อนสำหรับหนึ่งและเครื่องทรงฤดูฝนสำหรับหนึ่งต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ทรงเปลี่ยนถวายให้ครบทั้ง3ฤดูกาลจึงมีราชประเพณีเสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรตามลำดับดังนี้วันแรม1ค่ำเดือน4ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนวันแรม1ค่ำเดือน8ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนวันแรม1ค่ำเดือน12ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวหมุนเวียนเช่นนี้เป็นประจำทุกปีลำดับการพระราชพิธีเริ่มจากการถวายน้ำพระสุคนสงด้วยพระมหาสังประจำองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระมหาสังทักษิณาวัตรแล้วทรงทรับพระสุคนด้วยผ้าทรับพระองค์แล้วจึงถวายพระศกหรือพระมงกุฎตามฤดูกาลเครื่องทรงนอกเหนือจากนี้เจ้าพนักงานจะนำมาแต่งถวายภายหลังผ้าซึ่งทรงซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทุกชิ้นจะทรงนำมาบิดให้น้ำพระสุคนซึ่งเรียกกันโดยสามัญว่าน้ำมนต์พระแก้วลงในโถแก้วและหม้อน้ำต่างๆจากนั้นจึงพระราชทานน้ำมนต์พระแก้วแก่พระบรมวงศานุวงศ์ด้วยพระมหาสังเพชรน้อยแล้วทรงพระสุรายพระราชทานแก่ข้าราชการและราษฎรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทั่วกันถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินทรงพระสุรายน้ำมนต์พระแก้วพระราชทานแก่ราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นแสดงถึงความศรัทธาสูงสุดที่ประสบนิกรชาวไทยมีต่อพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและต่อพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี

ย้อนไปเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ณพระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าในวังสะประทุมแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรณกรุงโรซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492และหลังจากเสด็จนิวัตรพระนครในวันที่24มีนาคม2493ก็ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้นเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่28เมษายนปี2493บรรยากาศของความปลื้มปิติอบอวลไปทั่วทั้งวังสะประทุมเวลา 9:30 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงวันนั้นทรงฉลองพระองค์เต็มยศสวมสายสะพายจักรีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรพระคู่มั่นซึ่งงดงามอยู่ในชุดสีงาช้างเสื้อแขนยาวปักลายกระหนกทองสวมสายสะพายประถมจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องรับแขกพระตำหนักจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในทะเบียนสมรสแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ลงนามโดยมีราชสักขีลงนามด้วยเมื่อถึงเวลาพระฤกษ์ 10:45 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเสด็จออกณห้องพระราชพิธีชั้นบนพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ถวายดอกไม้ธูปเทียนเครื่องราชสักการะสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าถวายน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์และทรงเจิมแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณีต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณห้องรับแขกอีกครั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีและได้พระราชทานขัตติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์แด่สมเด็จพระราชินีหีบบุหรี่เงินประดับอักษรพระปรมาภิไธยพอ.และพระนามาภิไธยสก.มีรูปจักรกับตรีอยู่บนฝาหีบเป็นของที่ระลึกพระราชทานในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในเวลา 16:00 นทั้งสองพระองค์เสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการคณะทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อประกาศการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลหลังการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีได้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยขบวนรถไฟพระที่นั่งตลอดระยะทางเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาร่วมถวายพระพรด้วยหัวใจเปี่ยมสุขและสำนึกรู้ว่าในยามนี้คนไทยได้มีหลักผูกพันยึดมั่นเป็นพระคู่ฟ้าคู่แผ่นดินตราบนานเท่านั้น

บทพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กล่าวถึงพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาหรือการทำบุญวันเกิดด้วยว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงเห็นว่าการมีอายุมากถึงบรรจบครบปีไม่ตายไปเสียก่อนเป็นลาภอันอุดมเป็นเรื่องที่ควรยินดีจึงเกิดเป็นราชประเพณีในการจัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาส่วนการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นมีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระราชเทวีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในปี2441มีการพระราชทานเลี้ยงพระบรมวงศานุวงศ์ทูตานุทูตและข้าราชการและเมื่อมีพระชนมพรรษาครบ40พรรษาในปี2446จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่6นั้นจัดขึ้นครั้งแรกในปี2466เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีณพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกในปี2471เป็นงาน2วันในรัชกาลปัจจุบันได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งแต่พุทธศักราช2494เป็นต้นมามีกำหนดพระราชพิธี2วันคือวันที่12และ13สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยกระทั่งในปี2517โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ในวันที่12สิงหาคมณพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นประจำทุกปีส่วนในปีที่มีพระชนมพรรษาครบรอบพระนักษัตรคือ3รอบ5รอบและ6รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลเป็นพิเศษคือนอกจากมีการบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณีแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อถวายสักการะพระพุทธรูปสำคัญบูชาพระรัตนตรัยถวายพัดรองและย่ามที่ระลึกในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแก่พระราชาคณะบรรพชิตจีนและยวนที่มาถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรแก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์รวมถึงการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระพุทธรูปประจำพระชนมวาระนอกจากนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนต่างร่วมกันจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อพระผู้เปรียบประดุจแม่ของแผ่นดิน

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต่อส่วนแล้วค่ะวันนี้วันที่22กรกฎาคม2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนุชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์ทีมสารคดีนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณขวัญกันอยู่นะคะวันนี้มีผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งมีมติเห็นชอบร่างรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่4ภายใต้กลไกกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเป็นระยะแบบสากลของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค8ครั้งแล้วนะคะก็จะเตรียมจัดส่งรายงานให้กับทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแห่งสหประชาชาติภายในวันที่3สิงหาคมแล้วก็จะนำเสนอต่อคณะทำงานในเดือนพฤศจิกายนต่อไปสาระสำคัญของรายงานฉบับนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับพัฒนาการทางกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเช่นการตรากฎหมายสมรสเท่าเทียมพระราชบัญญัติคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กฎหมายป้องกันการทรมานและสูญหายรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพิ่มวันลาคลอดและสิทธิ์ลาดูแลบุตรส่วนเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขและการศึกษาก็มีการยกระดับโครงการ30บาทรักษาทุกที่และนโยบายนำเด็กตกหล่นกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาขณะที่การดูแลกลุ่มเปราะบางก็เร่งแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์นะคะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี69ถึงปี75ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอนะคะหลักๆเนี่ยก็คือการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคงเพียงพอมีประสิทธิภาพและรองรับกับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศการพัฒนากลไกการกำกับตลาดพลังงานตามบริบทส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรมกำหนดราคาที่สะท้อนต้นทุนจริงและยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจพลังงานการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านพลังงานพร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงอีกประเด็นก็คือการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำยกระดับการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรให้มีมาตรฐานสากลมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงนะคะ สำหรับแนวทางการพัฒนาก็จะประกอบไปด้วยการพัฒนาระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพการผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันนะคะส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีตัวเลขของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเขาบอกว่ามีกลุ่มเปราะบางจำนวนประมาณ1ล้านคนที่ยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแต่ปรากฏว่ามีที่เขาบอกว่ากลุ่มเปราะบางที่อยู่ที่ในรายชื่อของกระทรวงเนี่ยมีอยู่1ล้านคนแล้วก็ยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากกว่า 900,000 คนแต่ก็ได้รับอนุมัติไปประมาณ 200,000 คนนะก็ยังมีส่วนต่างอยู่ประมาณ 700,000 คนนะครับก็เลยบอกว่าอันนี้ก็จะมีการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อลงพื้นที่สำรวจและก็ขอให้คนที่ไม่ได้รับการอนุมัติติดตามข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเพื่อที่จะยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ต่อไปนะคะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะบอกว่าความสามารถในการระบายน้ำของหาดใหญ่ลงทะเลสาบสงขลาก็คือ 1,600 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ว่าเมื่อปลายปี68เนี่ยน้ำมา 5,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้เกิดน้ำท่วมนะคะอันนี้ทางกรมชลประทานโดยโครงการชลประทานสงขลาก็ชี้แจงบอกว่าการระบายน้ำของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาเนี่ยเขาจะมีคลองหลักอยู่3สายก็คือคลองระบายน้ำร.1หรือคลองภูมินาถดำรินะระบายน้ำได้สูงสุด 1,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็คลองระบายน้ำร.3ระบายน้ำได้สูงสุด195ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคลองคือคลองอุตภาวอันนี้เป็นคลองธรรมชาตินะคะระบายน้ำได้สูงสุด465ลูกบาทเมตรต่อวินาทีรวมทั้ง3คลองเนี่ยมีศักยภาพอยู่ที่ประมาณ 1,860 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ว่าอุทกภัยในช่วง19ถึง27พฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยสาเหตุก็คือร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่จังหวัดสงขลามีฝนตกสะสมมากกว่า 1,211 มิลลิเมตรและมีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ 4,900 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีสูงกว่าศักยภาพของระบบระบายน้ำนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่กรมชลประทานยืนว่าดำเนินการบริหารจัดการน้ำและดูแลระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องแล้วก็พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยลดความเสี่ยงต่อประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนส่วนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเปิดเผยสถิติการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะมีจำนวนมากกว่า 30,000 ฉบับนะเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.24 นะคะคือในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีทั้งคนไทยและก็คนต่างชาติเนี่ยจดทะเบียนไป 38,626 คำขอเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 7.75 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ว่ายอดการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไทยเนี่ยมีอยู่ 3,051 ฉบับนะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญามาช่วยเสริมศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจแต่ว่าก็ต้องผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะการจับคู่ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของนวัตกรรมจำนวนมากกับผู้ประกอบการนะคะเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและก็สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศนะก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีการแสดงให้เห็นว่าที่มหาวิทยาลัยในสถาบันต่างๆเนี่ยเขาก็มีการนุนความวิจัยแต่ก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ขยายต่อยอดไปจนถึงภาคธุรกิจนี้ก็นำมาตอบโจทย์ตรงนี้นะคะเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อให้สินค้าต่างๆเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไม่ได้จบอยู่แค่ในมหาวิทยาลัยนะเอาไปใช้จริงดีกว่านะ ส่วนข่าวต่างประเทศนะคะกองทัพเลบานอนนะคะเริ่มส่งกองกำลังเข้าประจำการในเมืองซาตาอันกาบิยาอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนะคะหลังจากที่กองทัพอิสราเอลในตอนกำลังออกจากพื้นที่นะคะการเข้าประจำการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของกองทัพเลบานอนเพื่อยกระดับความมั่นคงนะคะแล้วก็ทางกองบัญชาการกองทัพเนี่ยเขาบอกว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะยังคงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตอนใต้ครอบคลุมถึงเมืองฟูนและเมืองซีรีฟาซึ่งกำลังประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มประสานงานทางทหารเลบานอนนะส่วนสำนักงานปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรนะบอกว่าเมื่อวันจันทร์เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกโจมตีใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซห่างจากเมืองลีมาของโอมานไปทางตอนออกเฉียงเหนือประมาณ8ไมล์ทะเลตรวจสอบแล้วบอกเป็นเรือบรรทุกน้ำมันและเคมีพันสัญชาติคูเวตนะคะมีลูกเรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนทั้งเชื้อเพลิงเกิดไฟไหม้และเครื่องยนต์หลักของเรือเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ลูกเรือก็เลยต้องเตรียมพร้อมชูชีพแล้วก็สละเรือนะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์โลกร้อนนะคะทางผู้ดำเนินโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบระบบไฟฟ้าใน14รัฐทางตอนกลางของประเทศเตือนว่าระบบไฟฟ้ากำลังเผชิญความเสี่ยงจากภาวะขาดแคลนกำลังผลิตอันเนื่องมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นจนทำสถิติสูงสุดและอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าหมุนเวียนโรงไฟฟ้าหลายแห่งนะหยุดเดินเครื่องโดยไม่คาดคิดส่งผลให้กำลังการผลิตสำรองลดลงสู่ระดับต่ำและตอนนี้ก็มีคลื่นความร้อนที่ปกคลุมพื้นที่ตั้งแต่มลรัฐนอร์ทแดโคตาจนถึงรัฐลุยเซียนาผู้ดำเนินโครงข่ายไฟฟ้านะคะประกาศเตือนด้านพลังงานระดับ3อันนี้ก็หมายความว่าผู้ดูแลระบบโครงข่ายต้องนำกำลังการผลิตสำรองบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะคะส่วนที่ญี่ปุ่นเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนเรื่องของอุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับที่เป็นอันตรายในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังโรคลมแดดนะคะตอนนี้สภาพอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยปกคลุมเป็นวงกว้างตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุทางตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงภูมิภาคคิวชูอยู่ทางตอนตกเฉียงใต้อุณหภูมิเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างจากชายฝั่งของประเทศนะคะในวันที่11กรกฎาคมเนี่ยอุณหภูมิก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงระดับที่ใกล้เคียงกันกับวันก่อนในพื้นที่เสี่ยงของประเทศอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันแตะระดับ40องศาเซลเซียสในเมืองคุมะงายะจังหวัดไซตามะนะแล้วก็39องศาเซลเซียสที่เมืองนาโกย่าและเมืองมาเอบาชิแล้วก็38องศาเซลเซียสที่เมืองไซตามะและเมืองโคฟุมีการเตือนภัยโรคลมแดดใน42จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดนะคะพร้อมแนะนำให้ประชาชนได้เปิดใช้เครื่องปรับอากาศนะดื่มน้ำและเกลือแร่อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันโรคลมแดดรวมทั้งหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานด้วยนะคะอีกทั้งที่มาเลเซียนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาชาติมาเลเซียก็เตือนเหมือนกันนะบอกว่าคาดว่าประเทศเนี่ยจะเผชิญกับอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีหน้าเนื่องจากสถานการณ์ของเอลนิโญที่มีความรุนแรงขึ้นคือเอลนิโญเนี่ยมาทำสถิติที่มาเลเซียไว้นะในช่วงมีนาคมหรือพฤษภาคมเลยนะอุณหภูมิเนี่ยสูงสุดเกินสถิติที่40.1 องศาเซลเซียสที่ทำไว้ในปี2541ที่เมืองชูปิงรัฐเปอร์ลิสนะแล้วก็คาดได้ว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะลดลงอุณหภูมิจะสูงขึ้นทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรมาเลเซียรวมถึงรัฐซาบาและซาราวักนะคะเอลนิโญเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรสภาพอากาศตามธรรมชาติและผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศก็เตือนถึงเอลนิโญรุนแรงหรือซูเปอร์เอลนิโญในปีนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อสภาพอากาศรุนแรงเช่นภัยแล้งอุทกภัยและคลื่นความร้อนนะคะแต่ว่าจะยาวไปถึงปีหน้าเลยนะก็บ้านเราด้วยอากาศก็จะร้อนตามกันไปด้วยนะคะขอบคุณคุณระพีนะคะทักทายผ่านทาง YouTube นะคะช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้ค่ะ

ตำนานแล้งบนแผ่นดินผืนนี้เล่าขานกันมานานกระนั้นภาพของความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติก็ไม่เคยเลือนหายไปความอยู่รอดของผู้คนเกือบ20ล้านชีวิตอันนับได้ว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นภาระอันหนักหน่วงของแผ่นดินแต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่ากำเนิดแห่งแผ่นดินนี้ยิ่งใหญ่และยาวนานเพียงใดด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลกินบริเวณกว้างถึง106ล้านไร่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือภาคอีสานนี้มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง1ใน3ของประเทศลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างราบเรียบยกตัวสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ140เมตรนักธรณีวิทยาจึงเรียกแผ่นดินผืนนี้ว่าที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราชมีกลุ่มเทือกเขาสูงใหญ่ทอดตัวเรียงรายอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยเป็นที่รวมของความงดงามความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพันไม้นานาชนิด

0: ด้วยปัจจัยที่เป็นที่ราบบนยอดเขาสูงถูกปกคลุมด้วยอากาศหนาวเย็นตลอดปีจึงทำให้พันธุ์พืชบนภูหลวงภูกระดึงและภูเรือมีสภาพคลอดไปทางเขตอบอุ่นเหนือทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นภูหลวงหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเนื้อที่กว้างใหญ่และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูอื่นๆยอดที่สูงที่สุดวัดได้ 1,571 เมตรจากระดับน้ำทะเลความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิดทำให้ภูหลวงกลายเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญจึงไม่น่าแปลกใจนักที่นักพฤกษศาสตร์ได้พบพันธุ์พืชแปลกๆอยู่เสมอรวมทั้งพันธุ์พืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับพืชโบราณเช่นสนเฟิร์นจนน่าจะตั้งข้อสมมติฐานว่าบริเวณนี้อาจจะเคยมีสัตว์ในสมัยดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่ข้อสมมติฐานนี้ไม่เกินจริงเลยเมื่อมีการพบรอยเท้าของสัตว์โบราณชนิดหนึ่งในบริเวณทางช้างผ่านซึ่งอยู่ห่างจากผาตะเลินไปไม่ไกลนัก
1: จากรอยเท้าที่เห็นนะฮะเราจะเห็นรอยชัดของอันนี้นะฮะมันเป็นนิ้ว3นิ้วเป็นรอยของพวกไดโนเสาร์ซึ่ง เดินด้วย2เท้านะฮะมีเล็บเท้าขนาดใหญ่ชี้ไปข้างหน้าเนี่ย3นิ้วแล้วก็รอยเนี้ยลักษณะค่อนข้างจะแคบนะฮะแล้วก็มีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้างแสดงลักษณะของพวกไดโนเสาร์กินเนื้อพวกคาร์โนซอร์แล้วก็เรายังพบว่าในรอยเท้าเนี่ยถ้าเราดูชิดๆมันจะมีรอยเล็บครูดอยู่นะฮะอันนี้เป็นตอนที่ก้าวเดินเนี่ยยกเท้าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรอยเล็บครูดอันนี้แสดงแน่ชัดว่าพวกเนี้ยเป็นพวกคาร์โนซอร์ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร
0: รอยเท้าที่พบมีทั้งหมด15รอยปรากฏอยู่บนหินทรายในบริเวณเดียวกันขนาดของรอยมีแตกต่างกันแสดงว่ามีไดโนเสาร์มากกว่า1ตัวและลักษณะรอยที่เดินไปทางเดียวกันมีเพียง2รอยที่เดินย้อนกลับมาจึงสันนิษฐานได้ว่าไดโนเสาร์คาร์โนซอร์นี้มีนิสัยการออกหากินเป็นกลุ่มจากขนาดของรอยเท้าที่ชัดที่สุดนี้นักธรณีวิทยาสามารถคำนวณได้ว่าคาร์โนซอร์ตัวนี้มีความสูงจากเท้าถึงสะโพกประมาณ 1.7 เมตรและจากระยะห่างของรอยเท้าที่พบ2รอยซึ่งเป็นรอยเท้าซ้ายข้างเดียวกันของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันอยู่ห่างกันประมาณ 2.2 เมตรก็สามารถคำนวณได้ว่าไดโนเสาร์พวกนี้มีความเร็วในการเดิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อปีพุทธศักราช2519นักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีได้ขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญในระหว่างการสำรวจข้อมูลแร่ยูเรเนียมที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสผลปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่โตมากหากพบโครงกระดูกทั้งตัวคาดว่าจะมีความยาวถึง15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยในครั้งนั้นกรมทรัพยากรธรณีได้เริ่มให้ความสำคัญในการสำรวจและขุดหาซากไดโนเสาร์โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศฝรั่งเศสจนได้พบกระดูกอีกหลายท่อนวราวุธสุธีธรเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมสำรวจและขุดค้นฟอสซิลของสัตว์โบราณเขาได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและแคนาดาไปฝึกอบรมและดูงานด้านการขุดและอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสาร์เมื่อกลับมาประเทศไทยเขาได้เริ่มทำการสำรวจอย่างจริงจัง

0: คณะสำรวจตระเวนไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บตัวอย่างฟอสซิลที่โผล่มาเหนือชั้นดินและชั้นหินพวกเขาต้องทุ่มเทเวลาไปเป็นเดือนเป็นปีและในที่สุดการค้นหาฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ในปี2534ก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งเดือนมีนาคมปี2534ที่บริเวณวัดภูผาโงอำเภอกุชินารายคณะสำรวจได้พบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดพวกเดียวกับที่เคยพบที่ภูเวียงมีกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วเท้าและกระดูกหางรวมทั้งหมด28ชิ้นน่าเสียดายที่กระดูกอีกจำนวนมากถูกรถแทรกเตอร์บดทับเสียหายไปในระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อสร้างศาลาวัดก่อนหน้าที่คณะสำรวจจะมาถึงต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันคณะสำรวจได้กลับไปที่ภูเวียงอีกครั้งหนึ่งเพราะแน่ใจว่ายังมีกระดูกไดโนเสาร์อีกมากซ่อนตัวอยู่ที่นั่นคณะสำรวจมุ่งตรงไปยังภูประตูตีหมาที่ซึ่งเคยพบฟอสซิลไดโนเสาร์และตัดสินใจขุดบริเวณเนินที่อยู่ห่างออกมาเล็กน้อยแต่ครั้งนี้พวกเขาเสียเวลาไป1สัปดาห์ก็ไม่สามารถจะเอาชนะชั้นหินนี้ไปได้ด้วยอุปกรณ์เพียงแค่ค้อนกับสิวในที่สุดก็ต้องยอมลามือแล้วหันไปสำรวจบริเวณอื่นคราวนี้โชคเข้าข้างพวกเขากระดูกไดโนเสาร์กลุ่มนี้นอนรอให้พวกเขามาพบอยู่บริเวณที่เรียกว่าซัมยาคาทางด้านใต้ของภูประตูตีหมาก
1: ระดูกที่เราพบนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของสะโพกนะฮะอย่างชิ้นนี้จะเห็นชัดแล้วก็ครบนะฮะนอกจากนี้ก็มีอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังนะฮะสามท่อนเรียงติดกันแล้วก็มีกระดูกซี่โครงหลายชิ้นอันนี้ชิ้นหนึ่งซึ่งจะครบแล้วก็หลายๆชิ้นเรียงกันไปทางด้านนู้นนะฮะอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังปลายหางนะฮะส่วนโคนหางแล้วก็จะมีกระดูกส่วนคอในที่ไกลอยู่นู่น 3-4 ชิ้นเรียงกันอยู่นะฮะกระดูกทั้งหมดที่เราเห็นที่นี่เนี่ยเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันซึ่งพวกนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะพวกนี้เป็นไดโนเสาร์อยู่ในตระกูลโซโรพอดซึ่งมีสะโพกคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็กินพืชเป็นอาหารนะฮะพวกนี้มีขนาดใหญ่มากเดินด้วยสี่เท้ามีคอยาวแล้วก็หางยาวนะฮะเป็นไดโนเสาร์ที่เรารู้จักกันดีมากอยู่ในช่วงอายุของปลายจูราสสิกคือประมาณ150ล้านปีนะครับ
0: นอกจากกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังพบฟันจระเข้ชิ้นส่วนกระดองเต่าเกล็ดปลาและฟันของไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อปะปนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทำให้นักธรณีวิทยาสามารถจินตนาการสภาพแวดล้อมบริเวณภูเวียงเมื่อ150ล้านปีได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันตรงชายน้ำคาโนซอกำลังไล่ล่าซอโรพอดเจ้าตัวโตที่มักจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะเพราะความอุ้ยอ้ายของมันแต่ไม่ว่าจะตายเพราะถูกล่าหรือด้วยอายุไขซากของสัตว์พวกนี้จะเน่าสลายไปเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อถูกตะกอนทับถมเป็นเวลานานเข้าน้ำหนักของตะกอนที่เพิ่มความหนาขึ้นเรื่อยๆนี้จะกดทับกันทำให้ตะกอนแน่นแข็งตัวต่อมากระดูกจะถูกแทนที่ด้วยน้ำแร่จากชั้นหินจนในที่สุดกระดูกก็จะกลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์โดยจะยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ทุกประการนักธรณีวิทยาเรียกซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ว่าฟอสซิลสำหรับรอยเท้าไดโนเสาร์ก็เช่นกันเมื่อไดโนเสาร์ประทับรอยเท้าลงบนทรายหรือดินนุ่มๆบริเวณชายน้ำหากไม่มีสิ่งใดมาลบเลือนหรือทำลายรอยเหล่านี้ไปด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาทำให้ดินแข็งตัวเมื่อแม่น้ำพัดพาตะกอนมาปิดทับและทับถมต่อมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายล้านปีตะกอนเหล่านี้จะกลายเป็นชั้นหิน ต่อมาด้วยขบวนการทางธรณีวิทยาอีกเช่นกันที่ทำให้แผ่นดินบริเวณนี้ยกตัวขึ้นและชั้นหินที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ปกปักรักษาร่องรอยดึกดำบรรพ์ได้ถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายไปทำให้ร่องรอยเหล่านี้ปรากฏออกมาให้เราได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งหนึ่งได้ถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายไปทำให้ร่องรอยเหล่านี้ปรากฏออกมาให้เราได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งหนึ่ง

สายอุดรหนองบัวลำพูก็ได้พบฟอสซิลขากรรไกรล่างของจระเข้น้ำจืดขนาดใหญ่จากความยาวของขากรรไกรที่ยาวกว่า1เมตรนี้ประมาณความยาวทั้งตัวของจระเข้ชนิดนี้ว่ามีความยาวถึง8เมตรเป็นจระเข้ในตระกูลซูโนซูคัสตระกูลเดียวกับที่พบในแคว้นกังสูประเทศจีนจากการศึกษาซากฟอสซิลเหล่านี้และอีกหลายๆชิ้นที่พบทำให้นักธรณีวิทยาได้รู้ถึงสภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของพืชสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินอีสานในยุคสมัยดึกดำบรรพ์เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟอสซิลที่พบในประเทศอื่นในช่วงอายุเดียวกันทำให้ได้หลักฐานมาสนับสนุนสมมติฐานเรื่องการเกิดแผ่นดินอีสานโดยเชื่อว่าประเทศไทยเกิดจากสองแผ่นดินเคลื่อนตัวมาชนกันแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าแผ่นดินอินโดจีนประกอบด้วยที่ราบสูงโคราชประเทศเขมรลาวเวียดนามส่วนอีกแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าฉานไทยประกอบด้วยรัฐฉานของประเทศพม่าและส่วนของภาคตะวันตกของไทยจนถึงมาเลเซีย

ริเวณหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาได้พบหลักฐานที่สำคัญจากภูเขาหินปูนเล็กๆลูกนี้ซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกันกับหินปูนที่คำนวณอายุได้ประมาณ400ล้านปีบอกให้ทราบว่าในช่วงเวลานั้นแผ่นดินอีสานจมอยู่ใต้ทะเลต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีมาแล้วน้ำทะเลได้ถอยออกไปอีสานกลายเป็นแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินอินโดจีนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนและแผ่นดินลอเรเซียซึ่งปัจจุบันคือตอนใต้ของประเทศจีนผลของการเคลื่อนตัวมาชนกันนี่เองทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทลายผุพังจะทับถมลงสู่แม่น้ำและทะเลสาบอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรนักธรณีวิทยาให้ชื่อชั้นหินนี้ว่ากลุ่มหินโคราช

ด้วยเหตุนี้อีสานจึงเป็นแผ่นดินที่มีสภาพการสะสมตัวของชั้นหินที่เกิดบนแผ่นดินเมื่อ200กว่าล้านปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น

ช่วงชีวิตของไดโนเสาร์ดำเนินมาตั้งแต่205ล้านปีจนถึง65ล้านปีมาแล้วจึงได้สูญพันธุ์ไปจนหมดรวมเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตครอบครองโลกอยู่นานถึง140ล้านปีเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์คำถามนี้นักธรณีวิทยาทั่วโลกพยายามตั้งทฤษฎีเพื่อหาคำตอบมาโดยตลอดเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้และได้รับการยอมรับจากนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่มี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเชื่อว่ามีอุกาบาตขนาดใหญ่มากพุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่อสภาพบรรยากาศทำให้ไดโน

าสูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนื่องจากไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่ไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงก็มีผลกระทบต่อไดโนเสาร์

และการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้พืชที่มีอยู่ตายไปเกิดพืชชนิดใหม่ๆขึ้นมาแทนไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารปรับตัวให้เข้ากับพืชชนิดใหม่ไม่ได้จึงล้มตายไปพลอยทำให้ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อขาดแหล่งอาหารไปด้วยในที่สุดจึงตายและสูญพันธุ์ตามกันไปไม่ว่าไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปด้วยสาเหตุใดก็ตามดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าพิศวงน่ากลัวและน่ารักอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตลอดมาและความพยายามในการหาร่องรอยของไดโนเสาร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปการเข้ามาอีกครั้งของน้ำทะเลเมื่อประมาณ100ล้านปีมาแล้วทำให้แผ่นดินอีสานกลายเป็นทะเลปิดเป็นคำตอบที่ว่าทำไมใต้ดินอีสานจึงเต็มไปด้วยเกลือและในอีก60ล้านปีต่อมาผลจากการเคลื่อนตัวมาชนกันของทวีปอินเดียทำให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดการยกตัวขึ้นเป็นขอบที่ราบสูงโคราชของเทือกเขาเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นสันกำแพงและพนมดงรักรวมทั้งเทือกเขาภูพานที่ขวางตัวเป็นแนวแบ่งภาคอีสานให้ออกเป็น2 ส่วน

หากเปรียบแผ่นดินอีสานเป็นดังชีวิตคนมาจนถึงวันนี้ชีวิตที่ผ่านโศกนาฏกรรมมาอย่างโชคโชนนี้ได้พบกับความสงบอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าร่องรอยของการผุพังทำลายจะยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ได้กลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันงดงามให้มนุษย์ได้ชื่นชม

ชื่อกันว่าต้นตระกูลของมนุษย์มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้เมื่อประมาณ 500,000 ปีมาแล้วพวกเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีการดำรงชีวิตแบบไหนเป็นปริศนาที่จะหาผู้ใดตอบได้แม้ว่าร่องรอยโบราณที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ในดินแดนแห่งนี้จะทำให้เราย้อนอดีตไปได้ไกลเพียงแค่หมื่นกว่าปีแต่ร่องรอยอารยธรรมเหล่านี้เองที่บอกให้โลกได้รับรู้ว่าดินแดนภาคอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

ที่หมู่บ้านคำอ้อจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านมีอาชีพปั้นหม้อทำภาชนะดินเผามาแต่ครั้งอดีตแม้ว่าในปัจจุบันรูปทรงของภาชนะดินเผาจะดัดแปลงไปบ้างไม่ได้ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นแต่เป็นการทำลอกเลียนแบบของโบราณโดยจะย่อส่วนลงมาทำเป็นของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยวหากวิธีการที่ใช้ยังคงแบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่าการตีหม้อมีอุปกรณ์สำคัญ2ชิ้นคือหินดุสำหรับหนุนรองดินเหนียวแล้วใช้ไม้ตีให้บางแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการหินดุซึ่งทำมาจากดินเผานี้มีพบอยู่ตามแหล่งโบราณคดีทั่วไปในภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมที่คนโบราณใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

0: ลานดินเผานี้พบอยู่ในแหล่งโบราณคดีเมืองฟ้าแดดสูงอย่างมีร่องรอยของเศษขี้เถ้าถ่านเศษภาชนะดินเผาลูกดินวัดอุณหภูมิและหินดุอยู่รวมกันหลายอันแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เจริญมากเมื่อประมาณกว่าพันปีมาแล้วร่องรอยโบราณเหล่านี้อยู่ลึกลงไปในแผ่นดินอาจจะมีบางชิ้นลอยขึ้นมาเหนือผิวดินเพราะผลจากการถากถางเพื่อทำการเกษตรของมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้นักโบราณคดีตัดสินใจพลิกฟื้นแผ่นดินบริเวณนั้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่ออ่านความเป็นมาของอดีตกาลการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจะกระทำอย่างมีระบบมีการวางแผนผังบริเวณที่จะทำการขุดและจะต้องขุดลึกชั้นละ10เซนติเมตรดินที่ขุดออกมาจะถูกนำมาร่อนเพื่อหาเศษภาชนะดินเผาหรือซากวัตถุโบราณที่จะบอกได้ว่าในดินแต่ละชั้นมีร่องรอยวัฒนธรรมอะไรเหลืออยู่บ้างจนถึงชั้นดินที่ไม่พบร่องรอยการทำกิจกรรมใดๆของมนุษย์อยู่เลยหรือเมื่อถึงดินธรรมชาติชั้นสุดท้ายซึ่งจะเป็นดินทรายหรือหินดินด่านจึงหยุดทำการขุดเพราะหากขุดต่ออาจจะพบแหล่งน้ำบาดาลได้โดยปกติการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเมื่อพบโครงกระดูกหรือโบราณวัตถุนักโบราณคดีจะนำขึ้นมาศึกษาและเก็บไว้แสดงในพิพิธภัณฑ์จากนั้นจะปิดหลุมไว้ดังเดิมแต่ที่แหล่งขุดค้นโบราณคดีบ้านปราสาทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางโบราณคดีโดยจะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนมากจึงยังคงอยู่ตามสภาพเดิมที่เป็นมาครั้งถูกฝังในอดีตเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากการขุดแต่งทำความสะอาดจะมีการอนุรักษ์โดยการฉีดสารเคมีที่ชื่อว่าอะคาลิกอิมัลชั่นเข้าไปในโครงกระดูกและทาผิวโดยรอบของวัตถุโบราณทุกชิ้นรวมทั้งดินภายในหลุมเพื่อรักษาสภาพให้คงทนแข็งแรงไม่ถูกอากาศฝุ่นและน้ำทำลายเสียหายไปในขณะเดียวกันนักโบราณคดีจะทำการวิเคราะห์หลักฐานที่พบทั้งหมดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสรุปสภาพความเป็นอยู่ความเชื่อและพัฒนาการต่างๆของชุมชนโบราณแห่งนี
1: ้อยากจะให้อธิบายลักษณะที่บอกถึงเพศหรืออายุของศพเนี่ยนะ
2: สิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออายุนะคะเราดูจากฟันซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่จะบอกอายุได้ค่อนข้างจะแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ทีเดียวนะคะจากการที่ฟันกรามของโครงนี้ขึ้นแล้ว3ซี่เนี่ยซึ่งหมายความว่าอายุ21เกินขึ้นไปแล้วแล้วมีรอยสึกของฟันแสดงถึงการกินอาหารการใช้งานเราก็ตีว่าโครงนี้อายุประมาณ35ปีขึ้นไปนะคะสำหรับเพศที่เราดูส่วนแรกที่เราดูคือที่ตรงบริเวณสันคิ้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเรียบถ้าเป็นผู้ชายก็จะนูนเด่นมาเราสังเกตเห็นได้เลยหลังจากนี้เราก็จะมาดูที่คางถ้าคางผู้หญิงเราจะเห็นว่าเป็นรูปไข่นะคะลักษณะรูปไข่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเพศชายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นคางค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนี่จะบอกได้เป็นเพศหญิงเพศชายได้มากที่สุดในเพศหญิงนี่จะค่อนข้างกว้างแต่เพศชายนี่จะแคบลงมาหน่อยนะคะอันนี้คือการบอกเพศซึ่งเราสรุปแล้วก็คือโครงนี้เพศหญิงอายุ35ปีขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเราจะรู้ส่วนสูงของโครงนี้อีกเราก็จะวัดจากกระดูกยาวทั้งหมดคือกระดูกต้นแขนกระดูกปลายแขนกระดูกต้นขาและกระดูกปลายขาหลังจากนั้นเราจะมาคำนวณหาความสูงของโครงนี้แล้วก็ไปเทียบกับคนไทยปัจจุบันว่าแตกต่างกันที่ไหน สำหรับอันนี้ที่น่าสังเกตก็คือที่ข้อมือนะคะเขาหักข้อมือค่ะหักข้อมือเสร็จแล้วมาขัดกันไม่ให้แยกออกจากกันนี่คือเป็นพิธีของเขาเลยนะคะแล้วมาวางไว้ที่หน้าท้องสำหรับข้อเท้าก็เช่นกันนะคะก็จะมัดไว้นี่คือประเพณีของเขานะคะ
0: จากจำนวนโครงกระดูกที่พบถึง60โครงจึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เป็นสุสานที่ใช้ฝังศพของชุมชนในสมัยนั้นโดยมีประเพณีการฝังเครื่องใช้เครื่องประดับรวมไปกับผู้ตายเป็นคติความเชื่อที่ว่าแท้จริงแล้วไม่มีความตายเกิดขึ้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการเปลี่ยนสภาพของคนผู้หนึ่งไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในอีกภพหนึ่งและในไม่ช้าเขาจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่จึงจำเป็นต้องมีสิ่งของเพื่อใช้ในการทำมาหากินต่อไปและอีกในหนึ่งเป็นการแสดงสถานภาพของผู้ตายซึ่งหากเป็นผู้นำหรือเศรษฐีจำนวนสิ่งของต่างๆจะมีมากตามฐานะดังเช่นโครงนี้มีภาชนะดินเผาฝังรวมเท่าที่นับได้มีถึง49ใบภาชนะดินเผาที่พบที่บ้านปราสาทนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือมีปากกว้างคล้ายปากแตรเคลือบด้วยน้ำโคลนสีแดงภาชนะที่เป็นลายเขียนสีลายเชือกทาบเช่นเดียวกับที่พบที่บ้านเชียงก็มีบ้างแต่ไม่มีลวดลายมากนักเชื่อว่าภาชนะดินเผาเหล่านี้ถูกทำขึ้นใหม่เพื่อใช้ในพิธีฝังศพเพราะเป็นภาชนะที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เนื่องจากดินเผาจะละลายทันทีเมื่อถูกน้ำและลวดลายที่บรรจงทำขึ้นมาหลากหลายบางลายก็วิจิตรพิสดารเกินกว่าที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสีที่ใช้เขียนลวดลายได้มาจากดินเทศหรือแร่ฮีมาไทต์โดยมีส่วนผสมที่ทำให้สีเกาะเนื้อดินเผาได้แน่นและอยู่ทนนานเป็นเวลาหลายพันปีแต่ส่วนผสมที่ว่านี้ยังเป็นปริศนาสำหรับนักโบราณคดีความน่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในสมัยนั้นใช้อุปกรณ์อะไรเขียนลวดลายได้ออกมาอย่างแม่นยำงดงามโดยไม่มีการร่างหรือลบรอยแก้ไขแต่อย่างใดนับเป็นงานศิลปะที่เกิดจากช่างฝีมือผู้ชำนาญโดยแท้

ิลปินในสมัยโบราณยังได้ฝากฝีมือไว้ตามผนังถ้ำหรือแผ่นหินตามหน้าผาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อที่เป็นมา

ภาพของกลุ่มคนบนผนังถ้ำเขาจันงามนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวม11คนผู้หญิง2คนกำลังนั่งคุยกันคนหนึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และท่าทางที่แสดงว่ากำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานของคนกลุ่มนี้บอกให้รู้ว่ามีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น

ภาพปลาบึกขนาดใหญ่มีภาพมือคนประทับอยู่มากมายที่ผาแต้มนี้นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการแสดงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์นอกจากการล่าสัตว์ซึ่งเป็นวิถีดำรงชีพของกลุ่มชนเจ้าของงานศิลปะเหล่านี้แล้วพวกเขายังรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกลบข้าวซึ่งเป็นส่วนผสมหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผาบอกอายุถึง 5,000 ปีทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานและที่แหล่งโบราณคดีเดียวกันนี่เองได้พบขวานสำริดที่ทำจากทองแดงและดีบุกมีอายุประมาณ 4,000 ปีซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลกรวมทั้งการพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันทำให้นักโบราณคดีชาวต่างชาติเริ่มยอมรับว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยมีแหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในภาคอีสาน

การตั้งหลักแหล่งของชุมชนโบราณในภาคอีสานนั้นแต่เดิมอาศัยอยู่ตามที่สูงบนภูเขาดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และมีบางกลุ่มอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนบนของภาคอีสานหรือที่เรียกว่าแอ่งสกลนครจุดกำเนิดของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อเริ่มมีจำนวนประชากรมากขึ้นแหล่งอาหารไม่เพียงพอจึงมีการอพยพโยกย้ายลงมาสมทบกับกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบตอนล่างของเทือกเขาภูพานที่เรียกว่าแอ่งโคราชนักโบราณคดีได้พบร่องรอยของเมืองโบราณใหญ่น้อยกว่า200แห่งในบริเวณแอ่งโคราชนี้ฟ้าแดดสูงอย่างคือชื่อเมืองโบราณหนึ่งในแอ่งโคราชปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเสมาในเขตอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเช่นเดียวกับเมืองโบราณอื่นๆลักษณะของผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานเก่าแก่ถึง14แห่งการขุดค้นทางโบราณคดีบอกให้ทราบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3หรือประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วซึ่งร่วมสมัยกับวัฒนธรรมบ้านเชียงตอนปลายต่อมาในราวพุทธศักราช1200ถึง1600มีประเพณีการฝัง

เป็นประเพณีที่มีพบทั่วไปในชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ำมูลชีและในช่วงเวลาเดียวกันนี่เองพุทธศาสนาลัทธิหินยานได้เริ่มแพร่เข้ามาในภาคอีสานจากการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนโบราณลุ่ม

สิ่งที่ทำให้เมืองฟ้าแดดสูงอย่างเป็นที่สนใจของนักวิชาการคือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นและมีขนาดใหญ่โตจนไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะใช้ปักบอกเขตศาสนสถานในเมืองโบราณที่มีขนาดเล็กเช่นนี้เสมาหินเป็นคติความเชื่อที่มาจากวัฒนธรรมหินตั้งซึ่งเป็นเรื่องการแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมาเมื่อรับพุทธศาสนาได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางพุทธศาสนาผ่านความเชื่อแบบพื้นบ้านโดยการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเป็นภาพเล่าเรื่องชาดกบ้างพุทธประวัติบ้างนับเป็นความชาญฉลาดอย่างยิ่งของคนโบราณที่ประสานความเชื่อเก่ากับใหม่เข้าด้วยกันเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการสร้างเสมาหินถวายเป็นพุทธบูชามากขึ้นเมืองโบราณฟ้าแดดสูงอย่างจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธ

0: ในราวตอนปลายของพุทธศตวรรษที่15ภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรขอมซึ่งแพร่อิทธิพลเข้ามาทั้งทางการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมศาสนสถานในรูปแบบปราสาทหินของศาสนาฮินดูจึงปรากฏขึ้นมากมายรวมทั้งวิทยาการใหม่ๆเช่นการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนแต่อาณาจักรขอมก็รุ่งเรืองอยู่ได้นานเพียงแค่ปลายพุทธศตวรรษที่18ก็เสื่อมอำนาจไป
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนมักจะบอกว่าหลังจากที่ขอมเสื่อมอำนาจไปราวๆปลายพุทธศตวรรษที่18เนี่ยนะฮะอีสานล้างแล้วก็มีกลุ่มลาวจากหลวงพระบางลงมาแทนที่ผมคิดว่าอันนั้นเป็นการมองอย่างเผินๆอย่างผิวเผินมากเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอีสานไม่ได้ล้างไปนะฮะยังมีคนพื้นเมืองที่อยู่ที่นั่นมานมนานแล้วเนี่ยยังสืบทอดอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบเนี่ยเราอาจจะมองการรวมกลุ่มของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยในช่วงพุทธศตวรรษที่18 19เนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ในเขตสกลนครกับเวียงจันทน์มีเมืองสำคัญอยู่คือเมืองสกลนครเมืองนอหันหลวงกับเมืองเวียงจันทน์อันนี้มักจะได้รับการมักจะรู้จักกันในนามของโคตบูลหรือศรีโคตบูลนะฮะและอีกกลุ่มนึงคือทางเมืองพิมายมีเมืองพิมายเมืองพนมรุ้งเนี่ยเป็นอีกกลุ่มที่สองและอีกกลุ่มหนึ่งคือทางเมืองจำปาสักลาวลงจริงๆเนี่ยพุทธศตวรรษที่23แล้วลาวที่เข้ามาอยู่แพร่หลายไปทั่วไปในอีสานมากเนี่ยเป็นลาวทางจำปาสักมากกว่านะส่วนทางเขตพิมายก็สืบมาก็มีเกี่ยวกับเมืองนครศรีราชสีมาเข้ามาแทนนะฮะแล้วก็มีกลุ่มคนไทย อยู่ด้วยเพราะนั้นพอมาถึงรัชกาลที่5ถึงมีการแบ่งออกมาเป็น3เขตด้วยกันใช่ไหมฮะคือเขตพวกลาวทางอีสานพวกหนึ่งแล้วก็มีเขตเขมรป่าดงคือเขตตั้งแต่โคราชพิมายบุรีรัมย์ไปนะฮะนั่นเป็นเขตไทยและเขตพวกเขมรป่าดงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทางจำปาสักเนี่ยก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วจำปาสักนี่ก็สืบทอดมาเป็นอุบลราชธานี

ประวัติศาสตร์อีสานเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในราวพุทธศตวรรษที่23หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาทรงเปลี่ยนชื่อจากมณฑลลาวกาวมาเป็นมณฑลอีสานเพื่อรวมจิตสำนึกของความเป็นไทย

และต่อมาการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้ถูกยกเลิกไปในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมืองต่างๆได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น17จังหวัดภาคอีสานในปัจจุบัน

ความหลากหลายของอารยธรรมบนผืนแผ่นดินนี้บอกเล่าความเป็นมาอันยิ่งใหญ่แห่งอดีตอีสานซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดจะยังคงรุ่งเรืองหรือเสื่อมสลายไปหากคุณค่าของศรัทธาและความเชื่อนั้นเป็นนิรันดร์

รรค์และความหลากหลายของงานบุญประเพณีที่จัดให้มีขึ้นในแต่ละเดือนสะท้อนแรงศรัทธาของพุทธศาสนาและความละเอียดอ่อนจากจิตใจจนทำให้ชาวอีสานได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยทางวัฒนธรรมประเพณียิ่งกว่าภาคใดๆ

ื่อมีงานบุญขึ้นคราวใดภาพของการร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันของชาวบ้านในการตระเตรียมงานนั้นจะมีให้เห็นอยู่เสมอ

ชาวอีสานยึดมั่นในพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี12เดือนหรือที่เรียกในภาษาอีสานว่าฮีด12อย่างเคร่งครัด

0: เมื่อถึงวันแรม14ค่ำเดือน10หรือในราวเดือนกันยายนชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองแก่นทรายและตามหมู่บ้านต่างๆในภาคอีสานจะจัดเตรียมงานบุญข้าวสากซึ่งเป็นงานบุญงานหนึ่งในประเพณีฮีด12เพราะเชื่อกันว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันเพ็ญเดือน10นั้นวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย
1: ์อ้าวมาแล้วโอ้คือสีไม่คือหมูแท้เผื่อเสื่อมหน่อยเผื่อพอได้หมูสลัดถึงวะ
0: พ่อบ้านจะพร้อมใจกันแต่งพาข้าวหรือถาดบรรจุอาหารคาวหวานนำมาถวายที่วัดตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่วิญญาณจะกลับไปเมื่อรุ่งสางมาถึงหากครอบครัวใดหมดบุญพ่อบ้านแม่บ้านในฐานะผู้นำครอบครัวจะต้องทำหน้าที่นี้แทนหลังจากพระฉันอาหารเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะนำอาหารนั้นมากินต่อพอเป็นพิธีแล้วนำอาหารที่เหลือทั้งหมดไปเทไว้ตามที่ต่างๆเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณที่ไม่มีญาติได้มารับเอาไป
2: สิได้เฮ้ย
0: จากนั้นจึงกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวมาใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งในตอนสายของวันเดียวกันการทำบุญใส่บาตรและฟังเทศตลอดทั้งวันในวันเพ็ญเดือน10นี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเชื่อว่าผลบุญที่ได้จะเป็นสิริมงคลต่อไปในการดำเนินชีวิตในระหว่างการฟังเทศซึ่งมักจะเป็นการเทศเรื่องราวของนิทานชาดกหากพระรูปใดเทศเสียงเบาลงไปหรือเทศผิดตอนไหนชาวบ้านจะโยนข้าวต้มขนมที่ทำมาขึ้นไปเป็นการตักเตือนด้วยความเคารพและแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อการเทศของพระรูปนั้นการเทศเป็นทำนองไพเราะอ่อนหวานของพระอีสานนี้มีตำนานเล่าว่ามีนกกระเรียนคู่หนึ่งเมื่อตัวผู้ถูกนายพรานยิงตายตัวเมียได้ร่ำร้องหาด้วยเสียงอันโหยหวนจนได้ยินไปถึงพระรูปหนึ่งซึ่งบำเพ็ญพรตอยู่พระรูปนั้นได้จดจำลีลาทำนองเสียงร้องของนกกระเรียนมาดัดแปลงเป็นทำนองบทสวดใช้สั่งสอนชาวบ้านเรื่อยมาและจากบทสวดอันไพเราะนี้เองต่อมาได้กลายเป็นบทเพลงที่ถูกถ่ายทอดโดยศิลปินพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าหมอลำ

หมอลำจะเป็นมหรสพอย่างแรกที่พวกเขานึกถึงยามมีงานบุญคณะหมอลำชุดหนึ่งมีเพียงหมอลำชายหญิงหนึ่งคู่หมอแคนหนึ่งคนก็สามารถตรึงผู้ฟังให้นั่งอยู่กับที่ได้ตั้งแต่พลบค่ำจนถึงรุ่งสางหมอลำแต่ละคนมีครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก่อนการแสดงจึงต้องทำพิธียกครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณและขอพรให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดพ่อเคนดาเหลาแม่บุญเพ็งไฝผิวชัยคือหมอลำรุ่นเก่าที่ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายคำว่าหมอในภาษาอีสานหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้ส่วนคำว่าลำคือการขับลำนำหรือการขับร้องนั่นเองในอดีตหมอลำเป็นศิลปะการขับร้องที่ดัดแปลงมาจากการอ่านหนังสือในงานมหรสพสมโภชเรือนที่มีคนตายหรือเรือนที่มีหญิงคลอดลูกซึ่งผู้อ่านมักจะเป็นพระที่สึกออกมาแล้วบางคนท่องจำได้โดยไม่ต้องดูหนังสือต่อมาจึงแต่งเป็นกลอนและใส่ทำนองเช่นเดียวกับทำนองที่พระใช้เทศในปัจจุบันมักจะนิยมนำหมอลำมาแสดงในงานบุญแจกข้าวซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายหลังจากเผาครบ1ปีและแสดงตามงานประเพณีต่างๆแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยโดยนำเอากลองชุดมาใช้ในคณะหมอลำรุ่นใหม่แต่เนื้อหาของกลอนลำยังคงรักษาแนวเดิมคือการให้ความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมหลักการครองเรือนตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองความไพเราะของทำนองที่อ้อยซ้อยกินใจสลับกับทำนองสนุกสนานเร้าใจสอดแทรกมุกตลกอยู่เป็นระยะนี่เองหมอลำจึงยังคงยืนหยัดอยู่บนความนิยมเสมอมาในสมัยรัชกาลที่4หมอลำในชื่อที่รู้จักกันว่าแอวลาวและลาวแคนได้รับความนิยมสูงสุดโด่งดังไปถึงในราชสำนักแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดถึงขนาดทรงเป่าแคนได้จนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชหฤทัยทรงออกประกาศห้ามมิให้เล่นลาวแคนดังมีความตอนหนึ่งว่าการบัดนี้เห็นแปลกไปนักชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสำหรับเมืองตัวคือปี่พาทมโหรีเสภาครึ่งท่อนปรบไก่สักวาเพลงไก่ป่าเกี่ยวข้าวและละครร้องเสียหมดพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่งทุกตำบลทั้งผู้ชายผู้หญิงแม้ว่าอิทธิพลของลาวแคนหรือหมอลำนี้จะยังครองใจชาวอีสานเรื่อยมาและแคนโดยฝีมือช่างทำแคนพื้นบ้านก็ยังเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับหมอลำตลอดมาแต่การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอนาคตของหมอลำจะยังคงสดใสอีกนานเพียงใด

0: เด็กหนุ่มเด็กสาวผู้มีความรักในเสียงดนตรีและหลงไหลในอาชีพหมอลำจะพากันมาที่สำนักงานแห่งนี้ด้วยความเชื่อว่าแม่ครูราตรีจะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงได
1: ้ในสายตาคนอื่นๆส่วนมากแต่ก่อนเขามองหมอลำอย่างหมอลำอาชีพที่ถ้าจะพูดภาษาทั่วๆไปอาชีพที่ไร้ปริญญาไร้ปริญญาอาชีพที่ต่ำๆเพราะหมอลำแต่ก่อนไม่ค่อยประยุกต์ลำพ่อแม่สอนมายังไงก็ลำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันประยุกต์ขึ้นมาชาวบ้านเขายอมรับแบบมีกลองชุดมีอะไรพวกดนตรีมาเพิ่มสักหน่อยเป็นประยุกต์เขาเรียกหมอลำกรซิ่งลำกรสตริงนี่ชาวบ้านยอมรับก็มองหมอลำดูดีขึ้นนะดีขึ้นเด็กถึงได้มาเรียนเยอะ
0: นักเรียนหมอลำที่นี่จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มาท่องจำกลอนตามหลักสูตรที่ครูกำหนดให จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ6โมงเช้าจึงแยกย้ายกันไปทำงานบ้านตามเวรประจำของแต่ละคนผู้ที่จะเข้าเรียนเป็นหมอลำจะต้องจบการศึกษาชั้นประถมปลายและเสียค่าใช้จ่ายรวม 10,000 บาทเป็นค่าที่พักและอาหารตลอดเวลาที่เรียนซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีจึงสามารถออกแสดงได้

จังหวัดหนองคายได้เข้ามาเป็นนักเรียนหมอลำที่นี่เมื่อ9เดือนก่อนวันนี้เธอตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะแม่ครูจะให้เธอทดลองออกเส

0: ็นคำที่เรียกว่าขานเดือนขานเดือนจะได้มาพองคุ้มโป้คุ้มหัวจะมาโยกมาย้อยผ่าเก่งกับปัญหา
1: แม้ว่าจะยังตื่นเวทีแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอมราคงจะต้องฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักพักกว่าจะคุ้นเวทีหากเธอได้แสดงบ่อยขึ้นบางทีอาจจะมีผู้ชมชื่นชอบและติดตามมาว่าจ้างให้เธอไปแสดงเหมือนเช่นรุ่นพี่คนอื่นๆซึ่งจะได้รับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป

0: ำหรับผู้ที่จบออกไปเป็นหมอลำเต็มตัวออกงานเดี่ยวได้นั้นในการแสดงตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี2อัตราค่าจ้างจะอยู่ในราว 3-8,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระยะทางของสถานที่ที่ต้องไปแสดงนับว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวตราบใดที่ยังมีงานบุญและงานประเพณีก็คงจะไม่น่าวิตกเลยว่าอาชีพหมอลำจะสูญสลายไปหากสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความเป็นหมอลำแบบแท้ๆอาจจะถูกกลืนหายไปเพราะการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยและเพื่อความอยู่รอดของศิลปินหมอลำเองอย่างไรก็ตามด้วยจิตสำนึกต่อความรักและความศรัทธาที่ชาวอีสานมอบให้กลุ่มศิลปินหมอลำเหล่านี้จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์ให้ชาวอีสานเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลร้ายต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต
1: คือหมอลำนี่มันจากความซึ้งคนอีสานแล้วมันแสดงถึงความรู้สึกว่ามีความหักแกนกันแล้วก็มีความจริงใจต่อกันแล้วจึงเอาความเป็นหมอลำนี่สอดแทรกเข้าไปในกรเรื่องรักวิชาต่างๆที่ได้รับทราบข่าวจากสาธารณสุขมาว่าพยาธิใบไม้ตับนี่มันมีความร้ายกาจมากขาคนอีสานมาแล้วหลายต่อหลายพ่อเพิ่นได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเครื่องตรวจเพิ่นน่ะละพ่อแล้วและสาเหตุที่แท้จริงของมันคือมาจากปลาดิบคือกินก้อยปลาลาบปลาสมปลาจอมปลาหยังล่ะมันเพิ่นแพร่เชื้อไปเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องก็ยังบ่ทันเชื่อคักวันใดถ้าหากกลุ่มศิลปินมายืนยันอีกว่าความรายการของมันนี่มีมากหลายขนาดใดก็เลยรวบรวมนักแสดงขึ้นมาเอาพวกเฮาไปยืนยันให้กับพี่น้องเฮาได้รับทราบผลอันรายการของพยาธิใบไม้ตับว่ามันดับชีวิตพี่น้องเฮามาหลายแล้วเฮาก็เลยเอาศิลปินกลุ่มนี้แหละครับมาแสดงบทบาทร่วมกับสาธารณสุขบอกให้พี่น้องเลิกพฤติกรรมการกินปลาดิบเพื่อสิได้ทำลายพยาธิใบไม้ตับไปในตัวอีกนําครับ

0: เสียงขับขานบทกลอนที่ขอร้องแกมตักเตือนด้วยความหวังดีนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจและปฏิบัติตามอย่างดีเป็นความห่วงใยและความผูกพันซึ่งกันและกันของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี
1: ้นี่เราเป็นคนต้นสาเหตุมาเล่นกับดื้อแง่เด้อหยุดหยุดเศร้าร้องทับผู้สู่คนเศร้าบา
2: ดใจใจเสียงอะไรล่ะเสียงผู้งามเลยล่ะเพื่อให้เสียงงามให้มันได้ได้ล่ะ
0: บทกลอนที่ร้องอ้อนวอนต่อผีฟ้าของแม่ครูผู้นี้เชื่อกันว่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หายขาดได้หมอลำผีฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่ให้ความบันเทิงเช่นเดียวกับหมอลำทั่วไปแต่พวกเขาจะต้องทำพิธีเชิญให้ผีฟ้ามาเข้าสิงในร่างของตนเองแล้วทำหน้าที่รักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
3: แม่ป่วยที่ถึงสักขณะ3ปีก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนโรงไหนก็หมอว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าความดันก็ปกติอะไรก็ปกติไปไหนโรงพยาบาลไหนก็หมอก็ไม่รับจะให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่าตัวว่าแม่ไม่เป็นอะไรแม่เป็นวันอยู่ไปเป็นอะไรปันมันสิตายงบปันเราก็ไม่กะว่ามันสิตายเลยกันเพิ่นก็ว่าอุ้ยไปหาพี่ว่ามาซองเบิ่งซะก่อนกับพวกเสือว่ามันโอ้ยผีที่ไหนสิมาเห็ดแม่ได้แล้วแม่บ่ได้ไปทำไล่ผีใสแม่ก็คิดว่าจังซั่นมันสิมาทำของเฮาได้จังได๋แม่ก็คิดว่าพอเลยเพิ่นว่าพออยู่บ้านเพิ่นว่าว่าเสือบ่เสือกับไปเอาล่องดูก็มีดีหลายคนแล้วเพิ่นก็ว่าจังซั่นเลยพวกพี่น้องเขากลับไปหาอันแม่นี่ล่ะมาซองเบิ่งเบิดทุกอันทุกเนี่ยแล้วก็เฮ็ดเบิดซักขอเก็บขอไข่เฮ็ดจังเมื่อแล้วก็เพิ่นก็ว่าพี่ว่ายังมาอยู่นำก็เลยว่าเพิ่นสิเอาบ่เพิ่นถามกับแม่ก็บ่คิดว่าสิเอาแล้วบัดหายเพิ่นแกตัวแรกกับมาเฮ็ดให้เด็กน้อยหัวคือว่าจังซั่นทีแรกอ่ะพอมันว่าเอ้าเอาลองเบิ่งคันมันดีก็เอาคันมันบ่ดีก็ทิ้มเพิ่นก็ว่าจังซั่นแต่ก่อนทีแรกอ่ะบัดนี้แม่ก็ตัดให้ว่า15มื้อมันสิเซาคันมันเซานี่เจ้าสิเฮ็ดเอาบ่เออคันมันเซาก็สิเฮ็ดเอาถึง15มื้อแม่ก็หายไปเลยแม่ก็มาทําพิธีลงชื่อจังซี่เลยหายมาทุกวันนี่ก็ได้10ปีแล้วก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องทั้งนี้คนเลือตายทั้งหมดก็เป็นป่วยจักท่านสิป่วยทั้งใดคนมีเย็บมีไข้มีป่วยเนาะก็มาทําลงคือจังดีก็เหลือมาจังซี่ดอก
4: เรื่องผีฟ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรอกนะฮะเป็นระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับผีที่มีความหมายในการจันลงสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันนะฮะมองง่ายๆคือเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปขอให้เขารักษาเนี่ยคนที่เป็นหมอผีที่รักษาเนี่ยเขาจะดูว่าโรคนี้รักษาได้หรือไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าเป็นโรคที่เกิดจากการกระทำของผีหรือเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเขายอมรักษานะแล้วเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าเขาจะเรียกค่าตอบแทนเกินที่กำหนดตามประเพณีไม่ได้สมมติว่าเรียกได้20บาทก็ต้องเรียกได้แค่นั้นนะแต่เมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นคนไข้จะตอบแทนมากกว่านั้นคือหมายว่าจะให้ของขวัญมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ถ้าคือหมายว่าเมื่อไม่ให้ก็ได้นะฮะอันนั้นเป็นคุณธรรมที่เห็นนะแล้วทีนี้เมื่อไอ้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงซึ่งคิดว่าหมอธรรมดาก็รักษาไม่ได้นะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับสังคมนะเพราะนั้นเมื่อเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นคนไข้เนี่ยก็ต้องทบทวนว่าตัวนี้ทำอะไรผิดบ้างผีถึงลงโทษเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเห็นไหมระบบผีเนี่ยมันคุมอยู่เพราะนั้นเวลาคนมีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเป็นส่วนมากเนี่ยก็ต้องไปหาหมอผีฟ้าแล้วมันก็รักษาหายเพราะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องใช้จิตแพทย์
0: แม้ว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยจากพิธีลำผีฟ้าจะต้องเป็นสานุศิษย์สืบทอดพิธีกรรมนี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สิ้นหวังแต่การดำเนินชีวิตของพวกเขาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาและจารีตประเพณีไม่เสื่อมคลาย

บนพื้นฐานของความศรัทธาที่สร้างสมกันมาแต่อดีตพิธีกรรมและความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันคือภาพสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณของชาวอีสานโดยแท้

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

สวัสดีค่ะสภาพอากาศทั่วไประหว่าง19ถึง25กรกฎาคม69จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศกับจส.ร้อยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศชีวิตที่ต้องฝากความหวังไว้กับธรรมชาติและการเวลาที่ผ่านเลยโดยไม่อาจล่วงรู้อนาคตคือสิ่งที่ชาวอีสานคุ้นชินอยู่บนแผ่นดินอันไพศาลหากแต่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพนี้คือขุมพลังงานอันล้ำค่าที่จะนำมาซึ่งความหวังอันเรืองรองของแผ่นดินอีสาน

แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคอีสานจะมีปริมาณที่ไม่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆเท่าใดนักและในบางปีด้วยอิทธิพลของพายุดีเพรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้ผ่านเข้ามาในช่วงปลายฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่แต่เมื่อย่างเข้าฤดูแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่ก็กลับลดปริมาณลงจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้และในบางแห่งก็เหือดแห้งไปจนหมดเสมือนกับไม่เคยได้รับน้ำฝนมาเป็นเวลานานชาวบ้านจะต้องเดินเท้าไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลออกไปในบางหมู่บ้านแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินเท้าไปเป็นวัน

0: บทเพลงที่ร้องขอฝนต่อฟ้านี้คงจะเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายเมื่อฤดูทำนาใกล้จะเวียนมาถึงอีกครั้งย่างเข้าเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมชาวอีสานตามหมู่บ้านต่างๆจะเริ่มจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้บันดาลฝนงานจะเริ่มจากการเซิงขอบริจาคโดยขบวนเซิงเหล่านี้จะตระเวนไปตามบ้านเพื่อขอเรียรายปัจจัยมาร่วมทำบุญบางบ้านจะเตรียมเหล้าและข้าวหมากเอาไว้แจกผู้ร่วมขบวนเซิงเป็นการเพิ่มบรรยากาศความคลึกครื้นสนุกสนานเมื่อได้รับของบริจาคแล้วก็ต้องมีการอวยพรให้แก่เจ้าของบ้านเป็นการขอบคุณวรรณกรรมอีสานหลายเรื่องได้กล่าวถึงตำนานของการทำบุญบั้งไฟมีอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงการทำสงครามระหว่างพญาคันคากกับพญาแถนด้วยเหตุที่พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนสั่งพญานาคไม่ให้ส่งน้ำลงมายังโลกมนุษย์เป็นเวลา7ปี7เดือนก่อความทุกข์เข็ญเดือดร้อนไปทั่วพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยชาติเป็นพญาคันคากครองโลกมนุษย์ในขณะนั้นจึงประกาศสงครามและทำศึกจนชนะจับพญาแถนได้และทำสัญญาตกลงกันว่าพญาแถนจะต้องสั่งให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยมนุษย์จะเป็นผู้จุดบั้งไฟขึ้นไปเตือนเมื่อถึงเวลาทุกปีถึงแม้ว่าพญาแถนจะปฏิบัติตามสัญญาทุกปีแต่เมื่อผ่านพ้นฤดูฝนสภาพของความแห้งแล้งก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสภาพดินของแผ่นดินอีสานมีลักษณะเป็นดินทรายไม่มีคุณสมบัติของการอุ้มน้ำไว้ในเม็ดดินจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้น้ำฝนที่ตกลงมาจึงซึมลงใต้ดินอย่างรวดเร็วและบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอท้องทุ่งกว้างไกลสุดตากลางแดนอีสานนี้คือภาพรวมที่บอกเล่าถึงความร้อนแล้งแห่งแผ่นดินได้อย่างชัดเจนทุ่งกุลาร้องไห้มีเนื้อที่กว้างถึง2ล้าน1แสนไร่ครอบคลุมพื้นที่ถึง5จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคามศรีสะเกษและยโสธรลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจึงไม่มีทางระบายน้ำคันนาที่มีเป็นล้านล้านคันเหล่านี้จะเป็นแนวกั้นทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานก่อความเสียหายเป็นอย่างมากต่อพืชไร
1: ่ที่น้ำท่วมบ่อยๆมันท่วมฤดูฝนมันท่วมแล้วหลังจากฤดูฝนมาแห้งหายหมดมันไม่มีที่เจ็บถ้ามากก็มากไปถ้าน้อยก็น้อยไปมันไม่อยู่ตัวไอ้นี่เขาว่าเขาจะทำมันอยู่ตัวไหลผ่านไปมาเรื่อยๆได้ตลอดแรงเราทำเกษตรทำนาเราดึงขึ้นดึงขึ้นทำไปมันก็ไหลมาขังอีกมันก็สบาย
0: โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ของกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524 ดยการก่อสร้างระบบคลองระบายน้ำในพื้นที่นาซึ่งจะเป็นคลองที่จมดินทอดยาวเป็นตาข่ายเชื่อมโยงถึงกันโดยตลอด

เป็นคลองที่มีวัตถุประสงค์หลักในการระบายน้ำที่เกินความต้องการและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนทั้งยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ดินที่ได้จากการขุดคลองสร้างฝายเหล่านี้จะนำมาถมเป็นถนนให้การคมนาคมที่สะดวกสบายจนมาถึงวันนี้ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติของหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมกับพลังกายพลังใจจากชาวทุ่งกุลาร้องไห้ภาพของทุ่งนาเขียวขจีและรวงข้าวสีทองอารามของข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีก็ปรากฏขึ้นบนพื้นที่นากว้างถึง 200,000 ไร่โดยมีแนวคลองระบายน้ำที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของท้องทุ่งยาวถึง400กิโลเมตรนับเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งหลังจากที่ต้องทุ่มเทหยาดเหงื่อไปเป็นเวลาถึง10ปีและในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคือในปีพุทธศักราช2539พื้นที่อีกประมาณ 500,000 ไร่ของทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะสะพรั่งพราวไปด้วยพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่จะมีสายเลือดหล่อเลี้ยงเป็นทางไกลนับรวมได้ 1,000 กิโลเมตรเหล่านี้จะเป็นผลจากโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่3ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่7ที่จะเริ่มดำเนินการในต้นปีพุทธศักราช2535นี้พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ80เป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และมีดินเค็มบางส่วนอยู่ซึ่งตรงกับลักษณะดินของทุ่งกุลาร้องไห้จึงทำให้ได้ผลผลิตสูงและขายได้ราคาดีแต่ปัญหาเรื่องดินเค็มและน้ำใต้ดินเค็มนี้ยังมีพบอยู่ทั่วไปในภาคอีสานเกล็ดเกลือที่เห็นอยู่บนผิวดินนี้เป็นผลิตผลทางธรรมชาติที่เกิดจากการที่น้ำใต้ดินละลายเอาเกลือหินซึมขึ้นมาบนผิวดินแล้วถูกแดดแผดเผาระเหยไปเป็นที่แน่ชัดว่าใต้พื้นแผ่นดินอีสานเป็นแหล่งสะสมเกลือหินที่มีพื้นที่กว้างถึง 32,700,000 ไร่หรือมีเนื้อที่เป็นร้อยละ35ของพื้นที่ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินและน้ำบาดาลที่อยู่เหนือบริเวณชั้นเกลือเหล่านี้มีความเค็มไปด้วยการผลิตเกลือสินเทาโดยวิธีการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตากได้กระทำกันมาตั้งแต่สมัยอดีตหากปัญหาของกากเกลือที่กลายเป็นน้ำขมทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปชาวบ้านขาดแหล่งอาหารและไม่อาจนำน้ำที่มีความเค็มสูงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใดๆได้การสูบน้ำเกลือขึ้นมาอย่างไม่มีการควบคุมขนาดของโพรงเกลือใต้ดินยังมีผลทำให้เกิดแผ่นดินทรุดและหากโพรงเกลือนั้นอยู่กลางหนองน้ำก็จะทำให้น้ำในหนองทั้งหมดไหลลงใต้ดินจนหมดสิ้นแต่กระนั้นเพราะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจการผลิตเกลือสินเทาของชาวบ้านจึงยังคงดำเนินต่อไปจากผลการสำรวจปริมาณเกลือหินที่มีอยู่ในภาคอีสานปรากฏว่ามีอยู่มากถึง10ล้านล้านตันซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังพบว่ามีแร่เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดอยู่รวมกับชั้นเกลือที่อาจนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทจึงเป็นที่คาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรเกลือเหล่านี้น่าจะมีค่ามหาศาล
แต่การจะนำออกมาใช้จะต้องมีวิธีการควบคุมและป้องกันอย่างรัดกุมในอันที่จะพิทักษ์คุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมปลอดภัย

0: ลวไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี้บ่งบอกถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้พิภพอันจะเอื้อประโยชน์อนันต์แก่ชาวอีสานการสำรวจปิโตรเลียมในภาคอีสานนั้นเริ่มมีมานานกว่า60ปีมาแล้วโดยสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ว่าการการรถไฟในขณะนั้นได้ทรงว่าจ้างนายวอลเลซเอ็มลีนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันให้เข้ามาสำรวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทยเพื่อใช้ในกิจการรถไฟนายวอลเลซเอ็มลีได้เดินทางไปสำรวจถึงภาคอีสานและได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างของชั้นหินในบริเวณเทือกเขาภูพานน่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมหลังจากนั้นก็ได้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสำรวจหลายต่อหลายบริษัทด้วยกันจนเมื่อบริษัทเอสโซได้เข้ามารับสัมปทานการขุดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในปีพุทธศักราช2522ภาคอีสานของไทยก็ได้เริ่มเปิดศักราชของแหล่งพลังงานอันมหาศาลใต้แผ่นดินด้วยวิธีวัดคลื่นความไหวสะเทือนของชั้นหินทำให้ทราบว่ามีปริมาณของเหลวภายใต้โครงสร้างชั้นหินที่มีลักษณะของการกักเก็บปิโตรเลียมอยู่หลายโครงสร้างในบริเวณอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากแอ่งสะสมปิโตรเลียมในภาคอีสานอยู่ในระดับความลึกถึงกว่า3กิโลเมตรและอยู่ใต้ชั้นหินที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีซึ่งมีความแข็งแกร่งมากจึงต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการขุดเจาะแต่ละหลุมปิโตรเลียมที่พบในภาคอีสานส่วนมากจะแปรสภาพจากน้ำมันไปเป็นก๊าซธรรมชาติด้วยผลจากความร้อนความกดดันที่ทับถมเป็นเวลานานหลายล้านปีก๊าซธรรมชาติที่ได้จากหลุมก๊าซน้ำพองทั้งหมด4หลุมนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันแล้วถูกส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ได้วันละ65ล้านลูกบาศก์ฟุตนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้242เมกะวัตต์ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้าที่จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าถึงวันละ840เมกะวัตต์สำหรับแจกจ่ายไปทั่วภูมิภาคอีสาน
1: ครับอันนี้เขาคงรู้กันนะว่าอีสานเรามันเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางมากนะครับการสำรวจเท่าที่ทำมาเนี่ยคิดว่ายังคงไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วผลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณีที่เราทำไว้ก็พบว่าแนวโน้มที่จะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่นี่มีสูงมากส่วนแหล่งน้ำมันนั่นก็ถึงแม้จะมีน้อยนะแต่เราก็หวังว่าเราคงจะพบเหมือนกันนะแล้วในปี2534นี้เราก็มีผู้รับสัมทานรายใหม่ในภาคออกเฉียงเหนืออีกถึง4รายนะครับแล้วก็ในเวลาใกล้นี้ก็จะมีอีก4บริษัทที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยอีกก็จึงเป็นที่คาดหมายได้อย่างสูงมากว่าเราจะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมในภาคออกเฉียงเหนืออีกมากเลยนะครับ
0: บั้งไฟหมื่นบ้างไฟแสนลำแล้วลำเล่าถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อร้องเตือนพญาแถนให้บันดาลฝนลงมายังโลกมนุษย์แต่บ้างไฟบางลำก็ไม่สามารถแหวกฟ้าขึ้นไปจนถึงพญาแถนได้ การบรรจุมือหรือดินปืนลงไปในบั้งไฟให้ได้สัดส่วนอย่างพอดิบพอดีเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของช่างทำบั้งไฟแต่ละคนความชำนาญและการปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนลงตัวนี้เองจะนำบั้งไฟลำนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามและสูงกว่าใครก้าวไกลไปข้างหน้าของมนุษย์ไม่เคยมีขอบเขตจำกัดอีสานในวันนี้เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าและสมองอันชาญฉลาดของบุคลากรหลายแขนงแต่คงจะไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าความที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงของชาวอีสานตลอดมา

ไผว่าเมืองอีสานห่างสิจูงแขนมั่นไปเบิงศิลปะวัฒนธรรมยั่งโจโกสิไปห่างบอนจังไหน

ชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามชนบทที่ห่างไกลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญสุนทานเป็นประจำทุกวันตามคติความเชื่อที่ยึดถือกันมาแต่โบราณว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพียงเพื่อทำมาหากินให้เพียงพอสำหรับใช้สอยในโลกนี้และทำบุญสร้างกุศลให้แก่ชีวิตในโลกหน้าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรปรัชญาการดำรงชีวิตบทนี้ยังคงได้รับการยึดถือปฏิบัติเสมอมาคืนเพ็ญเดือน11แสงไฟจากก้านไม้สนนับร้อยๆมัดสร้างความสว่างสวยไปทั้งหมู่บ้านต่อแพหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนราวกับจะจำลองที่นี่ให้เป็นสังกัดสระนครเมื่อครั้งเฉลิมฉลองต้อนรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธิยานเสด็จนิวัตโลกมนุษย์ภายหลังจากโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

0: แต่ก่อนจะถึงวันนั้นแทบทุกคนในหมู่บ้านจะมารวมกันที่วัดซึ่งยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยใหญ่อย่างเหนียวแน่นใครมีความชำนิชำนาญด้านใดก็จะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มกำลังเพราะนี่คือการเตรียมงานบุญครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของชาวไทยใหญ่ที่พวกเขาเรียกกันว่าปอยเหลิน11ซึ่งตรงกับเทศกาลออกพรรษานั่นเองพ่อเฒ่าเมกะสุขสำราญเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการทำจองพาราหรือปราสาทจำลองสำหรับใช้บูชาและเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าระหว่างเทศกาลออกพรรษานี้กว่าจะมีฝีไม้ลายมือเป็นที่ยอมรับให้เป็นสลาหรือนายช่างพ่อเฒ่ารวมทั้งสลาคนอื่นๆได้ฝึกฝนงานช่างแขนงต่างๆมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรในสมัยก่อนวัดคือแหล่งรวมสรรพวิชาทั้งปวงนอกเหนือจากการศึกษาพระธรรมวินัยตามวิถีแห่งสงฆ์แล้วงานศิลปะแขนงต่างๆล้วนมีที่มาจากวัดวาอารามทั้งสิ้นผู้ที่ผ่านการบวชเรียนจึงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีความรู้เป็นที่เคารพนับถือของชุมชนหลังจากร่วมฝึกซ้อมฟ้อนรูปสัตว์มานานกว่า3เดือนแล้ววันนี้สมาชิกใหม่ของกลุ่มช่างฟ้อนแห่งคุ้มวัดต่อแพก็มาซักซ้อมการแสดงเป็นครั้งสุดท้ายนี่เป็นโอกาสแรกที่เธอจะมีส่วนร่วมงานบุญของหมู่บ้านทั้งครูและศิษย์จึงทุ่มเทกันอย่างสุดฝีมือ
1: ปั่นช่างบนรอบ้านนี่ก็ก็อยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นปั่นลูกปั่นลูกปั่นลูก
0: เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทความสามารถเพื่องานประ

ระทั่งใกล้ค่ำของวันขึ้น14ค่ำเดือน11จองพาราของวัดเมืองปอนก็สำเร็จพร้อมจะรับเสด็จพระพุทธเจ้าในรุ่งสางของวันรุ่งขึ้นเชื่อกันว่าในโอกาสนี้หากได้บูชาจองพาราไปจนครบ7วันครอบครัวจะร่มเย็นเป็นสุขเราจึงเห็นทุกๆบ้านจึงพร้อมใจกันตกแต่งประดับประดาจองพาราของตนเองให้งดงาม

ความสุขใจที่ได้รับจากการสร้างบุญกุศลคือสิ่งตอบแทนอันมีค่านอกเหนือจากความสนุกสนานจากการละเล่นตามประเพณีคืนนี้นางนกกับผีเสื้อยักษ์พร้อมทั้งเหล่ามนุษย์ต่างร่ายรำร่วมเฉลิมฉลองการเสด็จกลับโลกมนุษย์ของพระพุทธเจ้าอย่างสุดฝีมือ

อาจกล่าวได้ว่าไทยใหญ่เป็นกลุ่มคนตระกูลภาษาไตหรือไทยที่มีจำนวนมากที่สุดปัจจุบันชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่าเป็นส่วนมากบางกลุ่มได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนความสัมพันธ์กับบ้านเกิดเมืองนอนยังปรากฏให้เห็นจากการตั้งหลักแหล่งใหม่พวกเขายังคงยึดลำน้ำสารวินอันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมเป็นเกณฑ์ในการตั้งหมู่บ้านเพื่อให้สามารถเดินทางไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องได้อย่างสะดวก

คาราวานพ่อค้าไทยใหญ่เดินทางขึ้นล่องลำน้ำสารวินค้าขายระหว่างพม่ากับแม่ฮ่องสอนประกอบกับมีการรบพุ่งระหว่างเจ้าฟ้าไทยใหญ่ด้วยกันเองส่งผลให้มีผู้คนโยกย้ายมาอยู่มากเรื่อยๆ

การค้าของป่าและไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในผืนป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสร้างฐานะให้พ่อค้าไทยใหญ่เป็นคหบดีได้ในเวลาไม่นานนักจนถึงกับมีคำกล่าวว่าค้าหนึ่งครั้งก็พอกินไปได้หนึ่งปี

จากชุมชนของพ่อค้าไทยใหญ่ขยายตัวจนเป็นเมืองใหญ่ขึ้นตรงต่ออาณาจักรล้านนามีฐานะเป็นหัวเมืองชายแดนเป็นธรรมเนียมที่มีมาแต่ครั้งพระเจ้าติโลกราชว่าบรรดาเมืองขึ้นและหัวเมืองชายแดนจะต้องส่งบรรณาการจากป่าถวายแด่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือดอกเอื้องแซะ

รรณาการจากป่าลึกในเขตรอยต่อเมืองแม่ฮ่องสอนกับพม่าซึ่งจะพบได้ในบริเวณภูเขาสูงมีอากาศหนาวเย็นเท่านั้นด้วยยากต่อการสอบแสวงหาจึงยึดถือสืบต่อกันมาว่าเอื้องแซะเป็นของสูงมีค่า

ทุกวันพระครอบครัวจันทประยูนผู้สืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษมิได้ขาดเชื่อกันว่าสิ่งใดดีและเป็นของหายากสมควรมอบสิ่งนั้นให้แก่วัดบรรณาการของพระเจ้ากรุงเชียงใหม่จึงเป็นสิ่งสูงค่าควรแก่การสักการะบูชาพระพุทธองค์ได้เช่นกันวันนี้ทายาทผู้ปกครองเมืองแม่ฮ่องสอนมิได้มีฐานะผู้ครองเมืองอีกต่อไปนับตั้งแต่การจัดระเบียบการปกครองแผ่นดินสู่ระบบเทศาภิบาลในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงผนวกเชียงใหม่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศและในยามนั้นเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ในความดูแลของเชียงใหม่จึงต้องตกอยู่ในภาวะเดียวกันวิถีชีวิตของเจ้าเมืองไทยใหญ่แห่งเมืองแม่ฮ่องสอนจึงมีฐานะเสมอด้วยสามัญชน

ไม่มีหลักฐานว่าพุทธศาสนาแพร่กระจายสู่ชาวไทยใหญ่มานานเพียงไรแล้วแต่ในวันนี้ปรัชญาศาสนาได้ผสานจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาไปเสียแล้วแม้จะมีข้อบังคับให้เด็กทุกคนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับก็ไม่ได้ทำให้ความศรัทธาต่อการส่งบุตรหลานบวชเรียนลดน้อยลงไปเพราะเชื่อกันว่าในชีวิตของชายไทยใหญ่การได้บวชเนนหรือเข้าพิธีปลอยสางลองเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำประการหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างยินดีที่ลูกหลานของตนได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเชื่อกันว่าการบวชตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นจะได้อานิสงส์อย่างแรงกล้าหากพ่อแม่เป็นเจ้าภาพจัดงานเสียเองก็จะได้อานิสงส์8กันหรือหากเป็นเจ้าภาพบวชให้กับบุตรผู้อื่นจะได้อานิสงส์4กันหากครอบครัวใดไม่สามารถจัดงานบวชเองได้ก็มักจะมีผู้ที่มีฐานะมาเป็นผู้อุปถัมภ์รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ในงานบวชครั้งนี้ผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 3,000 บาทเข้าสาร2ถังต่อการบรรพชาสามเณร1รูปจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ยากจนก็สามารถเป็นเจ้าภาพให้กับบุตรหลานได้ด้วยตนเองวันแรกญาติผู้ใหญ่จะมารับสางลองของตนตั้งแต่เช้ามืดและช่วยกันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่งดงามที่สุดและนับแต่นี้เป็นต้นไปพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งยุวกษัตริย์ไปตลอดระยะเวลา2วันก่อนจะเข้าพิธีบรรพชาเพราะยึดถือตามพุทธประวัติว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดพระองค์ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์มาก่อนการเป็นสางลองคือการสมมุติว่าเด็กเหล่านี้คือผู้สละสมบัติพระสถานความสุขในชีวิตคารวาสมาสู่เพศบรรพชิต

้าวันรุ่งขึ้นถนนกลางเมืองแม่ฮ่องสอนเนืองแน่นด้วยผู้คนที่มาร่วมขบวนแห่เครื่องไทยทานที่จะนำมาถวายวัดข้าวของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์และสามเณรที่จะบรรพชาในวันรุ่งขึ้นถูกตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามมาก่อนล่วงหน้าแล้วข้าวของเหล่านี้อาจมาจากญาติพี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอออกไปมีน้ำใจส่งมาช่วยงานท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุของเดือนเมษายนแต่สีหน้าของทุกคนที่มาร่วมขบวนยังคงยิ้มแย้มชุ่มเย็นได้ด้วยผลบุญและความปิติยินดี

แล้ววันสำคัญก็มาถึงสางลองทุกคนมาพร้อมกันที่วัดตั้งแต่เช้าศาลาวัดจองคำดูคับแคบไปถนัดใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้มาร่วมงานบุญในวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีบุตรหลานบวชเรียนด้วยก็ตามแต่ก็ถือว่าการได้มาเป็นสักขีพยานในงานบุญประเพณีครั้งสำคัญนั้นเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันการสละชุดสางลองพร้อมทั้งเครื่องประดับอันหรูหราและมาครองผ้าย้อมฝาดเพียงไม่กี่ชิ้นเป็นเครื่องหมายของการละกิเลสทั้งปวงก้าวเข้าสู่โลกแห่งธรรมะตั้งแต่วันนี้สามเณรทั้ง36คนจะต้องปฏิบัติตัวตามพระธรรมวินัยฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

นอกเหนือจากอานิสงส์จากการบวชเรียนในครั้งนี้คือความภาคภูมิใจของชาวไทยใหญ่ทุกคนที่ได้มีส่วนในการสืบทอดพระศาสนาสืบสานศรัทธาประเพณีอันงดงามของพวกเขานั่นเอง

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกตุ้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมือผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองมันท้าท่านสูงท่านไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

ประวัติศาสตร์ของพม่าเองก็กล่าวไว้ว่ามอญเป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำอิระวดีมาเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนที่ชนเผ่ามาราม่าหรือพม่าจะเคลื่อนย้ายจากชายแดนจีนทิเบตลงมาทางใต้ชาวมอญได้เล่าสืบต่อกันมาเนิ่นนานว่าชาวรามันแห่งรามันประเทศเป็นผู้สร้างพระเจดีย์ทองแห่งเมืองตะเกิงหรือเจดีย์ชเวดากองนี้เมื่อ 2,500 ปีก่อนมอญได้สถาปนาอาณาจักรสะเทิมหรือสุธรรมวดีสั่งสมและซึมซับอารยธรรมจากอินเดียและศรีลังกาจนกระทั่งรุ่งเรืองถึงขีดสุดทั้งในทางการค้าศาสนาและวัฒนธรรมยิ่งกว่าอาณาจักรอื่นใดในดินแดนสุวรรณภูมิมอญจึงเป็นชาติที่มีบทบาทมากที่สุดในการถ่ายทอดอารยธรรมอินเดียให้แก่ชนชาติอื่นในเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับและเผยแผ่พุทธศาสนานิกายหินยานศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดกล่าวไว้ว่ามอญคือประตูทางผ่านของวัฒนธรรมต่างๆสู่เอเชียพระเจดีย์มุเตาพระเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวมอญคือประจักษ์พยานถึงกำเนิดเมืองหงสาวดีตามตำนานแห่งชนชาติอันยิ่งใหญ่ที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งกับพุทธศาสนาและหงซึ่งต่อมากลายเป็นสัญลักษณ์ของชนชาติย้อนไปแต่ครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นหงทองสองตัวเล่นน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกทรงมีพุทธทํานายว่าณบริเวณแห่งนี้จะได้เป็นเมืองใหญ่และรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาครั้นสิ้นพุทธกาลเจ้าชายสองพี่น้องจากเมืองสะเทิมก็ได้ตั้งเมืองหงสาวดีขึ้นตรงตามพุทธธรรมนายในวันแรม1ค่ำเดือน3พุทธศักราช1116แต่แล้วหลังจากที่กรุงหงสาวดีศูนย์กลางของอาณาจักรมอญอันยิ่งใหญ่รุ่งเรืองติดต่อกันมาเกือบพันปีก็ถึงคราวอวสานเมื่อกษัตริย์อลองพญาของพม่าได้กรีธาทัพมายึดกรุงหงสาวดีได้อย่างเด็ดขาดก่อนหน้าการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาเพียง10ปีในวันแรม1ค่ำเดือน3ของทุกปีชาวมอญทั่วสารทิศทั้งจากในและนอกประเทศพม่าต่างมาร่วมชุมนุมกันเพื่อรำลึกถึงวันสร้างกรุงหงสาวดีเมืองหลวงของมอญในอดีตสำหรับปีนี้จัดขึ้นที่บ้านเลาะโลตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากชายแดนไทยพม่ามากนักพิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาเช้าแม้จะเป็นพิธีง่ายๆรวบรัดกินเวลาไม่นานนักแต่ก็อบอุ่นด้วยพลังและความมุ่งมั่นของผู้ร่วมพิธี

ภายหลังพิธีการในตอนเช้าเสร็จสิ้นลงก็ถึงเวลาของความสนุกสนานรื่นเริงปล่อยวางความทุกข์และความมุ่งมั่นไว้ชั่วครู่จนกว่าความเป็นจริงของวันใหม่จะมาถึงหมู่บ้านเลาะโลนั้นถือได้ว่าเป็นค่ายมอญอพยพที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเป็นที่พำนักอาศัยของคนมอญที่อพยพหนีจากประเทศพม่าจำนวนหลายพันคนที่นี่เป็นเพียงที่พำนักชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ณที่ใดคือที่อาศัยอันถาวรสำหรับพวกเขาแต่วิถีชีวิตที่ยากแค้นลำบากและดูเสมือนไร้ความหวังก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการสืบทอดดำรงวัฒนธรรมของชนชาติให้สูญสลายไปบรรพบุรุษของพวกเขาที่อพยพมายังสยามประเทศแต่การก่อนก็ยังคงรักษาและส่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อกลุ่มชนใกล้เคียงนี่อาจจะเป็นระยะแรกๆของการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมก่อนที่จะฝังรากลึกเป็นวิถีไทยในการต่อมา

าวมอญอพยพเข้าสู่สยามประเทศหลายครั้งหลายคราวนับตั้งแต่สมัยอยุธยาธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ช่องทางที่สำคัญแห่งหนึ่งของการอพยพคือด่านเจดีย์3องค์ซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของเขตแดนหลายครั้งหลายคราวนับตั้งแต่สมัยอยุธยาธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ช่องทางที่สำคัญแห่งหนึ่งของการอพยพคือด่านเจดีย์3องค์

ารามจังหวัดราชบุรีและแถบจังหวัดกาญจนบุรีวิถีชีวิตแถบลุ่มน้ำแม่กลองแห่งนี้แสดงเอกลักษณ์ของคนมอญได้เด่นชัดโดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย

ในขณะที่ชาวมอญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่กระจายกันอยู่ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำนับแต่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการทวนน้ำขึ้นไปถึงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและอยุธยามิได้แสดงเอกลักษณ์ทางชนชาติให้เห็นเด่นชัดเนื่องจากได้ผสมกลมกลืนกับวิถีความเป็นไทยรอบข้างชื่อสถานที่คุ้นหูในปัจจุบันเช่นคลองโอ่งอ่างนางเลิ้งและอิดมอนที่เรียกกันจนติดปากเป็นสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวมอญได้เป็นอย่างดีงานหัตถกรรมขึ้นชื่อของชาวมอญมาแต่โบราณคือการทำเครื่องปั้นดินเผาชาวมอญเป็นผู้ผูกขาดอาชีพการเผาอิฐนับได้แต่ครั้งอยุธยาเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเราก็ยังนิยมเรียกกันติดปากว่าอิฐมอญคำว่านางเลิ้งก็มาจากภาษามอญหมายถึงโอ่งใส่น้ำซึ่งแต่ก่อนสมัยอยุธยาคนมอญเป็นผู้ผลิตแล้วบรรทุกล่องเรือมาขายที่บางกอกตามคูคลองต่างๆอันเป็นที่มาของชื่อสถานที่เช่นตลาดนางเลิ้งและคลองโอ่งอ่างแม้ว่าปัจจุบันความนิยมโอ่งใส่น้ำจะค่อยๆเลือนหายไปชาวไทยรามันที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็ยังคงสืบทอดมรดกทางศิลปะหัตถกรรมต่อไปเกาะเกร็ดจึงเป็นแหล่งผลิตกระถางต้นไม้รายใหญ่ของประเทศแต่ขณะเดียวกันความสามารถในเชิงช่างของชาวไทยรามันก็มิได้แปรเปลี่ยนหากยังคงรังสรรค์เครื่องปั้นดินเผาอันงามวิจิตรสืบต่อมามิขาดสายเช่นเดียวกับสายทานแห่งศรัทธาในพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากอาณาจักรสุธรรมวดีจนปัจจุบันยังไม่เคยเหือดแห้งศรัทธาทุกๆปีชาวมอญจากทั่วสารทิศเดินทางมาที่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อร่วมสงน้ำหลวงพ่ออุตมะพระสงฆ์ที่เป็นเสมือนศูนย์รวมทางจิตใจของชาวมอญความเคารพศรัทธาต่อพุทธสาวกผู้สืบทอดศาสนาเผยแสดงให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งสายน้ำท้นหลั่งมายาวนานไม่ขาดสายบ่งบอกถึงศรัทธาอันท่วมท้นของชาวรามันที่มีต่อพุทธศาสนาเหนือข้อกังขาใดๆอิทธิพลทางศาสนาที่ชาวรามันมอบให้แก่คนไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานและลึกซึ้งพุทธศาสนาลัทธิรามันวงเผยแผ่มาในดินแดนแถบนี้นับแต่สมัยสุโขทัยจนสมัยต้นรัตนโกสินทร์พระภิกษุสมเด็จเจ้าฟ้า

ถามงกุฎได้ทรงผนวดแปลงเป็นรามันนิกายที่วัดสมรายและถือเป็นต้นกำเนิดของธรรมยุทธนิกายก็ด้วยความเลื่อมใสในวัดปฏิบัติของพระเถระมอญผู้เคร่งครัดในธรรมวินัยและแตกฉานในพระไตรปิฎกพุทธศาสนาจึงเป็นเสมือนสิ่งร้อยรัดให้ชาวไทยรามันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีไทยอย่างแนบแน่นโดยเฉพาะสิ่งที่แสดงออกในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย

สำหรับพุทธศาสนาแล้วความตายไม่ใช่เป็นการสูญเสียที่ควรค่าแก่การโศกเศร้าอาดูลหากแต่เป็นการยืนยันถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารการเสื่อมสลายและความไม่มี

เมื่อพระภิกษุสงฆ์ชาวรามันถึงแก่มรณภาพบรรดาศิษย์จะได้จัดงานชาปนกิจอย่างยิ่งใหญ่เสมือนเมื่อครั้งถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ปราสาทศพขนาดใหญ่สร้างด้วยกระดาษและไม้ไผ่สูงถึง40เมตรเพื่อใช้เป็นที่โปร่งศพเริ่มสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงล่วงหน้าก่อนวันพิธีนานนับเดือนเช่นเดียวกันกับปราสาทขนาดเล็กที่ต้องใช้ความชำนิชำนาญในการก่อรูปทรงให้มีทั้งความแข็งแรงและสวยงามเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานศพและทำพิธีก่อนการชาปนกิจ

ในแต่ละวันบรรดาผู้เคารพศรัทธาจะมาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงแบกปราสาทศพเพื่อแสดงความเคารพศรัทธาอย่างสูงสุดพร้อมๆกับร้องสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นเวลานานนับชั่วโมง

0: เนื้อหาของคำร้องนั้นแทรกไว้ด้วยพุทธปรัชญาตักเตือนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มิให้ตั้งอยู่ในความประมาทสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ตั้งอยู่ไม่ได้และไม่มีตัวตนการเกิดแก่เจ็บและตายนั้นไม่มีผู้ใดหลุดพ้นไปได้แม้กระทั่งองค์พระศาสดาผู้เป็นครูของสัตว์โลก
1: นะครับเป็นการแห่กระ
0: เมื่อถึงเวลาชาปนกิจปราสาทศพอันงดงามถูกถอดออกเป็นชิ้นเช่นเดียวกับที่ร่างกายจะต้องแตกสลายไปในไม่ช้านี้สังขารของภิกษุสงฆ์ถูกทอดวางลงบนเปลและเมื่อไฟเริ่มลุกโชนเปลได้รับการแกว่งไกวเพื่อส่งวิญญาณให้ล่องลอยไปสู่ภพภูมิที่สูงกว่าเดิม
1: ครับเวลาที่ใส่เสร็จก็ต้องการทานแล้วออกเวลาข้างนอกก่อนนะครับถึงจะไป
2: แล้ว
1: ไ
2: ปเลยคร
3: ับ
2: เบ๊
3: เออสายให้ดีนะ
2: เบ๊
3: เราจะทำไงนะคนที่เข้ามาเลยนี่เข้ามาเลยเข้ามาเลย
0: แต่สำหรับงานศพพระภิกษุสงฆ์ของชาวไทยรามันที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเนิ่นนานในแผ่นดินไทยให้ภาพที่แตกต่างออกไปภายหลังการมรณภาพของพระไบดีกาไปรอุตตโมอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าวนอกและเจ้าคณะตำบลเชียงรากใหญ่เชียงรากน้อยจังหวัดปทุมธานีลูกศิษย์ตลอดจนผู้เคารพศรัทธาทั้งชาวไทยและไทยรามันได้ประชุมตกลงที่จะจัดงานปลงศพตามประเพณีและในงานปลงศพพระผู้ใหญ่นั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการจุดลูกหนูพิธีการจุดลูกหนูนี้จะจัดให้มีได้แต่เฉพาะงานศพพระเท่านั้นเนื่องจากเชื่อกันสืบต่อมาว่าแต่ครั้งการถวายพระเพลิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดจุดเพลิงให้ติดได้แม้แต่องค์กษัตริย์มัลลราชแต่เมื่อถึงเวลาก็บันดาลให้ไฟลุกติดขึ้นเองจึงถือสืบต่อกันมาว่าในงานศพพระสงฆ์ผู้สืบเชื้อสายมาจากพระพุทธองค์จึงไม่บังควรให้ผู้ใดเป็นผู้จุดเพลิงเผาต้องจุดลูกหนูซึ่งเป็นดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งให้พุ่งไปเป็นต้นกำเนิดเพลิงแทนการจัดเตรียมลูกหนูนับเป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนต่างๆใกล้เคียงซึ่งใช้วัดของชุมชนเป็นสถานที่ทำลูกหนูแต่ละวัดก็มีเคล็ดลับในการบรรจุดินปืนแตกต่างกันเพื่อให้ลูกหนูของตนพุ่งไปชนปราสาทศพก่อนผู้อื่นความสามัคคีของชุมชนซึ่งนอกจากจะมีศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วยังมีชื่อเสียงเกียรติยศของชุมชนเป็นเดิมพันอีกด้วยส่วนผสมของดินปืนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่แต่ละวัดจะต้องเก็บไว้เป็นความลับมิให้คู่แข่งล่วงรู้และกว่าที่จะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่เช้าจรดเย็น

0: เมื่อถึงวันพิธีโปรงศพขบวนแห่ลูกหนูจากวัดในชุมชนต่างๆรายรอบเริ่มทยอยเข้ามาที่วัดบ้านพร้าวนอกก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังสนามจุดลูกหนูที่อยู่ในบริเวณโล่งแจ้งสนามสำหรับจุดลูกหนูต้องใช้ที่โล่งกว้างมีความยาวไม่น้อยกว่า 400-500 เมตรสำหรับงานจุดลูกหนูครั้งนี้มีวัดมาร่วมด้วยนับ10วัดพิธีกรรมง่ายๆประกอบขึ้นเพื่อความมั่นใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้น
1: แต่จะต้องสตาร์ทใหม่แล้วมั้งนะ
0: ลูกหนูของแต่ละวัดถูกจุดขึ้นไล่เรียงไปตามลำดับโดยมีปราสาทศพเบื้องหน้าเป็นจุดหมายซึ่งปัจจุบันใช้โลงศพจำลองแทนความตื่นเต้นของงานจุดลูกหนูอยู่ที่ว่าลูกหนูของวัดใดจะพุ่งไปชนยอดปราสาทได้ก่อนคนอื่นความสนุกสนานตื่นเต้นในงานจุดลูกหนูเป็นเพียงปรากฏการณ์ระดับพื้นผิวของวิถีชีวิตแต่สิ่งที่แฝงฝังภายในอย่างลึกซึ้งก็คือความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวรามันที่สืบทอดมาแต่บรรพกาล
1: มันอยู่ใกล้แม่น้ำตามดินไว้แล้วมันชื้นนะ

าวมอญมิใช่เป็นเพียงทางผ่านของวัฒนธรรมเท่านั้นหากวัฒนธรรมของพวกเขาได้ยังรากลึกแผ่ไพศาลลงในดินแดนแห่งนี้แล้ว

0: Dia tak lawan ni kalau nak entah tu agak gitu.
1: Mana tu?
2: Gua nai gua nai ya.
3: ทุกๆปีเมื่อถึงวันที่29ของเดือนชาบานหรือเดือน8ตามปฏิทินทางจันทรคติของศักราชอิสลามชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศจะคอยเฝ้าดูดวงจันทร์จากท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่หรือบางแห่งอาจจะมาร่วมชุมนุมกันตามสถานที่ที่เชื่อกันว่าจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ดีที่สุดการเฝ้าดูดวงจันทร์ของชาวมุสลิมเป็นไปตามบทบัญญัติในพระคัมภีร์อัลกุรอานดังองค์การความว่าท่านทั้งหลายจงถือศีลอดเมื่อเห็นดวงจันทร์และจงละศีลอดเมื่อเห็นดวงจันทร์ถ้าหากว่ามีเมฆบดบังแก่พวกท่านทั้งหลายจงนับเดือนชะบานให้ครบ30วัน

0: การนับเดือนทางจันทรคติของศักราชอิสลามซึ่งมีทั้งหมด12เดือนนั้นในแต่ละเดือนจะมีเพียง29หรือ30วันเท่านั้นหากวันนี้มีผู้เห็นดวงจันทร์แสดงว่าเดือนชะบานหรือเดือน8ของปีนี้มีเพียง29วันและจะนับวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่1เดือน9ซึ่งหมายถึงเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนที่มุสลิมทั่วโลกจะเข้าพิธีถือศีลอดกันตลอดทั้งเดือนเมื่อมีผู้อ้างว่าเห็นดวงจันทร์พวกเขาจะต้องถูกสอบสวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางดาราศาสตร์และคณะกรรมการอิสลามประจำท้องถิ่นนั้นๆก่อนที่จะสรุปหลักฐานทั้งหมดแล้วแจ้งไปยังสำนักจุฬาราชมนตรีเพื่อประกาศเป็นทางการต่อไป
1: ลักษณะของการเห็นเท่าที่เราได้สอบสวนนั้นเวลาก็ประมาณ18นาฬิกา32ถึง33นาทีโดยประมาณคือหลังจากเสียงอาซานไปแล้วผู้เห็นทั้ง4คนนั้นได้ให้การตรงกันว่าลักษณะของดวงจันทร์ที่เห็นเนี่ยปรากฏอยู่บนท้องฟ้าประมาณ3 4และก็5นาทีซึ่งก็ใกล้เคียงกับการคำนวณของเราลักษณะรวมดวงจันทร์ที่เห็นนั้นจะอยู่ด้านขวามือของผู้เห็นหรือถ้าเทียบง่ายๆก็คือด้านซ้ายของดวงอาทิตย์นะครับก็เป็นลักษณะเฉียงนะครับมีขนาดก็ประมาณเทียนไขเล่มขนาดกลางหรือขนาดด้านปากกานะครับเป็นลักษณะเฉียงชี้ขึ้นในเวลาที่เห็นนั้นก็ดวงอาทิตย์ได้ตกไปแล้วนะรับขอบฟ้าไปแล้วจึงได้เห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นการที่คนไปอยู่เป็นร้อยแต่เห็นเพียง2หรือ3คนนั้นขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนอย่างบุคคลที่เราที่ปรากฏที่เรามาสอบสวนวันนี้ก็เช่นกันมีอยู่คนหนึ่งซึ่งเคยเห็นดวงจันทร์อยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนแต่ว่าถ้าโดยหลักความเชื่อของทางศาสนาแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นอำนาจของพระองค์อัลเลาะห์ที่จะให้ใครก็ตามมองเห็นหรือมองไม่เห็นสิ่งที่พระองค์พระประสงค์นั่นคือความศรัทธาของชาวมุสลิม

แม้จะเชื่อกันว่าผู้ได้เห็นดวงจันทร์ในวันนี้คือผู้ที่มีบุญแต่แท้จริงแล้วการได้เป็นผู้เห็นหรือไม่ได้เห็นดวงจันทร์นั้นอาจไม่มีความสำคัญยิ่งไปกว่าความสุขใจที่ได้รับจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติขององค์อัลเลาะห์พระเจ้าองค์เดียวที่ชาวมุสลิมให้ความเคารพและยกย่องว่าอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งมวลเพราะตลอดทั้งเดือนของการถือศีลอดหรือถือบวชนี้ชาวมุสลิมทุกคนจะมีแต่ความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ราชามหาเศรษฐีหรือยาจก

ุกคนจะได้รับรู้รสชาติของความหิวโหยจะต้องอดกลั้นต่อการระงับอารมณ์ต่างๆด้วยการรักษากายวาจาใจให้สะอาดผ่องแผ้วงดเว้นการบริโภคอาหารเครื่องดื่มการร่วมสังวาสตั้งแต่รุ่งอรุณจวบจนกระทั่งตะวันตกดินในขณะที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่การงานตามปกติเช่นเดียวกับชาวไทยทั่วไปจำนวนประชากรไทยที่นับถือศาสนาอิสลามมีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศประมาณ6ล้านคนที่มีมากที่สุดอยู่ในเขต4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสตูลซึ่งมีชาวไทยมุสลิมอยู่รวมกันประมาณ1ล้าน2แสนคนคิดเป็นร้อยละ70ของจำนวนประชากรทั้ง4จังหวัดรวมกันการอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นของชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของการยึดมั่นในศาสนาและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอย่างเคร่งครัดชัดเจนโดดเด่นออกมาจากมุสลิมไทยในภาคอื่นๆซึ่งรวมถึงการใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวัน

การเข้ามาของศาสนาอิสลามในดินแดนประเทศไทยมีมาแต่ครั้งใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดแต่จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์และผลจากการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายของพ่อค้าชาวอาหรับกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าศาสนาอิสลามน่าจะเข้ามามีอิทธิพลในคาบสมุทรมาลายูตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11ซึ่งตรงกับศตวรรษที่1ของศักราชอิสลามอันเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ท่านศาสดามูฮัมหมัดประกาศศาสนาอิสลามได้ไม่นานนักนาฬิกาเวลาเช้าของวันหยุดที่เด็กๆในเมืองบางคนยังอ้อยอิงอยู่บนที่นอนแต่เด็กๆที่หมู่บ้านบาเละยีเลและหมู่บ้านไทยมุสลิมอีกหลายแห่งในภาคใต้เริ่มกิจวัตรการเรียนศาสนาของพวกเขาแล้ว

ปาดีกาคือโรงเรียนพิเศษสอนหลักศาสนาอิสลามในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปาดีกานี้มีอยู่ทุกหมู่บ้านไทยมุสลิมบางแห่งอาสอนกันที่มัสยิดประจำหมู่บ้านในเวลาเช้าตรู่เวลาค่ำหรือในช่วงวันหยุดครูผู้สอนมาจากอาสาสมัครคนหนุ่มสาวที่มีความรู้ทางศาสนาเป็นอย่างดีและอยู่ในหมู่บ้านนั้นเองการเรียนหลักศาสนาในระดับโรงเรียนตาดีกาจะเริ่มจากการให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์และหลักศาสนาขั้นพื้นฐานรวมทั้งเรียนชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมหมัดผู้ที่อัลเลาะห์ทรงเลือกให้เป็นศาสนทูตนำบทบัญญัติของพระองค์มาสั่งสอนแก่มวลมนุษยชาติบทบัญญัตินั้นได้ถูกจารึกเป็นภาษาอาหรับไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์ฉบับสุดท้ายและเป็นคัมภีร์ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดที่พระเจ้าทรงประทานมาซึ่งก่อนหน้านั้นพระเจ้าทรงประทานคัมภีร์ให้แก่มนุษยชาติมาแล้วรวมทั้งหมด104เล่มโดยผ่านศาสนทูตหรือนบีที่มีจำนวนมากมายกระจายอยู่ในหมู่มนุษยชาติทั่วโลกหนึ่งในคัมภีร์นั้นรวมถึงคัมภีร์อินยีลซึ่งประทานให้แก่นบีอีซาที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าคือพระเยซูศาสดาในศาสนาคริสต์จึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องศรัทธาในบรรดาศาสนทูตและคัมภีร์ทั้งหลายนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติ 6,666 องค์การที่กล่าวครอบคลุมถึงเรื่องราวความเป็นไปของมนุษยชาติความดีความชั่วหลักกฎหมายและหลักการต่างๆอันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิม

0: ังนั้นเด็กมุสลิมทั่วโลกจึงจำเป็นต้องเรียนภาษาอาหรับเพื่อจะได้อ่านองค์การในคัมภีร์อัลกุรอานให้ได้และทุกๆเย็นเด็กๆในหมู่บ้านจะพากันไปเรียนการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานที่บ้านของผู้ที่มีความรอบรู้ทางศาสนาซึ่งเรียกกันว่าโต๊ะครูมูฮัมหมัดดอเฮกะรีงูรับหน้าที่สอนเด็กๆในหมู่บ้านยามูมา6ปีแล้วโดยรับช่วงต่อมาจากบิดาของเขาซึ่งได้อุทิศตัวทำหน้าที่เป็นโต๊ะครูประจำหมู่บ้านมานานถึง20ปีโดยไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆด้วยความเชื่อที่ว่าการสอนพยัญชนะแม้เพียงตัวเดียวก็จะทำให้ได้บุญถึง100เท่าและด้วยเหตุที่ศาสนาอิสลามไม่มีสถาบันนักบวชจึงถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องเป็นทั้งผู้ปฏิบัติผู้อบรมสั่งสอนผู้เผยแพร่และสืบทอดศาสนาอิสลามอย่างเท่าเทียมกันทุกคนโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติศาสนกิจมัสยิดเป็นภาษาอาหรับแปลว่าสถานที่ที่ใช้ก้มกราบต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์จึงถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องให้ความเคารพยำเกรงและปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างเคร่งครัดมัสยิดแต่ละแห่งจะมีอิหม่ามเป็นผู้นำทำหน้าที่ในการปกครองและดูแลความเรียบร้อยทั้งภายในมัสยิดและภายในชุมชนมุสลิมนั้นๆรวมทั้งเป็นผู้นำในการละหมาดและการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆมัสยิดยังใช้เป็นสถานที่สอนศาสนาให้แก่เด็กๆอีกด้วยปอเนาะหรือสำนักศึกษาวิชาการศาสนาอิสลามนับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในศีลธรรมและฝักใฝ่ในการศึกษาศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงมีการแบ่งเขตกั้นบริเวณชายหญิงอย่างชัดเจนเข้มงวดนับตั้งแต่ประตูทางเข้าจนถึงบริเวณที่เรียนและที่พักปอเนาะอาจถูกจัดตั้งขึ้นโดยโต๊ะครูเองหรือชาวบ้านขอร้องให้โต๊ะครูผู้ที่เขาศรัทธาว่ามีความรู้ทางศาสนาดีประพฤติตนดีและอยู่ในศีลธรรมและเคร่งครัดต่อการปฏิบัติศาสนกิจให้ก่อตั้งปอเนาะขึ้นและส่งลูกหลานเข้ามาเรียนบางก็เข้ามาปลูกสร้างกระท่อมเล็กๆเพื่อใช้เป็นที่พักภายในเขตบ้านโต๊ะครูปอเนาะใดมีชื่อเสียงมากก็จะมีผู้คนจากถิ่นไกลๆพากันมาเรียนกระท่อมที่พักก็จะมากขึ้นอันเป็นที่มาของคำว่าปอเนาะซึ่งหมายถึงกระท่อมนั่นเองปอเนาะมหัดดารูฮาดิสแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วโดยโต๊ะครูเซลามัสวัย64ปีผู้ซึ่งมีความรู้ในศาสนาอิสลามอย่างแตกฉานจากการไปศึกษาที่เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียนานถึง30ปีและด้วยความที่ท่านเป็นคนที่ยึดมั่นตามประเพณีวัฒนธรรมอิสลามอย่างเคร่งครัดปอเนาะแห่งนี้จึงมีกฎระเบียบที่เข้มงวดตามแบบแผนดั้งเดิมทุกประการผู้ที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหนุ่มสาวที่เพิ่งจบการศึกษาภาควิชาบังคับของรัฐหรือจบมานานแล้วแต่เพราะฐานะครอบครัวยากจนไม่สามารถส่งเสียให้พวกเขาเรียนต่อได้จึงพากันมาศึกษาต่อที่ปอเนาะแห่งนี้หรือแห่งอื่นๆด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยมากคือค่าเล่าเรียนจ่ายตอนแรกเข้าครั้งเดียวประมาณ300บาทและในแต่ละปีจะเสียเพียงค่าน้ำค่าไฟไม่ถึง100บาทส่วนที่พักก็อนุญาตให้ปลูกสร้างกระท่อมอยู่กินกันเองหากต้องการหยุดเรียนเมื่อใดก็สามารถรื้อถอนกระท่อมของตนกลับไปได้หรือบอกขายให้แก่นักเรียนคนอื่นไประยะเวลาเรียนและหลักสูตรไม่กำหนดแน่นอนบางคนใช้เวลาเรียนเพียง 2-3 ปีแต่บางคนใช้เวลานานถึง10ปีหรืออาจมากกว่านั้นตามความพอใจเพราะเชื่อกันว่าการศึกษาศาสนาอิสลามนั้น มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติตั้งแต่อยู่ในอู่เปลจนถึงหลุมฝังศพผู้สูงวัยที่หมดภาระหน้าที่ทางครอบครัวและทางสังคมจำนวนไม่น้อยจึงมักจะมาใช้ชีวิตในบ้านปลายศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนดื่มด่ำกับความสุขสงบอย่างแท้จริงตามปอเนาะเหล่านี้ปัจจุบันมีปอเนาะหลายแห่งต้องปิดตัวเองไปเพราะไม่มีผู้สืบทอดภายหลังจากโต๊ะครูผู้ก่อตั้งเสียชีวิตลงหลายแห่งได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเปิดสอนทั้งวิชาสามัญและศาสนาอิสลามควบคู่กันไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าโดยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาคการศึกษา2พุทธศักราช2504
1: ประมาณวันที่20กุมภานะครับก็คิดว่านักเรียนของเราก็คงจะมีโอกาส
0: โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเหล่านี้จะได้รับเงินงบประมาณประจำปีจากรัฐบาลมีครูสายวิชาสามัญจากส่วนกลางมาช่วยสอนหัวใจสำคัญของโรงเรียนคือการเรียนศาสนาในช่วงเช้าโดยมีหลักสูตร3ระดับคือชั้นต้นชั้นกลางและชั้นสูงในระดับนักเรียนมัธยมต้นจะแบ่งห้องเรียนชายหญิงแต่สำหรับมัธยมปลายซึ่งมีจำนวนน้อยจำเป็นต้องเรียนรวมกันโดยใช้ม่านกั้นเป็นสัดส่วนซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานที่กำหนดให้ชายหญิงผู้บรรลุศาสนภาวะแล้วทั้งหลายสำรวมตนรองตัวไม่ให้เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามรวมทั้งการแต่งกายที่ให้ผู้หญิงปกปิดทุกส่วนของร่างกายยกเว้นได้เพียงใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีแผนกวิชาให้เลือกเรียนตามความถนัด4แผนกโรงเรียนดารุนศาสตร์แห่งนี้นับเป็นหนึ่งในหลายๆโรงเรียนที่มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนจนได้รับพระราชทานรางวัลเกียรตินิยมดีเด่นด้านมาตรฐานกิจการโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในปีพุทธศักราช2535ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงเรียนยังความปิติปลาปลื้มเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะพวกเขาเหล่านี้เองที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่ดีมีวินัยและเป็นกำลังสำคัญของชาติ

ังจากที่รอให้คลื่นลมสงบพอที่จะนำเรือออกทะเลได้มานานเกือบ1สัปดาห์วันนี้ชีวิตของชาวประมงลูกน้ำเค็มแห่งบ้านตะโลกะโปได้เริ่มต้นวันแห่งความหวังขึ้นมาอีกครั้งด้วยประสบการณ์ของชาวน้ำเค็มที่คืบก็ทะเลศอกก็ทะเลทำให้พวกเขามั่นใจว่าคลื่นลมในวันนี้ไม่มีปัญหาสำหรับลูกทะเลอย่างพวกเขาแม้ว่าฤดูมรสุมจะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็ตามชาวบ้านไม่รีรออะไรอีกต่อไปโอกาสของพวกเขาไม่ได้มีไว้สำหรับให้เลือกเพราะการได้ออกทะเลคือความหมายของการได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเรือก่อนและคู่ชีพถูกติดเครื่องเพื่อบ่ายหน้าสู่ท้องทะเลกว้างลำแล้วลำเล่าเป้าหมายคือฝูงปลาที่อยู่ในรัศมีห่างฝั่งประมาณ5กิโลเมตรพวกเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะยิ่งจับปลาได้มากเท่าไรมันจะหมายถึงภาวะหนี้สินที่จะถูกผ่อนใช้ให้น้อยลงเท่านั้นและพวกเขายังต้องการเงินเก็บสำรองไว้ใช้ในระหว่างฤดูมรสุมที่ไม่สามารถออกทะเลได้เลยนานกว่า2เดือนการทำประมงในเขตดินแดนใต้สุดสยามที่มีจำนวนประชากรไทยมุสลิมหนาแน่นที่สุดนี้เป็นการประมงชายฝั่งเสียร้อยละ60ดำเนินกิจการโดยครอบครัวไทยมุสลิมที่มักจะตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านตามชายฝั่งทะเลแต่ละบ้านจะมีอุปกรณ์หาเลี้ยงชีพที่นอกจากจะมีความสำคัญอย่างมากสำหรับพวกเขาแล้วยังเป็นความภาคภูมิใจที่สร้างสมกันมาเนิ่นนานวันนี้อิสมาแอร์ป๊อกกูจะนำเรือกอและลำใหม่ของเขาออกทะเลเป็นครั้งแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจเขาจึงได้เชิญโต๊ะอิหม่ามและคณะมาทำพิธีสวดอายะขอความคุ้มครองให้เรือสรีมัสของเขาพ้นจากเพศภัยทั้งปวงเรือสรีมัสเป็นเรือกอและที่ต่อจากไม้ตะเคียนน้ำทั้งต้นส่วนหัวและท้ายเรือยกสูงแกะสลักวาดลวดลายและลงสีสันสวยงามอันเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของเรือกอและอิสมาแอร์เล่าว่าแต่เดิมเรือกอและใช้พายและใบเรือเพิ่งมาเมื่อ30ปีนี้เองที่มีการดัดแปลงนำเครื่องยนต์มาติดท้ายเรือสำหรับกอและลำนี้ใช้เวลาต่อนานถึง3ปีหมดค่าใช้จ่ายไปประมาณ 80,000 บาทแต่รับประกันด้วยคุณสมบัติความทนทานนานนับ10ปีและประสิทธิภาพความเร็วที่สามารถออกไปไกลฝั่งได้ถึง12กิโลเมตรแต่สรีมัสอาจจะเป็นเรือกอและสมบูรณ์แบบที่มีเหลืออยู่อีกเพียงไม่กี่ลำในอนาคตอันใกล้นี้อาชีพต่อเรือกอและแม้ว่าจะยังคงมีให้เห็นในหลายๆหมู่บ้านแต่รูปแบบของเรือได้ถูกดัดแปลงไปตามสมัยนิยมและสภาวะเศรษฐกิจไม้ตะเคียนน้ำที่จะต้องมีความยาว20ศอกขึ้นไปนั้นในวันนี้หาได้ยากขึ้นและมีราคาแพงมากกอและแบบใหม่จึงใช้ไม้แผ่นขนาดเล็กมาต่อกัน
ส่วนท้ายเรือก็ไม่ได้ยกสูงแต่ตัดตรงชาวบ้านจึงเรียกเรือกอและแบบใหม่นี้ว่าปัตตกะซึ่งแปลว่าเรือท้ายตัดเรือปัตตกะนี้มีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าเรือกอและทุกทางแต่เพราะราคาที่ถูกกว่ากันถึงครึ่งต่อครึ่งจึงได้รับความนิยมมากกว่าและถึงแม้ว่าจะถูกดัดแปลงรูปทรงไปแต่เรือกอและแบบใหม่ก็ยังคงรูปโฉมของความสง่างามด้วยลายเส้นที่อ่อนไหวงดงามและสีสันสดใสที่ยังคงนิยมแต่งแต้มไว้บนลำเรือ

จากการวิจัยเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของเรือกอและพบว่าเรือกอและในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการตกแต่งลวดลายและระบายสีสันสวยงามแตกต่างไปจากเรือกอและที่ใช้อยู่ในประเทศมาเลเซียจึงเกิดข้อสันนิษฐานที่ว่าการตกแต่งลำเรือนี้น่าจะเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากเรือพระราชพิธีของไทยในภาคกลางย้อนอดีตไปเมื่อสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีไทยนั้นดินแดนในแถบนี้เป็นรัฐอิสระที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์การค้าทางทะเลมีนามว่ารัฐปัตตานีเจ้าเมืองปัตตานีในสมัยนั้นได้รับอิทธิพลการเผยแพร่ศาสนาอิสลามรวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆมาจากพ่อค้าชาวอาหรับต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัตตานีอยู่ในฐานะเมืองประเทศราชของไทยจึงเกิดมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกันขึ้นโดยกรุงศรีอยุธยารับรูปแบบการต่อเรือกอและไปจากถิ่นนี้และได้มีการดัดแปลงตกแต่งความวิจิตรงดงามเพื่อใช้เป็นเรือพระราชพิธีซึ่งในที่สุดวัฒนธรรมการสลักเสลาลวดลายบนลำเรือนี้ก็ได้ถ่ายทอดกลับมาสู่ต้นแบบอีกครั้งการทำงานกลางทะเลของชาวเรือกอและจบลงเมื่อดวงตะวันคล้อยมาอยู่ตรงกลางศีรษะเรือถูกทยอยนำขึ้นมาจอดเรียงบนหาดด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านพวกแม่บ้านและเด็กๆรับหน้าที่คัดปลาแยกขนาดแยกพันธุ์เพื่อนำไปขายต่อเฒ่าแก่ซึ่งเป็นนายทุนที่จะมารับเหมาซื้อปลาทั้งหมดโดยการหักลดหนี้สินที่ชาวบ้านกู้ยืมไปในรูปของอุปกรณ์การจับปลาทั้งหลายเป็นความผูกพันทางเศรษฐกิจระหว่างนายทุนกับชาวบ้านผู้ลงแรงที่คงจะเป็นวัฏจักรหมุนวนอยู่เช่นนี้เรื่อยไปตราบเท่าที่ท้องทะเลยังมีสัตว์น้ำให้พวกเขาจับแต่ทุกวันนี้ปริมาณปลาและสัตว์น้ำลดจำนวนลงไปอย่างน่าตกใจเพราะผลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลหลายแห่งปล่อยน้ำเสียลงทะเลรวมทั้งเทคโนโลยีการจับปลาของเรือลำใหญ่ที่แทบจะไม่เหลือแม้แต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยไว้ให้บางทีวัฏจักรวังวนของนายทุนและชาวบ้านอาจจะกำลังสูญสลายไปพร้อมๆกับชีวิตชาวเรือกอและที่อาจจะกลายเป็นเพียงตำนานแห่งท้องทะเลไทยอย่างไรก็ตามในวันนี้พวกเขายังคงดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายเช่นนี้ต่อไปภายใต้บทบัญญัติและพระประสงค์ขององค์อัลเลาะห์ที่พวกเขานอบน้อมและยอมมอบตนต่อพระองค์เพียงผู้เดียวอันเป็นความหมายของคำว่าอิสลามและมุสลิมนั่นเอง

0: เมื่อสิ้นเสียงอัซานเรียกร้องให้ไปละหมาดร่วมกันที่มัสยิดอิสลามิกชนทุกคนจะต้องรีบปฏิบัติตามทุกครั้งไปแต่หากว่าพวกเขาไม่สามารถเดินทางไปยังมัสยิดที่ใกล้ที่สุดได้ก็ให้ละหมาดในสถานที่ที่อยู่ขณะนั้นได้ก่อนการละหมาดมุสลิมทุกคนจะต้องอาบน้ำละหมาดเพื่อทำความสะอาดร่างกายเพราะในความหมายของการละหมาดคือการที่มุสลิมได้เข้าเฝ้าอยู่ณเบื้องพระพักของพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์ดังนั้นเสื้อผ้าและร่างกายจึงต้องสะอาดเรียบร้อยทุกครั้งน้ำละหมาดจะต้องเป็นน้ำสะอาดที่ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนเช่นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติน้ำฝนน้ำคลองและน้ำประปาเป็นต้นแต่ในกรณีที่ไม่มีน้ำท่านศาสดามูฮัมหมัดได้อนุญาตให้ใช้ฝุ่นดินทำความสะอาดมือและใบหน้าแทนน้ำได้การละหมาดเป็นศาสนกิจที่สำคัญยิ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง5เวลาในแต่ละวันตามบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันศุกร์ซึ่งในคัมภีร์กล่าวว่าเป็นวันที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่การสร้างจักรวาลและมนุษย์คนแรกจึงถือเป็นวันสำคัญที่สุดของสัปดาห์และมีข้อกำหนดให้ชายมุสลิมทุกคนพากันไปละหมาดและฟังการบรรยายธรรมหรือการกล่าวคุตบะจากคอเตฟผู้ช่วยของอิหม่ามในมัสยิดแต่ละแห่งการละหมาดของชาวมุสลิมนอกจากจะเป็นการฝึกความอดทนแล้วยังต้องมีความสงบสำรวมนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะในอิริยาบถของการเคลื่อนไหวในความสงบนั้นคือพระประสงค์ขององค์อัลเลาะห์ที่ไม่ต้องการให้มุสลิมเป็นคนเกียจคร้านต่อการงานใดๆแต่ขณะเดียวกันในการทำการงานอย่างแข็งขันตลอดเวลานั้นจะต้องแฝงไว้ซึ่งความสำรวมมั่นคงทั้งทางกายวาจาและใจอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งสติสัมปชัญญะและพลังที่มีคุณภาพต่อไปเด็กชายหญิงมุสลิมทุกคนก็ต้องปฏิบัติศาสนกิจนี้เช่นกันเมื่อบรรลุศาสนภาวะแล้วหรือเริ่มได้ตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปและสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้เด็กชายได้เป็นอิสลามิกชนอย่างสมบูรณ์คือการเข้าซุนัตหรือที่ภาษายาวีในดินแดนทักษิณสยามนี้เรียกว่ามาโซยาวีมุสลิมในหมู่บ้านชนบทภาคใต้ให้ความสำคัญกับพิธีมาโซยาวีหรือเข้าซุนัตนี้มากเมื่อบ้านใดมีลูกชายที่ถึงเกณฑ์ต้องเข้าซุนัตก็จะจัดงานใหญ่โตสนุกสนานและส่วนมากจะมีเด็กถึงเกณฑ์พร้อมกันหลายคนวันนี้ที่บ้านตะโลมาเนาะมีอาเนาะตูนอหรือเด็กที่จะเข้าซุนัต3คนทุกคนล้วนอายุ13ปี
1: เดือดเล็กงอเท่าไหร่เดือดเล็กเท่าไ
0: หร่งานนี้เจ้าภาพมีเพื่อนฝูงนำช้างมาร่วมขบวนแห่อเนาะตูนอด้วยสร้างความคลึกครื้นเอิกเกริกยิ่งขึ้น

นอกจากขบวนแห่ช้างแล้วยังมีการแสดงรำมวยศีละซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของท้องถิ่นที่มีท่วงท่าร่ายรำอ่อนช้อยแต่แฝงความสง่างามและแข็งแกร่งอยู่ในทีความบันเทิงต่างๆเหล่านี้จัดขึ้นเพื่อให้อาเนาะตูนอได้รับความเพลิดเพลินและคลายความวิตกกังวลที่จะต้องเข้าพิธีสุนัตนั่นเองส่วนขั้นตอนในพิธีกรรมต่างๆนั้นอาจกล่าวได้ว่าเกิดจากวัฒนธรรมความเชื่อที่สร้างสมกันมาแต่อดีตเพราะก่อนหน้าที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาในประเทศไทยดินแดนนี้ได้ซึมซับรับเอาอิทธิพลของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธอยู่ก่อนแล้วและแม้ว่าชาวบ้านในแถบนี้จะเปลี่ยนมายอมรับนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็ยังไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและความเชื่อบางอย่างจึงเกิดมีการผสมผสานวัฒนธรรมกันต่อมาและถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องศาสนาและบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานมากขึ้นแต่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังคงปฏิบัติตามความเชื่อดั้งเดิมของพวกเขาอยู่แม้จะรู้ว่าขัดกับหลักการทางศาสนาก็ตามเพราะแท้จริงแล้วหลักปฏิบัติในการเข้าสุนัตมีเพียงขั้นตอนเดียวคือการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของชายที่เป็นมุสลิมหรือชายที่จะเปลี่ยนศาสนามานับถืออิสลามซึ่งในปัจจุบันวงการแพทย์ทั่วโลกต่างยอมรับว่าการคลิปนี้จะช่วยในเรื่องของความสะอาดและการป้องกันโรคได้พ่อแม่สมัยใหม่จึงมักให้แพทย์จัดการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของลูกชายตนเสียแต่แรกคลอดในโรงพยาบาลแต่สำหรับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลโต๊ะหมู่เด้งหรือหมอผู้ทำพิธีเข้าสุนัตยังคงรับหน้าที่เป็นผู้คลิปให้เด็กชายในหมู่บ้านโดยมีการพัฒนามาใช้เข็มฉีดยาชาก่อนทำการคลิปในขณะที่ปากก็ยังร่ายมนต์คาถาไม่หยุดแล้วพวกเขาก็จะเติบโตเป็นชายหนุ่มมุสลิมที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ

และเมื่อเขาพร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบหญิงที่เขารักได้แล้วการสู่ขอและการแต่งงานก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยค่าสินสอดหรือมหารที่ไม่จำเป็นต้องมากมายอะไรดังวจนะของท่านศาสดามูฮัมหมัดที่มีว่ามหารที่ประเสริฐที่สุดคือมหารที่หาได้สะดวกที่สุดจงให้มหารเถิดแม้จะเป็นแหวนที่ทำจากเหล็กก็ตามศาสนาอิสลามสนับสนุนให้มีการแต่งงานแต่ประณามการผิดประเวณีและการลักลอบมีเพศสัมพันธ์ของชายหญิงที่ยังไม่แต่งงานกันในองค์การตอนหนึ่งอัลเลาะห์ทรงประทานไว้ว่าจงสมรสกับหญิงที่สูเจ้าพอใจ2 3หรือ4และถ้าหากว่าสูเจ้าเกรงจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ดังนั้นจงสมรสกับหญิงเพียงคนเดียวอัลเลาะห์ทรงวางแบบแผนในการดำเนินชีวิตไว้ให้กับมนุษย์ทุกขั้นตอนและในกฎระเบียบเหล่านั้นก็ได้รับการยอมรับจากอิสลามิกชนกว่าพันล้านคนทั่วโลกว่าทรงเป็นผู้มีเหตุมีผลสามารถอธิบายความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งได้อย่างกระจ่างแจ้งด้วยพื้นฐานของความรักที่พระองค์มีต่อมนุษย์และมีพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์มีต่อกันสิ่งเหล่านี้ได้ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกภายในของมนุษย์เองเมื่อได้ผ่านการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการบริจาคซะกาตหรือการบังคับจ่ายทานให้แก่ผู้ยากไร้รวมทั้งการไปบำเพ็ญศาสนกิจร่วมกันในพิธีฮัจญ์ณเมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียเพราะความรู้สึกเหล่านั้นก็คือความรักที่ได้มาจากการได้ให้ได้อดทนได้เสียสละและได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับ
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจส

0: Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

นสายธารใหญ่สายหนึ่งในแผ่นดินอีสานใต้สังคมมนุษย์ดำรงอยู่อย่างสงบและอบอุ่นมีกลุ่มชนผู้ผูกพันกับลำน้ำอย่างเหนียวแน่นมีสมบัติล้ำค่าของอารยธรรมถือกำเนิดบนลุ่มน้ำนี้มาช้านาน

ณจุดเริ่มต้นบนทิวเขาที่ทอดยาวเป็นพรมแดนกั้นพื้นที่ระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยคืออาณาจักรสีเขียวผืนใหญ่ผู้ให้กำเนิดสายธารมากมายหล่อเลี้ยงแผ่นดินกว่าครึ่งหนึ่งของอีสาน

พื้นป่าสำคัญแห่งหนึ่งของไทยมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเคยมีชื่ออันน่าเกรงขามว่าดงพญาไฟปราบเมื่อโรคภัยและพยันตรายต่างๆภายในป่าแห่งนี้ทุเลาลงผู้คนจึงขนานนามเสื้อใหม่ว่าดงพญาเย็นอันบ่งบอกถึงความเขียวชอุ่มของป่าไม้ตลอดจนลำธารน้อยใหญ่ที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตอีกมากมายณเบื้องล่าง

ชื่อมต่อกับทิวเขาดงพญาเย็นคือเทือกเขาที่ทอดตัวในแนวนอนเป็นเขตเส้นพรมแดนอีสานตอนใต้แผ่ความเขียวขจีปกคลุมพื้นที่มหาศาลมีชื่อเรียกว่าทิวเขาสันกำแพงบนยอดเขาละมั่งในทิวเขาสันกำแพงลำน้ำสายหนึ่งเริ่มต้นการเดินทางขึ้นที่นั่นเป็นลำน้ำสำคัญที่ยังความสมบูรณ์แก่ทุกชีวิตในอีสาน

เป็นสายเลือดใหญ่ที่ชาวอีสานเอ่ยนามด้วยความเทิดทูนแม่แห่งนี้ว่าแม่น้ำมูลเส้นทางของแม่น้ำมูลจากเขาสันกำแพงสู่พื้นราบนั้นทอดตัวในแนวนอนไหลผ่าน5จังหวัดในอีสานใต้ตั้งแต่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษจนถึงอุบลราชธานีปากแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเส้นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับลาวที่ซึ่งปรากฏชื่อเฉพาะที่แห่งนี้ว่าแม่น้ำสองสีและคำนิยามอันคล้องจองว่าโขงสีปูนมูลสีครามอันหมายถึงสีของแม่น้ำโขงซึ่งมีสีแดงหรือสีปูนมาบรรจบกับลำน้ำมูลที่มีสีครามระยะทาง641กิโลเมตรของแม่น้ำมูลอันกว้างใหญ่ไพศาลยังมาบรรจบกับลำน้ำสาขาที่สำคัญที่สุดคือแม่น้ำชีซึ่งมีกำเนิดบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ในจังหวัดชัยภูมิไหลผ่านบริเวณอีสานตอนกลางกระทั่งมาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บ้านขอนแม่ยูงณรอยต่อระหว่างอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษกับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเป็นสายน้ำกว้างใหญ่มีลำน้ำสาขาที่ทอดตัวดังแขนขาทาบทั่วผืนแผ่นดินกว่าครึ่งหนึ่งของอีสานแม่มูลจึงเป็นแม่ผู้เกื้อกูลความอุดมให้แก่อีสานใต้และดินแดนที่ราบสูงโดยรอบด้วยความสงบและอบอุ่น

แต่แม่ผู้อารีก็กลับเกรี้ยวกราดขึ้นอย่างน่ากลัวหากผู้ใดล่องผ่านเกาะแก่งที่มีอยู่เป็นอันมากโดยเฉพาะลำน้ำมูลช่วงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีแก่งน้ำเชี่ยวเช่นแก่งสะพือแก่งคันหัวเหวและแก่งตะนะที่ซึ่งกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากเคยดูดกลืนชีวิตผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่แม่มูลยังคงหยิบยื่นความอุดมให้แก่แผ่นดินสมุจักบ้านเชียงบนแอ่งสกลนครในฐานะชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปีเป็นสังคมเก่าแก่ที่มีรูปแบบวัฒนธรรมความเป็นอยู่อันบ่งบอกถึงความเป็นอารยชนได้อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันแม้จะเป็นที่รับรู้ในภายหลังแต่ทุกคนก็ประจักษ์ว่าแอ่งโคราชหรืออีสานใต้คือถิ่นที่อยู่ของอารยชนเมื่อครั้งบรรพกาลเช่นกันเมื่อมีการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณที่บ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงกับบ้านเชียงข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนลักษณะทิศทางการฝังศพบ่งบอกถึงความเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

ภาพเขียนสีบนภูผาแต้มในจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนถึงความเก่าแก่ของชุมชนและความอุดมสมบูรณ์ของสังคมเกษตรกรรมในยุคนั้นอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้บอกให้เรารู้ว่าอีสานใต้มิได้ไร้ซึ่งอารยธรรม

ซ้ายน้ำมูลทอดผ่านอดีตแห่งอีสานใต้ที่ซึ่งบทบันทึกทางประวัติศาสตร์เคยระบุถึงความสำคัญอันมีต่อแผ่นดินสยามในการก่อ

ติบใหญ่ในเวลาไม่นานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดสยามประเทศสู่โลกภายนอกพาเอาพ่อค้าชาวจีนผู้ชาญฉลาดจากกรุงเทพมาสู่โคราชเพื่อรับซื้อของป่าด้วยของป่าที่มีอยู่อุดมทั่วอีสานกลายเป็นสินค้ามีค่าเป็นที่ต้องการทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเมื่อมีผู้ต้องการย่อมมีผู้ป้อนสินค้าตำนานแห่งการเดินทางจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการลำเลียงของป่าด้วยกองเกวียนจากหัวเมืองต่างๆเดินทางร่วมกันมาเป็นขบวนเกวียน2เล่มบ้างหรือบางรายอาจมากถึง10เล่มในคาราวานเกวียนจะมีผู้นำที่เรียกกันว่านายฮ้อยคอยดูแลการเดินทางจากต่างเมืองสู่โคราชมีเพียงนายฮ้อยผู้มากด้วยประสบการณ์เท่านั้นที่จะสามารถนำคาราวานสินค้าผ่านเส้นทางธุรกันดารและพยันตรายต่างๆสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

ภาพเหล่านี้บอกเล่าถึงจุดสิ้นสุดแห่งการเดินทางของคาราวานเกวียนที่จอดพักอยู่ณด่านนอกเมืองโคราชอันเป็นที่มาของชื่อบ้านด่านเกวียนที่เรารู้จักคุ้นเคยในทุกวันนี้ได้เป็นอย่างดีตราบถึงปัจจุบันลมหายใจแห่งการเดินทางของคาราวานเกวียนและตำนานของนายฮ้อยผู้ยิ่งยงได้จบลงแล้วอย่างสิ้นเชิง

านด่านเกวียนคงเหลือเพียงชื่อไว้ให้จดจำสิ่งที่เข้ามาแทนที่เกวียนในภายหลังก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่ชาวบ้านด่านเกวียนในครั้งนั้นปั้นขึ้นเพื่อใช้สอยกระทั่งเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนกลายเป็นงานฝีมือขึ้นชื่อของโคราชด้วยเนื้อดินสีดำละเอียดผิดจากที่อื่นๆและรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นหากการเวลาสามารถเปลี่ยนแปลทุกสิ่งชั่วไม่นานนักเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนก็ถูกดัดแปลงรูปแบบให้เป็นไปตามความต้องการของสังคมสมัยใหม่แทบจะหารูปลักษณ์ดั้งเดิมได้ยากเต็มทีถึงกระนั้นชื่อบ้านด่านเกวียนยังเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโคราช

ยังคงหยิบยื่นความอุดมให้แก่แผ่นดินเสมอมาไม่ว่าประวัติศาสตร์จะพลิกผันไปเพียงใดแม่มูลก็ยังดำเนินบทบาทของตนอยู่อย่างมั่นคงแม้อีสานจะถูกนิยามไว้ด้วยความแห้งแล้งแต่อีสานก็มีแม่มูลที่ปัดเป่าความแห้งผากให้ทุเลาไปจากผืนดินได้บางส่วนของทุ่งกุลาร้องไห้อันกว้างใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับความชุ่มฉ่ำจากลำน้ำมูลมีส่วนทำให้ทุ่งกุลาที่ผิวดินแตกระแหงในหน้าแล้งกลับเขียวชอุ่มด้วยผืนนามหาศาลเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สามารถผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีที่สุดของไทยแม่มูลมอบทรัพย์ในดินสินในน้ำอันมีค่าแก่ผู้คนจึงควรที่มนุษย์จะกระทำต่อลำน้ำด้วยความเข้าใจในคุณค่าของธรรมชาติที่มีอยู่แต่มนุษย์บางกลุ่มกลับทำในสิ่งตรงข้ามสิบห้ามีนาคมพุทธศักราช2535ลำน้ำและพันปลาหลากชนิดถูกย่ำยีเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากชานอ้อยซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำพองในจังหวัดขอนแก่นได้ปล่อยของเสียและกากน้ำตาลลงในลำน้ำพองของเสียจำนวนมหาศาลมีความยาวถึง30กิโลเมตรทะลักลงสู่ลำน้ำพองไหลต่อเนื่องสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลผ่านชุมชน 2,000 หมู่บ้านในพื้นที่5จังหวัดคือขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและอุบลราชธานีกากน้ำตาลซึ่งเป็นอินทรีย์สารจะดึงเอาออกซิเจนเข้าไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงซึ่งทำให้สัตว์น้ำอย่างน้อย89ชนิดคิดเป็นน้ำหนัก525เมตริกตันต้องตายไปปลาที่ลอยสู่ผิวน้ำล่อใจให้ชาวบ้านพากันออกจับปลาเพื่อนำไปขายยิ่งเป็นตัวเร่งให้การสูญเสียพันธุ์ปลามีมาก

ราบเมื่อหน่วยราชการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจใหม่ชาวบ้านจึงหันมาร่วมกันกู้ปลาขึ้นจากน้ำรอเวลาให้แหล่งอาศัยกลับใสสะอาดขึ้นอีกครั้ง

ชคยังเข้าข้างอยู่บ้างที่ของเน่าเสียเหล่านี้เป็นอินทรีย์สารซึ่งสามารถย่อยสลายกระทั่งเจือจางและกลืนหายไปกับสายน้ำได้ภาวะวิกฤตบนลำน้ำพองชีมูลจึงค่อยทุเลาและหมดไปในที่สุด

0: วันนี้ชาวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมใจกันทำพิธีบายสีสู่ขวัญแม่น้ำมูลดังจะเป็นการปลอบขวัญแม่ผู้ยิ่งใหญ่ให้มีกำลังใจกลับมาอีกครั้งภายหลังที่สายทานอันเลวร้ายนั้นได้ผ่านพ้นไป
1: ขอเชิญเจ้าที่เจ้าทานเพื่อหรือว่าเจ้าแก่เจ้าเพื่อหินกระไรที่เจ้าได้รับแม่น้ำมูลก็เฮาก็ดีจงมารักษาอาหารรักษารับแม่น้ำมูลของเฮานี่ไว้ให้สืบทอดมา
0: สถาบันวิจัยประมงน้ำจืดได้ช่วยปล่อยพันธุ์ปลาลงในแม่น้ำภายหลังกรณีน้ำเน่าแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการช่วยเหลือดังกล่าวยังไม่อาจทำให้ชนิดและปริมาณของปลาในแม่น้ำที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมหาศาลกลับฟื้นคืนสู่ธรรมชาติดังเดิมได้ในเวลาอันสั้นชาวบ้านร่วมกันปลอบขวัญแม่น้ำและในเวลาเดียวกันในใจคงเฝ้าปลอบขวัญตนเองว่าปลาจะเต็มท้องน้ำให้ผู้คนจับกินกันอย่างอิ่มหนำตามเดิมแต่ความหวังนั้นจะเป็นจริงหรืออย่างไรไม่มีใครรู้

ทศวรรษที่ผ่านมาวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในขณะที่สังคมยิ่งเจริญก้าวหน้าทรัพยากรธรรมชาติกลับยิ่งลดน้อยลงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดและการทำงานในการบริหารประเทศระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างนักอนุรักษ์ธรรมชาติกับนักพัฒนา

แก่งหินถูกระเบิดเพื่อเปิดร่องน้ำให้กระแสน้ำไหลผ่านได้มากขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งของการสร้างเขื่อนในโครงการเขื่อนปากมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่มาแห่งการต่อสู้ของสองแนวความคิดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเสนอโครงการเขื่อนปากมูลซึ่งเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อป้อนกระแสไฟให้เพียงพอแก่การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจในภาคอีสานโครงการดังกล่าวได้รับการต่อต้านจากนักอนุรักษ์ในทันทีด้วยความห่วงใยว่าปริมาณน้ำที่เก็บกักอยู่เหนือเขื่อนเป็นจำนวนมากจะหลากเข้าท่วมท้นบ้านเรือนที่นาของราษฎรหลายครัวเรือนโดยเฉพาะที่อำเภอพิบูลมังสาหารความห่วงใยอีกประการคือจำนวนปลาที่ลดลงเพราะปลาที่มาจากแม่น้ำโขงไม่อาจว่ายทวนน้ำข้ามตัวเขื่อนขึ้นไปได้แม้การไฟฟ้าจะอ้างว่าได้สร้างบันไดปลาโจรเป็นทางให้ปลาว่ายขึ้นสู่เหนือเขื่อนแต่นักอนุรักษ์เชื่อว่าไม่ใช่ปลาทุกชนิดจะว่ายน้ำผ่านบันไดปลาโจรไปได้ดังนั้นเขื่อนจะกลายเป็นตัวสกัดพันปลาเหนือเขื่อนทำให้ชนิดสัตว์น้ำลดลงแต่การไฟฟ้ายังคงเชื่อมั่นว่าด้วยวิทยาการก้าวหน้าปัญหาที่นักอนุรักษ์นำเสนอมาจะได้รับการแก้ไขโดยเรียบร้อยและยืนยันว่าการสร้างเขื่อนจะดำเนินต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์ไม่มีใครชี้ชัดได้ว่าความคิดของฝ่ายใดถูกต้องเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะปรากฏผลชัดเจนก็ต่อเมื่อเขื่อนปากมูลเปิดใช้แล้วเท่านั้น

วิกฤตการบนลำน้ำและดินแดนอีสานเกิดขึ้นและพลิกผันเปลี่ยนแปลอยู่เรื่อยไปไม่จบสิ้นมีเพียงสิ่งเดียวที่ดำเนินคู่ผืนดินแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานไม่เปลี่ยนแปลงคือความแห้งแล้งที่ไม่เคยเหือดหายไปจากอีสานสภาพดินทรายและการกระจายของฝนไม่ทั่วท้องที่เป็นปัญหาสำคัญทำให้อีสานไม่อาจกลายเป็นผืนดินที่สมบูรณ์ได้ความคิดในการหาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจึงเกิดขึ้นโดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานมองเห็นว่าแม่น้ำมูลชีและแม่น้ำโขงคือแหล่งน้ำใหญ่ของอีสานน่าที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่แก่ภูมิภาคนี้ได้ด้วยความคิดดังกล่าวโครงการโขงชีมูลจึงบังเกิดขึ้น

ครงการโขงชีมูลคือความพยายามในการดึงน้ำจากแม่น้ำมูลและชีเป็นหลักและดึงน้ำจากแม่น้ำโขงมาเฉพาะเมื่อจำเป็นโดยสร้างประตูชักน้ำเข้ามาจากแม่น้ำโขงที่จังหวัดเลยหากมีความจำเป็นในอนาคตและอีกจุดหนึ่งคือที่หนองคายรวมทั้งสร้างฝายเก็บกักน้ำตามจุดต่างๆบนแม่น้ำมูลและชีจากนั้นจึงสร้างคลองส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำไปยังส่วนต่างๆโดยหวังว่าการเก็บกักน้ำดังกล่าวจะทำให้พื้นที่กว่า10ล้านไร่ของอีสานมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมการเร่งรัดสร้างฝายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องบนลำน้ำมูลและชีถือเป็นโครงการใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลานานเพียงการสร้างฝายจนครบสมบูรณ์ต้องใช้เวลาถึงกว่า10ปีและกว่าจะสานงานจนบรรลุถึงจุดหมายนั้นอาจใช้เวลายาวนานกว่า50ปีในระหว่างนั้นสิ่งที่อาจเป็นปัญหาคือการเลือกจุดสำหรับการก่อสร้างเพราะใต้พื้นดินอีสานมีเกลือสะสมอยู่เป็นบริเวณกว้างการกำหนดจุดก่อสร้างผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงการดึงเกลือขึ้นสู่ผิวดินอันมีผลต่อความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรตลอดจนการอุปโภคบริโภคเป็นสำคัญ

แต่ความพยายามในการสร้างประโยชน์ให้แก่ผืนดินอันกว้างใหญ่ยังไม่สิ้นสุดแม้ฝายเหล่านี้จะเป็นผลงานเพียงเสี้ยวหนึ่งซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นทว่าสิ่งนี้คือรูปธรรมที่ทำให้ชาวอีสานเฝ้ารอคอยการเติบโตของโครงการโขงชีมูลด้วยความหวัง

วังว่าสักวันหนึ่งซึ่งแม้จะยาวไกลจินตนาการแห่งแผ่นดินอีสานอันโอบล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจีมีลำน้ำหลากล้นใสเย็นจะปรากฏเป็นจริงในที่สุด

0: มีตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวอีสานมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับการทำว่าวและเล่นว่าวแบบต่างๆโดยเฉพาะกับว่าวซึ่งมีขนาดใหญ่และจะเปล่งท่วงทำนองราวเสียงดนตรีขณะลอยลมอยู่บนฟ้าชาวอีสานเรียกว่าวชนิดนี้ว่าว่าวสองห้องหรือว่าวแอกแอกที่ติดอยู่ตอนบนของตัวว่าวจะสั่นพลิ้วด้วยแรงลมจนเสียงแอกดังก้องทั่วท้องนาเราใจให้เจ้าของว่าวท้าประลองเสียงกันจนกลายเป็นการแข่งขันไปในที่สุดหากแต่ในอดีตการละเล่นเช่นนี้คือสิ่งบ่งชี้ถึงคติความเชื่อทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มชนต่างเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้
1: ไม่เอา18รอบมาวิ่งนี
0: ้ในอีสานปรากฏความเชื่อของชาวเขมรด้วยว่าการที่ว่าวติดลมและแอกมีเสียงร้องตลอดเวลานั้นเป็นการสร้างกรรมเมื่อเลิกเล่นว่าวชาวเขมรจึงมีวิธีล้างเวรกรรมคือตัดว่าวทิ้งไปตามลมโดยมีเครื่องเส้นไหว้มากพลูบุหรี่เงินผูกติดไปด้วยจากคตินิยมดังกล่าวทำให้เราทราบว่าบนแผ่นดินอีสานมีชาวเขมรเข้ามาพำนักร่วมกับกลุ่มชนอื่นๆมาเป็นเวลานานและย้อนไปในการก่อนชาวขอมเหล่านั้นยังได้สร้างสรรค์อารยธรรมล้ำค่าปรากฏเป็นโบราณสถานอันอลังการกระจายอยู่ทั่วไปในอีสานโดยเฉพาะในอีสานตอนใต้บริเวณที่ราบลุ่ม

ในครั้งนั้นอาณาจักรกัมโพชอันยิ่งใหญ่ฉายอานุภาพแห่งกองกำลังอันเข้มแข็งเป็นดินแดนแห่งความรุ่งเรืองทั้งทางสังคมวัฒนธรรมและศิลปะวิทยาการหลายแขนงกษัตริย์ขอมทรงแผ่

จากอาณาจักรกัมโพชข้ามผ่านทิวเขาพนมดงรักสู่แผ่นดินอันเป็นอีสานใต้ในปัจจุบันจึงปรากฏศาสนสถานขอมกระจายอยู่เป็นอันมากแรงศรัทธาของกษัตริย์และราษฎรเขมรแต่โบราณคือพลังก่อให้เกิดศาสนสถานอันโอฬารตั้งตระหง่านอยู่ณยอดผาเป้ยตาดีบนเทือกเขาพนมดงรักที่ซึ่งคนภายหลังเรียกกันว่าเขาพระวิหารแม้ในจิตใต้สำนึกอาจไม่กระจ่างชัดว่าเขาพระวิหารเป็นสมบัติของผู้ใดแต่ในความเป็นศาสนสถานย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าที่นี่คือเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ที่สร้างขึ้นอย่างงดงามตามลัทธิไสยวนิกายที่นับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นใหญ่ด้วยความเชื่อว่าพระศิวะทรงสถิตอยู่ณเขาไกรลาศจึงควรที่เทวสถานอันเป็นที่พำนักแห่งพระองค์จะตั้งอยู่บนยอดเขาเป้ยตาดีที่ซึ่งพระองค์จะทรงทอดพระเนตรเห็นมวลมนุษย์ที่อยู่เบื้องล่างจากข้อความในศิลาจารึกที่ค้นพบทำให้พอคาดคะเนได้ว่าปราสาทเขาพระวิหารคงเริ่มก่อสร้างในราวพุทธศตวรรษที่16เรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่18ความอัศจรรย์ของเทวสถานอยู่ที่การวางรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเริ่มต้นจากบันไดหน้ากว่า180ขั้นขึ้นไปสู่ซุ้มประตูหรือโคปุระที่1ผ่านทางเดินต่อไปยังโคปุระที่2แล้วค่อยๆไต่ขึ้นสูงไปสู่โคปุระที่3กระทั่งถึงองค์ปราสาทณยอดผาเป้ยตาดีอันเป็นที่ประดิษฐานของศิวลึงรูปเคารพแห่งองค์พระศิวะบนความสูง500เมตรจากพื้นราบเราผู้แสวงบุญในการก่อนนำดวงจิตศรัทธาเดินมุ่งหน้าสู่ยอดเขาเพื่อไปแสดงความคารวะต่อพระอิศวรผู้ทรงสถิตอยู่บนเขาไกรลาศแห่งนี้เทวสถานในลัทธิไสยวนิกายอีกแห่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขาไฟวนารุงที่มอดดับไปแล้วปรากฏนามที่มีความหมายว่าภูเขาอันยิ่งใหญ่หรือที่เรารู้จักในชื่อปราสาทหินพนมรุงแต่พุทธศตวรรษที่15เป็นต้นมามูปรางอิฐตลอดจนวิหารก็ค่อยๆถูกต่อเติมขึ้นบนยอดเขาพนมรุ้งในช่วงเวลาต่างๆกันตามตำนานยังกล่าวถึงพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีเมื่อครั้งเสด็จจากเมืองพระนครสู่ยอดเขาแห่งนี้พร้อมด้วยนางกำนันและขบวนพาหนะแห่งเทพประจำทิศทั้ง10เพื่อเข้าเฝ้าองค์นเรนทราทิตดาบสแห่งศาสนสถานพนมรุ้งด้วยองค์นเรนทราทิตอนุชาในพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ทรงเดินทางมาบำเพ็ญพรตบนยอดเขาพร้อมกันนั้นทรงโปรดให้สร้างปรางประทานขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเพื่อถวายสักการะแด่องค์พระอิศวรและในครั้งนั้นพนมรุ้งจึงสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมแห่งองค์ปรางประธานและเทวสถานส่วนอื่นที่เรียงร้อยตำนานในศาสนาแปลเป็นภาพประติมากรรมอันละเอียดบรรจงประดับอยู่บนศาสนสถานโดยรอบทิพยวิมานแห่งองค์เทพผู้สูงส่งจึงถูกเนรมิตขึ้นด้วยความเคารพศรัทธาอีกคราหนึ่ง

ไม่ไกลเท่าใดนักมีโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งเรียกกันว่าปราสาทหินสักกำแพงใหญ่จารึกภาษาขอมบนซุ้มประตูทางเข้าด้านตะวันออกบอกให้เราทราบว่าเหล่าเจ้านายเขมรได้ร่วมกันซื้อที่ดินถวายแก่กัมมระเตงศรีพุทเทศวนเมื่อปีพุทธศักราช1585เพื่อให้พระองค์ทรงสร้างเทวสถานแห่งนี้ด้วยเป็นศาสนสถานอันมีอาณาบริเวณกว้างขวางจึงอาจสันนิษฐานได้ด้วยว่าที่นี่น่าจะเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวเขมรโบราณที่อาจอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่

ลึกเข้าไปในจังหวัดสุรินทร์ช่างฝีมือชาวขอมทุ่มกำลังกายสร้างปราสาทอิฐ5หลังบนฐานเดียวกันนี้ขึ้นมาแล้วขนานนามเอาไว้ว่าปราสาทระแงงพอภายหลังจึงมีผู้เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าปราสาทศรีขอรภูมิระหว่างปราสาทน้อยใหญ่เหล่านี้กษัตริย์ขอมในครั้งนั้นยังโปรดให้ทรงสร้างอโรคยาสารตลอดจนธรรมศาลาหรือศาลาที่พักแรมไว้เป็นระยะเพื่อให้ผู้เดินทางไกลได้มีที่พักอาศัยและมีที่สำหรับรักษาตัวยามป่วยไข้ในระหว่างการเดินทางกระทั่งเหล่าผู้แสวงบุญได้มาถึงที่ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดแห่งการเดินทางอันแสนไกลเข้าสู่วิมายปุระชุมชนเมืองขนาดใหญ่เพื่อมาแสดงความคารวะต่อเทพอันศักดิ์สิทธิ์พระผู้สถิตอยู่ในปราสาทหินพิมายแห่งนี้พิมายดูจะมีความผิดแผกไปจากเทวสถานขอมอื่นๆโดยที่ภูมิสถานของศาสนสถานขอมมักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแต่ปราสาทหินพิมายนั้นกลับหินหน้าไปสู่ทิศใต้นักโบราณคดีต่างสันนิษฐานว่าการกำหนดทิศทางไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้รับกับถนนที่ตัดตรงจากเมืองพระนครในดินแดนเขมรขึ้นเหนือสู่เมืองวิมายปุระนั่นเองชาวเมืองยังร่วมใจกันสร้างพิมายตามความเชื่อในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเมื่อราวพุทธศตวรรษที่16กระทั่งลุถึงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7พุทธศาสนสถานแห่งนี้ก็ยิ่งงดงามด้วยการทำนุบำรุงจากกษัตริย์ผู้ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

าสนสถานของมากมายที่กระจายอยู่ทั่วลุ่มแม่น้ำมูลเหล่านี้สะท้อนถึงพลังศรัทธาของชาวเขมรในการก่อนที่ได้แปรเปลี่ยนเป็นความเพียรพยายามในการสกัดศิลาขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมอันน่าอัศจรรย์ที่แฝงไว้ด้วยศิลปกรรมล้ำค่างดงาม

ลีลาแห่งลวดลายชวนให้เหล่านาฏศิลป์บังเกิดแรงบันดาลใจในการค้นคิดท่าร่ายรำอันเป็นนาฏการของชาวเขมรแต่โบราณขึ้น

เส้นทางสายขอมในอดีตนำมาซึ่งความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในปัจจุบันดังเช่นที่เขาพนมรุ้งที่ซึ่งชาวบ้านทั้งใกล้ไกลจะทยอยเดินขึ้นสู่ยอดเขาตั้งแต่ก่อนฟ้าสางกระทั่งถนนทั้งสายที่มุ่งสู่ปราสาทหินพนมรุ้งเนืองแน่นด้วยผู้คนทั้งนี้ก็โดยความเชื่อที่มีมานานว่าในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปีจะบังเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นบนปราสาทหินพนมรุ้งด้วยยามเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูปราสาทซึ่งจะสามารถเห็นได้โดยมองทะลุผ่านประตูทั้ง15ช่องในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าแสงสว่างที่ส่องผ่านมานั้นจะก่อให้เกิดพลังแก่รูปเคารพซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในเพราะความเชื่อนี้เองผู้คนจึงหลั่งไหลมาสู่เทวสถานแห่งองค์พระศิวะด้วยความนับถือถึงกระนั้นก็เริ่มมีผู้ตั้งคำถามว่าปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน5

0: พื่อให้หมดความสงสัยการพิสูจน์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกจึงเริ่มขึ้นโดยกลุ่มมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์และนักดาราศาสตร์เพื่อจะทราบว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นตรง15ช่องประตูในวันที่เท่าใดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าแนวแกนของปราสาทนั้นหันไปในทิศทางใดโดยการคำนวณหาจุดกึ่งกลางของประตูด้านหลังและด้านหน้าเพื่อหาแนวช่องประตูจากนั้นคณะทำงานจะคำนวณหาแนวทิศเหนือใต้เมื่อดวงอาทิตย์โคจรมาถึงจุดสูงสุดบนท้องฟ้าในวันนี้ก็จะสามารถหาแนวทิศเหนือใต้ได้ซึ่งก็คือเงาของเชือกและลูกดิ่งที่ทาบอยู่บนกระดาษในเวลาดังกล่าวนั่นเอง
1: เนี่ยได้เพราะจังหวะดิ่งมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมันจังหวะเท่ากันนะมันนี่มันเท่ากัน
2: จุดแรกจุดที่ดิ่ง
3: จุดล
1: ่
3: าง
1: ล่าง
0: และเส้นที่ตั้งฉากกับแนวเหนือใต้ก็คือเส้นแนวทิศตะวันออกตะวันตก
4: แนวนี้ก็คือแนวทิศเหนือทิศใต้
3: เหนือใต
4: ้แนวทิศเหนือทิศใต้นี่เราจะตั้งในฉากกับแนวตะวันออกตะวันตก
5: เส้นน
4: ี้
5: ใช่ไหมคะ
4: ตั้งในฉากกันแล้วเมื่อสักครู่เราหาแนวทิศเหนือทิศใต้จากดวงอาทิตย์เราได้ทิศเหนือทิศใต้ก็ลากเส้นตั้งในฉาก
0: จากการคำนวณในครั้งนี้พบว่าแนวกรอบประตูที่เรียงกัน15ช่องของปราสาทนั้นไม่ได้อยู่ในแนวทิศตะวันออกตะวันตกพอดีแต่จะเอียงทำมุมกับแกนดังกล่าวเป็นมุม5องศาเศษโดยประตูด้านหน้าเอียงค่อนไปทางทิศเหนือและประตูด้านหลังนั้นค่อนไปทางทิศใต้
6: ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้วันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องไม่ใช่วันที่เรียกว่าวันอีควินอ็อกซ์ซึ่งก็ตรงกับวันที่21มีนาคมหรือ23กันยายนแต่จะเป็นวันอื่นนะครับเป็นวันอื่นซึ่งปรากฏว่าถ้าตรวจสอบตามตำแหน่งดวงอาทิตย์แล้วก็จะกลายเป็นวันที่4ที่5เมษายนหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันที่8 9กันยายน2ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องในตอนเช้านะครับ
0: และแล้วความอัศจรรย์ก็บังเกิดกับสายตาตามวันที่คาดหมายหากแต่ไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เต็มดวงด้วยมีหมอกบดบังแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อมาอยู่ที่ประตูช่องที่7ก็กลับมองเห็นดวงอาทิตย์ณกึ่งกลางประตูพอดีปรากฏการณ์เช่นนี้คงเป็นเพราะความแตกต่างของประตูแต่ละช่องที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันบทพิสูจน์จากการค้นหาในครั้งนี้บอกเราว่าภาพอรุณรุ่งที่15ช่องประตูพนมรุ้งจะปรากฏในระหว่างวันที่3ถึง5เมษายนของทุกปีมิใช่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ดังที่เคยเข้าใจ
7: ความเชื่อนี้มันก็ไม่ตรงกับข้อพิสูจน์ของเรานะฮะแล้วความคิดของตัวดิฉันเองก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ตรงที่ว่าไอ้15ค่ำวันเพ็ญ15ค่ำเดือน5เนี่ยที่ชาวบ้านก็มีประเพณีขึ้นเขาเนี่ยมันเป็นประเพณีที่เพิ่งมาเริ่มเมื่อสัก20-30 ปีที่แล้วเมื่อตอนที่มีพระมาสร้างรอยพระพุทธบาทไว้บนพนมรุ้งแล้วชาวบ้านในละแวกนี้เขาก็ขึ้นมาปิดทองรอยพระพุทธบาทกันมันไม่ใช่ของเก่าที่มาตั้งแต่สมัยที่สร้างปราสาทนะคะ
0: มาวันนี้ความเชื่อดั้งเดิมถูกหักล้างไปทว่าสิ่งที่ไม่เคยเลือนหายก็คือความเคารพที่หมู่ชนยังมีต่อเทวสถานแห่งยอดเขาพนมรุ้งแห่งนี้ครั้งหนึ่งบนลุ่มแม่น้ำมูลศาสนสถานก่อร่างขึ้นได้ก็ด้วยศรัทธาและเพราะสิ่งนี้ แผ่นอิฐศิลาธรรมดาจึงหลอมรวมกันอย่างมีคุณค่าเป็นมรดกของ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้อมกราบลงเป็นถึงพระบาทความสั่งสอนของพระพุทธองค์ความสั่งสอนของครูบาอาจารย์เคยพูด
1: ภาวนาว่าพ่อผู้ใหญ่กำลังให้ศีลให้พรพ่อนาคให้หายอยู่ในท่ามกลางของญาติโยมผู้เป็นลูกบ้านผู้มีภาระหน้าที่บางที
2: สุนักตาตาสุมาตาตังสุขาตาตังโหติตังสุมาโห
3: ติตังสุมาโหติตังสุมาโหติตังสุมาโหติตังสุมาโหติตังสุมาโหติตังสุมาโหติ
4: ตังสุมาโหติตังสุมาโหติตังสุมาโหติตังสุมาโหติตังสุมาโหติตังสุมาโหติตังสุมาโหติตังสุมาโหติตังสุมาโหติตังสุมาโหติตังสุมาโหติตังสุมาโหติ
5: ราววันขึ้น14ค่ำเดือน6ของทุกปีผู้ชายในหลายตำบลของอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จะพร้อมใจกันออกบรรพชาแต่ก่อนจะบวชเป็นภิกษุนั้นมีประเพณีที่ยึดถือมานานว่าเหล่านาคจะแต่งหน้าแต่งกายและสวมใส่ชฎาอันทำให้บรรยากาศของงานบวชเต็มไปด้วยสีสันสดใสงานยิ่งดูคึกคักยิ่งใหญ่ด้วยคาราวานช้างซึ่งเป็นพาหนะของนาคกว่า160คนเป็นสัตว์คู่ใจที่ชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงไว้แทบทุกครัวเรือนวิถีแห่งวัฒนธรรมที่กระทำอยู่เสมอในงานบรรพชาก็คือเหล่าขบวนนาคจะขี่ช้างไปยังริมฝั่งแม่น้ำมูลเพื่อทำพิธีขอขมาแม่พระคงคาผู้เกื้อกูลชีวิตให้แก่พวกเขามาหลายชั่วอายุคน
6: ด้วยศีลสมาธิปัญญาได้มาร่วมบุญร่วมกับขบวนช้างทุกเชือกนี้ขอให้ข้าพเจ้าหายโรคหายภัย
5: นี่คือส่วนเสี้ยวชีวิตหนึ่งของชาวกวยกลุ่มชนคนเลี้ยงช้างผู้ก่อให้เกิดเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ใหญ่ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันบนริมฝั่งแม่น้ำมูลแห่งแผ่นดินอีสานใต
6: ้เบอร์ไว้
7: เก่ง
6: เอาเบอร์ไว้ก็ให้ประกาศใช่ไหม
5: ประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวครั้งสำคัญของชาวกวยไว้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อช้างเผือกในสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์พลัดหนีเข้าป่าก็ด้วยความช่วยเหลือของกลุ่มชนเหล่านี้จึงได้ช้างกลับคืนมานับแต่นั้นจึงเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่าชาวกวยคือผู้ที่มีความชำนาญในการคล้องจับช้างเป็นอย่างยิ่งด้วยความสามารถดังกล่าวในเวลาต่อมาชุมชนชาวกวยจึงได้รับการยกฐานะให้เปลี่ยนจากบ้านขึ้นเป็นเมืองและทรงแต่งตั้งผู้นำชาวกวยขึ้นเป็นพระยาสุรินทรภักดีอันเป็นเจ้าผู้ครองนครสุรินทร์เป็นคนแรกเป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวกวยพร้อมด้วยโขลงช้างพากันอพยพจากฝั่งเขมรเข้ามาตั้งหลักแหล่งในพื้นที่อีสานใต้ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและบางส่วนของจังหวัดมหาสารคามซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นเขตเมืองห่างไกลติดชายแดนเขมรจึงมีผู้เรียกบริเวณนี้ว่าเขมรป่าดงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชาวกวยไม่อาจหาของป่าส่งเป็นส่วยเข้ากรุงเทพเช่นที่เคยปฏิบัติมานานได้จึงมีข้าราชการบางคนนำคนกวยไปขายเอาเงินส่งส่วยความทราบถึงพระองค์จึงโปรดให้เลิกการค้าขายนี้เสียถึงกระนั้นก็ยังมีบางส่วนส่งคนมาเป็นส่วยแทนของด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้เรียกคนกวยว่าคนสวยนับแต่นั้นเป็นต้นมาแต่พวกเขาไม่เคยพึงใจในนิยามนั้นด้วยบรรพบุรุษของพวกเขาได้ประกาศไว้อย่างมั่นคงว่าชื่อชนชาติของตนคือกวยนั้นแปลว่าคนย่อมบ่งบอกถึงศักดิ์ศรีของความเป็นคนไว้อย่างชัดเจน

นี่คือพิธีแต่งงานระหว่างทองสาลางามหนุ่มชาวกวยกับเพนสาวชาวเขมรคู่หนุ่มสาวที่พบรักกันบนริมฝั่งมูลทุกวันนี้การผสมผสานของกลุ่มชนชาวกวยกับชาวไทยลาวและไทยเขมรดังกล่าวมีอยู่ไม่ใช่น้อยชาวกวยกับเพนสาวชาวเขมรคู่หนุ่มสาวที่พบรักกันบนริมฝั่งมูลทุกวันนี้

ดังเช่นชาวกวยที่บ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ชุมชนใหญ่ที่เป็นดังศูนย์กลางของกลุ่มชนซึ่งยังคงดำเนินชีวิตในรูปแบบเดิมอยู่พอสมควรที่บ้านตากลางสัมพันธภาพระหว่างคนกับช้างยังคงเหนียวแน่นชาวบ้านจะปลูกโรงช้างไว้ที่หน้าบ้านหรือในชายคาเดียวกันให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับชาวกวยสัตว์ใหญ่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเพื่อการครองชีพเพียงอย่างเดียวหากยังหมายถึงเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขที่ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยกันมาเป็นเวลานานบริเวณหน้าบ้านแทบทุกหลังจะมีเรือนไม้หลังเล็กๆที่เก็บงำความยิ่งใหญ่ของชาวกวยเอาไว้เรียกกันว่าศาลปะกำอันเป็นที่สำหรับเก็บเชือกปะกำหรือหนังปะกำที่ทำจากหนังวัวหรือหนังควายอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการคล้องช้างศาลปะกำคือที่สถิตของผีผู้คุ้มครองควานช้างให้แคล้วคลาดจากพยันตรายขณะออกจับช้างป่าเมื่อตั้งศาลแล้วจึงห้ามเคลื่อนย้ายจากที่เดิมโดยเด็ดขาดแม้บ้านหลังนี้จะรื้อถอนไปปลูกยังที่ถัดไปหรือลูกหลานแยกเรือนออกไปปลูกยังที่ใหม่ก็ยังต้องกลับมาทำพิธีที่ศาลปะกำในที่เดิมชาวบ้านตากลางพยายามรักษาขนบประเพณีเก่าแก่เอาไว้ดังเช่นพิธีเส้นผีปะกำพิธีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกวยจะกระทำก่อนออกเดินทางไปจับช้างป่าญาติพี่น้องของควานช้างจะร่วมในพิธีโดยมีหมอเฒ่าและหมอเสดียงอีก3คนเป็นผู้ช่วยในการเส้นสวงผีปะกำอาภรณ์ของหมอช้างนั้นถูกกำหนดอย่างเคร่งครัดว่าต้องนุ่งสโรงสีเขียวตองอ่อนไม่สวมเสื้อมีผ้าขาวม้าคาดเอวและพาดไหล่ในห่อผ้าแนบเอวนั้นยังเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังต่างๆและเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นหมอช้างจึงนำเชือกประกำลงจากศาลชาวกวยถือกันอย่างเคร่งครัดว่าหากไม่ทำพิธีเส้นไหว้แล้วจะนำเชือกปะกำลงจากศาลไม่ได้อย่างเด็ดขาดและแล้วเหล่าควานช้างก็พร้อมกันเดินทางออกจากหมู่บ้านหากในวันนี้จุดหมายปลายทางของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงย้อนไปในการก่อนขบวนช้างเหล่านี้จะเดินทางเข้าไปจับช้างป่าใน2แห่งคือที่เสียมราชพระตะบองประเทศกัมพูชากับที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแต่ชาวกวยมักนิยมข้ามไปฝั่งกัมพูชาด้วยที่นั่นมีช้างชุกชุมและพื้นที่เป็นที่ราบอันเหมาะแก่การไล่ติดตามช้างแต่ด้วยเหตุทางการเมืองเขมรจึงปิดประเทศนับแต่ปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาส่งผลให้ชาวกวยขาดแหล่งจับช้างป่าแห่งใหญ่ไปกราบถึงปัจจุบันบทบาทของหมอควานไม่องอาจเช่นเมื่อก่อนทุกวันนี้คงเหลืองานใหญ่เพียงงานเดียวที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ควานและช้างแห่งบ้านตากลางนั่นคืองานช้างสุรินทร์

พื่อจะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองขบวนช้างต้องใช้เวลาเดินทาง1วันเต็มโดยพักแรมกลางทางถึงเวลาเย็นคนกับช้างต่างแยกย้ายกันพักผ่อนหาอาหาร

0: อำเภอกว่างเรียบว่องไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามกัน
1: หากเป็นการออกจับช้างป่าในอดีตชาวกวยจะถือกฎอย่างเคร่งครัดที่ควานช้างทุกคนต้องเคารพครูบาใหญ่หรือหัวหน้าควานช้างให้เป็นผู้นำสูงสุด
2: คือทุกระดับนั่นน่ะเป็นรองลงมาจะต้องปฏิบัติไอ้หัวหน้าใหญ่ทุกคนไปเลยก่อนจะกินข้าวก็ต้องให้ควานหัวหน้าจกอาจับข้าวกินก่อนเดี๋ยวเราจะกินตามที่หลังเวลาออกเดินทางต่อถ้าเขายกไอ้เครื่องอุปกรณ์ขึ้นเราก็ต้องเอายกขึ้นตามเราจะมาเอาขึ้นก่อนไม่ได้ผิดอีกต้องไปทำไอ้คาระเขาอีกเพราะว่าเกินล่วงเกินไปแล้วถ้าเราไม่ไปสมาคารวะไอ้ตัวเราเองจะจับช้างไปได้อีกเพราะว่าเราถือว่าเราใหญ่กว่า
1: ขณะเดินทางหมอช้างยังมีข้อปฏิบัติอันเคร่งครัดที่เรียกว่าเข้าประกรรมเช่นห้ามพูดเท็จให้สวมเสื้อผ้าเก่าๆและในขณะนั้นแม้แต่บุตรภรรยาที่บ้านก็มีข้อบังคับเช่นห้ามหวีผมสระผมห้ามชักฟืนออกจากเตาขณะหุงข้าวด้วยเชื่อว่าการอยู่ในกฎอย่างเคร่งครัดจะเป็นสิริมงคลแก่สามีแต่ปัจจุบันพวกเขาไม่อาจดำเนินตามคันลองของลูกผู้ชายชาวกวยเช่นการก่อนได้การประกอบอาชีพจึงเปลี่ยนเป็นการเดินทางไกลไปยังท้องถิ่นต่างๆเพื่อรับจ้างเข้าพิธีมงคลเช่นร่วมในขบวนแห่ผ้ากฐินผ้าป่าการให้ผู้คนลอดใต้ท้องช้างเพื่อสะเดาะเคราะห์ทั้งยังร่วมแสดงในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลายแห่งและทุกปีพวกเขาจะร่วมกับจังหวัดจัดงานแสดงอันยิ่งใหญ่ของช้างงานที่ทำให้ทุกคนรู้จักชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ได้ดีที่สุดชาวกวยได้แสดงให้ผู้คนรับรู้ถึงจารีตประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของตนแต่ไม่มีใครรู้ซึ้งถึงความเป็นไปในปัจจุบันว่าเผ่าพันธุ์คนเลี้ยงช้างเหล่านี้กำลังเผชิญหน้ากับปัญหานานัปการอย่างไรบ้างแม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่านท้ายบ้านตากลางนั้นมีลำน้ำสาขามาบรรจบคือลำชีเป็นบริเวณเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอท่าตูมกับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์บริเวณดังกล่าวคือแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของบรรดาช้างซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะว่ายข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งชุมพลบุรีและสตึกด้วยที่นั่นมีอาหารสมบูรณ์กว่าตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นที่ทำเลอันหมายถึงที่สาธารณะซึ่งทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มาช้านานการที่ช้างเข้ามากินต้นไผ่อันเป็นอาหารโปรดตลอดจนต้นไม้ชนิดอื่นๆจึงสามารถกระทำได้โดยชอบธรรมต่อเมื่อผู้คนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีการรุกล้ำที่สาธารณะริมแม่น้ำจับจองเป็นพื้นที่ทำกินปลูกต้นยูคาลิปตัสและพืชไร่อื่นๆอีกทั้งมีนายทุนท้องถิ่นบางรายกว้านซื้อที่ไว้เป็นจำนวนมากเพื่อหวังผลประโยชน์ภายหลังปัญหาจึงบังเกิดแก่สัตว์ใหญ่เหล่านี้เมื่อต้องถูกขับไล่ออกจากถิ่นที่เคยหากินได้โดยอิสระและระวังก็อาจต้องพบกับการสูญเสียเมื่อช้างถูกวางยาบนอาหารที่เข้าไปกินนั่นเองด้านทิศตะวันออกของบ้านตากลางกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติป่าดงสายทอ เมื่อปีพุทธศักราช2520นับแต่นั้นช้างที่เข้ามากินอาหารในพื้นที่ย่อมถือว่าผิดกฎหมายยิ่งทำให้ปัญหาแหล่งอาหารของช้างทวีมากขึ้นสภาพแร้นแค้นผลักดันให้นายควานต้องพาช้างคู่ใจออกตระเวนหาเลี้ยงชีพในถิ่นไกลเพื่อความอยู่รอดจนกว่าจะถึงงานช้างและงานพวกเขาจึงจะหวนคืนถิ่นชาวกวยพร้อมใจเข้าร่วมงานของจังหวัดเป็นประจำทุกปีและทุกครั้งการแสดงของพวกเขาไม่เคยทำให้ผู้ชมผิดหวังหากเบื้องหลังการแสดงอันสนุกสนานยังคงเป็นภาพชีวิตที่มีปัญหาเรื้อรังซึ่งไม่อาจหาทางแก้ไขได้ในขณะนี้จังหวัดมีโครงการจะจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ช้างขึ้นในหมู่บ้านตากลางหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่หมู่บ้านอันจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่ต้องพาช้างไปแสดงยังถิ่นไกลอีกต่อไปทั้งยังขุดคลองล้อมรอบพื้นที่ทำเลฝั่งอำเภอชุมพลบุรีให้เป็นเครื่องหมายแบ่งปันเขตให้ชาวบ้านทั่วไปทราบว่าพื้นที่ริมฝั่งมูลจนจรดคลองนั้นมิใช่ที่ที่ใครจะยึดครองได้แต่เพียงแค่เครื่องหมายที่ไม่มีกฎหมายบังคับคุ้มครองย่อมแก้ไขปัญหาการรุกล้ำที่ไม่ได้คลองขุดจึงไม่มีความหมายรวมถึงศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ช้างย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อช้างไม่อยู่ติดที่เพราะไม่มีแหล่งอาหารเพียงพอ
3: ผมว่าทั่วชีวิตของผมว่าไม่มีปัญหาอะไรครับทั่วแต่ลูกหลานภายหน้าจะมีอุปสรรคมากเพราะว่าไม่มีใครที่ว่าจะกู้สถานการณ์นี้ได้ใช่ไหมกับผมเองกลัวตัวนี้มากเพราะว่ากับผมเองพูดทุกวันนี้ทั้งราชการจังหวัดก็ดีอำเภอก็ดีนี่เขาเบื่อผมทั้งนั้นแล้วเพราะว่าผมตัวเองต่อสู้มากพอสมควรเรื่องนี้ข้าเหม็นขี้หน้าผู้ใหญ่ดามากพอสมควรแล้ว
1: ในระหว่างการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความอยู่รอดของคนและช้างนั้นชาวบ้านตากลางและเพื่อนร่วมตายของพวกเขายังคงสร้างความประทับใจยังสามารถเรียกเสียงหัวเราะตลอดจนความตื่นเต้นร้าวใจจากผู้ชมได้เสม
4: อมีญาติในระดับที่ประตูด้านเข้าทางตะวันตกนะครับ
1: เสร็จจากการแสดงเจ้าของจะนำช้างใหญ่ออกมารับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติขึ้นขี่หลังช้างด้วยนี่คือรายได้หลักที่ชาวบ้านจะได้รับขณะร่วมงานของจังหวัดในขณะที่จังหวัดสามารถให้ค่าตอบแทนสำหรับการแสดงเพียง 1,500 บาทต่อช้าง1เชือกซึ่งไม่มากมายอะไรเลยหากเทียบกับรายได้จากการตระเวนตามจังหวัดต่างๆที่ชาวบ้านสามารถทำเงินได้โดยเฉลี่ยกว่า 10,000 บาทต่อ1เดือนนายควานต้องพาช้างออกมารับจ้างขี่รอบเมืองปะปนไปกับรถราที่วิ่งขวักไขว่โดยธรรมชาติแล้วช้างไม่ควรต้องกรำงานหนักเมื่ออากาศร้อนจัดหากนี่คือความจำเป็นที่บีบบังคับอยู่ลูกตัวน้อยที่ไม่เคยยอมห่างกายแม่จึงต้องทนเดินฝ่าเปลวแดดร่วมกันไปลูกช้างเหล่านี้คืออนาคตอันริบหรี่ของชาวกวยด้วยไม่อาจจับช้างป่ามาเพิ่มได้อีกทั้งการตั้งท้องของช้างนั้นใช้เวลาเกือบ22เดือนและจะทิ้งช่วงไปอีก 3-4 ปีจึงจะตั้งท้องใหม่อีกครั้งด้วยเหตุนี้ช้างที่เกิดใหม่จึงไม่อาจทดแทนจำนวนช้างที่ขายหรือตายไปช้างในหมู่บ้านจึงลดน้อยลงไปทุกปีกราบถึงยามค่ำ ฝีเท้าอันเชื่องช้ายังคงย่ำอยู่บนถนนใจกลางเมืองที่ดูเหมือนจะไม่เห็นหนทางสิ้นสุดโดยง่ายชาวกวยยังโหยหาความเป็นลูกผู้ชายที่จะได้พาเพื่อนผู้ใจร่วมกันออกวิ่งไล่ช้างป่าอันมีมากมายในดินแดนไกลโพ้นชาวกวยเชื่อว่าหากความหวังนั้นเป็นจริงขึ้นมาเมื่อใดพวกเขาก็จะได้ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนอันยิ่งใหญ่กลับคืนมาพวกเขาฝันถึงวันข้างหน้าด้วยว่าวันนี้ยังไม่มีผู้ใดช่วยเยียวยาปัญหาอันเป็นดั่งโรคร้ายเกาะกินชีวิตของเขาได้เลย

0: ไอ้คนนี้ก็ไม่มีใครจะทำกิจการช่วยพ่อก็เลยให้เอ้าไอ้นี้ให้มันอยู่ประจำเรือค้าขายแทนพ่อพอเรือออกจากนี้ก็ไปอุบลไปอุบลก็ไปซื้อเกลือที่วัดสุปัตไปซื้อโคงซื้อหม้อดินก็เอาใส่เรือก็ไปขายไปขายของฝั่งประเทศลาวนั่นแหละครับสมัยก่อนมันเป็นดินของไทยนะครับคนไทยไปขายที่ไหนก็ไม่ว่าเราก็ขายไปเรื่อยจนของเราหมดแล้วก็กลับขึ้นมา
1: ถ้อยคำรำลึกถึงเส้นทางการค้าขายทางน้ำบนแม่น้ำมูลดังกล่าวอาจไม่อยู่ในความทรงจำของชาวอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเท่าใดนักด้วยระบบการค้ากับประเทศลาวเช่นนี้ได้ยกเลิกไปแล้วเมื่อเกือบ50ปีก่อนนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพสู่นครราชสีมาปากประตูสู่อีสานก็เริ่มเปิดรับความเจริญทุกด้านที่หลั่งไหลเข้ามาตามเส้นทางคมนาคมทางบกการสัญจรทางน้ำจึงลดบทบาทลงไปโดยปริยายมาถึงปีพุทธศักราช2490ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองดินแดนลาวสั่งปิดประเทศโดยสิ้นเชิงเมื่อประชาชนลาวลุกขึ้นเรียกร้องเอกราชการติดต่อค้าขายของนายฮ้อยน้ำมูลที่เคยขึ้นล่องไปจนถึงบริเวณเมืองจำปาสักจึงยุติลงนับแต่นั้นแต่สำหรับลุงประดิษฐ์ย่าพรมอดีตนายฮ้อยล่องเรือสินค้าผู้ดำเนินชีวิตสมถะในปัจจุบันยังจดจำได้เป็นอย่างดีถึงเส้นทางท้าทายของสายน้ำมูลเริ่มจากที่อำเภอโขงเจียมบ้านเกิดขึ้นไปซื้อสินค้าที่เมืองอุบลแล้วล่องกลับลงมาขายในประเทศลาว
0: หรืออะไรมีเจ้าหน้าที่ไทยอยู่นั้นแล้วก็ไปแจ้งเขาไปบอกเขาบอกขอหนังสือจะไปขายของจำปาสักหรือเลยกว่าจำปาสักเขาก็ไม่ว่าหรอกเราก็บอกว่าไปจำปาสักเพราะว่าไปที่ไหนมันก็เป็นไทยทั้งนั้นเราก็รู้จักทีนี้เราบอกเขาแล้วเราก็ไปแวะบ้านไหนบ้านไหนหมู่บ้านไหนที่ใหญ่ๆแล้วก็แวะขายของเราก็แวะไปเรื่อยๆแล้วครับก็จนของเราหมดนั่นแหละครับจึงขึ้นมาเพราะว่าปีหนึ่งไปได้สองครั้งคือน้ำมูลนี่มันเป็นแก่งเกาะแก่งเยอะแก่งตะนะแก่งหัวคันงัวจำพวกเกาะแก่งนี่เป็นคลื่นใหญ่เลยครับคนไม่เคยไม่ชำนาญไปไม่ได้เลยครับถ้าจะถึงแก่งนี้เราก็มีหมากภูบุรีแล้วก็จุดแล้วก็ลงนั่นขอให้รักสมรักษาให้ถึงที่หมายขอให้ซื้อได้ขายมานแล้วก็เอาบุรีปล่อยลงในน้ำนั่นเราก็ไปก็ปลอดภัยทุกครั้งนะครับไม่มีอะไรเหมือนอะไร
1: เส้นทางชีวิตนายห้อยล่องเรือขายสินค้าของลุงประดิษฐ์ย่าพรมคือส่วนเสี้ยวแห่งอดีตการที่เพิ่งผ่านไปไม่นานของอุบลราชธานี

0: ที่มีนามเดิมว่าดงอู่พึ่งกระทั่งเติบใหญ่เป็นเมืองปากแม่น้ำมูลอันรุ่งเรืองอุบลราชธานีได้สั่งสมอารยธรรมที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานและมีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัยราว 5,000 ปีก่อนสังคมเกษตรกรรมของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์เคยตั้งรกรากอยู่บนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้เพราะจากพยานแห่งการมีอยู่ของผู้คนในครั้งนั้นคือภาพเขียนสีแดงบนแผ่นผาใหญ่ที่แสดงถึงความเป็นทรัพย์ในดินศิลในน้ำของลุ่มน้ำมูลแห่งนี้บนภาพกิจกรรมโบราณเหล่านี้มีภาพสัญลักษณ์อันน่าพิศวงที่ชวนให้นักวิชาการตีความหมายไปต่างๆกันบ้างเชื่อว่านี่คือรูปคนแต่งตัวเต็มยศสวมหมวกใบใหญ่เพื่อประกอบพิธีกรรมบางอย่างหากส่วนใหญ่เชื่อว่ารูปทรงเช่นนี้น่าจะเป็นเครื่องมือจับปลาเพราะอุปกรณ์ลักษณะดังกล่าวยังมีให้เห็นอยู่บนลุ่มน้ำไม่ไกลออกไปเมื่อฝนเริ่มโปรยปลายชาวบ้านคอใต้ในอำเภอพิบูลมังสาหารก็จะเริ่มสารเครื่องมือจับปลาที่เรียกว่าตุ่ม
1: หายแล้วลงนะ
0: ชาวบ้านคอใต้ประกอบอาชีพจับปลามานานนับแต่รุ่นปู่ย่าแทบไม่มีใครมีที่นาเป็นของตนเองหากไม่อยู่กับน้ำก็มักทำงานรับเหมาก่อสร้างหรืองานรับจ้างทั่วไปแต่ถึงอย่างไรชาวบ้านก็ยังมักคุ้นกับน้ำยังรักจะนำเครื่องมือจับปลาโดยเฉพาะตุ่มไม้ไผ่สูงใหญ่เช่นนี้ลงจับปลาในลำน้ำมูลที่กลางน้ำเริ่มคลาคล่ำโดยผู้คนตั้งแต่ก่อนฟ้าสางชาวบ้านออกไปกู้ตุ่มที่วางไว้แต่เมื่อเช้าตรู่วันก่อนเพื่อนำปลาออกจากที่ดักจับใบใหญ
2: ่
0: ปลาที่จะเข้าตุ่มคือปลาสังกะว่านหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาย่อนซึ่งจะขายได้ในระหว่างราคากิโลกรัมละ8ถึง15บาทด้วยตุ่มจับปลาชาวบ้านคอใต้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสุขสบายมาแสนนานจะมาก็ในระยะหลังๆนี้เองที่ปลาลดจำนวนลงทุกทีจนชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจว่าจะมีปลาให้พวกเขาจับไปอีกนานเท่าใดแต่ตุ่มจับปลายังคงวางเป็นแนวอยู่ในลำน้ำตุ่มอันใหม่เข้ามาแทนที่อันเก่าที่กู้ขึ้นไปและจะลอยสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นกระทั่งถึงเวลาก่อนฟ้าสางของวันใหม่ความยาวที่ได้ระดับกับความลึกของท้องน้ำจะคอยดักจับปลาที่ว่ายวนอยู่เบื้องล่างโดยมีเหยื่อคือข้าวหมักปั้นเป็นก้อนค่อยๆหย่อนลงไปในตุ่มตลอดทั้งวันชาวบ้านจะออกไปเฝ้าดูอย่างสงบเป็นระยะรอคอยสัญญาณซึ่งบ่งชี้ว่าตุ่มยังจับปลาเลี้ยงชีพพวกเขาได้อยู่เช่นเดิม
3: เ

ังคมเกษตรกรรมเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนยังได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมดังเช่นกลองมโหระทึกใบนี้ที่ขุดค้นพบในจังหวัดอุบลราชธานี

นอกเหนือจากกลองสำริดยังมีโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นซึ่งมียุคสมัยต่อเนื่องกันมาอันอาจบ่งชี้ได้ว่าอุบลราชธานีในอดีตน่าจะเป็นแหล่งอาศัยของชุมชนใหญ่และน่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันในระหว่างชุมชนต่างถิ่นโดยมีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงเป็นดั่งสื่อเดินทางเชื่อมโยงถึงกัน

ข้อสันนิษฐานเริ่มปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมเมื่อกรมศิลปากรทำการขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านก้านเหลืองพบว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นถิ่นอาศัยของชุมชนที่มีวัฒนธรรมซึ่งสามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้นใช้เองหม้อดินที่วางเป็นแนวนี้แม้นักโบราณคดีจะไม่พบว่ามีกระดูกอยู่ภายในหม้ออันทำให้ไม่อาจระบุได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับประเพณีฝังศพครั้งที่2เมื่อราว 2,500 ปีก่อนซึ่งจะนำกระดูกที่ฝังดินในครั้งแรกกลับขึ้นมาใส่ในหม้อดินแล้วฝังกลับลงไปใหม่แต่จากลักษณะการจัดวางทำให้เชื่อว่าน่าจะเป็นไปเพื่อการประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเริ่มต้นของการทำงานยังไม่พบสิ่งใดแน่ชัดแต่สิ่งที่มองเห็นได้จากหลุมขุดค้นบ้านก้านเหลืองก็คือเมืองปากแม่น้ำมูลคือแหล่งอารยธรรมของชุมชนโบราณที่น่าสนใจแห่งหนึ่งซึ่งยังต้องทำการศึกษาค้นคว้ากันต่อไปที่วัดสุปัตตนารามวรวิหารศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งของอุบลราชธานีมีประเพณีที่ผู้คนนิยมทำอย่างหนึ่งคือการประดับหลุมบรรจุอัฐิด้วยประติมากรรมรูปทับหลังอย่างขอมด้วยมีที่มาว่าบริเวณวัดแห่งนี้มีการขุดค้นพบทับหลังเก่าแก่ซึ่งต่อมาได้เป็นที่ประจักษ์ว่าโบราณวัตถุดังกล่าวเป็นสมบัติแห่งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในดินแดนขอมโบราณราวพุทธศตวรรษที่11ก่อนการก่อตั้งอาณาจักรขอมอันรุ่งเรืองมีกลุ่มชนหนึ่งขึ้นปกครองแผ่นดินกำโพดต่อจากอาณาจักรปูนันแผ่ขยายอำนาจบารมีจนเป็นที่เลื่องลือว่าแผ่นดินแห่งใหม่นี้คือเจนละหรือเจิ้นหลาเชื่อกันว่าศูนย์กลางของเจนละอยู่ที่เมืองเศรษฐพุระแฝงจำปาสักทางตอนใต้ของประเทศลาวปัจจุบันแต่ลึกเข้ามาในอุบลราชธานีโดยเฉพาะที่บริเวณปากแม่น้ำมูลและที่อำเภอพิบูลมังสาหารนักโบราณคดีได้ขุดค้นพบหลักฐานซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นวัตถุในสมัยเจนละจำนวนมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศิลาจารึกภาษาปัลวะจำนวนหลายแห่งซึ่งเอ่ยถึงพระนามจิตรเสนหรือพระเจ้ามเหสวรมันมหาราชผู้ทรงนำกองทหารเข้ายึดปูนันและสถาปนาอาณาจักรเจนละขึ้นบนฝั่งแม่มูลยังปรากฏทับหลังเก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งในสมัยพุทธศตวรรษที่12เป็นศิลปะแบบถาลาบริวัตรมันเป็นวัฒนธรรมในสมัยเจนละโดยแท้โบราณวัตถุอีกมากมายกระจัดกระจายทั่วลุ่มน้ำมูลในอุบลราชธานีจนทำให้เชื่อว่าในครั้งนั้นเจนละได้แผ่อำนาจการปกครองจนก่อให้เกิดชุมชนสังคมที่เจริญขึ้นที่นี่และแม้จนกระทั่งนักวิชาการบางคนได้ตั้งข้อสมมติฐานว่าอุบลราชธานีอาจเป็นศูนย์กลางของเจนละก็เป็นได้จะอย่างไรอารยธรรมของอาณาจักรอันรุ่งเรืองก่อนยุคขอมโบราณนี้ก็ได้ยังรากฝังลึกอยู่ในเมืองปากมูลมาเนิ่นนานแม่น้ำมูลไหลผ่านกึ่งกลางจังหวัดอุบลราชธานีในแนวตะวันตกตะวันออกและดูเหมือนจะเป็นดั่งเส้นกึ่งกลางขีดขั้นสายธารวัฒนธรรมสองสายที่มุ่งมาสู่ดงอู่ขึ้งเกิดเป็นวัฒนธรรมเหนือแม่น้ำและใต้แม่น้ำมูลราวปลายพุทธศตวรรษที่12
ัฒนธรรมพวาราวดีอันมีพื้นฐานสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในอินเดียและมีเสมาหินเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อความศรัทธากำลังปรากฏความรุ่งเรืองอยู่บนภาคกลางของแผ่นดินสยามอิทธิพลทางศาสนาเริ่มเข้าสู่อีสานตอนล่างผ่านมายังลุ่มแม่น้ำชีตอนล่างกระทั่งมาสู่อุบลราชธานีและเป็นที่ยอมรับนับถือของชุมชนต่างๆโดยเฉพาะชุมชนเหนือแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอม่วง30อำเภอพนาและอำเภออำนาจเจริญดังปรากฏเสมาศิลาแรงตลอดจนเสมาหินทรายที่บ้างประดับประดาลวดลายแบบต่างๆกระจายอยู่ทั่วไปในปัจจุบันสัญลักษณ์เหล่านี้คือสิ่งแสดงถึงการมาสู่และการยอมรับนับถือต่อพุทธศาสนาในวัฒนธรรม

แต่เมื่อลงลึกมาสู่ฝั่งใต้ของแม่น้ำก็กลับปรากฏอิทธิพลของอีกอารยธรรมหนึ่งอย่างเด่นชัดณริมฝั่งลำโดมใหญ่ลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลในอำเภอน้ำยืนมีภาพสกัดเป็นภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสิ่งแสดงว่าบริเวณดังกล่าวเคยมีชุมชนชาวขอมโบราณอาศัยอยู่แล้วสกัดภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ไว้ริมน้ำเพื่อให้เทพเจ้าทรงสถิตอยู่บนลำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์อันจะทำให้มีน้ำมีข้าวดื่มกินกันอย่างสมบูรณ์ทั่วฝั่งใต้แม่น้ำมูลนับแต่อำเภอพิบูลมังสาหารลงไปจนถึงอำเภอน้ำยืนปรากฏโบราณสถานโบราณวัตถุในลัทธิศาสนาพราหมณ์ของอาณาจักรขอมอยู่โดยทั่วไปโดยเฉพาะประติมากรรมอันพิเศษชิ้นนี้เป็นภาพสลักรูปพระศิวะและพระอุมารวมอยู่ในองค์เดียวได้อย่างน่าอัศจรรย์งานศิลปะขอมในท่าขัดสมาธิบนฐานบัวหงายนี้แสดงลักษณะบุรุษคือพระศิวะบนพระวรกายซีกขวาที่มีแนวเส้นนูนรูปวงกลมซึ่งน่าจะหมายถึงพระจันทร์อยู่บนพระเศียรพระเกศาขมวดกลมมีไรพระมสุขส่วนซีกซ้ายคือพระอุมาทรงทองพระกรและนุ่งผ้ายาวจรดพระบาทนับว่าประติมากรรมชิ้นนี้มีความละเอียดทางกายวิภาคอีกทั้งยังมีความสำคัญด้วยนี่คืออัธนารีสวนอันมีอายุเก่าแก่ที่สุดรูปหนึ่งเท่าที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยุคสมัยเปลี่ยนไปการถ่ายเททางอารยธรรมบนดินแดนปากแม่น้ำมูลค่อยคลี่คลายจากที่เคยซึมซาบรับเอาวัฒนธรรมจากต่างถิ่นต่างสมัยก็เริ่มปรับเปลี่ยนผสมผสานเข้ากับกลิ่นอายของท้องถิ่นเกิดเป็นงานศิลป์อันมีลักษณะเฉพาะของตนเมืองดงอู่พึ่งใกล้ชิดสัมพันธ์กับฝั่งลาวโดยมีลำโขงกับแม่มูลเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมบนเมืองอุบลจึงปรากฏศิลปกรรมของลาวในรูปพระปฏิมากรอยู่ไม่ใช่น้อยกระทั่งภายหลังช่างพื้นเมืองจึงสร้างงานประติมากรรมเหล่านี้ด้วยตนเองโดยได้แบบอย่างงานศิลป์ของเวียงจันทร์แล้วเรียงร้อยจินตนาการของตนเข้าไปผสมผสานจนบังเกิดพระพุทธรูปอันมีลักษณะแคบช้อยมีแบบอย่างเฉพาะของตนซึ่งกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าเป็นฝีมือช่างอุบลราชธานี

ขณะที่เมืองอุบลซึมซับวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านเมืองปากมูลแห่งนี้ก็ได้รับวัฒนธรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นไว้ด้วยหอไตรกลางน้ำที่วัดทุ่งศรีเมืองหลังนี้คืออิทธิพลทางศิลปะจากกรุงเทพที่ยังคงเค้าความงดงามไว้และถือเป็นหอไตรกลางน้ำที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอีสานเคียงข้างกับหอไตรยังมีวิหารหลังเก่าที่ภายนอกดูเหมือนไม่มีสิ่งใดที่สะดุดตาหากภายในกลับแต่งแต้มไว้ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันมีรายละเอียดทางศิลปะที่น่าศึกษาเรื่องราวซึ่งเขียนอยู่บนผนังนั้นอาจคล้ายคลึงกับศาสนสถานแห่งอื่นๆที่มักวาดภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกหากสิ่งที่แฝงไว้ซึ่งความน่าสนใจคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมของสองภูมิภาคที่จิตรกรพื้นบ้านเรียงร้อยรวมเข้าด้วยกันไว้ได้อย่างแนบเนียนสิ่งพิเศษของภาพวาดในวิหารวัดทุ่งศรีเมืองคือเกร็ดแห่งงานศิลปะซึ่งสะท้อนถึงจินตนาการของศิลปินและอิทธิพลของยุคสมัยด้วยปรากฏภาพลักษณะบ้านเรือนริมน้ำมีกำแพงล้อมรอบและภาพเรือสำเภาซึ่งไม่อาจพบเห็นในอุบลราชธานีแต่สามารถสัมผัสได้จากชีวิตจริงและจากภาพจิตรกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอันเป็นสิ่งที่ช่างชาวอุบลจดจำไว้แล้วถ่ายทอดลงบนผนังวัดแห่งนี้

0: ช่างเขียนยังผสมผสานลีลาชีวิตอันสดใสร่าเริงของผู้คนต่างภูมิภาคให้โลดแล่นร่วมกันอยู่บนผนังโดยรอบเราจึงเห็นกลุ่มสตรีแต่งกายและบรรเลงดนตรีตามแบบวัฒนธรรมภาคกลางโดยไม่ไกลกันนักคนพื้นบ้านบนก็กำลังขับเพลงเล่นดนตรีและร่ายรำอย่างสนุกสนานตามแบบอย่างศิลปะพื้นบ้านสีสันลายเส้นเหล่านี้คือแบบอย่างแห่งจินตนาการเชิงช่างชาวอุบลที่ผสมผสานวิถีชีวิตในเมืองหลวงและในท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเป็นงานสร้างสรรค์ของจิตรกรผู้พยายามสะท้อนความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องไปด้วยกันและมีลักษณะเฉพาะของตนรวมถึงทุกวันนี้คนอุบลยังตระหนักถึงคุณค่าแห่งอารยธรรมที่สั่งสมบนผืนแผ่นดินมานับแต่อดีตกาลและพวกเขายิ่งตระหนักถึงภาระแห่งการสืบสานวัฒนธรรมที่เคยดำเนินมาแต่ครั้งปู่ย่าเพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้คนในภายหลังได้ประจักษ์ว่าตนเป็นใคร
1: ไม่

อารยธรรมบนเมืองปากแม่น้ำมูลที่ฝังรากลึกอยู่จนถึงปัจจุบันได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าณที่นี้มีชีวิตจิตวิญญาณและมีวัฒนธรรม

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

ลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศช้างเสียสมดุลปัญหาช้างป่าเข้าสู่เมืองจึงมีให้เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาร่วมลดปัญหาความขัดแย้งอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน13มีนาคมวันช้างไทยนกเงือกนกโบราณขนาดใหญ่ที่มีวิวัฒนาการมากว่า55ล้านปีลักษณะเด่นจะมีจะงอยปากหนาใหญ่มีโหนกทางด้านบนเป็นโพรงและส่งเสียงร้องได้ดังกังวานทั่วโลกมีอยู่หลากหลายพัน50กว่าชนิดอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียนกเงือกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่ามากเพราะช่วยกระจายพันธุ์ไม้จากพฤติกรรมการกินผลไม้ที่สุกและนำพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่างๆจึงเป็นตัวช่วยปลูกป่าปลูกแหล่งอาหารและเป็นสัญลักษณ์ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอีกด้วยนกเงือกจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวมีนิสัยในการทำรังแตกต่างจากนกชนิดอื่นบนโลกตัวเมียจะขังตัวเองอยู่ในโพรงและจะปิดปากโพรงพอนกเงือกจะหาอาหารมาป้อนจึงไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องไปกว่าความรักของนกเงือกตัวแทนของความซื่อสัตย์และรับผิดชอบที่มีต่อคู่ของตนตราบสิ้นลมหายใจปูเจ้าฟ้าหรือแพนด้าแครบปูสายพันธุ์ใหม่ของโลกถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่6ธันวาคม2529ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นปูน้ำตกที่มีสีสันสวยงามแปลกตากระดองและก้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาวขาตาและปากเป็นสีม่วงดำโดดเด่นแตกต่างจากปูน้ำจืดชนิดอื่นๆการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักชีววิทยาทั่วโลกเมื่อได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร Costaciana และเผยแพร่ไปทั่วโลกปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำตกแถบภาคใต้และภาคตะวันตกป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้การมีอยู่และการสูญพันธุ์ของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันปัจจุบันปูเจ้าฟ้าจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2535นกยูงสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของไทยและได้ชื่อว่ามีปีกงดงามที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามมักอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามลำห้วยการหาอาหารจะใช้ปากจิกกินเมล็ดหญ้าใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เด่นชัดขนใหม่ซึ่งมีสีสันและลวดลายสวยงามจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมและจะรำแพนหางที่เรียกว่าแหววมยุราอวดความงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมียจากความสวยงามสู่การล่านกยูงเพื่อนำขนมาทำเครื่องประดับการจับลูกนกเพื่อนำมาเลี้ยงรวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เป็นเสมือนบ้านนับเป็นภัยคุกคามต่อการสูญพันธุ์ของประชากรนกยูงด้วยเช่นกันปัจจุบันนกยูงบนโลกมี3ชนิดคือนกยูงไทยนกยูงอินเดียและนกยูงคองโกแต่เพราะมีการเลี้ยงนกยูงอินเดียกันอย่างแพร่หลายจนทำให้มีนกยูงอินเดียหลุดเข้ามาในป่าธรรมชาติเกิดการผสมข้ามชนิดกับนกยูงไทยที่เรียกว่านกยูงลูกผสมซึ่งหากเกิดลูกผสมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราอาจไม่เหลือพันธุกรรมของนกยูงไทยแท้ในป่าธรรมชาติของไทยอีกเลยนกมีหูหนูมีปีกคำเปรียบเปรยที่ใช้เรียกแทนสัตว์ชนิดนี้ข้างคาวจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้เท้าเกาะกับแผ่นหินและห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นความแปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้ข้างคาวปรากฏตัวบน10ล้านปีแล้วสืบเผ่าพันธุ์มาจากบรรพบุรุษสัตว์กินแมลงต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการยาวขึ้นยึดกับพังผืดของปีกเพื่อใช้ในการบินและมีเล็บแหลมคมเมื่ออยู่ในความมืดข้างคาวจะส่งสัญญาณโซน่าซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่หูมนุษย์รับไม่ได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมายังใบหูจึงเปรียบเสมือนเรดาร์ที่ใช้เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองข้างคาวแม่ไก่เป
เป็นกลุ่มค้างคาวที่กินผลไม้เกสรดอกไม้มีขนาดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นสังคมออกลูกทีละหนึ่งตัวส่วนใหญ่จะนอนหลับเวลากลางวันออกหากินเวลากลางคืนและยังมีการทำงานของระบบสมองที่เหมือนกับลิงและมนุษย์อีกด้วยค้างคาวกิติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2516โดยคุณกิติทองลงยานักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะสำรวจที่ได้เดินทางไปศึกษาตัวอย่างของค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้พบกับค้างคาวชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกความยาวของลำตัวจะอยู่ที่ 29-33 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ2กรัมชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อผู้ค้นพบนั่นเองในปัจจุบันค้างคาวกิติกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากป่าไม้และแหล่งอาหารได้ถูกทำลายลงทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคามด้วยภาวะโลกร้อนผีเสื้อจะวางไข่บนพืชที่เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อเท่านั้นเมื่อกลายเป็นหนอนจะกัดกินพืชนั้นเพื่อการเจริญเติบโตและเมื่อหนอนขยายตัวทับผนังลำตัวก็จะลอกคราบจนกลายเป็นดักแด้และพัฒนาเป็นผีเสื้อเต็มวัยที่พร้อมโบยบินสร้างสีสันให้กับธรรมชาติผีเสื้อนับเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมี2ชนิดคือผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อกลางวันโดยผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสออกหากินเฉพาะกลางวันปากมีลักษณะเป็นงวงส่วนผีเสื้อกลางคืนจะมีลักษณะตรงกันข้ามผีเสื้อจะมีตาที่ประกอบด้วยเลนเล็กๆหลายพันอันทำให้สามารถรับภาพเคลื่อนไหวได้เร็วจึงบินไปมาได้อย่างว่องไวจนเราไล่ตามไม่ทันนั่นเองผีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดปลายปีกยังมีลักษณะคล้ายหัวงูและไม่มีงวงไว้ดูดอาหารภายหลังออกจากดักแด้ในตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่ก็จะตายลงในที่สุดบ้านบางเตียวหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นป่าที่ราบต่ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้นกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่เคยถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจากข้อมูลพบว่านกแต้วแล้วท้องดำจะพบได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปี2495เป็นต้นมาไม่มีการค้นพบนกชนิดนี้อีกเลยจนหลายคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งในวันที่24มิถุนายน2529นกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้งจากการท่องป่าสำรวจของ2นักปักษีวิทยานกแต้วแล้วท้องดำมักอาศัยอยู่ป่าที่ราบต่ำร่มครึ้มมีลำธารให้ความชุ่มชื้นเนื่องจากดินจะอ่อนนุ่มและง่ายต่อการขุดหาไส้เดือนจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินมักทำรังอยู่ตามพุ่มไม้หนามหรือใต้ต้นระกำเพื่อป้องกันภัยและวางไข่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเพศผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมียภายหลังที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางคามบริเวณรอบเขาหนอจูจีเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งป่าผืนนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดมีสีสวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาที่พบได้ง่ายที่สุดปัจจุบันกลายเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในธรรมชาติและหากประชากรของมันลดลงย่อมเป็นการชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเข้าสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันปี2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพื้นที่ป่า 2,915 กิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูง
ชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดินหรือแอ่งดินที่มีน้ำขังจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เพื่อใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายเวลาปีนป่ายไปตามเนินเขาจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีก2ขาเป็น6ขาจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่นเองเต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือเต่าหกดำและเต่าหกเหลืองแมงดาทะเลถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกยาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วมีลักษณะคล้ายปูมีกระดองคล้ายเต่าเป็นญาติใกล้ชิดกับแมงป่องจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แมงดาตัวผู้จะเกาะติดอยู่บนหลังแมงดาตัวเมียแล้วขึ้นฝั่งเพื่อวางไข่แมงดาถ้วยมีขนาดเล็กกว่าแมงดาจานแต่ภายในลำตัวมีไข่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองซึ่งจะใช้เวลากว่า22วันเพื่อฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักขนาดก็จะขยายใหญ่ขึ้นสีเขียวขุ่นของเปลือกจะค่อยๆใสจนมองเห็นลูกแมงดาเมื่อไข่แตกก็จะมุดลงดินอยู่ราว 5-7 วันเพื่อปรับตัวให้ร่างกายแข็งแรงก่อนการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาทะเลจะเริ่มต้นขึ้นปัจจุบันดูเหมือนว่าแมงดาทะเลจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อมนุษย์หันมานิยมบริโภคไข่ของแมงดาเพิ่มมากขึ้นม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลหน้าตาไม่เหมือนปลาแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกมีเกล็ดประสานติดกันและมีครีบที่เปลี่ยนเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้เพื่อช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองให้ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากอันตรายตามธรรมชาติปากเล็กๆของมันจะคอยดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำแถมยังมีตาพิเศษที่สามารถมองได้360องศาม้าน้ำมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นซึ่งตัวเมียจะเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเติบโตอยู่ในท้องของม้าน้ำตัวผู้อยู่ราว 4-6 สัปดาห์นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำจึงกลายเป็นอาชีพของชาวประมงไทยเมื่อต้องเผชิญกับผู้ล่าที่มีความฉลาดอย่างมนุษย์โครงสร้างที่แข็งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปกวางผาเป็นสัตว์สงวนที่พบได้ยากในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่ในแถบดอยม่อนจองเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกันว่าม้าเทวดาสามารถวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วยากที่จะพบเห็นตัวได้ง่ายๆตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลี่ยมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเหมาะเป็นแหล่งพักพิงหลบภัยและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มักหากินเวลาเช้าและพักหลับในเวลากลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายจนถึงหัวค่ำกวางผาเป็นสัตว์ตระกูลกวางมีลักษณะคล้ายเลียงผาแต่ขนาดเล็กกว่าไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้ามีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีขนสีน้ำตาลอมเทาขนที่ปลายขาทั้ง4ของกวางผาจะมีสีขาวซึ่งเหมือนกำลังใส่ถุงเท้าอยู่กีบเท้าคล้ายเลียงผาและมีความสากคล้ายกับเกือกม้าซึ่งจะช่วยเวลาปีนป่ายในที่ลาดสูงชันลักษณะเขาจะม้วนไปข้างหลังและสามารถทราบอายุคร่าวๆจากการนับวงปีได้ปัจจุบันไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าประชากรกวางผามีเท่าไหร่กวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามล่าและสามารถทราบอายุคร่าวๆจากการนับวงปีได้ปัจจุบันไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าประชากรกวางผามีเท่าไหร่กวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวน

างรังวางไข่ในประเทศไทยนกปากห่างจะออกหากินตามท้องทุ่งจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารอย่างเช่นหอยโข่งและบินกลับมารวมฝูงกันในยามเย็นชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นช่วงกลางของปากแยกห่างกันจนเป็นร่องซึ่งลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้สามารถคาบหอยโข่งได้อย่างมั่นคงไม่ลื่นหลุดเมื่อช่วงฤดูผสมพันธุ์มาถึงในเดือนพฤศจิกายนมักจะวางไข่อยู่บนเรือนยอดต้นไม้สูงสานรังด้วยกิ่งไม้เป็นรูปจานตามปลายกิ่งไม้และรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อวางไข่พ่อแม่นกจะผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงจะฟักออกเป็นตัวจนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงการเดินทางไกลของลูกนกก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อย้ายถิ่นกลับไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อผืนนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนแต่ก็ยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้นกอพยพได้สืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างที่อำเภอท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีนกปากห่างจะสร้างรังอยู่รวมกับนกกาน้ำนกยางและนกแขกซึ่งที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทยนกจึงเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกันนกโพระดกคางเหลืองที่ส่งเสียงร้องดังจากยอดไม้จะพบได้เฉพาะบนดอยสูงเท่านั้นจึงพบเห็นนกชนิดนี้ค่อนข้างง่ายที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจึงทำให้มีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมักจะบินมาเกาะจิกกินลูกไม้ร่วมกับนกปลอดนกศิวะหางสีตาลกระโดดหากินไปมาและพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์และสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันก็มีนกอพยพจากแดนไกลบินมาพักพิงในบางช่วงเวลานกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวบนยอดดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือซึ่งนกชนิดนี้เป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยนกกระจิดคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและยังเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ง่ายเมื่อฤดูหนาวมาถึงจะมีนกกระจิดอีกหลายชนิดบินอพยพมาสมทบยังดอยแห่งนี้เพื่อความอยู่รอดนกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีของดอยอินทนนท์ที่ชอบกระโดดอวดสีสวยงามไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวานช่วงที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดช่อสีแดงสดเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชื้อเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาหากินน้ำหวานด้วยเช่นกันเมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจะบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยร่วมกับเป็ดคับแคนกน้ำประจำถิ่นของไทยเป็ดปากสั้นหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียมักหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากไซส์หาพืชและสัตว์น้ำเล็กๆกินเป็นอาหารผิดกับเป็ดดำที่จะดำน้ำลงไปเพื่อหาอาหารนกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนในตอนกลางวันและออกหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนเป็ดหางแหลมจะว่ายลอยคอไปมาสลับกับหาอาหารอยู่ตลอดวันส่วนเป็ดปากพลั่วจะมีปากขนาดใหญ่ที่มีไว้ไซส์จับสัตว์น้ำ

ส่วนตัวเมียจะมีลายทั่วตัวเมื่อต้องเดินทางกลับนกอพยพจะผลัดขนเพื่อให้ได้ขนใหม่ที่สมบูรณ์และพร้อมบินระยะทางไกลยังมีเป็ดน้ำหลายชนิดที่หายากในประเทศไทยเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลรวมถึงเป็ดแมนดารินที่พบเห็นได้ยากเพียงปีละ 1-2 ตัวเท่านั้นซึ่งนกย้ายถิ่นเหล่านี้จะเลือกพื้นที่ที่สมบูรณ์เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตนนกชายเลนส่วนใหญ่มักสร้างรังและวางไข่อยู่แถวไซบีเรียและมองโกเลียพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพมาทางตอนใต้เกาะลิบงจังหวัดตรังเป็นเกาะเล็กที่ยังมีหญ้าทะเลและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จึงเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปรานยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายกันออกหากินนกหัวโตทรายวิ่งไปมาหากินตามพื้นเลนได้อย่างว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอย่างช้าๆปากยาวโค้งของนกอีก่อยเล็กจะแปลกไปจากนกชนิดอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์เล็กๆในเลนกินเป็นอาหารนกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางตอนเหนือเหมือนนกชายเลนอื่นๆมีแหล่งผสมวางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินทางแอฟริกาแต่มีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกและมีการพบนกชนิดนี้ในประเทศไทยสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งนั้นบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปและช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้เข้ามาแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งการพัฒนาด้านพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนส่วนใหญ่ถูกทำลายน้ำเสียสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้ทุกปีจะมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียหลายล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นกลดจำนวนลงอย่างน่าเสียดาย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะคนร้ายก่อเหตุด้วยรถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องหน้าสภ.ตันยงจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าผู้ก่อเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟั

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าชัด
3: ๆวายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: เมื่อเวลาประมาณ 19:20 นวันนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบก่อเหตุด้วยรถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนอาศัยความมืดขึ้นรถยนต์โตโยต้าซึ่งภายในบรรจุวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเข็นรถให้ไหลเข้าไปภายในสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าก่อนจะเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกิดเหตุภายหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบเมื่อได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอประณามต่อการก่อเหตุลอบวางระเบิดในครั้งนี้ซึ่งเป็นการกระทำอันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการถอดนกปลอดหัวโขนนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอโดยมีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนปัจจุบันนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไม่ใช่สัตว์น้ำจำพวกนกลำดับที่576ส่งผลให้ผู้ครอบครองผู้เพาะพันธุ์ผู้ค้าต้องขออนุญาตตามกฎหมายรวมไปถึงต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ในวงกว้างสำหรับการปรับสถานภาพครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้อย่างสะดวกช่วยเพิ่มจำนวนประชากรนกมากยิ่งขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งความหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีความกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี
9: ้ความสุขไม่ได้อยู่ที่ต้องมีเหมือนใครต้องดีกว่าใครต้องเหนือกว่าใครแต่ความสุขทั้งมวลอยู่ที่ใจที่รู้จักพอแค่พอเพียงก็เพียงพอวันนี้วันพระ
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดี
10: หมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมา
2: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองและกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามาแต่แค่นี้

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: สวัสดีทุกคนเลยนะคะซึ่งกำลังติดตามจสร้อยกันค่ะในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพุธที่22กรกฎาคมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ที่ฉันปุญญนุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้ในทุกช่องทางของทางจสร้อยนะคะถ้าหากว่าเป็นทางโทรศัพท์1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะทาง X ทาง Facebook ค่ะหรือว่าทาง YouTube Live นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางแอดเจสลอยค่ะทักทายกันได้สำหรับในช่วงเช้าแต่ว่าต้องบอกเป็นข้อมูลให้ทราบกันก่อนเลยสำหรับใครที่โดยปกติแล้วนะคะใช้ AirPods แล้ว Link ในการเดินทางกันนะคะสำหรับในช่วงของเช้าเช้าในการที่จะเดินทางไปทำงานนะคะก็เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วค่ะทางด้านของ AirPods แล้ว Link นะคะมีการประกาศอัปเดตผ่านทาง Facebook ของทาง AirPods แล้ว Link นะคะบอกว่าเนื่องจากว่าเกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า AirPods แล้ว Link ก็เลยส่งผลให้ไม่สามารถที่จะนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติซึ่งสามารถที่จะให้บริการเดินรถชั่วคราวได้เพียงแค่1ขบวนโดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อสถานีย้ำนะคะว่า1ชั่วโมงต่อสถานีค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถที่จะกลับมาให้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางขอแนะนำให้ผู้โดยสารพิจารณาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกในช่วงเวลาดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งทาง AirPods แล้ว Link ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณผู้โดยสารทุกคนที่ให้ความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือนะคะแล้วก็ใน Facebook นะคะก็ยังบอกได้ว่าก็จะมีการรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ผ่านช่องทาง Facebook แล้วก็ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ AirPods แล้ว Link เป็นระยะหรือว่าทันทีที่มีความคืบหน้าสำคัญเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะอันนี้คือเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะคะที่ทาง AirPods แล้ว Link นะคะได้มีการอัปเดตผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็ถ้าว่าดูถึงณเวลานี้ตอนนี้ 6:17 นาทีก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่โดยปกติแล้วเดินทางด้วยการใช้บริการของ AirPods แล้ว Link ค่ะนะคะคงต้องมีการวางแผนแล้วล่ะในเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะสำหรับในเรื่องของการใช้บริการรถสาธารณะในรูปแบบอื่นค่ะคุณใบเตยเนี่ยใช้เส้นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วบอกว่าเลยจากแยกสวนผักมารถหนาแน่นทุกพื้นที่นะคะคืนแน่นไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีอะไรนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวฝากนะคะถ้าว่าใครที่นำหน้าคุณใบเตยมาใช้เส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าถ้าทราบมาจากสาเหตุอะไรยังไงนี่รบกวนช่วยอัปเดตเพิ่มเติมผ่านทางจอสร้อยด้วยนะคะส่วนคุณศักชัยเนี่ยใช้เส้นพหลโยธินค่ะช่วงของยาเกษตรมุ่งหน้าวงเวียนบางเขนเคลื่อนตัวได้นะคะคุณศักชัยบอกว่าท้องฟ้าโปร่งดีมากสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสอบถามในเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะจากคุณพรศิริรัตน์สัญชาติค่ะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาคุณพรศิริสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: คุณพรศิริมีฝนไหมคะคือเห็นประมาณสักตอนช่วงสักตีสามกว่าตีสี่เห็นเป็นฝนเป็นเมฆกลุ่มใหญ่เลยไม่แน่ใจว่าตกอยู่แถวไหนแล้วไอ้ฝนกลุ่มนี้มันจะเข้ามาถึงในพื้นที่ของกรุงเทพไหม
3: ก็ฝนจริงๆช่วงคือที่ผ่านมามันจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะ
2: จ้ะ
3: แล้วตอนกลุ่มใหม่ก็ยังไม่ได้ก่อตัวนะคะอาจจะเริ่มมีช่วงสายๆไป
2: ค่ะ
3: จะ
2: แล้วแปลว่าฝนกลุ่มนั้นคือจบไปแล้วใช่ไหมคะตกไปหมดแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะกลุ่มตรงนั้นเนี่ยน่าจะจบไปแล้วนะ
2: คะ
3: ค่ะเคลื่อนตัวมันเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกแล้วนะคะมันก็เลยไม่ได้เข้ากรุงเทพมาแต่วันนี้กรุงเทพก็เริ่มให้ฝนได้ตั้งแต่ช่วงสายๆนะคะติดฝนไว้ประมาณ140ของพื้นที่อะค่ะวันนี
2: ้ค่ะ
3: ค่ะ
2: อันนี้มันเป็นอิทธิพลมาจากอะไรยังไงคะคุณพรสิริ
3: ตัวอิทธิพลช่วงนี้ก็ยังจะเป็นตัวของตอนนี้มรสุมมันเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะ
2: คะ
3: ใช่แล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำก็เคลื่อนตัวลงมาจากจีนตอนล่างมาอยู่เวียดนามบนตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนะคะ
2: ค
3: ่ะช่วงนี้ก็เลยให้ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับส่วนภาคตะวันออกเริ่มมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่แล้วแต่ว่ากรุงเทพยังไม่ได้ติดฝนหนักไว้น
2: ะคะแต่ว่าก็คือมันก็จะมีการปรับเวลาเลื่อนให้ฝนเนี่ยมาเร็วขึ้นใช่ไหมในพื้นที่ของกรุงเทพจากเมื่อก่อนเนี่ยจะมาช่วงเย็นๆ
3: แต่ช่วงสายๆเลย
2: ค่ะที่เห็นอยู่นี่คือมันเป็นฟ้าครึ้มมันเป็นเพราะยังไม่พระอาทิตย์ยังไม่ทำงานหรือมันเป็นเพราะว่าอย่างนี้ฟ้าหลัวคือว่าสภาพอาจจะมีฝนที่กำลังจะเข้ามา
3: ด้วยนะคะแต่อาจจะมีแบบพวกไอ้น้ำในอากาศด้วย
2: ค่ะ
3: แต่ว่ายังไม่ได้เป็นตัวฝนนั่นนะคะ
2: ค่ะอันนี้เพราะว่าถ้าดูจากไรด้านี่จะดูสึกว่าจะมีฝนกลุ่มใหญ่ๆแถวชายแดนเซา
3: ใช่
2: ไหมในช่วงเวลานี้แต่ฝนกลุ่มนี้จะเข้ามาจะไม่ได้เข้ามาในเขตของกรุงเทพ
3: จะเคลื่อนตัวไปทางนครนายกไปจีน
2: ค่ะค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวแปลว่าในช่วงสายๆก็เตรียมรับมือไม่รู้ว่าสายนี่คือเป็นช่วงที่อาจจะลดกำลังติดอยู่ด้วยเหมือนกันนะคุณพรสิริถ้าหากว่า8โมง9โมงประมาณนี้เนี่ยหรืออาจจะมากกว่านั้น
3: ใช่ไหมอาจจะช่วง10โมงไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ก่อนเที่ยง
3: ช่วงรถติดไป
2: ค่ะค่ะแล้วเรื่องของคลื่นลมในทะเลล่ะคะช่วงนี้เป็นยังไงคลื่นแรงด้วยไหม
3: ช่วงนี้วันนี้ยังให้ประมาณ 1-2 เมตรอยู่นะคะ
2: ค่ะ
3: ค่ะก็แต่ช่วง26-27เนี่ยอาจจะให้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะก็เป็นประมาณ2เมตรแต่นะคะ
2: 2เมตรโอ้ทุกหมายถึงว่าทั้งอ่าวไทยอันดามัน
3: ใช่อ่าวไทยตอนบนกับอันดามัน
2: ตอนบนใช่ไหมคะอ๋อค่ะอ๋อนี่กำลังจะเข้าพรรษาใช่ไหมฝนมาคือฝนมันก็จะขึ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งค่ะแต่ยังไม่ผ่านช่วงฤดูฝนยังมีฝนต่อเนื่องไป
3: จ้า
2: ค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนเขตไหนที่อาจจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะสำหรับในช่วงนี
3: ้ในช่วงนี้ทางกรุงเทพเองจริงๆก็ถ้าเป็นช่วงหลังจากนี้ไปจริงๆการกระจายตัวของฝนก็อาจจะประมาณสักเนี่ยช่วงนี้ประมาณ30-40แต่ช่วงนี้23-24เนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังจริงๆฝนมันก็จะมาจากทางตะวันตกแล้วนะคะ
2: ค่ะ
3: จริงๆก็ทางฝั่งทนก็อาจจะช่วงนี้ฝั่งทนหรือว่าพระนครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเจอฝนค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็ทางพวกบางนาแบบหรือแบบจังหวัดสมุทรปราการที่มันติดชายฝั่งหน่อยนะคะก็อาจจะได้รับด้านลับมรสุมนิดนึงนะคะ
2: ค่ะเพราะว่าถ้าดูตอนนี้มันกับว่าถ้าเป็นล่องลมล่องมรสุมมันจะอยู่แถวทางพม่าทางด้านนั้นใช่ไหมทางทะเลทางด้านน้ำมันก็จะเข้ามาโซนฝั่งของภาคตะวันตกของบ้านเรา
3: ใช่
2: โอเคติดตามการในเรื่องของสภาพอากาศอ๋อเดี๋ยวมันจะมีช่วงวันหยุดยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงวันหยุดยาวกำลังจะถึงละคนที่จะไปเที่ยวพวกตามทะเลอะไรต่างๆเนี่ยได้ไหมถ้าดูจากแนวโน้มณเวลานี้ตอนนี้คุณพอสิริเร
3: ื่อง ของคลื่นลมมันก็อย่างที่บอกไปนะคะช่วงประมาณสัก23-24นะคะมันก็จะมีตัวฝนที่จะตกหนักได้อยู่นะคะที่เข้ามาแต่ช่วงปลายเดือนที่ใกล้เนี่ยก็ยังมีฝนอยู่นะคะก็ให้ฝน40-60อยู่ในช่วงปลายเดือนอยู่อะค่ะก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่ขึ้นลมอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ให้แบบไม่ได้ให้แบบตกมากอะก็อย่างที่บอกอาจจะประมาณ หนึ่งถึงประมาณ2เมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ1ถึง2อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเฝ้าระวังเวลาแบบช่วงที่มีฝนคลื่นลมก็อาจจะสูงมากกว่า2เมตรได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ถ้าเป็นช่วงนั้นก็จะคือออกไปทะเลเที่ยวกันอยู่ในบกในชายฝั่งกันก่อนโอ้นี่คือสังเกตอันนี้ถ้าคนเขาหยุดยาวลาหยุดยาวนี่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะปิดหัวปิดท้ายเนี่ยค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพรศิริ
3: ค่
2: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากพอคุยกับคุณพรศิริไปนอกเหนือจากตัวเรดาร์แล้วมาดูปฏิทินหยุดยาวนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยจริงๆถ้าคนวางแผนเอาไว้นะเชื่อว่าคนเราวางแผนกันไว้ล่วงหน้ากันเป็นปีเป็นครึ่งปีกันแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณธานินคุณธานินสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: คุณธานินตกลงราชพฤกษ์มีอุบัติเหตุเหรอคะ
4: มีฮะตรงเลยโรงพยาบาลศรีสวรรค์มามันจะมีทางข้ามทางรถไฟอยู
2: ่ค่ะ
4: ซ้ายมือมันจะมีรถชนเป็น4คันรถเก๋ง3คันแล้วก็รถกระบะตู้ทึบอีกคันนึง
2: ค่ะ
4: มันก็เลยเป็นปัญหาจราจรที่ราชพฤกษ์ฮะเพราะว่าผมมาก็เริ่มมีปัญหาแล้วตั้งแต่ทางลงไอ้อุโมงค์วังขุนกองแล้วฮะเริ่มมีปัญหาแล
2: ้
4: ว
2: คือท้ายนี่ยาวเร็วมากใช่ไหมคุณธานิน
4: ใช่ครับใช่ฮะ
2: ค่ะแล้วอย่างตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะตรงจุดนั้นเนี่ยรุนแรงมากไหมคะ
4: ไม่ครับเป็นการชนตูดธรรมดา
2: คือรถแต่ละคันสามารถที่จะขยับได้ใช่ไหม
4: ได้ครับได้ฮะ
2: ค่ะแล้วมีจุด
4: ตอนผมมาประมาณสัก15-20นาทีที่แล้วมันมีตำรวจแล้วนะแต่ผมไม่ทราบว่าทำไมยังไม
2: ่ค่ะ
4: หายได้ทีนึงคร
2: ับ ยังมีสะสมอืมค่ะค่ะโอ้โหท้ายแถวยาวยาวมากค่ะ
4: ตอนนี้ยาวยาวยาวถึงแถวเนี่ย
2: ยาวไปถึงตรงช่วงแถวแถวประมาณอันนี้เป็นราชพฤกษ์เท่าไหร่อ่ะแถวๆร้านอาหารจีนหัวเส้งหงราชพฤกษ์อยู่ตรงแถว
4: ยาวมาก
2: ยาวใช่ไหมยาวประมาณเป็นหลายกิโลเมตรไหมคะถ้าอย่างนั้น
4: น่าจะหลายกิโลเมตร
2: โอ้ค่ะงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆที่ตามหลังมาจะได้ทราบซึ่งอุบัติเหตุจะเป็นช่องด่วนหรือว่าคู่ขนานนะคะ
4: ทางด่วน
2: ทางด่วน
4: ไม่ก็คือหมายความว่าพอมันจะต้องปาดเข้าทางขวาฮะมันก็คือทางข้าม
2: ทางรถไฟ
4: ทางรถไฟฮะซ้ายสุด
2: ค่ะ
4: คนมันออกมาซ้ายก็จะตีรถออกทางขวาทั้งหมดนะครับ
2: ค่ะ
4: มันก็เลยเป็นหาจราจรครับ
2: แล้วอย่างรถที่เกิดอุบัติเหตุคุณธานินคือบางคันเนี่ยเขาต้องยกหรือว่าลากไหมหรือว่าทั้งหมดสามารถจะขับต่อได้ทั้งหมด
4: ไม่ต้องมันคือการชนธรรมดาเองสามารถขับได้ธรรมดาครับไม่ต้องใช้รถลากเลยซ้ำไป
2: แต่จริงๆนะกรณีของอุบัติเหตุนี่แค่แป๊บหนึ่งมันก็ทำให้รถชะงักแล้วก็ชะลอได้แล้วยิ่งเป็นช่วงเช้ารถคนกำลังเข้าเมืองกันเยอะมาก
4: ใช
2: ่
4: ฮะผมก็แปลกใจว่าทำไมมันติดไวแต่เพราะว่าพอกลับมาประมาณ 4:30 ครึ่งม
2: ัน
4: ติดอยู่ตรงนั้น
2: โอ้โหงั้นจริงๆคนที่ตามหลังคุณธานินมาในเตี๋ยวทุกคนนี่ออกมาช้าหมดเลยนะแต่ก็ไม่เจอรถติดจากอุบัติเหตุ
4: ผมออกไปจาก 3:45 ประมาณ 4:30 ครึ่ง
2: ฮะแล้วไปเตี๋ยวประมาณเท่าไหร่ได้กี่นาทีได้ฮะคุณธานินกว่าจะแผนมาของคุณธานิน
4: ประมาณสัก10กว่านาที
2: สิบกว่านาทีเพราะฉะนั้นคนที่จะตามมาด้านหลังอาจจะประมาณสัก15-20นะเป็นไปได้
4: ครับใช่ครับใช่
2: แล้วล่าสุดตอนนี้คุณธานินถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือยังอะคะ
4: ถึงแล้วถึงผมถึงลานตะลุกแล้วฮะ
2: โอ้โอเคเดินทางไกลเหมือนกันนะในมาทำงานในแต่ละวันกี่ชั่วโมง
4: 35กิโลฮะเดินทางทุกวัน
2: อ๋อค่ะแต่ถ้าออกมาช่วงเช้าก็ยังพอโอเคอยู่ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับประมาณนั้น
2: ค่ะเลิกงานติดด้วยไหมคุณธานิน
4: ติดไม่อ๋อไม่ติดนะผมก็วิ่งราชพฤกษ์ไม่ติดเท่าไหร่ผมจะกลับประมาณ3:30
2: โอ้โอเคก็ยังไม่คนอื่นยังไม่ได้ใช้เส้นทาง
4: ใช่
2: ถือว่ากลับไวค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณธานี
4: ขอบ
2: ค
4: ุ
2: ณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เนี่ยนะวิถีชีวิตของพวกเราชาวกรุงเทพชาวที่ ทุกคนที่ทำงานในกรุงเทพเคยไปอ่านในพวกกลุ่มที่เขาเป็นกลุ่มในเฟซบุ๊กต่างๆคือบางคนนะเดินทางมาทำงานบ้านเนี่ยจะอยู่ชลบุรีหรือว่าบางคนเนี่ยขับรถมาไม่ใช่ขับรถนะบางคนนี่คือเขานั่งรถไฟขบวนแรกเลยอย่างจากสุพรรณบุรีหรือว่าอยุธยาเข้ามานะคะแต่ว่าพอดูในเรื่องของเวลาหรืออะไรต่างๆแล้วมันจะตรงต่อเวลามากเลยนะจะทำเวลาได้ดีกว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะเพราะว่าเขาออกมาในช่วงเช้านะคะแล้วก็ใช้บริการในเรื่องของรถสาธารณะแต่ถ้าพลาดรถไฟขบวนนี้ก็โอ้โหอันนี้ก็หนักเหมือนกันนะนะคะแต่บางคนหลายๆคนเลยที่ใช้ระยะทางในการเดินทางอ่ะคือต้องบอกว่าโอ้โหทึ่งเลยค่ะต้องชื่นชมเลยล่ะในเรื่องของความขยันความตั้งใจมุ่งมั่นมากๆในเรื่องของการทำงานนะคะคืออ่านพวกอ่านคอมเมนต์พวกนี้ในโซเชียลก็จะบอกว่าบางทีการที่มาจากบ้านมาทำงานแล้วก็กลับไปที่บ้านเนี่ยมันจะดีกว่าอย่างน้อยกลับที่บ้านก็ได้ดูแลพ่อแม่ครอบครัวแล้วก็ด้วยสภาพของพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าคือมันเจอกับสภาพอากาศที่จะดีกว่าในพื้นที่ของทางกรุงเทพคุณภาพอากาศไม่ใช่สภาพอากาศคุณภาพอากาศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นนะวิถีชีวิตของคนที่ทำงานในกรุงเทพคือไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่คนที่มีบ้านอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นอย่างในช่วงเช้าๆเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเส้นราชพฤกษ์นะคะหรือว่าเส้นพระราม4นะคะถนนรัตนาธิเบศรเนี่ยโซนทางด้านนี้เนี่ยนะคะที่จะมีบ้านเยอะๆก็จะเห็นเลยว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยรถก็จะเข้ามาใช้เส้นทางกันเยอะอย่างคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคะหรือว่าเส้นบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านี่จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่จะสังเกตมาโดยตลอดเลยว่าจะเป็นเส้นทางที่รถเต็มพื้นที่กันเร็วมากนะคะเนื่องจากว่ารู้เลยว่าแต่ละคนที่เดินทางเข้ามานะคะในที่ทางฝั่งทางด้านนี้หมู่บ้านเยอะนะคะและบางคนเนี่ยจะมาจากนครปฐมหรือว่าราชบุรีได้สัมไปในการที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่ของกรุงเทพอย่างพระราม2เนี่ยนะคะสมุทรสาครนะคะอย่างล่าสุดนะเวลานี้นะคะเส้นคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีตั้งแต่ช่วงของทางขึ้นตลิ่งชันต่อเนื่องนะคะเข้ามาทางด้านของสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นบรมราชชนนีในด้านล่างรถมากแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้นิ่งยังตามกันได้โดยตลอดนะคะแต่ว่าอย่างตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์ณเวลานี้ตอนนี้ก็รถเต็มพื้นที่แล้วนะคะคือตรงจุดนี้นะคะเป็นตัวที่ผมบอกชัดเจนมากเลยนะว่าคนที่อยู่โซนฝั่งทางด้านนี้มีจำนวนเยอะมากจริงๆนะคะอย่างเนี้ยแค่นะเวลา 6:31 นะคะตรงช่วงที่ลงมาจากขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีที่จะลงมาทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งทางด้านนี้คือเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วทุกช่องจราจรเลยแต่ยังถือว่ายังไม่นิ่งแต่ว่าจำนวนรถเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะก็ใช้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าคือต้องลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเข้ามาทางถนนราชดำเนินก่อนถึงจะดีขึ้นเคยคุยไม่ใช่เคยคุยที่คุณผู้ฟังที่อยู่ในโซนทางด้านนี้ที่เคยคุยออกอากาศแล้วก็บอกเลยว่านี่คือเป็นสิ่งที่มันเป็นปกติมากๆสำหรับคนที่ใช้ในเส้นทางนี้ที่จะรู้เลยว่ามาถึงณเวลานี้จุดนี้เนี่ยรถจะเต็มนะคะก็เรียกว่าเป็นความคุ้นเคยแต่ถ้าเมื่อไหร่มีอุบัติเหตุเข้ามาเนี่ยโอ้โหอันนี้เนี่ยจะหนักเลยนะแต่ณเวลานี้ยังไม่มีรถจอดเสียนะคะยังไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุก็ยังตามกันได้พระราม8นะคะสะพานพระราม8เองนะเวลานี้ตอนนี้ก็รถเต็มแต่วันนี้รู้สึกว่าฝั่งของทางด้านของสะพานพระราม8จะดูแล้วรถเต็มมากกว่าปกตินะคะเต็มเร็วกว่าปกติแล้วก็เส้นสะพานกรุงธนอันนี้คือปกติที่จะเริ่มมีท้ายชะลอมาตั้งแต่ตรงช่วงของก่อนสะพานข้ามแยกบางพลัดนะคะอันนี้ก็จะยาวๆต่อเนื่องข้ามสะพานกรุงธนเข้ามาทางด้านของถนนราชวิถีนะคะคือต้องเลยจากตรงช่วงตัดกับถนนนครราชสีมาก่อนเนี่ยนะคะถึงจะเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วก็ในฝั่งกลับกันของราชวิถีเนี่ยจะมาชะลอก็คือตรงช่วงที่จะขึ้นสะพานกรุงธนค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มาเพิ่มเติมกันได้นะคะในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางที่ ใช้กันอยู่ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเผื่อว่าใครที่อาจจะกำลังขับรถอยู่นะคะและอาจจะแบบกำลังติดอยู่นี่มาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะสำหรับในส่วนของกิจกรรมของโครงการ Toyota ถนนสีขาวนะคะคำถามประจำเดือนกรกฎาคมค่ะนะคะซึ่งก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมนี้ก็ได้แต่ไม่ใช่หน้าใหม่นะคะเป็นการร่วมกิจกรรมกันผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radioค่ะนะคะในเรื่องของการกติกาการตอบคำถามก็คือจะต้องเข้าไปใน Facebook ของทาง JS100 Radio กันก่อนนะคะแล้วก็ไปลงทะเบียนค่ะนะคะต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะคะแล้วก็จะได้มีการร่วมกิจกรรมกันเพราะว่าพอเขามีการคัดเลือกในส่วนของผู้ที่จะมีโอกาสในการรุ้นรับรางวัลเนี่ยนะคะเขาก็จะดูในเรื่องของคนที่มีการลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยเข้าไปดูได้เลยใน Facebook ของทาง JS100 Radioมีการปักหมุดเอาไว้นะคะเข้าไปถึงปุ๊บเห็นปั๊บเลยคาดการมองไกลปลอดภัยนะคะก็เป็นคำถามที่เรามาร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็มาร่วมตอบคำถามกันนะคะก็ชวนชาว Facebook ชาวเพจชาวโซเชียลมามองหาสิ่งผิดปกติบนท้องถนนที่เราสามารถที่จะคาดการได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะมองเห็นแล้วก็คาดการได้ว่ามันจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยต้องมีการทำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยเนี่ยนะคะแล้วก็ดูจากในรูปอย่างที่บอกต้องเข้าไปใน Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะแล้วก็จากรูปแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็มีคำตอบให้ A B C D โอ้มีตอบทุกข้อด้วยนะมีถูกทุกข้อด้วยข้อดีข้อ A มองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางข้อ B จักรยานที่ออกมาจากซอยหรือว่าข้อ4คนซึ่งกำลังข้ามทางม้าลายอันนี้อธิบายไปอาจจะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่ากิจกรรมนี้นะคะร่วมกิจกรรมกันผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมนี้กันแล้วก็ทางทีมงานค่ะก็จะทำการสุ่มผู้โชคดีรุ่นรับของรางวัลนะคะเป็นบัตรกำนันของเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวนะคะซึ่งก็สามารถจะร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะแล้วเราก็จะมีการประกาศผลการในวันที่7สิงหาคมซึ่งก็จะเป็นการประกาศผลผ่านทางช่องทาง Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะคือเข้าไปดูกันได้คือถ้าหากว่าใครที่ดูทางช่อง YouTube ก็จะเห็นภาพนะคะว่าจะมี A B C นะคะแล้วก็ดีถูกทุกข้อนะคะคือสิ่งที่เป็นมุมมองที่เราเห็นนะคะในขณะที่เรากำลังขับรถนะคะแล้วถ้าเรามองแล้วเรามองว่าเอ๊ะจุดไหนมันเหมือนกับให้เราได้เห็นนะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังต้องระวังตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็เข้าไปร่วมกิจกรรมนี้ผ่านทาง Facebook ของ JS100 Radio กันนะคะก็สำหรับเผื่อว่าใครที่กำลังรถติดอยู่จริงๆนะเวลานี้ยังไม่ได้เพราะดูแล้วการจราจรทุกเส้นทางยังไหลกันไปได้โดยตลอดยังไม่มีจุดไหนที่แบบติดนิ่งๆนานๆอ๋ออาจจะมีราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจตรีโสพลสำนวนรื่นรองสวัสดิ์จราจรสน.บางพลัดนะคะสวัสดีค่ะรองสวัสดิ์คะหลุดไปแล้วใช่ไหมก็เอาไปว่าเดี๋ยวมาใหม่แต่ว่าตอนนี้ในพื้นที่ของเส้นถนนฝั่งของสิรินธรนะคะที่จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของราชวิถีนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าท้ายแถวก็ตั้งแต่ตอนช่วงก่อนถึงแยกบางพลัดราชพฤกษ์ค่ะใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้กรณีของอุบัติเหตุที่คุณธานินทร์แจ้งเอาไว้ว่าล่าสุดนะคะล่าสุดนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะมีการเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจตรีโสพลสำนวนรื่นรองสวัสดิ์จราจรสน.บางพลัดสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ค่ะรองสวัสดิ์ก็จุดเดิมๆใช่ไหมคะที่ตอนนี้การจราจรท้ายแถว
5: ท้ายแถวนะครับวันนี้ไม่ค่อยยาวนะครับท้ายแถวรอบแยกบางพลัดนี่ถ้าพื้นราบนี่ก็คล่องตัวนะครับแต่ว่าขึ้นสะพานข้ามแยกบางพลัดมุ่งหน้าขึ้นสะพานกรุงธนก็ท้ายแถวก็น่าจะอยู่ประมาณเชิงสะพานแยกบางพลัดเนี่ยแหละครับฝั่งสิรินธรเคลื่อนตัวได้ตลอดครับขึ้นตัวได้แต่ช้านิดหน่อยเพราะรถมากันเยอะครับ
2: ค่ะก็จะเป็นปกติในช่วงเวลานี้
5: ปกติครับแต่ช่วงนี้จะดีหน่อยครับน่าจะโรงเรียนฝั่งสามเสนสลับกันสอบหรือไงนี่แหละครับจะไม่เสีย ่าจะประมาณนั้นครับ
2: ก็คือมันไม่ถึงกับนิ่งนานใช่ไหม
5: ไม่นิ่งครับไม่นิ่งครับเคลื่อนตัวเข้าไปได้ตลอดครับ
2: ค่ะมีเส้นทางแนะนำไหมคะเผื่อว่าถ้าใครไม่อยากจะต้องใช้เส้นทางทางด้านของสิรินธรเข้ามาทางด้านของราชวิถีเนี่ยค่ะมีเส้นอื่นที่จะแบบเลี่ยง
5: ถ้าขึ้นสะพานกรุงธนก็ต้องมาทางนี้แหละครับแต่ว่าถ้าไม่ขึ้นสะพานกรุงธนก็ต้องไปสะพานพระปิ่นเกล้าหรือพระรามแปด
2: โอ้อันนี้ก็ยิ่งหนักกว่า
5: ประมาณนั้นครับถ้าจะขึ้นสะพานกรุงธนก็มาได้ทางนี้แหละครับสิรินธรกับจันทร์
2: ค่ะโอเคแต่ก็ถึงเดี๋ยวยังตามไปได้โดยตลอด
5: ใช่ครับใช่ครับช่วงนี้เข้าได้ดีครับเข
2: ้
5: าได้ดีเติมได้ตลอดครับ
2: เติมได้ตลอด
5: ค
2: ่
5: ะ
2: โอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
5: คร
2: ับขอบค
5: ุ
2: ณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
11: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
13: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
12: แล้วฤดูฝนเล่า
13: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
12: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
13: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
12: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
13: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
12: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
14: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
15: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
17: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้น
16: ด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่าน App PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: สำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องมาบอกกันก่อนเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาเงินก้อนค่ะเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากที่จะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากจะจ่ายดอกเบี้ยแพงนะคะต้องฟังทางนี้เลยธนาคารออมสินค่ะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะธนาคารออมสินพร้อมช่วยค่ะด้วยข้อเสนอสูตรพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะคะเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกนะคะแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด5,000 บาทค่ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปถ้าไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้นะคะถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะ ghb.or.th ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้เลยค่ะที่ ghb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะนี่ก็ฝากมาจากธนาคารออมสินนะคะสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางเช้าวันนี้ชาวลาดกระบังเนี่ยน่าจะหนักนะคะก็คือฝากไว้เลยเป็นข้อมูลให้ทราบฝากบอกต่อๆกันไปอย่างที่บอกไปเมื่อตอนช่วงตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะที่บอกว่าวันนี้นะคะวางแผนการเดินทางกันนะคะสำหรับใครที่ปกติแล้วเนี่ยใช้บริการ Airport Rail Link โอ้อันนี้กำลังนึกไปถึงสำหรับคนที่จะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิด้วยใช่ไหมเนี่ยอย่างเนี้ยเพราะว่าดูจากที่มีการคอมเมนต์นะคะใน Facebook ของทาง JS100 เองหรือว่าใน Facebookของทาง Airport Rail Link เนี่ยนะคะเห็นคอมเมนต์แล้วคือรู้เลยว่าหลายคนนะคะที่ได้รับผลกระทบเท่ากับว่าความล่าช้านะคะของการให้บริการเพราะว่าคือตอนนี้เหลือเพียงแค่1ขบวนเท่านั้นที่ให้บริการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละสถานีจะต้องใช้เวลานะคะในการรอค่ะนะคะในการรอเพราะว่าก็มีคนเข้าไปถามเหมือนกันใน Facebook ของทาง Airport Rail Link นะคะอย่างประเด็นนะคะที่บอกว่าจะทำให้ในเรื่องของผลกระทบของการเดินทางคือรถเนี่ยจะสามารถให้บริการเดินรถชั่วคราวได้เพียงแค่1ขบวนโดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ 1ชั่วโมงต่อสถานีนะคะก็เนื่องจากว่ามันมีเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์นะคะก็ส่งผลทำให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกตินะคะคือจะสามารถให้บริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนนะคะแล้วก็มีความถี่ในการรถในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อสถานีซึ่งหมายความว่าในแต่ละสถานีนะคะที่ทางแอร์พอร์ตเรลลิงก์เนี่ยค่ะเขามีการอธิบายเอาไว้นะคะเพราะว่ามีคนไปถามเหมือนกันว่าความถี่ในการรถในการเดินรถเป็น1ขบวนต่อ1ชั่วโมงหรือเปล่านะคะซึ่งทางแอร์พอร์ตเรลลิงก์เนี่ยเขาก็ตอบคำถามบอกว่าใช่ตอนนี้มีรถให้บริการ1ขบวนทำให้ระยะเวลาในการรอรถประมาณ1ชั่วโมงนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ขอให้บริษัทเนี่ยเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะแล้วก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันแล้วแต่ละสถานีเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่ารถเนี่ยมาถึงตอนไหนนะคะอันนี้ก็จะมีอัปเดตนะถ้าหากว่าอ่านจากในคอมเมนต์ใน Facebook ของทาง JS100 Radio เองเนี่ยเชื่อว่าทางสถานีเขาน่าจะมีการประกาศเพราะว่ามีคนคอมเมนต์บอกเหมือนกันนะคะว่าเนี่ยตอนนี้นะคะเขาอยู่ที่สถานีไหนแล้วเดี๋ยวสถานแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยนะคะรถจะมาถึงเนี่ยยังมีคนที่อยู่ตรงสถานีตรงพญาไทนะคะก็มีการอัปเดตข้อมูลประชาชนเพราะว่ามีคนคอมเมนต์บอกเหมือนกันนะคะว่าเนี่ยตอนนี้นะคะเขาอยู่ที่สถานีไหนแล้วเดี๋ยวสถานแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยนะคะรถจะมาถึงเนี่ย

0: องของคุณ
1: ค่ะคุณยงพยายามค่ะแจ้งอุบัติเหตุตรงไหนคะ
0: ผมแจ้งอุบัติเหตุหน่อยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อุบัติเหตุถนนหน้าไทยลาดขาเข้านะ
1: ฮะ
0: จากวัดหนองใหญ่เนี่ยมุ่งหน้ามาทางมอเตอร์เวย์นะฮะ
1: ค่ะ
0: จุดเกิดเหตุตรงปากซอยไทยลาด2ครับเป็นรถเก๋งเนี่ยออกจากซอยไทยลาด2มานะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ชนกับรถเก๋งอีกคันหนึ่งพร้อมมอเตอร์ไซค์1,000มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนนะฮะเป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ปกครองคนหนึ่งนะรถกีดขวางอยู่เลนกลางฮ
1: ะ
0: เลนกลางทั้งสองด้านเลยทั้งเข้าทั้งออกนะฮ
1: ะ
0: มีเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นอพ.ปลมาฮะเขามายืนดูแลตรงหลังรถให้น
1: ะ
0: แต่ยังตอนที่ผมผ่านมาเนี่ยยังไม่มีรถมูลนิธิครับ
1: คุณโยมพยายามอย่างที่บอกว่าเป็นเด็กนะเด็กนักเรียนชั้นไหนคะที่ได้รับ
0: เด็กนะเด็กระดับประถมฮะ
1: โอ้ประถมเลยเหรอคะ
0: ครับคือผู้ปกครองเนี่ยคงจะขี่มอไซค์เนี่ยมาส่งเด็กมาโรงเรียน
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็มีรถเก๋งอยู่ข้างหน้าแล้วก็มอไซค์อยู่ตรงกลางแล้วรถเก๋งปิดท้าย
1: นี่ชนแรงมากเลยคุณโยม
0: ก็พอสมควรนะไม่คือมันไม่แรงมากแต่รู้สึกมิจิตอนที่ผมผ่านมาเนี่ยก็เขาอ่านในรถมูลนิธิมาแล้วครับ
1: อืมค่ะค่ะสวนไปแล้วใช่ไหมค่ะ
0: ก็การจราจรชะลอตัวทั้งสองด้านครับ
1: อันนี้มันเป็นถนนกี่ช่องจราจรนะ
0: ครับข้างละสองช่องคร
1: ับ ข้างละสองช่องจราจร
0: ก็เสียเลนกลางทั้งสองด้านนะทั้งข้างและ สอง
1: เพราะฉะนั้นก็มีผลกระทบทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกคือเป็นห่วงเด็กอะตอนนี้เด็กผู้หญิงผู้ชายคุณยมพยายามได้สังเกตเห็นไหม
0: ผมไม่ทันดูพอดีแต่ว่ามันมีพวกมอเตอร์ไซค์บินพวกอะไรนะเขายืนดูแลรถยืนตักไล่
1: แปลว่าแถวนั้นคือเป็นจุดชุมชนเลยสิคะคุณโยมพญายางถ้า
0: เ
1: ป็นจักรยานยนต์
0: มันก็เป็นซอยที่เป็นที่ออกมาจากหมู่บ้านอ่ะมันเป็นถนนเมนนะ
1: อืมค่ะ
0: ถนนเมนเนี่ยคือบางครั้งบางทีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะถ้าเราขับกันด้วยความระมัดระวังอ่ะ
1: ค่ะโอเคงั้นเอาไปว่าตอนนี้เบื้องต้นก็คือว่ามีรถฉุกเฉินสวนไปแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: ที
0: ่
1: เกิดเหตุแล้ว
0: ผมเห็นรถฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้ว
1: ค่ะแล้วตอนนี้ถ้าว่าภาพรวมการจราจรถ้าเลยจากจุดนั้นมาก็คล่องตัวใช่ไหมคะ
0: คล่องตัวครับคล่องตัวครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวติดตามต่อขอบคุณมากเลยค่ะคุณโยมพยายาม
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหรือว่าใครที่ตามหลังคุณโยมพยายามมีเพิ่มเติมอัปเดตก็เพิ่มเติมกันได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณบุญมีนี่ใช้เส้นล่มเกล้านะคะแล้วก็บอกว่าช่วงก่อนถึงปากซอยล่มเกล้า40ค่ะมีรถเครนจอดเสียอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายของถนนล่มเกล้านะคะในฝั่งขาเข้าคุณบุญมีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะโอ้มีผลกระทบการจราจรหนักไหมคะตรงจุดนี้ค่ะคุณบุญมี
3: โอ้ปกติมันติดอยู่แล้วนะครับล่มเกล้าขาเข้าแล้วเนี่ยเป็นรถเครนใหญ่เลยนะรถเครนน่าจะเป็นรถเครน10ล้อหรืออะไรพวกนี้ยกของใหญ่ของหนักจอดตรงนั้นก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรไม่มีสัญญาณส่งไปกระพริบว่าฉันเสียหรือฉันเป็นอะไรจอดเฉยเนี่ยทีนี้มันเป็นทั้งหมด3ช่องทางทีนี้รถมันก็ต้องเบี่ยงต
1: ้
3: องเบี่ยงหนีจากตึกรถเครนที่เขาเสียตรงนั้นตรงปากซอย40ประมาณสัก100เมตรดิ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็หลบกันไปพอพ้นจากทางด้าน40เลยจากตรงนั้นไปที่เขารถจอดอยู่นั่นฉลุยเลยฮะรถมาโล่งฉลุยเลยครับแล้วก็ฝั่งขาเข้าก็ฝั่งขาออกก็ติดนะติดปกติฮะเป็นปกตินะครับถนนล่มเกล้าฝั่งขาออกนะติดครับติดแต่ต่อไปกันได้เรื่อยๆนะแต่ของผมนี่พอพ้นจากตรงนั้นมาคุณไม่มีรถเลยฮะโล่งเลยฮะ
1: แปลว่าฝั่งของที่คุณบุญมีใช้เนี่ยที่เป็นปัญหาก็มาจากรถคันนี้คันเดียวเลย
3: คันเดียวคันเดียวคันเดียวจอดไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีกลวยอะไรมาวางหรือ พอว่าคนเราไปถึงนึกว่ารถเขาจอดหรืออะไรหยุดทั้งนั้นเอาไม่ใช่รถจอดเสีย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวคนที่ตามหลังมาตอนนี้ทราบแล้วเพราะคุณบุญมีด้วยคนอื่นได้ทราบแล้วนะคะคิดว่าเขาน่าจะต้องรอช่าง
3: ไม่รู้ไงฮะเราก็ไม่รู้นี่ว่ารถ
1: เรารู้ได้ไงว่ารถเขาจอดเสียไม่ใช่จอดรอจอดอะไรฮะ
3: งั้นเราเข้าใจว่ารถเขาจอดคือรถติดจอดรถติดเราเข้าไปถึงอ้าว

0: ็นรถเสียจอดอยู่ใช
1: ่เดี๋ยวรถที่รู้ว่าเป็นรถจอดเสียเพราะอะไรคุณบุญมี
0: ก็พอมาถึงที่เขาแล้วถึงจะรู้อ๋อแล้วก็จอดเสีย
1: อ๋อในเขาบอกว่าไม่มีสัญลักษณ์
0: รถอะไรเลย
1: ไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีอะไรวางนั่นเอาไว้
0: เลย
1: ใช่ไหม
0: จำลองเจ้าที่ก็ไม่มี
1: ไม่ได้จอดเอาไว้เฉยๆหรือว่าอะไรใช่ไหมไม่ได้ไปจอดรออะไรใช่ไหมตรงนั้น
0: ปากซอยตอนถึงปากซอย40หน่อยลมก้าว40
1: เดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมกันว่าตกลงไว้ยังไง
0: ครับ
1: นะครับไม่มีคนขับไม่มีอะไรด้วยใช่ไหม
0: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีเลย
0: คนขับมายืนหรือไปออกได้รู้ว่ารถจะเสียหรือเป็นอะไร
1: ค่ะ
0: ไม่มี
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราติดตามต่อแล้วก็เพื่อนๆที่ตามเรามาจะได้ทราบด้วยคงต้องวางแผนเผื่อเวลากันแล้วล่ะฝั่งทางด้านนี
0: ้
1: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณบุญมี
0: ขอบคุ
1: ณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอ่ะนี่อีกจุดหนึ่งทางด้านของถนนร่มเกล้านะคะร่มเกล้าในฝั่งขาเข้าก็เป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางนะคะร่มเกล้าฝั่งขาเข้าถ้าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ร่มเกล้านี่ก็รถเยอะนะรถเยอะรถมากจริงๆแล้วก็โอ้โหเนี่ยอย่างกรณีของช่วงของถนนล้มเกล้าตัดถนนเจ้าคุณทหารตรงช่วงย้ายเจ้าคุณทหารนี่ในฝั่งขาเข้านี่รถเต็มมากเลยอ่ะท้ายแถวยาวมากๆนะคะตรงจุดนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ยาวต่อเนื่องนะคะมาถึงตรงช่วงประมาณสักร่มเกล้า15นะคะท้ายแถวยาวนะคะแล้วก็ในซอยร่มเกล้า17อันนี้ก็จะมีผลกระทบเรื่องของการจราจรด้วยเช่นเดียวกันนะคะร่มเกล้าในฝั่งขาเข้าเนี่ยเลยมาเนี่ยเลยมายาวๆร่มเกล้า25คนที่ใช้ถนนร่มเกล้าอยู่ในช่วงเวลานี้ต้องเลยจากร่มเกล้า25เข้ามาก่อนนะคะถึงจะดีขึ้นส่วนในฝั่งกับกันเนี่ยใช้ได้แบบยาวๆก็จะมีหยุดเฉพาะตามจังหวะซึ่งเป็นสัญญาณไฟจราจรนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีผู้สอบท้องถิ่นปี68ตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อย